0: ศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัดทั่วประเทศกำชับให้นายทะเบียนท้องที่ทุกแห่งดำเนินมาตรการยกระดับการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนอย่างเคร่งครัดครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการขออนุญาตการซื้อขายการครอบครองและการปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายสำหรับมาตรการระยะเร่งด่วนให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือแบบป.3เป็นการชั่วคราวจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติเป็นอย่างอื่นและให้นายทะเบียนเร่งตรวจสอบใบอนุญาตแบบป.3ที่ค้างอยู่และรายงานผลภายใน30วันสำหรับผู้ที่ซื้ออาวุธปืนไปแล้วต้องยื่นขอใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือแบบป.4ภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคมนี้เพื่อยกระดับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกันเพิ่มขึ้นนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคมนี้โดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับออสเตรเลียคริสตศักราช2026ถึง2029เพื่อเป็นกรอบขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในระยะ4ปีพร้อมเห็นชอบร่างแถลงการร่วมอีก2ฉบับว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจขณะที่การเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการทั้ง2ประเทศจะร่วมลงนามร่างปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับนิวซีแลนด์เพื่อกำหนดทิศทางและยกระดับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้ใกล้ชิดและเป็นรูปธรรมมากขึ้นครอบคลุมทั้งด้านการเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนตลอดจนความร่วมมือระดับภูมิภาคและพหุภาคีโดยปฏิญญาร่วมดังกล่าวจะเป็นกรอบสำคัญต่อยอดจากแผนปฏิบัติการร่วมของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยนิวซีแลนด์คริสตศักราช2026ถึง2030ซึ่งทั้ง2ฝ่ายมีกำหนดลงนามในช่วงการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี
2: ความคืบหน้าแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงไทยมาเลเซียคาดว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนในช่วงกลางเดือนนี้
3: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียภายหลังจากที่มีการบรรลุข้อตกลงร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าล่าสุดได้รับรายงานว่าทั้ง2ฝ่ายได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าประเมินและตรวจสอบด้านสุขอนามัยระหว่างกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมาเลเซียได้เข้ามาตรวจกุ้งไทยเมื่อวันที่28กรกฎาคมและไทยไปตรวจปลากระพงเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาคาดว่าสถานการณ์จะเรียบร้อยและกลับมาเปิดการค้าระหว่างกันได้
4: ตอนนี้ทั้ง2ฝ่ายที่หลังจากผมได้ไปเจรจากับตัวท่านรัฐมนตรีของมาเลเซียแล้วก็สรุปสถานการณ์ล่าสุดก็คือทางมาเลเซียก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาประเมินแล้วก็ตรวจสอบด้านสุขอนามัยของทางกุ้งในเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาทางเราก็จะไปตรวจปลากระพงเขาในวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งก็คาดว่าทุกอย่างน่าจะเรียบร้อยถ้าทุกอย่างผ่านก็จะสามารถให้ทั้ง2ฝ่ายนี้เปิดค้าขายกันได้นะครับ
3: เช่นเดียวกับดาโตะซารีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียได้เปิดเผยกับมาเลเซียไชน่าอินไซต์หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมาเลเซียว่าได้หารือเกี่ยวกับประเด็นการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยอยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในกลางเดือนสิงหาคมนี้และจะมีข้อยกเว้นหรือข้อสรุปเกิดขึ้นภายในกรอบเวลาดังกล่าวปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมชลประทานเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันโดยให้เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีตั้งแต่วันนี้ถึง15สิงหาคมนี้ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันจ จนถึงวันที่15สิงหาคมนี้คาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจากข้อมูลสถานการณ์น้ำในพื้นที่สำนักงานชลประทานที่5พบระดับน้ำในแม่น้ำโขงบางสถานีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยสถานีเชียงคานจังหวัดเลยระดับน้ำอยู่ที่13เมตร40เซนติเมตรและสถานีหนองคายจังหวัดหนองคายอยู่ที่11เมตร44เซนติเมตรขณะที่สถานีบึงการจังหวัดบึงการอยู่ที่12เมตร33เซนติเมตรด้านพื้นที่สำนักงานชลประทานที่7ได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำมูลและแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำและอาคารชลประทานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ทั้งนี้กรมชลประทานได้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำด้วยการเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าไปช่วยเหลือประชาชนร่วมกับหน่วยงานอื่นๆได้ทันทีเช่นเครื่องสูบน้ำรถบรรทุกน้ำเครื่องจักรกลและสนับสนุนการระบายน้ำรวมถึงติดตามแนวโน้มระดับน้ำและปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถปรับแผนการบริหารจัดการน้ำและเข้าช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงได้อย่างทันท่วงที
2: กระทรวงสาธารณสุขกำชับสถานพยาบาลพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบจากฝนตกหนักช่วงกลางเดือนนี้ถึงเดือนหน้านายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำราญรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขโดยให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการจัดทำแผนอพยพผู้ป่วยระบบไฟฟ้าน้ำออกซิเจนยาและเวชภัณฑ์จัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและระบบส่งต่อไม่ให้สะดุดเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพดูแลกลุ่มเปราะบางและติดตามสถานะการให้บริการต่อเนื่องเพื่อประสานแก้ไขได้ทันท่วงทีสำหรับผลกระทบด้านสาธารณสุขช่วงวันที่1ถึง11สิงหาคมที่ผ่านมามีน้ำท่วมที่พะเยาเพชรบูรณ์พิษณุโลกน้ำป่าน้ำล้นตลิ่งพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดน่านภาพรวมมีผู้เสียชีวิตสะสม4รายที่จังหวัดน่าน2รายและจังหวัดสกลนคร2รายผู้บาดเจ็บสะสม4รายหน่วยบริการที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นรพสตแต่ยังคงเปิดให้บริการได้ขณะนี้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแต่ยังคงเฝ้าระวังต่อเนื่องในพื้นที่เสี่ยงได้แก่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านน้ำเริ่มลดระดับอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเสี่ยงน้ำป่าไหลหลากซ้ำจากฝนสะสมขณะที่จังหวัดลุ่มน้ำโขงได้แก่นครพนมหนองคายบึงกาฬให้ติดตามระดับน้ำใกล้ชิด
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาที่โรงเรียนตชด.บ้านชายควรตำบลประดังเบซาอำเภอสะเดาจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายประกาศกฎกระทรวงใหม่ผู้รับเหมาเพิ่มเงื่อนไขการกระทำอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของประชาชนให้ถือเป็นลักษณะของการทิ้งงานซึ่งจะช่วยให้ภาครัฐสามารถยกเลิกสัญญาและขึ้นแบล็คลิสต์กับผู้รับเหมาได้ทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุก่อสร้างร้ายแรงโดยจะใช้ควบคู่กับระบบสมุดพกผู้รับเหมาที่ใช้ตัดคะแนนเพื่อระงับสิทธิการประมูลงานใหม่ทำให้ภาครัฐมีเครื่องมือทางกฎหมายที่เด็ดขาดในการลงโทษเอกชนและคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนอย่างแท้จริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยชเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่ง แล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: เจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีเรเจฟแตยิปแอร์โดนผู้นำตุรกีระหว่างแถลงการร่วมกับประธานาธิบดีมามูสอับบาสแห่งปาเลสไตน์เมื่อวานนี้โดยประธานาธิบดีแอร์โดนกล่าวหาว่ารัฐบาลอิสราเอลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูมีเป้าหมายที่จะลบปาเลสไตน์ออกจากการเป็นประเด็นสำคัญของมนุษยชาติโดยอาศัยผลประโยชน์จากความวุ่นวายและความขัดแย้งในตะวันออกกลางพร้อมย้ำว่าการกระทำของอิสราเอลจะไม่มีวันประสบความสำเร็จและอุดมการณ์ของปาเลสไตน์จะเติบโตต่อไปถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีอับบาสเดินทางเยือนกรุงอังการาของตุรกีอย่างเป็นทางการวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อพบหารือกับผู้นำตุรกีเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางก่อนการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติปาเลสไตน์ซึ่งจะมีขึ้นวันที่28พฤศจิกายนนี้
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของสหภาพยุโรปและอีก30ประเทศอาทิฝรั่งเศสอังกฤษออสเตรเลียและแคนาดาเมื่อวานนี้ที่ประณามอย่างรุนแรงต่อการประหารชีวิตกลุ่มผู้ประท้วงและการใช้โทษประหารชีวิตของทางการอิหร่านซึ่งถือเป็นการปิดปากผู้เห็นต่างข่มขู่และคุกคามประชาชนรวมถึงเป็นการลงโทษต่อบุคคลที่ใช้สิทธิมนุษยชนของตนเองพร้อมเรียกร้องให้อิหร่านยุติการใช้โทษประหารชีวิตโดยทันทีและปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังทั้งหมดถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความกังวลขององค์การสหประชาชาติและกลุ่มสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการประหารชีวิตพลเรือนของอิหร่านที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาจากการปราบปรามกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลและความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านซึ่งมีผู้ถูกประหารชีวิตในเหตุการณ์เหล่านี้ไปแล้วอย่างน้อย83ราย
2: นางมาการิต้าโรเบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสเปนกล่าวกับผู้สื่อข่าวในเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเพื่อตอบโต้ที่นายอับเดลลาติฟอูอาบีรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมของโมร็อกโกอ้างว่าเมืองเซลตาและเมืองเมลียาที่อยู่ภายใต้การยึดครองของสเปนควรส่งคืนให้กับโมร็อกโกอย่างเป็นทางการโดยนางโรเบลย้ำว่าเมืองเซลตาและเมืองเมลียาเป็นของสเปนโดยสมบูรณ์ไม่อาจแตะต้องได้และการรุกล้ำทั้งสองเมืองนี้ถือเป็นการโจมตีสเปนทั้งหมดขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศสเปนออกแถลงการที่ระบุว่าบูรณภาพแห่งดินแดนของสเปนจะไม่มีวันถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือการเจรจาพร้อมเรียกร้องให้ทุกคนระมัดระวังและมีความรับผิดชอบที่ไม่ตกเป็นเหยื่อของการบิดเบือนข้อเท็จจริงนี้ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตของประชาชนได
1: ้บริษัทแซกผู้บริหารจัดการท่าอากาศยานคาตาเนียบนเกาะซิซิลีทางตอนใต้ของอิตาลีประกาศระงับเที่ยวบินของท่าอากาศยานคาตาเนียเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันพุธจนถึงเวลาประมาณ14 นาฬิกาของวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นหลังภูเขาไฟเอตนาเกิดการปะทุรวมทั้งพ่นเท่าฐานและลาวาขึ้นสู่ท้องฟ้าเหนือเกาะซิซิลีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและควันเท่าฐานภูเขาไฟแผ่ขยายเคลื่อนตัวลอยข้ามไปยังหลายพื้นที่ทางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจึงขอให้ผู้โดยสารตรวจสอบสถานะเที่ยวบินกับสายการบินโดยตรงและจะมีการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: ศึกยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่กรุงทาชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานซึ่งก่อนหน้านี้ทีมไทยคว้าไปแล้ว8เหรียญทอง2เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงล่าสุดในรุ่นเยาวชนหญิง69กิโลกรัมกลุ่ม A ณัฐนิชาการะเกดยกท่าสแนทได้89กิโลกรัมจบอันดับ6ส่วนท่าคลีนแอนด์เจิร์กยกได้118กิโลกรัมจบอันดับ5ส่วนน้ำหนักรวมสถิติ207กิโลกรัมจบอันดับ5ขณะที่ชาโนซาคาดาโรวาจากอุซเบกิสถานรับ2เหรียญทองจากทัศนัท99กิโลกรัมและน้ำหนักรวม220กิโลกรัมส่วนเหรียญทองท่ากรีนแอนด์เจิร์กเป็นของฮัตติเซดีกี้มูนานีจากอิหร่าน126กิโลกรัมสรุปผลงานจอมพลังไทยในรายการนี้คว้ามาได้8เหรียญทอง2เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงสนุกเกอร์เก็บสะสมคะแนนดิวิชั่น1ประเทศไทยรายการที่6บุรีรัมย์ครับที่โรงแรมเดอะซิตาปรินเซสจังหวัดบุรีรัมย์ ในรอบ16คนสุดท้ายไบรท์ศรีราชาณณพงษ์ชัยกุลมืออันดับ3ของประเทศไทยออกคิวได้อย่างเฉียบขาดและแม่นยำเอาชนะหยิกสำโรงนรุชรัตน์มุกดาอดีตแชมป์โลกอาวุโส4-1เฟรมส่งผลให้ไบรท์ศรีราชาผ่านสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปดวลกับจิ๋วเชียงรายพัชระมาเยอะมืออันดับ19ของประเทศไทยแข่งขันในวันนี้เพื่อแย่งตั๋วเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเทนนิสอาชีพหญิง WTA 1000ซินซินเนติโอเพ่นที่สหรัฐอเมริกาในรอบคัดเลือกรอบแรกหญิงเดี่ยวรัตนาธาราฤดีมืออันดับ79ของโลกเอาชนะเอเมอสันโจนมืออันดับ134ของโลกจากออสเตรเลีย7-5ทั้ง2เซตขณะที่มนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ109ของโลกก็หัวชนะวิกตอเรียฮิมาเนสคาซินเซวามืออันดับ122ของโลกจากอันดอร่าไป6-3ทั้ง2เซตทำให้รัตนาเข้าไปเจอกับมนัญชยาเพื่อแย่งตั๋วเข้าสู่รอบเมนดรอต่อไปการแข่งขันลีลาดระดับนานาชาติรายการเนกาลีเซวิลันอินเตอร์เนชั่นแนลแดนสปอร์ตแชมเปี้ยนชิพ2026และรายการแดนแม็กอินเตอร์เนชั่นแนลบอลรูมแดนซิ่งแชมเปี้ยนชิพที่เซเลมบันประเทศมาเลเซียผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณรัตรีนิ่มเนติพันธ์อดีตนักกีฬายิมนาสติกลีลาทีมชาติไทยจับคู่กับนายกิติภาสศักดากัมปนาถโชว์ลีลาประกอบเสียงเพลงได้อย่างลงตัวทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้ถึง8เหรียญทองกับอีก3เหรียญทองแดงจากที่สมาคมกีฬามวยสากลเตรียมแถลงข่าวความร่วมมือกับวันแชมเปี้ยนชิพและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อผลักดันให้นาบิลอานานอดีตแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทไปชกมวยสากลในนามทีมชาติไทยเพื่อลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ล่าสุดชัดชัยเดชาบุตรดีอดีตนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าการเลือกนักกีฬามวยสากลไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมควรผ่านการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยก่อนเพราะมีกฎกติกาอยู่ไม่ใช่จัดส่งใครไปแข่งขันก็ได้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:32 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง98เซนติเมตรและเวลา 21:20 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร40เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:45 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:24 นาทีต่ำกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร3เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นาที
3: 1นาทีกับกปท.
1: การนั่งขับรถในท่าที่ถูกต้องไม่เพียงช่วยให้ควบคุมรถได้ดีขึ้นแต่ยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและลดอาการปวดเมื่อยจากการขับรถเป็นเวลานานได้อีกด้วยหลายคนอาจมองข้ามการปรับตำแหน่งเบาะนั่งแต่แท้จริงแล้วการปรับท่านั่งให้เหมาะสมถือเป็นจุดเริ่มต้นของการขับขี่อย่างปลอดภัยการนั่งขับขี่ผิดท่าเสี่ยงกล้ามเนื้อคออักเสบหากปรับเบาะไม่พอดีขณะขับขี่ต้องก้มชะโงกหรือเหยียดแขนจนไหล่เกร็งอาจทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยและอาจลุกลามเป็นกล้ามเนื้อตึงหรืออักเสบได้ง่ายเสี่ยงเกิดหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทการนั่งท่าเดิมเป็นเวลานานทำให้กล้ามเนื้อหลังตึงและหมอนรองกระดูกถูกกดทับต่อเนื่องเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและอาจฉีกขาดได้ง่ายการนั่งถูกท่าปรับเบาะให้เข้าที่เพื่อการขับขี่ที่เข้าทางจับพวงมาลัยด้วยมือทั้งสองข้างตำแหน่ง3และ9นาฬิกาเว้นระยะหน้าอกจากพวงมาลัยอย่างน้อย 25-30 เซนติเมตรปรับความสูงของเบาะให้เหมาะสมปรับระยะเบาะให้พอดีพิงสบายหลังแนบพนักพิงนั่งได้เต็มเบาะควบคุมรถได้ถนัดค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
11: วันนี้เสนอคำว่าสนธยาสนธยาเขียนสอเสือนอหนูทอทงยอยักษ์สระอาเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าสัมธยาแปลว่ารอยต่อของเวลามีจำนวน3รอยต่อคือรอยต่อของกลางคืนกับกลางวันรอยต่อของครึ่งวันเช้ากับครึ่งวันบ่ายและรอยต่อของกลางวันกับกลางคืนรอยต่อของกลางวันกับกลางคืนเรียกว่าสายันสนธยาภาษาไทยนำคำว่าสายันสนธยามาแยกเป็นสายันคำหนึ่งหมายถึงเวลาเย็นใกล้ค่ำและสนธยาอีกคำหนึ่งหมายถึงเวลาโผล่เพลหรือเวลาพลบค่ำซึ่งเป็นรอยต่อของกลางวันกับกลางคืน
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
12: วันนี้เสนอตอนประโยชน์ของไส้เดือนดินตอนที่1ไส้เดือนดินสามารถนำมาผลิตเป็นยาชนิดต่างๆบางส่วนนำไปจากประเทศไทยเป็นไส้เดือนดินตากแห้งที่ส่งออกโดยชาวบ้านในอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมโดยจับไส้เดือนดินจำนวนมากส่งออกไปยังประเทศจีนและไต้หวันเพราะชาวจีนเชื่อว่าการบริโภคไส้เดือนดินจะทำให้สมรรถภาพทางเพศของเพศชายดีขึ้นจึงผลิตยาหรืออาหารเสริมที่มีส่วนผสมของไส้เดือนดินออกจำหน่ายนอกจากนี้เชื่อว่ามีสรรพคุณต้านอนุมูลอิสระและบำรุงตับสามารถนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตเครื่องสำอางรวมทั้งยารักษาโรคในมนุษย
13: ์ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเกี่ยวกับสถานการณ์แม่น้ำโขงในพื้นที่8จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือค่ะ
14: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติ พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
15: ถึงเวลาช็อปให้คุ้มกว่าเดิมกับงานไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสลดแล้วลดอีกช็อปจริงคุ้มจริงลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้า SME สูงสุดถึง 60% ทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสและสินค้าอื่นๆอีกมากมายพิเศษซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองส่วนลด100บาทระหว่างวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2569ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่ร่วมลดราคากว่า130ร้านค้า800สาขาทั่วประเทศรีบเลยคูปองมีจำนวนจำกัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมาคมการค้าส่งปลีกไทยและเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพราะคนไทยช่วยกันเศรษฐกิจไทยก็เดินหน้าต่อได
14: ้กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือส่งผลให้ระดับน้ำของแม่น้ำโขงสูงขึ้นจนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนใน8จังหวัดริมน้ำโขงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยได้ประสานสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงและประเทศสมาชิกเพื่อติดตามข้อมูลปริมาณน้ำและแผนการระบายน้ำของเขื่อนในลุ่มน้ำโขงอย่างใกล้ชิดติดตามรับฟังเรื่องนี้จากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสัมภาษณ์โดยปียาพันธ์ยังเทียนครับ
16: สวัสดีค่ะ
17: สวัสดีครับผม
16: ค่ะตอนนี้ค่ะสถานการณ์น้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะโดยเฉพาะริมแม่น้ำโขงค่ะที่ระดับน้ำสูงขึ้นจนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนภาพรวมณขณะนี้เป็นยังไงบ้างแล้วคะ
17: ภาพรวมของแม่น้ำโขงนะครับซึ่งทางประเทศลาวมีการปล่อยน้ำเพิ่มจากเขื่อนที่อยู่ในประเทศลาวนะครับมาประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ตรงตัวเขื่อนไซยบุรีมีการระบายน้ำที่ประมาณวันละ 15,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งส่งผลให้บริเวณจังหวัดบึงกาฬนะครับจังหวัดหนองคายจังหวัดนครพนมจังหวัดมุกดาหารเนี่ยมีน้ำใกล้ระดับสุดแต่ก็ยังต่ำกว่าตลิ่ง 0.5 เมตรบ้างนะครับที่นครพนม 0.8 ที่มุกดาหารก็ประมาณ 0.9 นะครับผมยังถือว่ายังต่ำกว่าตลิ่งแล้วก็ที่เรียนนะครับว่าแนวโน้มเนี่ยทางเขื่อนไซยบุรีเนี่ยก็จะมีการปรับลดการระบายน้ำให้เหลือวันละ 9,000 ซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้ปริมาณน้ำอีกสัก 2-3 วันข้างหน้าเนี่ยก็จะมีระดับลดลงนะครับผมแต่ทั้งนี้ก็ต้องเรียนนะครับว่าในเรื่องของการบริหารการเนี่ยเราได้รับความร่วมมือจาก MRC นะครับกับประเทศลาวในการส่งต่อข้อมูลทั้ง13เขื่อนหลักๆไม่ว่าจะเป็นเขื่อนไซยบุรีเขื่อนน้ำเทินเขื่อนน้ำหรือเขื่อนดอนสะโฮงอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยส่งมาให้เรานะครับจะประกอบด้วยของปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนปริมาณน้ำที่ระบายน้ำออกจากเขื่อนนะครับแล้วก็เรื่องของปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่นะครับผมทำให้เราสามารถที่จะคุยกันว่าเราจะระบายน้ำล่วงหน้าได้ในเขื่อนไหนบ้างนะครับ แต่ทั้งนี้ต้องเรียนนะครับว่าสถานการณ์ฝนตกหนักไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยเองนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนครพนมในประเทศลาวตอนกลางและในประเทศเมียนมาที่มาจากแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำลวกครับก็ส่งผลให้ปริมาณน้ำแม่น้ำโขงเนี่ยครับสูงกว่าระดับในเรื่องของจุดต่างๆบางครั้งเนี่ยในบางจังหวัดเช่นจังหวัดนครพนมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอำเภอบ้านแพงอำเภอท่าพนมหรือตัวอำเภอเมืองเองเนี่ยก็จะมีจุดต่ำๆนะครับที่จะทำให้น้ำเนี่ยเทอะเข้าไปในพื้นที่ลุ่มต่ำนั้นได้หรือแม้กระทั่งตรงจังหวัดหนองคายนะครับก็มีจุดต่ำตรงนี้ของแม่น้ำโขงก็ทำให้น้ำท่วมแต่ต้องเรียนนะครับว่าคาดการณ์ว่าน่าจะประมาณสัก2-5วันนะครับปริมาณน้ำจะค่อยๆลดลงแต่ก็ยังสามารถที่จะบริหารจัดการได้ครับ
16: ตอนนี้ในพื้นที่ริมแม่น้ำโขงเองจังหวัดไหนหรือพื้นที่ไหนคะที่ในช่วง 2-3 วันนี้ค่ะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษอะคะ
17: ก็มีบึงกาฬหนองคายนครพนมนะครับผมซึ่งพื้นที่ที่สำคัญสำคัญก็ในตัวอำเภอเมืองเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นบึงกาฬหนองคายนครพนมเนี่ยที่ดูจากการคาดการณ์แล้วเนี่ยก็ไม่น่าที่จะร่วมนะครับแต่อาจจะมีจุดต่ำๆบ้างซึ่งทั้งจังหวัดต่างๆพวกนี้นะครับก็จะมีการเรียงกระสอบทรายกั้นน้ำที่จะไหลเข้าไปแล้วก็มีเครื่องสูบน้ำติดที่จะสูบน้ำจากภายในออกไปสู่แม่น้ำโขงนะครับผมใน3จังหวัดเนี่ยครับที่มีความเสี่ยงเราอาจจะเห็นภาพในเรื่องของตลาดริมโขงนะครับซึ่งสร้างอยู่ในติดตลิ่งแม่น้ำโขงครับที่เป็นเหมือนสินค้าอินโดจีนนะครับผม ก็อาจจะมีพื้นที่บางพื้นที่บ้างที่มีความเสี่ยงซึ่งเป็นเรื่องของแม่น้ำโขงซึ่งมักจะขึ้นสูงในช่วงนี้ครับผม
16: ค่ะอย่างในโซเชียลค่ะมันมีความกังวลว่าน้ำที่มันเพิ่มสูงขึ้นในแม่น้ำโขงเนี่ยเกิดจากการที่ประเทศข้างบนปล่อยน้ำโดยไม่แจ้งอันนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงอะคะ
17: อันนี้ไม่จริงอะครับผมแต่ประเทศข้างบนเช่นประเทศจีนเนี่ยเกินจริงโขงเนี่ยปล่อยวันละ 1,800 เองนะครับผม
16: ค่ะ
17: 1,800 ลูกบาศก์เมตรทีแล้วเขาก็แจ้งมานะครับเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศจีนกับทาง MRC นะครับทั้ง13เขื่อนนี้ก็แจ้งนะครับผมแล้วก็มีการประสานล่วงหน้ามีการคาดการณ์นะครับมีการวิเคราะห์สถานการณ์จากทาง MRC แล้วก็ส่งมาให้ทางฝั่งไทยฝั่งกัมพูชาฝั่งเวียดนามแล้วก็ตัวเราเองนะครับผมก็มีการแจ้งล่วงหน้าแต่อาจจะต้องเรียนนะครับว่าตรงนี้เราได้มีการประสานทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับจังหวัดที่อยู่ริมน้ำโขงไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงรายที่เชียงแสนจังหวัดเลยที่เชียงคานนะครับแล้วก็จังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีนะครับก็จะมีการแจ้งล่วงหน้าครับผมแล้วก็จะมีการคาดการณ์สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติเองเนี่ยก็มีการคาดการณ์และแจ้งเตือนไปในสื่อต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ริมน้ำโขงนะครับได้รับทราบข้อมูลครับ
16: สถานการณ์ภาคเหนือเองนะคะในหลายจังหวัดตอนนี้ภาพรวมเป็นยังไงบ้างแล้วคะแล้วพื้นที่ไหนที่เรายังต้องเฝ้าระวังเหมือนกันนะคะ
17: ถ้าเป็นจังหวัดเชียงรายนะครับที่อาจจะมีฝนตกหนักหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะมีน้ำท่วมขังนะครับในบางที่ที่เป็นที่ต่ำเช่นอำเภอเทิงอำเภอพญาเมงรายนะครับหรือตัวดอยหลวงที่เคยท่วมอยู่เมื่อสักสัปดาห์ที่แล้วแล้วตอนนี้เองที่พะเยานะครับที่ดอกคำใต้ก็มีน้ำท่วมต้องเรียนนะครับว่าฝนที่ตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้อยู่ที่จังหวัดสุโขทัยตอนนี้นะครับแต่ยังมีปริมาณน้ำไหลสู่แม่น้ำยมเราจะเห็นภาพน้ำที่ยังห่างจากกำแพงเนี่ยประมาณสักเกือบเมตร50นะครับแล้วก็มีการติดตามตลอดท่านผู้ว่าการจังหวัดก็มีการติดตามนะครับในการที่จะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับแต่ก็ที่ตรวจสอบแล้วเนี่ยเราอาจจะมีน้ำท่วมบ้างที่สวรรคโลกครับที่เป็นที่รุ่มต่ำอะไรเงี้ยนะครับส่วนในแม่น้ำปิงนะครับที่เชียงใหม่เองเนี่ยก็มีการติดตามต่างๆก็ยังไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะน้ำท่วมนะครับผมในส่วนของจังหวัดน่านเองก็จะมีท่วมที่อำเภอเวียงสาซึ่งเป็นที่รุ่มต่ำนะครับในฝั่งตัวเวียงสาที่เป็นจุดที่เป็นฝัดเพลหรือเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมขังเป็นประจำครับตัวนี้ก็จะเกิดเหตุการณ์ในพื้นที่แบบนี้แต่ในส่วนของภาคกลางเองนะครับก็ยังไม่มีกรณีน้ำที่ไหลลงมาเนี่ยก็ยังมีไม่มากครับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับตรงจุดที่นครสวรรค์เนี่ยก็มีประมาณ 25% เองนะครับผมแล้วก็น้ำที่ปล่อยท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ย100ลูกบาศก์เมตรทีถือว่าน้อยมากนะครับแล้วเรากำลังบริหารสถานการณ์เพื่อที่จะรับสถานการณ์เอลนิโญที่คาดว่าจะรุนแรงในช่วงเดือนตุลาคมนี้ก็มีการที่จะลดการระบายน้ำขนเขื่อนต่างๆเพื่อที่จะเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งครับผม
16: ค่ะจากนี้ไปอะค่ะเราต้องเฝ้าระวังพายุที่พาดผ่านประเทศไทยยังไงบ้างคะ
17: ต้องเรียนนะครับปีนี้เป็นปีเอลนิโญนะครับสถานการณ์พายุที่เข้ามาเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะมีทิศทางที่จะขึ้นไปทางเหนือก็คือไปทางประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นและประเทศเกาหลีซึ่งอย่างเช่นพายุดองฟินนะครับที่เข้ามานะครับก็ไปขึ้นฝั่งที่จีนทิศทางที่ดูภายในเดือนสิงหาเนี่ยยังไม่มีแนวโน้มที่จะมีพายุเข้าประเทศไทยเลยแล้วก็ต้องเรียนนะครับว่าในปีเอลนิโญเนี่ยส่วนใหญ่พายุจะไม่เข้าประเทศไทยซึ่งตรงนี้ทำให้เกิดสภาวะเขาเรียกว่าภัยแล้งขึ้นได้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งที่จะถึงเนี่ยครับผม
16: ค่ะนั่นแปลว่าอย่างนี้ก็คือในพื้นที่ภาคกลางหรือลุ่มน้ำเจ้าพระยายังค่อนข้างผ่อนคลายหรือสบายใจได้ค่ะเกี่ยวกับการรับน้ำเหนือ
17: ใช่ครับที่เราตรวจสอบเนี่ยปริมาณน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่เรียนนะครับว่าไหลมาแค่จากแม่น้ำปิงเนี่ยประมาณ 10% นะครับผมจากแม่น้ำน่านเนี่ยประมาณเกือบ 30% นะครับแล้วมารวมกันที่นครสวรรค์เนี่ยเกือบประมาณ 20% กว่านะครับประมาณ800ลูกบาศก์เมตรทีแล้วมาถึงท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยซึ่งเราเคยระบายสูงสุดได้ประมาณสัก 2,900 เมื่อปีที่แล้วนะครับตอนนี้เราระบายสูงสุดตอนนี้ที่400เคยระบายสูงสุดตอนเดือนพฤษภาที่690แล้วก็คาดว่าปริมาณฝนที่ตกในเดือนสิงหากันยาตุลาเนี่ยน่าจะตกทางเหนือเขาเรียกเหนือนครสวรรค์ไปเนี่ยประมาณอีกสัก500กว่ามิลแล้วก็ตกมาด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็ประมาณอีกประมาณเกือบ400กว่ามิลซึ่งถ้าดูตัวปริมาณฝนที่ตกในแต่ละเดือนแล้วเนี่ยคาดว่าเราสามารถบริหารจัดการแม่น้ำเจ้าพระยาได้แล้วก็น่าจะไม่มีเหตุการณ์น้ำท่วมเหมือนปี68ครับแล้วก็เราไม่น่าจะระบายน้ำเกิน700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรทีที่ใช้เขื่อนเจ้าพระยาครับผม
16: ค่ะสุดท้ายนี้อยากให้รองไพฑูรย์นะคะเน้นย้ำกับเกษตรกรและประชาชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการใช้น้ำในช่วงเกิดปรากฏการณ์เอลนิโญหน่อยค่ะว่าต้องใช้อย่างไร
17: ครับก็ต้องขอเรียนนะครับว่าปีนี้เป็นปีเอลนีโญซึ่งถ้าเราดูจากอุณหภูมิมหาสมุทรที่เป็นเอลนีโญ 3.4 เนี่ยอุณหภูมิสูงค่อนข้างมากอาจจะประมาณ 2.5 ถึง 3ซึ่งตัวนี้จะทำให้เกิดเขาเรียกว่าซูเปอร์เอลนีโญเพราะฉะนั้นเกษตรกรเนี่ยควรที่จะสำรองน้ำในแหล่งน้ำของตัวเองให้พอแล้วก็งดการใช้น้ำในกิจกรรมที่สิ้นเปลืองนะครับผมในส่วนของเป็นที่เป็นกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์การปศุสัตว์การประมงต่างๆทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบ่อปลาบ่อกุ้งเนี่ยต้องวางแผนการจับการเลี้ยงให้ดีนะครับอย่าให้บ่อน้ำแน่นและปริมาณน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่เนี่ยเราจะผจญภัยแล้งตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปจนถึงเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยประมาณ6-7 เดือนเนี่ยนะครับเพราะนั้นเราต้องมีน้ำให้พอนะครับเพราะนั้นอยากให้เกษตรกรระมัดระวังมากแล้วก็อย่าเสี่ยงปลูกพืชใดๆที่คิดว่าเรามีน้ำไม่พอนะครับก็จะทำให้เกิดเสียหายได้นะครับก็อยากให้พี่น้องเกษตรกรได้เตรียมสำรองน้ำในพื้นที่ตัวเองเท่าที่ทำได้ในส่วนของรัฐเองก็จะบริหารสถานการณ์โดยเฉพาะท่านนายกตีเนี่ยก็ได้มีข้อสั่งการนะครับให้มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็มีการสำรองงบประมาณไว้ช่วยเหลือกรณีที่พี่น้องประชาชนประสบปัญหาครับ
16: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณทั้งนะคะรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติมากๆเลยค่ะ
17: ครับสวัสดีครับ
16: ค่ะสวัสดีค่ะ
18: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: ท่านผู้ฟังคะกรมศิลปากรเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์รากนครามันคาแห่งรัตนโกสินทร์เพื่อเทิดพระเกียรติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของชาติติดตามจากรายงานค่ะ
19: ตลอดเดือนสิงหาคมนี้กรมศิลปากรได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกิจกรรมเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยโดยเฉพาะในด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของชาติทุกหน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางและภูมิภาคจึงรวมพลังกันจัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สืบสานพระราชปณิธานร่วมกันรักษามรดกของชาติซึ่งส่วนกลางจัดกิจกรรมรากนครามันคาแห่งรัตนโกสินทร์นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่ากรมศิลปากรได้นำร่องเปิดเส้นทางถนนสายวัฒนธรรมประกอบด้วยอาคารกรมศิลปากรเดิมซึ่งขณะนี้ปรับปรุงเป็นอาคารเกียรติยศใช้เป็นสถานที่ต้อนรับแขกจากประเทศต่างๆจำหน่ายหนังสือที่ระลึกของกรมศิลปากรและร้านภูฟ้าเปิดการจัดแสดงนิทรรศการพิเศษภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ตั้งแต่ทรงพระเยาว์เป็นภาพดั้งเดิมไม่ต่ำกว่า30ภาพรวมถึงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสินพีระศรีจัดแสดงผลงานของบิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยของประเทศไทยที่ทรงคุณค่าพร้อมกับการเยี่ยมชมอาคารถาวรวัตถุหรือตึกแดงที่เป็นต้นกำเนิดของหอสมุดแห่งชาติภายในมีการแสดงเหรียญที่ระลึกสมัยรัชกาลที่5ตู้พระธรรมและนิทรรศการเครื่องโต๊ะลายครามของจีนนำมาจากนักสะสมที่มีชื่อเสียงของไทยและวัดสุทัศน์เทพวรารามซึ่งหาชมได้ยากพร้อมทั้งการเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครซึ่งมีการเปิดนิทรรศการพิเศษเกี่ยวกับผ้าโบราณเรื่องสยามภัทราภรณ์พิไลเทิดทายพระพันปีนำเสนอพระราชกรณียกิจสำคัญที่ทรงอนุรักษ์พลิกฟื้นผ้าไทยมีการนำผ้าโบราณจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศมาจัดแสดงชิ้นสำคัญได้แก่ผ้าปักด้วยปีกแมลงทับเก่าที่สุดเท่าที่หาได้อายุมากกว่า100ปีซึ่งการเปิดงานวันนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนแต่งกายด้วยชุดไทยในสมัยต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมเนืองแน่น
20: ในตึกแต่ละหลังก็จะมีการจัดแสดงที่แตกต่างกันออกไปเป็นต้นว่าตึกกรมเก่าไฮไลท์จะเป็นเรื่องพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งก็ต้องเรียนว่าเป็นรูป ้นฉบับทั้งนั้นเป็นของนักสะสมที่มีชื่อเสียงที่นำมาให้เรายืมจัดมันก็จะเข้ากับบรรยากาศของตึกของกรมเก่าแล้วก็ยังมีร้านขายของที่ระลึกร้านจำหน่ายหนังสือกับประวัติความเป็นมาของกรมอันนี้ก็ตึกกรมเก่านะครับติดกันเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติของท่านอาจารย์สิงห์วีระศรีหลังจากนั้นจะมาต่อที่ตึกแดงตึกแดงหรืออาคารถาวรวัตถุจะเป็นอาคารที่จัดแสดงเหรียญที่ระลึกสมัยรัชกาลที่5จัดแสดงตู้พระธรรมลายรถน้ำสมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ไม่ต่ำกว่า60ตู้
19: สำหรับพื้นที่จัดแสดงที่ได้รับความสนใจมากที่สุดคือการเปิดรอบโรงละครแห่งชาติจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมเทิดพระเกียรติโดยการจัดแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนพรหมมาศซึ่งเป็นตอนแรกของการเปิดรอบการแสดงโขนมูลนิธิศิลปาชีพนอกจากนี้ยังมีการแสดงนาฏศิลป์ไทยร่วมกับการบรรเลงโดยวงออเคสตราและวงปี่พาทย์รวมถึงการแสดงนาฏศิลป์ดนตรีทั้งไทยและสากลซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนจองบัตรเต็มทุกที่ทำให้ต้องเปิดรอบเพิ่มเติมเป็นพิเศษอีกครั้งในวันที่23สิงหาคมซึ่งการนำร่องเปิดเส้นทางแรกนครามันคาแห่งรัตนโกสินทร์นี้ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและได้ย้อนกลับไปวานๆบนถนนที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์แห่งความภาคภูมิใจมาริชโยรายงาน
1: กรุงเทพมหานครยกระดับมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังภัยโรงเรียนในสังกัดอย่างเข้มงวดครอบคลุมด้านจิตใจและสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างกรอบป้องกันที่มั่นคงให้กับสถานศึกษาติดตามรายละเอียดจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
0: ข้อข่าวเล่าประเด็น
21: สถานศึกษาคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนการทำให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยจึงไม่เพียงครอบคลุมแค่มาตรการป้องกันอาคารสถานที่เท่านั้นแต่ยังรวมถึงความปลอดภัยทางด้านจิตใจและการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้การเฝ้าระวังภัยในปัจจุบันจึงจำเป็นต้องมองอย่างครอบคลุมรอบด้านซึ่งในประเด็นดังกล่าวนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เล่าว่ากรุงเทพมหานครได้พิจารณาองค์ประกอบสำคัญทั้ง5มิติในการระวังภัยให้กับสถานศึกษาในปัจจุบันให้ครอบคลุมได้แก่การดูแลสภาพจิตใจของเด็กการเยี่ยมบ้านเพื่อเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมครอบครัวการปรับอัตราส่วนครูต่อเด็กให้เหมาะสมเพื่อการดูแลอย่างทั่วถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกลั่นแกล้งในโรงเรียนและมาตรการเฝ้าระวังการนำอาวุธเข้ามาในพื้นที่โดยทุกมิติจะต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกันเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับทุกคน
22: มันมีองค์ประกอบหลายองค์ประกอบเราไม่สามารถจะพลาดตรงไหนได้เลยเรื่องแรกเลยเรื่องจากเด็กเองว่ามีปัญหาอะไรไหมเราต้องการความช่วยเหลือจากเราตรงไหนไหมอันที่สองก็คือบ้านครอบครัวแล้วเขามีความหนักใจปัญหาอะไรไหมเราต้องเข้าไปสังเกตโครงการที่เหมือนกับไปเยี่ยมบ้านให้ครูเนี่ยไปรู้จักพ่อแม่ของเด็กเข้าใจปัญหาของเด็กมากขึ้นอันที่สามเรามีอัตราส่วนเด็กต่อครูเนี่ยมากเกินไปไหมครูดูแลเด็กได้อย่างครบถ้วนไหมอันที่สี่คือการบูลลี่เกิดขึ้นจริงไหมในโรงเรียนมีการดูแลอย่างไรอันที่ห้าคือเรื่องนำอาวุธเข้ามาในโรงเรียนไหมนั่นต้องทำทั้ง5มิตินี้ให้ครอบคลุมสิ่งสำคัญคือมันต้องมีจุดที่เราสามารถแจ้งเหตุหรือว่ามีระบบเตือนภัยล่วงหน้าได้ครูเองเห็นว่าเด็กมีปัญหาก็ต้องมีช่องทางที่มีความช่วยเหลือจากภายนอกเข้าไปได้สามารถให้คำปรึกษาให้คำแนะนำได้เนี่ยก็เด็กก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับนักจิตวิทยาต่างๆเข้ามาช่วยด้วย
21: ขณะเดียวกันในด้านการขับเคลื่อนมาตรการความปลอดภัยดังกล่าวสู่การปฏิบัติเชิงรุกในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมนั้นนางสาวพิสมัยเรืองศิลป์ผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครเล่าว่าได้นำมาตรการดังกล่าวมาปรับใช้กับโรงเรียนในสังกัดทั้ง437แห่งโดยมีกระบวนการคัดกรองนักเรียนตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนเข้าโรงเรียนการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุหนีซ่อนสู้อย่างน้อยภาคเรียนละ1ครั้งควบคู่กับการพัฒนาทักษะครูร่วมกับภาคีเครือข่ายและการนำแพลตฟอร์มมาใช้รับแจ้งเหตุเพื่อส่งต่อการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว
4: แล้วมีการเพิ่มเติมเรื่องของการซักซ้อมการอบรมนะคะให้กับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง400สังกัดโรงเรียนตอนเช้าเนี่ยทุกโรงเรียนก็จะมีการตรวจคัดกรองตรวจค้นกระเป๋านักเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพเรื่องอาวุธก็มีการกำชับเข้มงวดมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมมีการซักซ้อมเรื่องของหนีซ่อนสู้เป็นการปฏิบัติตนในสถานการณ์เหตุฉุกเฉินภาคเรียนละ1ครั้งอยู่แล้วนะโดยเฉพาะคุณครูเราได้มีการเติมทักษะเรื่องของการคุ้มครองเด็กกระบวนการแจ้งระบบร้องเรียนผ่านโซเซฟเป็นแพลตฟอร์มนะคะเรื่องส่งต่อในงานเพื่อไปการช่วยเหลือเยียวยาก็มีการแจ้งมาตามสำนักการศึกษาบ้างนี่เรามีการกระบวนการให้ความช่วยเหลือและการส่งต่อกระทรวงพม.หรือโรงพยาบาลศูนย์ใกล้เคียงหรือสถานที่ตำรวจในบริเวณที่สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือได้
21: จะเห็นว่าการทำให้โรงเรียนเป็นพื้นที่

0: ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วยังสร้างความกังวลว่าจะกลายเป็นเครื่องมือทำให้การโจมตีทางไซเบอร์มีความรวดเร็วและซับซ้อนขึ้นด้วยติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
1: เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์มากขึ้นในฐานะเครื่องมือที่ช่วยตรวจจับช่องโหว่และป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์ขณะเดียวกันความสามารถที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของ AI โดยเฉพาะระบบที่สามารถดำเนินงานและตัดสินใจบางอย่างได้ด้วยตนเองที่เรียกว่า AI Agent กำลังสร้างความกังวลว่าเทคโนโลยีดังกล่าวอาจกลายเป็นเครื่องมือที่เพิ่มความรวดเร็วและความซับซ้อนของการโจมตีทางไซเบอร์ได้เช่นกันความกังวลดังกล่าวชัดเจนขึ้นหลังสถาบันความมั่นคงด้าน AI ของอังกฤษเปิดเผยว่าแบบจำลอง AI Agent รุ่นใหม่ของ OpenAI และ Anthropic ดำเนินการนอกเหนือคำสั่งระหว่างการประเมินด้านความปลอดภัยถึง17ครั้งจากการทดสอบทั้งหมด122ครั้งโดย AI เหล่านี้ทำการสร้างตัวตนปลอมบนโลกออนไลน์เขียนโค้ดที่เป็นอันตรายและพยายามโน้มน้าวผู้ดูแลโครงการซอฟต์แวร์ให้อนุมัติการใช้โค้ดดังกล่าวด้านนายอดัมเมเยอร์สหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการต่อต้านภัยคุกคามของ CrowdStrike ระบุว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการทดสอบเพื่อดูว่า AI จะดำเนินการนอกเหนือจากสิ่งที่คาดการไว้หรือไม่มากกว่าจะสะท้อนถึงพฤติกรรมของระบบ AI ที่ประชาชนทั่วไปใช้งานแต่สิ่งที่น่ากังวลกว่าคือการที่มนุษย์นำ AI มาเพิ่มขีดความสามารถในการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ตั้งแต่การค้นหาช่องโหว่วิเคราะห์และเลือกเป้าหมายสร้างมันแวร์หรือโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความเสียหายหรือเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาตไปจนถึงการหลอกลวงที่มีความแนบเนียนมากขึ้นรายงานของ IBM บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐพบว่า1ใน4ของเหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหลจากอาชญากรรมทางไซเบอร์ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์2568ถึงเดือนมีนาคม2569มีการใช้ AI เข้ามาช่วยในการก่อเหตุและการโจมตีในลักษณะดังกล่าวเพิ่มขึ้นร้อยละ56จากปีก่อนหน้าภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นทำให้หลายประเทศเริ่มนำ AI มาใช้ในการป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์โดยนายโยอิจิอีดะผู้อำนวยการด้านความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติของญี่ปุ่นเปิดเผยว่ารัฐบาลกำลังพิจารณาใช้ AI ขั้นสูงภายใต้นโยบายป้องกันภัยไซเบอร์เชิงรุกเพื่อรับมือกับผู้ก่อเหตุที่ใช้ AI ค้นหาช่องโหว่และโจมตีระบบได้รวดเร็วขึ้นอย่างไรก็ตามมนุษย์จะยังเป็นผู้ตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายขณะที่สหภาพยุโรปออกกฎหมายเพื่อรับมือกับความเสี่ยงจาก AI ผ่านกฎหมายควบคุม AI ซึ่งกำหนดมาตรการควบคุม AI ตามระดับความเสี่ยงรวมถึงข้อกำหนดด้านความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์พร้อมเพิ่มความเข้มงวดในการประเมินและการทดสอบระบบ AI ขั้นสูงก่อนนำเข้าสู่ตลาดยุโรปเพื่อป้องกันความเสี่ยงก่อนนำไปใช้งานจริงความเคลื่อนไหวเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า AI กำลังกลายเป็นทั้งเครื่องมือของทั้งฝ่ายโจมตีและฝ่ายป้องกันในโลกไซเบอร์อย่างไรก็ตามความท้าทายสำคัญไม่ได้อยู่ที่การพัฒนา AI ให้มีประสิทธิภาพเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงการกำหนดขอบเขตและกำกับดูแลอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้เทคโนโลยีที่ช่วยป้องกันภัยคุกคามกลายเป็นเครื่องมือที่สร้างภัยอันตรายเสียเองเบญจรัตน์เจนประกอบกิจรายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้โดยพระเทพประสิทธิมน
4: ไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ท่านทั้งหลายก็คือการศึกษาการศึกษาเล่าเรียนเพียงเขียนอ่านการศึกษานี้ทำให้เกิดวิสัยทัศน์การศึกษาให้ทำเกิดโลกทัศน์ที่มองเห็นเพศภัยต่างๆท่านจึงเปรียบเทียบว่าเหมือนกับโคกระบือโคกระบือที่ตาบอดเขาก็จูงไปจูงไปไหนก็ไปตกหลุมตกเอวตายก็ต้องไปเพราะว่าตาไม่เห็นนั่นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ขาดสติขาดปัญญาขาดการศึกษาแล้วก็เช่นเดียวกันใครจะจูงไปอะไรก็จะง่าย ว่าขาดสติ

ราะขาดการศึกษาท่านจึงได้กล่าวว่าไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ก็แสดงมิตรที่ดีมิตรที่แท้คือความรู้ก็คือการศึกษาเขาหลักทำนองที่ว่ารู้ดีเอาไว้การรู้ทันเอาไว้แก้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสา
1: สวท.กระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: าค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แชร์อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความ

0: รารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้
2: เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
3: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
0: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
5: wow.
4: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
6: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
7: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
8: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
9: คนไทยไม่เอาสินบน
8: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
10: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะโหยิ้มหวานเชียว
7: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
10: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
7: อ๋อได้พี
10: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
8: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
11: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
12: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
13: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
11: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
11: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
14: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
11: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
15: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
11: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่

0: แต่จริงของผู้ใช้ถนนครับ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz ต้อนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่กับรายการคุยข่าว 98.5รายการที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาร่วมพูดคุยข่าวกันสดๆกับข่าวเช้าข่าวใหม่ข่าวเด็ดข่าวโดนในรายการคุยข่าว 98.5

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.50 MHz นะคะก็จะเจอกันค่ะทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะในเวลา 8:00 นหลังเคารพธงชาติจนถึงเวลา 9:00 นนะคะกับเรื่องราวข่าวสารที่นํามาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะต้นรายการวันนี้ค่ะรู้สึกบรรยากาศจะสดใสตรงข้ามกับอากาศที่เป็นอยู่ในวันนี้นะคะฝนตกแต่เช้าวันนี้นะคะแต่ว่าเราเปิดเพลงสดใสมากหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินเพลงนี้หรือใครอาจจะได้เห็นเพลงนี้ไปทางโซเชียลหรือได้ยินทางโซเชียลกันไปบ้างแล้วนะคะเรากำลังจะมีงานใหญ่อีกหนึ่งงานที่อยากจะมาเชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังทางบ้านนะคะได้ไปร่วมชมร่วมเชียร์นะคะโดยเฉพาะการไปเชียร์ลูกหลานชาวกระบี่เรานะคะกับงานเขาเรียกว่าเป็นละครเวที The Musical นะคะ The Musical นะคะในชื่อตอนที่ว่ากระบี่ริมเลเสน่ห์บ้านเรากระบี่ Journey The Musical ค่ะแน่นอนนะคะเรื่องนี้ฝนเองก็คงจะพูดได้ไม่ดีเท่ากับเจ้าของงานละค่ะวันนี้นะคะก็ได้รับเกียรตินะคะเป็นอย่างสูงค่ะจากทางด้านของท่านผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกระบี่ท่านผอ.โสระยาหอมชื่นสวัสดีค่ะท่านผอ.ค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะคุณฝนและผู้ฟังทุกท่านนะคะ
0: ค่ะและอีกหนึ่งท่านคุณผู้ฟังนี่โอ้โหเป็นเกียรติมากต้องบอกเลยเป็นเกียรติมากวันนี้เนี่ยดิฉันแบบต้องบอกเลยมือแอบมือสั่นอยู่ข้างล่างตอนนี้นะคะมีโอกาสได้เชิญทางด้านของผู้กำกับนะคะถือว่าท่านถือว่าน้องเนี่ยน้องละกันน้องเป็นผู้กำกับแล้วก็เขียนบทในมิวสิคัลเรื่องนี้นะคะกับน้องอัศรันมาหรือน้องซานนั่นเองสวัสดีค่ะซาน
2: สวัสดีครับสวัสดีพี่ฝนครับสวัสดีพ่อด้วยครับผม
0: ค่ะต้องบอกเลยน้องซานเป็นศิลปินชาวกระบี่ที่เราภาคภูมิใจมากๆเลยนะคะก่อนอื่นคงจะต้องเรียนถามทั้งสองท่านค่ะว่าเอ๊แล้วที่มาที่ไปของ The Musical ในครั้งนี้ค่ะเรามีที่มาที่ไปยังไงคะ
2: ครับพอเชิญเลยครับ
1: ค่ะก็เป็นโครงการของทท.นะคะอันนี้เป็นงบประมาณพิเศษที่ทางท่านผู้ว่าการทท.ค่ะท่านถาปณีเกียรติไพบูลย์นะคะมอบหมายให้ทุกสำนักงานทท.ในประเทศนะคะรับโจทย์ไปว่าจะต้องจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงกรีนซีซั่นนี้นะคะในช่วงตั้งแต่ประมาณกรกฎาคมสิงหาคมกันยานี้ค่ะแล้วก็จะให้งบประมาณมาก้อนนึงทุกสำนักงานเพื่อจัดกิจกรรมให้ในโครงการ Feel All the เสน่ห์ไทย Feel All the Feelings นะคะแล้วก็แอดจังหวัดต่าง
0: ๆค
1: ่ะแล้วก็ทุกจังหวัดก็ต้องไปคิดมาว่าจะทำอะไรให้โดดเด่นมีคนรู้จักจังหวัดตัวเองเยอะๆแล้วก็มีคนมาท่องเที่ยวในช่วงนี้
0: ค
1: ่ะจำนวนเพิ่มขึ้นนะคะตามนโยบายของท่านผู้ว่าการค่ะทีนี้แต่ละจังหวัดก็ต้องไปคิดกันว่าใครอยากจะทำอะไรของทท.สำนักงานกระบี่ก็เห็นว่าเราอยากจะทำอะไรที่มันทำแล้วมันใช้ต่อไปได้ด้วยนะคะซึ่งอย่างหนึ่งที่คิดว่าศิลปินของกระบี่เอง มีอยู่แล้วก็คือคุณสานอัศรันนี่แหละค
0: ่ะ
1: ที่เคยเห็นฝีมือกันมาก่อนบ้างแล้วนะคะ
0: แ
1: ล้วก็เรื่องของมิวสิคัลก็เป็นเรื่องที่อาจจะใหม่แต่ก็ไม่ได้ใหม่มากนักสำหรับคนกระบี่นะคะก
0: ็
1: เคยเห็นผลงานของน้องสานกันอยู่บ้างแล้วก็เลยคุยกับน้องซานว่าพอจะเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดเราอยากจะจัดให้มีกิจกรรมลักษณะที่เป็นมิวสิคัลที่กระบี่นะซึ่งปีที่แล้วเนี่ยน้องซานก็ทำให้กับทางวัฒนธรรมจังหวัดไปนะคะแล้วก
0: ็
1: ทางทท.เองก็รู้สึกว่าอยากให้มันมีกิจกรรมลักษณะคล้ายๆกันต่อเนื่องนะคะแล้วเรื่องของเพลงเรื่องของดนตรีอะไรเนี่ยมันก็ดึงดูดคนได้มากๆมันแล้วก็สามารถที่จะทำให้คนเนี่ยนำไปใช้นำไปขับร้องต่อได้นะคะเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ได้ในระยะยาวไม่ใช่แค่อีเวนต์ครั้งเดียวอะค่ะ
0: ค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นที่มาที่ไปนะคะว่าทำไมครั้งนี้เราถึงได้มีมิวสิคัลเกิดขึ้นซึ่งจริงๆแล้วกระบี่เราไม่ใช่มิวสิคัลครั้งแรกนะคะปีที่แล้วเราก็มีมาก่อนแต่ว่านั้นเจ้าภาพก็คือทางด้านของวัฒนธรรมจังหวัดนะคะแต่ว่าคงจะต้องถามน้องซานว่าทำไมครั้งนี้ถึงจะต้องเป็นกระบี่ริมเลเสน่ห์บ้านเราซึ่งมันฉีกจากครั้งที่แล้ว
2: ใช่ไหมครับ
0: มากเลย
2: คือถ้าคนที่ชมจะรู้สึกเลยว่าถ้าพูดชื่อเรื่องมามันมีความแตกต่างคือต้องบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยเราได้รับโจทย์จากทางสำนักวัฒนธรรมให้เป็นความศิลปะวัฒนธรรมและรากเหง้าของจังหวัดกระบี่เพราะฉะนั้นเราก็จะ represent ความเลอค่าทางวัฒนธรรม represent วิถีชีวิตที่มันมีความ impact ต่อหัวใจของคนกระบี
0: ่
2: ในฐานะของลูกหลานและก็ในฐานะของบรรพบุรุษครับในปีนี้เนี่ยทางผอ.ก็ให้โจทย์มาว่าแล้วถ้าเกิดว่าเป็นการท่องเที่ยวล่ะเราจะทำอะไรดีรู้สึกว่าคนที่มาเที่ยวกระบี่เนี่ยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่มาด้วยความสนุกสนานเบาสบายมาดูบรรยากาศมาดูความอบอุ่นของวิถีชีวิตดูความสวยงามของธรรมชาติซังก็เลยรู้สึกว่าเราน่าจะหยิบจุดนี้แหละมาเป็นจุดตั้งต้นว่าคนดูต้องดูแล้วรู้สึกเหมือนมาเที่ยวกระบี
0: ่
2: เพราะว่าละครเวทีเนี่ยเปรียบเทียบกับการท่องเที่ยว มันอยู่คนละด้านกันเลยนะครับเราจะเล่ายังไงให้คนรู้สึกว่าเดินทางไปกับเราเราจะเล่ายังไงให้เขารู้สึกว่าเขานั่งอยู่ตลอดระยะเวลาละครหนึ่งเรื่องเนี่ยเขาได้ไปเที่ยวกับเราครบทั้งจังหวัดอันนี้เป็นโจทย์ที่เราอยากตั้งขึ้นมาว่าแล้วทำอะไรกันดีให้สนุกแล้วก็เล่าเรื่องได้ก็เลยเกิดเป็นชื่อกระบี่ริมเลเสน่ห์บ้านเราเพราะรู้สึกว่าถ้าพูดถึงจังหวัดกระบี่คนจะรู้ว่าจังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดที่ติดทะเลแล้วก็จังหวัดกระบี่มีเสน่ห์อะไรหลายๆอย่างแล้วก็มีความเป็นบ้านเราเพราะว่าเป็นวิถีชีวิตของเราก็เลยดูเป็นคำที่ลงตัวแล้วก็พอลองพูดชื่อแล้วรู้สึกมันสบายมันฟังแล้วรู้สึกว่ามันดูใกล้ตัวมันดูเป็นอะไรที่อ่านง่ายเรียกง่ายแล้วก็เป็นคำที่เหมือนกับว่าพูดแล้วดูเป็นศัพท์ที่น่ารักอะไรเงี้ยครับดูเข้าถึงได้แล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวแทนของละครเวทีเรื่องนี้ให้รู้สึกว่าคนดูจะรู้สึกว่าสนุกสนานแล้วก็เบาสบายมากๆเลยเวลามาดูละครเวทีเรื่องนี้ครับ
0: โอ้แค่ฟังสปอยแค่เริ่มต้นก็คืออยากจะไป อยากจะให้ถึงวันงานเร็วๆเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วท่านผอค่ะเราใช้เวลาในการที่จะทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาค่อนข้างไม่นาน
1: ไม่นานค่ะ
0: ค่ะเราใช้เวลาระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ในการเริ่มตั้งแต่เริ่มต้นโปรเจกต์
1: คือเริ่มทราบว่าจะต้องทำเนี่ยประมาณเดือนกรกฎานะคะก็จริงๆมีข่าวมาบ้างแล้วตั้งแต่มิถุนาว่าจะต้องมีโครงการลักษณะนี้แต่ว่าเรื่องของงบประมาณอะไรต่างๆมันก็ยังไม่ได้ลงตัวซะทีเดียวก็เลยจะมาเริ่มลงตัวจริงๆประมาณกรกฎา
0: คม
1: แล้วก็มีเรื่องต่างๆที่จะต้องดำเนินการก่อนล่วงหน้าพอสมควรก็เลยอาจจะประสัมพันธ์ช่วงระยะเวลาสั้นไปนิดนึงนะคะต
0: ้
1: องขออภัยด้วยแต่ว่าก็อยากเชิญชวนทุกๆท่านค่ะมาร่วมชมมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้นะคะเพราะว่าเราอยากจะนำเสนอจังหวัดกระบี่เนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลแล้วอ่ะมันยังมีเรื่องราวอีกตั้งมากมายที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะค้นหาค่ะ
0: ค่ะโอ้โหพอฟังระยะเวลาที่ท่านผอ.บอกคือกรกฎานี่เพิ่งจะต้นสิงหา
2: ใช่คร
0: ับ ได้มีการทางททเราได้มีการพูดคุยกับน้องซานยังไงบ้างคะท่านผอ.เขาเพื่อที่จะแบบสร้างโปรเจกต์นี้ให้มันสมบูรณ์แบบมากที่สุด
1: ค่ะจริงๆพอเริ่มรู้ว่าจะมีโปรเจกต์นี้ก็เริ่มพูดคุยนะคะเพราะรู้ว่าน้องซานมีประสบการณ์แล้วก็มีทีมงานที่พอที่จะช่วยเราได้ในเรื่องนี้ค่ะก็คุยกันมาเรื่อยๆแล้วก็แอบให้น้องซานลองดูซิว่าจะทำอะไรให้กับทททได้บ้าง
0: ค
1: ่ะก็เลยแล้วก็มาเนี่ยค่ะ
0: ค่ะก
1: ็ต้องเงียบๆไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งแบบว่ากระตุกกระตากมากนักนะเดี๋ยวคนอื่นให้คนอื่นเขาทำไปก่อนเพราะมันมีหลายจังหวัดค่ะที่ต้องทำมาเป็นซีรีส
0: ์ก็
1: อย่าไปอะไรนะอย่าไปประชันพันแข่งกันในช่วงเวลาเดียวกันมากนัก
2: ให้มีไทมิ่งที่ลงตัว
1: ใช่
2: ผมก็ต้องเข้าสำนักงานครับแล้วก็ด้านหน้าสำนักงานเนี่ยเขาจะมีเอกสารหนังสือที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวผมต้องไปอ่านทั้งหมดเพื่อเลือกครับว่าเราจะเล่ายังไงไม่ใช่เลือกว่าจะเล่าอะไรนะครับเพราะว่าเราต้องเล่าทั้งหมดแต่เราจะเล่าอย่างไรล่ะให้คนรู้สึกว่าโหเรากำลังไปเที่ยวในขณะเดียวกันสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากเลยแล้วจะเลี้ยงยังไงให้คนรู้สึกว่าดูครบแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเอ้ยมันเยอะเกินไปแต่ในขณะเดียวกันมันก็ครบในเวลาเดียวกันเลยครับก็ต้องไปนั่งแบบศึกษาแบบมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวเกี่ยวกับวัฒนธรรมแล้วก็รวมถึงวิถีชีวิตของคนกระบี่ด้วยก็คือเหมือนผมไปนั่งเรียนแบบว่าวิจัยกับไปเรียนมหาลัยเพื่อวิชากระบี่บ้านเราอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อรู้เลยว่ากระบี่เรามีอะไรบ้างที่เรายังไม่รู้ผมบอกงี้เลยว่าสปอยได้เลยว่าเชื่อว่าคนกระบี่หลายๆคนก็ไม่รู้ว่าบ้านเราอ่ะมีสิ่งนี้ด้วย
0: ค่ะค่ะนี่คือสิ่งที่น้องซานจะต้องทําในช่วงเวลาระยะเวลาสัก1เดือนน่าจะได้นะคะถามน้องซานเลยพี่กำลังจะถามว่าสักครู่เลยว
2: ่
0: าว่าเรามีการวางแผนกับการทำงานยังไงในช่วงระยะเวลาที่มันสั้นมากๆกับการทำมิวสิควลซึ่งพี่บอกเลยว่าการทำงานกับคนหมู่มากมันค่อนข้าง
2: ใช้เวลา
0: จริงๆมันต้องใช้เวลาฝึกซ้อมกันนานมากแต่สำหรับน้องซานพี่ถือว่ามืออาชีพมากๆเลยตรงนี้เรามีการวางแผนการทำงานยังไงแล้วเรากดดันไหม
2: ผมรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมทำงานง่ายคือความเป็นคนกระบี่นี่คือบ้านเราเรารู้จักบ้านเราแล้วเรารู้ว่าเราจะเล่าอะไรสิ่งที่เราอยากจะเพิ่มเติมจากบ้านเราคืออะไรแล้วก็พอเราต้องการคำปรึกษาจากพี่ๆผู้ใหญ่ทางทททหรือแม้แต่แบบว่าอาจารย์ต่างๆนะครับทุกคนยินดีมากๆที่จะให้โปรเจกต์นี้เกิดขึ้นอย่างลงตัวและสมบูรณ์ที่สุดมันก็เลยทำให้การทำงานในส่วนการเตรียมงานง่ายมากๆแล้วก็ในขณะเดียวกันในส่วนของการเตรียมละครเวทีเตรียมเพลงเพราะบอกเป็นมิวสิคัลใช่ไหมคร
0: ับ
2: เตรียมเพลงใช่ไหมครับตัวเพลงเนี่ยเราก็ได้ทีมงานเนี่ย ที่แบบว่าทำงานกันอย่างเข้มข้นมาตลอด1ปีครับทำในทุกๆโปรเจกต์เลยตั้งแต่คืนอัศจรรย์แล้วก็หลายๆโปรเจกต์ที่ซันทำอยู่จนมาถึงปีนี้เราก็ตั้งต้นเลยว่าเดี๋ยวเราจะมาทำละครเวทีเกี่ยวกับกระบี่แต่ต้องเป็นการท่องเที่ยวกันอะไรเงี้ยครับทีมงานก็ทำการรีเสิร์ชแล้วว่าเราจะเล่าเพลงอย่างไรซึ่งถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมได้ฟังเพลงจะรู้เลยว่ามันจะมีเอกลักษณ์ของดนตรีของจังหวัดกระบี่ที่มีเครื่องดนตรีซ่อนอยู่3อย่างอยู่ในทุกๆเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงอะไรก็ตามเราก็จะทำกันบ้านกับจังหวัดกระบี่ครับแล้วก็ที่สำคัญครับอันนี้อยากชื่นชมเลยเชื่อว่าหลายๆท่านผู้ฟังหลายๆท่านน่าจะอยากรู้ว่าแล้วคนที่มาร่วมแสดงนอกเหนือจากนักแสดงที่เปิดตัวไปในโปสเตอร์คือใครก็คือน้องๆจากโรงเรียนอมาตย์พานิชนุกูลครับน้องๆเป็นน้องๆที่มีความชื่นชอบทั้งเคยมีประสบการณ์จากปีที่แล้วแล้วก็บางคนก็เคยเป็นผู้ชมแล้วรู้สึกว่าครั้งนี้อยากมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของละครเวทีก็เลยตัดสินใจเขาใช้วิธีการออดิชั่นนะครับซานต้องไปลงไปคัดเลือกน้องๆน้องๆก็ผ่านการคัดเลือกมาทั้งหมดเกือบ30กว่าชีวิตนะครับก็ซ้อมกันในระยะเวลาอันสั้นแต่ว่าด้วยทักษะและก็ความตั้งใจของน้องๆครับมอบมาเจอกับซานที่พร้อมจะลุยไปด้วยกันกลายเป็นว่าทุกอย่างออกมารวดเร็วแล้วก็ energy ดีมากต้องถามพอแอบไปดูซ้อมมาหลายรอบมากแต่เห็นเลยว่าแบบเด็กเก่งมาก
1: เก่งมากค่ะชื่นชมจริงๆคือแบบรู้สึกว่าน้องๆเขาไปเรียนนาฏศิลป์มากันหรือเปล่
3: าต้องบอกว่าเด็กกระบี่
1: อยากจะให้ไปดูจริงๆไม่ธรรมดาค
2: ่
1: ะ
2: ใช่เป็นเหมือนตัวแทนของเด็กกระบี่เลยครับที่ได้เล่าเรื่องราวของบ้านตัวเองนะครับแบบอยากให้มาชื่นชมน้องๆ นอกจากทีมละครเวทีที่มาหรือนอกจากนักแสดงนำแล้วนี่คือบุคลากรเยาวชนชั้นดีของกระบี่ที่อยากให้มาชื่นชมด้วยครับ
3: ค่ะไม่แน่ว่าวันหนึ่งใน30กว่าชีวิตนี้อาจจะตามหลังพี่ซานไปเป็นศิลปินแน่นอน
2: แน่นอน
1: ไปได้สูงค่ะ
2: ดีแน่นอนเผื่อไปกันหมดเลย
3: ใช่ใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าใครที่มีโอกาสได้ไปเห็นการประชาสัมพันธ์เมื่อช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาที่น้องซันมีการพาน้องๆนะคะออกไปประชาสัมพันธ์เดอะมิวสิคอลในครั้งนี้เนี่ยที่ลานปูดำแล้วก็ที่ถนนคนเดินนะคะก็จะเห็นเลยว่าความสามารถของน้องๆกระบี่เราเนี่ยไม่ธรรมดา
2: พี่ฝนแอบไปดูมาด้วยใช่ไหมพี่ฝนเป็นยังไงบ้างตอนเห็นครั้งแรก
3: โอ้โหคือในใจอะตอนแรกเข้าใจว่าไม่ได้ซ้อมแค่เดือนกว่าน้องซันเข้าใจว่าซ้อมกันมาหลายเดือนแล้วเพราะว่าน้องๆแบบเป๊ะทุก
2: เป๊ะมาก
3: เป๊ะมากคือทั้งอารมณ์ทั้งสีหน้าทั้งแบบการเต้นอะไรก็คือหมายความว่าน้องๆนี่คือแบบโอ้โหนี่เขาฝึกกันมากี่เดือนถามตัวเองในใจว่าเขาฝึกกันมากี่เดือนเนี่ยทำไมได้ขนาดว่าแค่มาสปอยแค่รู้สึกจะแค่เพลงเดียว
2: เป็นเพลงพิเศษ
3: เพลงพิเศษอาทิตย์ที่เราเปิดกันเอาบอกคุณผู้ฟังว่าเพลงที่เราเปิดกันไปเมื่อต้นรายการนั่นแหละค่ะเป็นเพลงเนี่ยที่น้องๆมาเต้นให้ได้ชมกัน
2: ครับ
3: ยังคิดเลยว่าโอ้โหนี่แค่กี่เปอร์เซ็นต์ได้น้องซันแค่ไม่ถึง 5%
2: 5% ไม่ถึง 5% ใช่
3: นะคะบอกเลยว่าแค่ขนาดเห็นแค่นี้เรายังรู้เลยอุ๊ยเรื่องนี้ต้องสนุกมากแน่ๆนะคะสำหรับ The Musical ในครั้งนี้ท่านผอ.คะสำหรับการจัด Musical ในครั้งนี้เนี่ยท่านผอ.คาดหวังยังไงบ้างกับงานในครั้งนี้คะ
1: ก็คาดหวังว่าจะมีผู้ชมจำนวนมากๆนะคะแล้วก็ทำให้คนเนี่ยได้รู้จักจังหวัดกระบี่อย่างกว้างขวางในหลายมุมมองมากขึ้นนะคะไม่ใช่แค่จังหวัดที่อยู่ชายทะเลจังหวัดที่มีเกาะแก่งทะเลสวยงามแต่ว่ายังมีเรื่องราวมีวิถีชีวิตของผู้คนมีเรื่องของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ควรจะต้องรักษาเอาไว้ค่ะ
2: ค่ะ
3: นี่ก็ต้องบอกเลยว่าครั้งนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวกระบี่บ้านเราในช่วงวันที่15-16เนี่ยถือว่ากำไรกำไรมากๆเลยบางคนอาจจะแค่เดินห้างอยู
2: ่และผมเชื่อว่าเขามาชมอ่ะเขาอาจจะอยากตามรอยละครเวทีหรือเขาได้รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวมากขึ้นแล้วเอ้ยพรุ่งนี้เราไปที่นี่กันเพราะว่าในละครเขาบอกว่ามันเป็นแบบนี้แล้วนอกจากนั้นผมอยากบอกเลยว่าตอนที่ผมแบบว่าได้ดูการทำฉากละครนะครับแล้วผมได้ภาพสวยๆมาจากทางทท.ครับที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆครับมันสวยมากจริงครับแล้วเวลาที่มันมาอยู่รวมกันอ่ะผมรู้สึกว่าถ้าได้ถ่ายภาพไปมันเหมือนเราไปเที่ยวแล้วเราได้ถ่ายภาพนั้นจริงๆครับเหมือนทางทท.ก็เลือกภาพที่ดีที่สุดมาให้สำหรับการทำฉากละครเวทีแล้วพอผมเอามาเรียงรวมกันอ่ะผมเปิดดูโอ้โหมันสวยมากจริงครับกระบี่เรามีอะไรสวยเยอะมากเลยครับ
3: ใช่จริงครับค่ะการันตีจากคนที่มาอยู่10ปีแล้วนะแล้วก็ยังเที่ยวกระบี่ได้ไม่ครบ
1: ย
3: ังไม่ครบจริงๆต้องบอกเลยว่าพยายามจะไล่ตามเที่ยวตามที่แบบแคมเปญของททนะคะซึ่งในแต่ละปีททเราก็จะมีแคมเปญที่ไม่ซ้ำกันเลยในแต่ละปีนะคะก็พยายามไปเที่ยวตามก็ยังคิดว่าเอ๊ะนี่มาอยู่10ปีแล้วยังเที่ยวไม่ครบอีกหรือ
1: ททเองก็ยังไปไม่ครบเหมือนกันค่ะ
3: นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราได้ไปดู The Musical ในครั้งนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นการเปิดโลกนะสำหรับผู้ที่อาจจะอยู่กับบีมานานแล้วแต่ยังไม่ค่อยได้ออกจากบ้าน
2: ใช่
3: นะคะก็อาจจะเป็นการแบบไปดูอ๋อมีสถานที่นี้ด้วยเหรอที่กระบี่นะคะอยากให้น้องซานได้สปอย ิดนึงครั้งนี้ทราบมาว่าเรามีศิลปินดาราที่มาร่วม
2: ถูกต้อง
3: ทั้งเบอร์ใหญ
2: ่เบอร์ใหญ
3: ่ทั้งเบอร์ใหญ่แล้วก็
2: เบอร์ใหญ่เลย
3: แล้วก็เจนใหม่เลย
2: ถูกต้อง
3: นะคะเรามีใครมาเป็นศิลปินรับเชิญในครั้งนี้บ้างคะ
2: เริ่มที่ท่านแรกครับอนุสุรศักดิ์ชัยอัดนะครับคนนี้ผมว่าเห็นผลงานมายาวนานมากในวงการบันเทิงแล้วก็คืออนุเนี่ยเป็นแบบว่าซันนับถือเป็นคุณพ่อเพราะเคยมีโอกาสได้เล่นละครเวทีด้วยกันตอนที่ซันอยู่ปีหนึ่งครับแล้วก็คุณพ่อก็แบบว่ามีการแบบพูดคุยกันตลอดมีผลงานที่ไหนก็จะตามไปดูกันละกันเงี้ยครับแล้วก็ซันจำได้ว่าวันนั้นโอกาสได้คุยกับทางทท.ก็รู้สึกว่าฉันอยากให้ละครเวทีเรื่องนี้ครับ represent ความหลากหลายของช่วงอายุม
3: ี
2: ตั้งแต่หลายๆ generation เพื่อให้รู้สึกว่าจังหวัดกระบี่เรามีกลุ่มคนมากมายรวมถึงฉันได้รับข้อมูลมาจากทางจังหวัดด้วยว่ากลุ่มผู้สูงอายุมีเพิ่มขึ้นทุกปีแล้วก็นี่น่าจะเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความสุขแล้วก็อยู่ในจังหวัดมาอย่างยาวนานก็เลยเป็นอนุก็เลยติดต่อเลยว่าคุณพ่อมาเล่นละครกับลูกไหมคุณลูกพาไปเที่ยวกระบี
3: ่เอาทีเที่ยวไปหลับไปยั่ว
2: เดี๋ยวพาไปเที่ยวกระบี่อะไรอย่างงี้พ่อบอกว่าเอ้ยเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยแล้วก็เล่าว่าตัวละครจะเป็นแบบนี้นะแบบนี้นะแบบนี้นะคุณพ่อฟังก็รู้สึกว่าปะเดี๋ยวพ่อเล่นเรามาเล่นกันเลยแล้วก็แบบโอ้หนึ่งคนเราดีใจแล้วทีเราก็เริ่มแล้วเพราะว่าบทละครก็จะเริ่มปรากฏแล้วนะครับว่าเราจะมีตัวละครที่จะนำเสนออะไรเส้นเรื่องเป็นยังไงบ้างใช่ไหมครับก็จะมาเป็นพี่แบงค์คือต้องบอกว่าพี่แบงค์เนี่ยจริงๆรูปในโปสเตอร์จะเห็นแล้วแหละว่าใส่ชุดอะไรแต่ละตัวใช่ไหมพ
3: ี
2: ่แบงค์เนี่ยเขาก็จะต้อง represent ความเป็นศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นนั่นก็คือรองแงงซึ่งพี่แบงค์เนี่ยคือทายาทรองแงงคนล่าสุด
3: เขาโตมากับรองแงงเลย
2: ของจริงรู้จริงได้จริงก็เลยรู้สึกว่าอ๋อเราอยากให้คนที่เข้าใจจริงๆได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนถ่ายทอดเรื่องนี้ต่อสายเลยพี่แบงค์กลับมาเล่นอีกสักปีนึงให้ซานหน่อยได้ไหมแบงค์บอกว่าโอ้ยินดีมากพี่ซานได้เลยพี่แบงค์ติดไวโอลินไหมพี่ซานหน่อยได้ไหมพี่ซานอยากได้อะไรเงี้ยพี่แบงค์ได้ไวโอลินที่เป็นไวโอลินของจริงที่ใช้ในเรื่องและเป็นมีความผูกพันอะไรบางอย่างเกี่ยวข้องกับทั้งของจริงและในเรื่องด้วยอยากให้ไปรอชมในเรื่อง
3: ค่ะ
2: ท่านต่อไปพี่เคทพี่เคทนี่เป็นนักแสดงช่อง3แล้วก็เคยเล่นละครเวทีกับซันมาพี่เคทร้องเพลงเพราะมากเล่นละครเวทีมิวสิคัลที่กรุงเทพมาเล่นดีมากและซันรู้สึกว่าแบบพี่เคทมีตัวละครตัวนึงอยากให้ลองเล่นพี่เคทมาไห
3: ม
2: คุณแม่พี่เคทก็น่ารักมากเลยมาไปเราไปเล่นละครด้วยกันทุกคนให้การตอบรับแบบว่าอย่างแบบว่าไม่ปฏิเสธเลยผมดีใจมากเลยทุกคนคือคนที่ผมเลือกมารวมถึงนิกกี้ที่เป็นเควินด้วยเควินเสื้อสีเหลืองนี่คือแบบว่าเป็นศิลปินเพิ่งเดบิวต์เลยเพิ่งคลอดซิงเกิลใหม่มาเลยแล้วก็ไปเจอกันที่งานแถลงข่
3: า
2: วแล้วก็บอกว่าผมจบมิวสิคัลที่เดนมาร์กมาว่าอ้าวรออะไรล่ะสนใจมาไหมล่ะสนใจไหมล่ะกระบี่กำลังจะมีมิวสิคัลเรื่องใหม่อะไรอย่างเงี้ยน้องบอกได้เลยครับพี่ซานนี่คือเรื่องแรกในเมืองไทยที่ผมจะได้เล่นก็เลยกลายเป็นว่ามาลงตัวกันมีภูริมด้วยภูริมก็คือศิลปินเพลงเอกเล่นละครเวทีที่ราชดาลัยมาด้วยกันแล้วเรารู้แล้วแหละว่าภูริมแบบคาแรคเตอร์ไหนก็เอาอยู่หมดแล้วตัวละครตัวเนี้ยเรารู้สึกว่าพอได้มาเจอกับอนุในความต่างแตกต่างกันของเจเนอเรชันน่ะน่าจะเป็นภาพที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นและเกิดขึ้นได้น้อยมากในการทำงานละครเวทีไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามก็เลยกลายเป็นภูริมแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือเรารู้สึกว่าเราอยากมีตัวแทนของคนกระบี่ที่เป็นคนกระบี่แบบrepresent ความเป็นคนใต้จริงๆสาวใต้จริงๆก็เลยได้คุณครูกมลพรนาแก้คุณครูจากอบจ.กระบี
3: ่
2: มาร่วมแสดงด้วยเพราะว่าตัวละครต้องมีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาถิ่นภาษาอังกฤษแล้วก็มีทักษะการร้องเพลงมิวสิคัลด้วยก็ถือเป็นอีกหนึ่งคนที่สามารถที่จะเอาอยู่ทั้งหมดเลยที่ต้องการอะไรเงี้ยครับก็เลยกลายเป็น6คนที่ลงตัวครับผม
3: ค่ะนี่คือในส่วนของนักแสดงนำนะคะที่ต้องมา represent ตัวละครในแต่ละคาแรคเตอร์เอาแล้วน้องซันอยู่ตรงไหนคะ
2: ผมมีซ่อนอยู่ไหมเราเล่น
3: นะคะน้องซันก็เป็นผู้กำกับนะคะก็จะดูแลภาพรวมทั้งหมดนะคะ
2: ต้อง
3: ดูภาพรวมทั้งหมด
2: ต้องดูครับไปเล่นไม่ได
1: ้ดูทั้งหมดแล้วตาไวมากค่ะ
2: เขาแอบเห็นผมทำงานตลอดเลยแบบว่าพอแบบว่านั่งดูพอนี่คือได้ชมทุกพาร์ทเลยนะครับตั้งแต่พาร์ทแบบว่าเวอร์ชันซ้อมเวอร์ชันแรกมีเวอร์ชันถัดไปเวอร์ชันเต็มเรื่องเวอร์ชันขึ้นเวทีอะไรเงี้ยพอเห็นมาหมดเลย
3: โอ้โหนะคะแค่ฟังสปอยเนี่ยอยากจะให้ถึงเสาร์อาทิตย์นี้เร็วๆมากๆเลยเพราะอยากเราก็อยากจะไปชมนะคะทีนี้เวลาในเรื่องการแสดงนะคะช่วงเวลาเราจะเริ่มกันในเวลาเท่าไหร่แล้วเราจะใช้ระยะเวลาในการรับชมเนี่ยประมาณ กี่นาที
2: โอเคครับสำหรับเวลาในการแสดงเราจะตามโปสเตอร์เราจะเขียนว่าเวลา 19:30 นาทีเราจะเริ่มการแสดงใช่ไหมครับแต่ว่าผมบอกเลยว่าควรมาเร็วกว่านั้นเพราะว่าเรามีนิทรรศการแล้วก็เรามีเขาเรียกว่าบูธอาหารใช่ไหมคะใช
1: ่อาหารเครื่องดื่มแล้วก็มีเวิร์กช็อปด้วยนะคะบริเวณหน้าเซ็นทรัลนะคะ
2: ใช่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับละครเวทีที่แบบว่าอยากให้คนได้มาเที่ยวแล้วได้กินได้ทำกิจกรรมแล้วก็ได้มาชมละครเหมือนเป็นกิจกรรมของครอบครัวเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เป็นกิจกรรมประจำปีก็อยากให้มาเร็วกว่าหนึ่งทุ่มแล้วเพราะว่านิทรรศการแล้วก็สุนบูธเปิดตั้งแต่กี่โมงครับ
1: ตั้งแต่16:30 ค่ะ 16:30
2: ใช่
1: ก็เริ่มขายของแล้ว
2: มาทานข้าวมาเดินเซ็นทรัลมาทำกิจกรรมแล้วก็มาดูละครเวทีกันแล้วก็อยากบอกว่าแนะนำให้มาจับจองที่นั่งให้เร็วกว่า1ทุ่มจริงๆเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็รอคอยครับที่จะได้ดูละครเวทีมิวสิคัลแล้วก็พอได้กลับมาในทัมมิ่งเดียวกันเลยปีที่แล้วก็เวลานี้ช่วงเวลานี้เช่นเดียวกันก็เลยอยากให้แบบว่ามาเร็วหน่อยจะได้มาจับจองที่นั่งกันเพราะครั้งนี้เรามีที่นั่งมากขึ้น

0: ด้วยให้ผู้ชมได้รับชมกันอย่างเต็มตามากขึ้นด้วยครับ
1: นะคะต้องบอกเลยว่างานนี้เนี่ยนอกจากพ่อแม่ผู้ปกครองที่จะตามมาให้กำลังใจลูกๆแล้วเนี่ยแน่นอนนะคะฝนว่าครั้งนี้เนี่ยเราเตรียมที่นั่งไว้เท่าไหร่น้องซันถามก่อน
0: สปอยว่ามีเกินแบบเกิน800ที่นั่ง
1: โอ้นั่นค่ะ
2: ใช่เราจะมีสปอนเซอร์ด้วยนะคะหลายๆท่านในจังหวัดกระบี่นะคะเป็นผู้มีอุปการะคุณอย่างสูงในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เลยค่ะ
0: ใช่ครับผม
1: มีที่ไหนบ้างผอคะขอบคุณออกอากาศได้เลยอ่ะ
0: ใช่ครับต้องขอบคุณเลยครับน่ารักกับละครเวทีเราแล้วก็ทางททมากเลยครับ
2: ใช่ค่ะทางสมาคมต่างๆนะคะทั้งสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่แล้วก็โรงเรียนอมาตย์เนี่ยค่ะ
0: ครับ
2: เป็นซัพพอร์เตอร์ที่เยี่ยมมากเลยค่ะแล้วก็ทางสมาคมร้านอาหารนะคะมีทางหอการค้าจังหวัดกระบี่นะคะทาง YEC กระบี่ด้วยนะคะแล้วก็ท่านประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่นะคะ
1: ค
2: ุณชัยพัฒน์นะคะแล้วก็สายการบินเวียดเจ็ตก็ช่วยสนับสนุนเราเป็นอย่างดีค่ะพานักแสดงจากแล้วก็ทีมงานจากกรุงเทพมานะ
1: คะ
2: แล้วก็จะมีทางศรีสวัสดิ์ทัวร์ก็ช่วยสนับสนุนเรื่องการเดินทางในจังหวัดกระบี่นะ
1: คะ
2: ศรีสวัสดิ์และพีพีทัวร์นะคะแล้วก็ร้านอาหารหลายๆร้านนะคะโรงแรมก็สนับสนุนห้องพักด้วยนะคะอย่างมารีไทม์โรงแรมรอยัลกระบี
0: ่
2: นะคะแล้วก็อะไรนะเวลไทม์แล้วก็อีกที่หนึ่งเป็นซีบาสกระบี่ซีบาสนะ
1: คะ
2: ก็แล้วก็จะมีทางร้านอาหารที่ช่วยสนับสนุนเรื่องอาหารของนักแสดงด้วยนะ
1: คะ
2: มีร้านของคุณโจ๊กค่ะร้านน้องโจ๊กของท่านนายกสมาคมร้านอาหารจังหวัดกระบี่นะคะร้านอัญชลีร้านเรือนไม้ร้านหนามคือร้านดังๆของกระบี่ร้านรับแขกทั้งนั้นเลย
0: มาหมดเลยครับ
1: ค่ะค่ะ
2: เนี่ยค่ะมีแบบร้านฟาริดาข้าวหมกแพะด้วยนะคะก็คือพยายามที่จะนำเสนอสิ่งที่เป็นของดีของจังหวัดกระบี่อะค่ะให้คนได้รู้จักกันด้วยแล้วก็ในวันงานเนี่ยนะคะตั้งแต่14 15 16เนี่ยก็จะมีร้านอาหารร้านขนมเครื่องดื่มอะไรต่างๆที่เป็นของพื้นถิ่นของจังหวัดกระบี่มาขายกันด้วยค่ะ
1: ค่ะก็คือก่อนที่เราจะไปดูละครเวทีเนี่ยเราก็ไปสามารถไปชมชิมช็อปกันก่อน
2: ใช่ค่ะมีเวิร์กช็อปด้วยค่ะที่สามารถมานั่งทำได้วาดภาพทำงานศิลปะงานคราฟต์ต่างๆนะคะหลากหลายค่ะ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้ท่านผอ.มีแนวคิดที่เราจะทำเส้นทางย้อนรอย The Musical มั้ยคะ
0: ใช่ค่ะตามรอย
1: ไม่ใช่ย้อนรอยตามรอย
2: มีค่ะเราทำแล้วเราต้องทำให้มีความต่อเนื่องแล้วก็เกิดผลสัมฤทธิ์ในเชิงที่เราวัดได้อยากจะให้มีการเดินทางตามรอยจริงๆ
1: ค่ะหรือว่าใครที่ไปในงานท่านผอ.ได้มีการทำบูธนิทรรศการที่อาจจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวตามรอย The Musical ในครั้งนี้ไหมคะ
2: อันนี้ตอนนี้ทำไม่ทันเลย
0: มีบนเวทีแบบว่าเต็มตาเลย
2: ข้างนอกนี่ไม่ทันแล้ว
1: นะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าแบ็คกราวด์ตรงนั้นเราก็อาจจะเราก็มีการใส่ใช่ไหมคะว่าเป็นสถานที่ที่ไหน
0: ถูกต้องครับ
1: นะคะก็ไปตามรอยกันได้นะคะอย่างที่น้องซานบอกว่าขนาดน้องซานเองเป็นคนกระบี่นะบางที่เราอาจจะยังไม่เคยเห็นหรือไม่เคยชินตากับสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆนะคะก็สามารถที่จะไปดูกันได้ในมิวสิคัลในครั้งนี้นะคะท่านบอกว่าคะหลังจากนี้ต้องถามต่อเลยค่ะว่าถ้าครั้งนี้เราได้รับแรงตอบรับจากนักท่องเที่ยวหรือว่าพี่น้องประชาชนในจังหวัดกระบี่อย่างดีในการจัด The Musical ในครั้งนี้ค่ะคาดว่าครั้งต่อไปเราจะมีไหมคะ
0: อันนี้ก็ขอนไปถามเหมือนกันครับ
2: อันนี้แอบคุยกับทางวัฒนธรรมจังหวัดนะคะเพราะว่าต่อไปเราจะต้องรวมกระทรวงกันอาจจะต้องเป็นโปรเจกต์ที่ทำด้วยกันหรือเปล่าซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะถ้าเกิดมีกระแสตอบรับที่ดีแล้วมันทำให้เกิดกระแสการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ด้วยหรือในการเชิดชูศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดกระบี่ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางขึ้นไปในระดับถึงอาจถ้าไปเป็นมรดกโลกหร
0: ือ
2: มรดกวัฒนธรรมของประเทศอะไรเงี้ยค่ะมันก็ควรจะต้องมีกิจกรรมลักษณะนี้ต่อไปได้ค่ะ
1: ค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เราก็อยากจะให้มีทุกๆปีนะคะเพราะว่าเราเห็นจากเขาเรียกว่าจากปีที่แล้วที่มันค่อนข้างประสบความสำเร็จมากๆเลยโอ้โหปูดำนี่ไม่มีที่ยืนเลยคุณผู้ฟังปีที่แล้ว
0: ผมแบบว่าเห็นแล้วแบบว่าผมดีใจมากจริงๆครับแล้วที่นั่งเราไม่คาดคิดนะครับว่าคนจะมาเยอะขนาดนี้เราก็แบบว่าเตรียมที่นั่งไว้ในจำนวนที่เราคาดว่าน่าจะเพียงพอแล้วอะไรเงี้ยครับกลายเป็นว่า ปีแล้วมาเยอะมากปีนี้ก็เลยซัพพอร์ตที่นั่งให้พร้อมเลยเพื่อให้ผู้ชมรู้สึกว่าเรานั่งดูไปด้วยกันจนจบนะครับอย่ายืนดูเลย
1: เอาล่ะน้องซานในฐานะที่เราเป็นเด็กกระบี
0: ่ครับ
1: นะเราเป็นเด็กกระบี่แล้ววันนึงเราได้กลับมาทำอะไรเพื่อบ้านเรา
0: ครับ
1: วันนี้คงอยากจะถามความรู้สึกน้องซานจริงๆแล้วว่าปีที่แล้วเราประสบความสำเร็จมากๆเลยปีนี้เราคาดหวังยังไงกับ The Musical ในครั้งนี้บ้าง
0: ผมรู้สึกว่าสำหรับตัวซานนะครับซานรู้สึกว่าสิ่งที่ละครเวทีได้เล่าออกไปอะครับมันเป็นเหมือนตัวแทนที่ข้อมูลไม่สามารถพูดเองได้อย่างปีที่แล้วประวัติศาสตร์ไม่สามารถเล่าได้ครับเราเล่าผ่านละครปีนี้ก็เหมือนกันครับสถานที่ท่องเที่ยวเล่าด้วยตัวเองไม่ได้เดี๋ยวเราในฐานะคนกระบี่จะเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นสิ่งนี้สิ่งผมรู้สึกว่าสิ่งนี้ถ้าคนได้รับรู้แล้วรู้ว่าบ้านเรามีอะไรแล้วกระตุ้นการท่องเที่ยวเดินทางไปแต่ละที่มากขึ้นจัดรูทจัดทริปให้ตัวเองได้ไปที่นู่นที่นี่ที่นั่นได้หรือแม้แต่นักท่องเที่ยวที่รู้ว่ากระบี่ของดีเราคือทะเลแต่พอมาดูจริงๆอ๋อเรามีสิ่งนี้ด้วยเรามีอะไรหลายๆอย่างที่เป็นของที่งดงามแล้วก็ดีไม่แพ้กับผ้าเขาเรียกว่าทะเลหรือหมู่เกาะเนี่ยครับเพราะว่าในส่วนของคนทำอะครับในส่วนนี้ดีใจแล้วในส่วนของการตอบรับผมเชื่ออยู่แล้วครับว่าคนกระบี่พ่อแม่พี่ๆน้องๆน่ารักอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวกับบ้านตัวเองอะครับทุกคนพร้อมที่จะเดินทางออกมาเพื่อสนับสนุนแล้วก็มาซัพพอร์ตและอยู่ร่วมเป็นเขาเรียกว่าประวัติศาสตร์เนาะเป็นภาพบันทึกความทรงจำที่ดีผมเชื่อว่ายังไงก็ตามอะครับในส่วนนี้ผมวางใจได้อยู่แล้วเพราะว่าเป็นบ้านของตัวเองถ้าเกิดว่าทั้งหมดเนี่ยที่พูดมาเนี่ยมันได้เกิดขึ้นในวันที่15-16อะครับน่าจะเป็นภาพความทรงจำที่ดีมากๆเลยของจังหวัดกระบี่สำหรับมิวสิคอลในปีนี้ครับ
1: ค่ะท่านผอ.ค่ะสุดท้ายมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ฟังที่เราฟังรายการกันอยู่บ้างคะสำหรับกระบี่ริมเลเสน่ห์บ้านเรานะคะกระบี่เจอร์นี่เดอะมิวสิคอลในครั้งนี้ค่ะ
2: ก็อยากเชิญชวนทุกๆท่านนะคะที่เป็นชาวกระบี่หรือเป็นนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดที่มีโอกาสเดินทางมาจังหวัดกระบี่จริงๆอยากจะเชิญชวนให้เดินทางมาในช่วงเวลาที่เราจะมีมิวสิคอลนี้เลยนะคะช่วง 15-16 นี้นะคะสิงหาคม อยากให้ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ที่จังหวัดกระบี่อยากจะมอบให้ทุกท่านนะคะเป็นงานมิวสิคอลที่ทำโดยคนกระบี่เพื่อคนกระบี่และเพื่อนักท่องเที่ยวที่รักกระบี่ค่ะ
1: ค่ะแล้วน้องซานล่ะคะในฐานะของผู้เขียนบทพูดทุกอย่างเลยผู้เขียนบทแล้วก็ผู้กำกับการแสดงในครั้งนี้ค่ะ
0: ผมอยากให้ทุกคนได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำที่ดีในการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ในรูปแบบใหม่ครับเป็นประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ไม่เคยมีมาก่อนแม้แต่ตัวซานเองก็ยังไม่เคยทำมาก่อนแต่ว่าสิ่งที่อยากจะฝากครับผมท่านผู้ฟังที่เดินทางมาชมปีนี้เรามาในทีม
1: ใช่เราม
0: ีทีมเสื้อผ้าด้วยเพราะว
1: ่
0: ามาชมละครเวทีเรื่องนี้เราอยากได้ความเขาเรียกว่าริมเลบรรยากาศสดใสเหมือนมาท่องเที่ยวอยากให้ผู้ชมนะครับได้แต่งกายมาในชุดที่สดใสละลานตาสีสันสวยงามเหมือนเราเป็นนักท่องเที่ยวหร
1: ือ
0: จะนำเสนอความเป็นท้องถิ่นวัฒนธรรมในสีสันที่หลากหลายก็ได้อยากให้ภาพบรรยากาศที่บนเวทีและข้างล่างเวทีเนี่ยเป็นภาพที่เต็มไปด้วยสีสันละลานตาและที่สำคัญคือคุณอาจจะได้เป็นส่วนหนึ่งไม่ใช่คุณอาจจะสิคุณจะได้เป็นส่วนหนึ่งของละครเวทีเรื่องนี้ด้วยไม่บอกว่าเป็นฉากไหนแต่มีแน่นอน
1: นะคะอยู่ดีๆจากนักผู้ชมก็กลายเป็นนักแสดง
2: ไปด้วยเลย
0: จะกลายไปได้เป็นนักแสดงรับเชิญทันที
1: ค่ะนะคะก็อย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าไปร่วมชมก็แต่งกายตามธีม
0: สวยงามสีสันสดใส
1: นะคะก็อาจจะได้เป็นนักแสดงร่วมไปด้วยนะคะก็วันนี้โอ้โหฟังการสปอยขออนุญาตใช้ศัพท์วัยรุ่นเลยนะคะว่าการสปอย The Musical ในครั้งนี้เนี่ยใจอยากจะให้ถึงวันเสาร์อาทิตย์นี้
2: อยากให้ไปชมจริงๆค่ะ
1: ค่ะนะคะก็ฝากทุกท่านด้วยก็แล้วกันนะคะเรามาชมฝีมือของน้องๆนะคะเยาวชนชาวจังหวัดกระบี่แล้วก็ฝีมือของผู้กำกับที่เป็นเด็กกระบี่จริงๆนะคะแล้วก็รู้ลึกรู้จริงในเรื่องของบ้านเราค่ะกับกระบี่ริมเลเสน่ห์บ้านเรากระบี่เจอร์นี่นะคะ The Musical ในครั้งนี้นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณค่ะท่านผอ.สุริยาหอมชื่นค่ะท่านผอ. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกระบี่ค่ะแล้วก็น้องซานนะคะอัศรันมาค่ะผู้กำกับการแสดงและเขียนบทในครั้งนี้มากๆค่ะที่มาร่วมพูดคุยในรายการนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายไปกับผลงานเพลงที่อยากจะให้ติดหูของทุกคนละเกินนะคะกับผลงานเพลงที่ชื่ออะไรคะน้องซานคะ
0: กระบี่ริมเลเสน่ห์บ้านเราค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะขอบคุณทั้งสองท่านที่มาร่วมพูดคุยในรายการขอบคุณค่ะ
0: ครับขอบคุณมากค่ะ

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคทรงทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกรุกแผ่วถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าเมื่อกล่าวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านถ้ำ

0: ันก็เลยให้ยายไปปลูกป่ากินเงินเดือนปลูกหงอนเลี้ยงไหมทำไปมีอาชีพค่ะยายก็มีอยู่มีกินเนาะอลาซินีแหละ
1: ปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำครอบคลุมพื้นที่ 17,000 ไร่อยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนราษฎรได้ร่วมกันดำเนินงานโครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยการดำเนินกิจกรรมต่างๆเช่นการฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้การปลูกฟื้นฟูเสริมป่าต้นน้ำการจัดทำฝายกึ่งถาวรและฝายถาวรรวมถึงการทำแนวกันไฟเพื่อให้พื้นป่าแห่งนี้เป็นต้นแบบของโครงการป่ารักน้ำเป็นพื้นที่ต้นน้ำที่มีสภาพป่าไม้ที่สมบูรณ์ทางด้านนิเวศวิทยาควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ยั่งยืนและมีจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้มากยิ่งขึ้น
2: เราจะต้องดูแลพื้นที่บริเวณนี้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญมากเราต้องดูแลพื้นที่ที่อยู่ข้างบนเป็นพื้นที่ต้นน้ำเราต้องอนุรักษ์ต้นน้ำอนุรักษ์ดินไว้เพื่อป้องกันการพังทลายของดินนะฮะแล้วก็ชะลอการไหลของน้ำเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นสู่ป่าพื้นป่าที่พระองค์ทรงริเริ่มเป็นแห่งแรกของประเทศไทยแห่งนี้ต่อไปครับให้ชาวบ้านมามีส่วนร่วมแสดงปัญหาร่วมแก้ไขปัญหาแล้วก็มามีส่วนร่วมในโครงการไม่ว่าจะเป็นการปลูกป่าการก่อสร้างฝายงานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
1: ในวันนี้การปลูกและอนุรักษ์ป่าไม้ตามพระราชดำริได้ขยายผลไปทั่วทุกภูมิภาคก่อเกิดพื้นป่าน้อยใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของมนุษย์และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับความสำคัญของป่าไม้มาโดยตลอดเพราะการมีป่าทำให้มีน้ำดังพระราชดำรัสเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2553ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิต
3: เรื่องป่านี้ข้าพเจ้าก็พูดถึงเป็นประจำและไม่ย่อท้อที่จะพูดต่อไปเพื่อชักชวนให้คนไทยรักษาป่าอย่าตัดไม้ทำลายป่าจะทำให้ฝนฟ้าแล้งได้การมีป่าทำให้มีน้ำเพราะป่าเป็นต้นน้ำลำธารของแม่น้ำทุกสายในประเทศไทยต้นไม้ช่วยดูดซับน้ำไว้ใต้ดินช่วยต้านความแรงของน้ำป่าเป็นแหล่งของสมุนไพรและของป่าและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยดังนั้นการที่ท่านทั้งหลายช่วยกันปลูกป่าทั่วประเทศจึงเป็นประโยชน์มาก

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับระดับน้ำโขง8จังหวัดยังต่ำกว่าตลิ่งโดยสธนช.คาดการระดับน้ำจะลดลงภายในสัปดาห์นี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเผยว่าระดับน้ำโขง8จังหวัดยังต่ำกว่าตลิ่งโดยคาดการระดับน้ำลดลงภายในสัปดาห์นี้พร้อมเตือนพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวัง
8: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เปิดเผยถึงสถานการณ์แม่น้ำโขงในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่าการระบายน้ำจากเขื่อนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปป.ลาวส่งผลให้ระดับน้ำในจังหวัดบึงกาฬหนองคายนครพนมและมุกดาหารสูงขึ้นใกล้ระดับตลิ่งแต่ยังต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 50-90 เซนติเมตรทั้งนี้สธนช.คาดว่าระดับน้ำโขงจะลดลงภายใน 2-5 วันแต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะจังหวัดนครพนมและหนองคายขณะที่จังหวัดริมโขงได้เตรียมกระสอบทรายและเครื่องสูบน้ำพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าแล้วส่วนภาคเหนือยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายพะเยาสุโขทัยและน่านขณะที่ภาคกลางสถานการณ์น้ำยังบริหารจัดการได้วาสนาตระเกตรายงาน
1: จังหวัดตรังจัดตั้งศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรรับมือสถานการณ์อุทกภัยอย่างรอบด้าน
9: นางสาวกิตติยาสุปันตีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดตรังได้ร่วมกันบูรณาการเพื่อรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากฝนที่ตกลงมาในระยะนี้และอาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและประชาชนทั้งด้านพืชประมงและปศุสัตว์ทั้งนี้ได้จัดตั้งศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดตรังขึ้นโดยประสานงานร่วมกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินวิเคราะห์สถานการณ์ การสำรวจพื้นที่เสี่ยงด้านพืชประมงและปศุสัตว์และเตรียมข้อมูลที่จำเป็นเพื่อจัดทำแผนเผชิญเหตุเตรียมมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาเพื่อหยุดยั้งความเสียหายเช่นการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำการอพยพสัตว์การบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เกษตรและสำรวจความเสียหายตลอดจนการเยียวยาช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังยอยศพรอัครไกรศรีสวทตรังรายงาน
1: เจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสออกประกาศแจ้งเตือนเรือเล็กงดออกจากฝั่งในช่วงฝนฟ้าคะนองและคลื่นลมแรงในอ่าวไทยจนถึงวันที่17สิงหาคมนี
10: ้นายปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสออกประกาศแจ้งเตือนให้ผู้ควบคุมเรือและชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าช่วงวันนี้ถึง17สิงหาคมภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ส่งผลให้ทะเลอ่าวไทยมีคลื่นลมแรงโดยบริเวณอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจึงขอให้เรือที่มีความยาวต่ำกว่า9เมตรงดการเดินเรือขณะที่เรือที่มีความยาวตั้งแต่9เมตรขึ้นไปให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือส่วนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมารวมถึงจังหวัดนราธิวาสคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเรือที่มีความยาวต่ำกว่า7เมตรงดการเดินเรือขณะที่เรือที่มีความยาวตั้งแต่7เมตรขึ้นไปให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือครั้งนี้ขอให้เรือทุกประเภทหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและติดตามประกาศพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องปฏิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
11: สวัสดีค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากอาคารห้องส่งถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ขอแจ้งผังรายการกระจายเสียงที่น่าสนใจประจำวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมพุทธศักราช2569ซึ่งตรงกับวันแรม15ค่ำเดือน8ปีมะเมียหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการอันดามันวันนี้เวลา10นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการเล่าข่าวอันดามันเวลา11นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการร้อยเรื่องอันดามันเวลา12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวภาคกลางวันเวลา13นาฬิการายการทั่วทิศถิ่นไทยเวลา14นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการเทศบาลเมืองกระบี่360องศาเวลา15นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการรอบวันทันข่าวเวลา15นาฬิกา30นาทีรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านเวลา16นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการ5แยกข่าวเวลา16นาฬิกา30นาทีรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเวลา17นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการบ้านนี้มีสุขเวลา18นาฬิกาเคารพธงชาติหลังจากเคารพธงชาติจะเป็นรายการจับประเด็นเป็นข่าวเวลา19นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลา19นาฬิกา30นาทีรายการมองอันดามันเวลา20นาฬิกาถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักเวลา20นาฬิกา30นาทีรายการศาลาวรรณกรรมเวลา21นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการสุขภาพดีวิถีไทยเวลา22นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการสุขภาพดีวิถีไทยเวลา23นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการเพลงประทับใจออกอากาศจนถึงเวลา24นาฬิกาปิดสถานีคุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
12: ส
11: ศัพท์077-862-026-8

ทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ค่ะก็มาเจอกันในยามเช้าวันนี้นะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้เป็นวันหยุดวันแม่แห่งชาติทุกคนก็ได้พาคุณแม่ไปทำกิจกรรมไปทานอาหารร่วมกันนะคะเมื่อวานบรรยากาศในช่วงวันหยุดนัดเองก็ไปทานอาหารแล้วก็เจอว่าหลายๆครอบครัวเนาะเป็นใช้ในช่วงวันหยุดเมื่อวานนี้พาคุณพ่อคุณแม่ไปทานอาหารกันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศอีกหนึ่งความรู้สึกดีๆแล้วก็อีกหนึ่งห้วงโอกาสดีๆที่ลูกหลายๆท่านนะคะจะได้ใช้โอกาสนี้ในการบอกรักคุณแม่แล้วก็หลายคนก็กลับมาเยี่ยมคุณแม่ที่บ้านกันนะคะก็อยากให้ทุกคนส่งความรักดีๆให้แก่กันในทุกๆวันเลยแล้วกันค่ะมาเจอกับรายการอันดามันวันนี้คุณผู้ฟังค่ะเรื่องราวข่าวสารหยิบยกมาฝากกันเหมือนเดิมเลยนะคะถึงแม้ว่าข่าวสารจะไม่เหมือนเดิมนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปทุกวันเนาะก็พยายามจะมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันว่าในแต่ละวันเนี่ยมีข่าวสารอะไรเกิดขึ้นบ้างเราก็พยายามจะเฉลี่ยกันไปทั้งข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลเองก็ดีหรือว่าข่าวสารในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันก็นำมาอัปเดตให้ได้ติดตามกันด้วยหรือว่าข่าวไหนที่กำลังเป็นกระแสก็นำมาพูดมาเล่าให้ฟังกันในช่วงเช้าแบบนี้นะคะสลับกันไปกับการรับฟังผลงานเพลงเพราะๆค่ะเพราะว่าฟังข่าวอย่างเดียวก็อาจจะไม่สุนทรีสักเท่าไหร่ในช่วงเช้านี้นะคะบางคนบอกว่าอยากเติมเต็มแบบพลังสักหน่อยอยากฟังเพลงเบาๆสบายๆทำงานไปด้วยเปิดฟังวิทยุไปด้วยนะคะก็สามารถเปิดฟังรายการของเราได้ทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ผ่านทางเครือข่ายของเราในพื้นที่ของสวทภูเก็ตสวทพังงาสวทกระบี่สวทตะกั่วป่าแล้วก็ในพื้นที่ของจังหวัดระนองก็ทักทายกันไปด้วยนะคะช่วงเช้านี้บางคนก็เพิ่งกลับมาจากตัดยางพื้นที่ไหนตัดยางได้บ้างก็กำลังแบบทำยางกันอยู่เลยค่ะฟังรายการของเรากันไปเพลินๆได้หรือใครที่ขับรถอยู่บนท้องถนนก็สามารถเปิดฟังได้ให้เราอยู่เป็นเพื่อนไป1ชั่วโมงด้วยกันนะคะกับรายการอันดามันวันนี้ก่อนอื่นมาดูฝนฟ้าอากาศสักนิดนึงค่ะดูคร่าวๆนะกวาดสายตาภาพรวมวันนี้เนี่ยจะมีปริมาณฝนสูงสุดค่ะอยู่ที่ 60% นะคะทั้งในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกกรุงเทพมหานคร 60% นะคะส่วนในพื้นที่ภาคกลางค่ะภาคกลางวันนี้มีปริมาณฝน 40% ส่วนในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยโอ้โหฝนเขาน้อยตลอดเลยนะที่อ่าวไทยเนี่ยภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนอยู่ที่ประมาณ 40% ค่ะแล้วก็พื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 60% นะคะเมื่อวานนี้รู้สึกว่าในพื้นที่ระนองนะคะก็จะมีฝนตกเลยมาตกลงมาเล็กๆน้อยๆนะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นแดดนะคะก็วันนี้อยากให้เป็นอีกหนึ่งวันแล้วกันที่มีแดดออกจริงๆแดดออกตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วแหละก็คาดหวังว่าจะออกไปตลอดทั้งวันเนาะแต่ก็ยังประมาทไม่ได้อ่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าฝั่งอันดามันวันนี้ 60% น่ะไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะจะไปตกช่วงบ่ายหรือจะไปตกช่วงเย็นหรือเปล่าต้องมารอลุ้นกันค่ะใครจะเดินทางไปไหนวางแผนการเดินทางให้ดีๆแล้วกันนะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมยิ่งช่วงนี้เรื่องของสุขภาพเนาะร่างกายสุขภาพจิตใจสุขภาพร่างกายก็เจอคนที่แบบมีอาการป่วยเยอะมากแล้วก็เขาบอกว่าช่วงนี้อะไรนะเป็นฤดูกาลโควิดหรอใช่ไหมหลายคนเริ่มกลับมาเป็นโควิดอีกแล้วนะคะแต่ว่าอาการก็ไม่ได้รุนแรงเท่ากับช่วงที่มีการระบาดแรกๆใน 2-3 ปีก่อนหน้านู้นนะคะก็ขอส่งกำลังใจให้กับทุกคนเลยแล้วกันนะคะก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยในช่วงไหนก็แล้วแต่หรือว่าในช่วงนี้ก็ตามที่เขาบอกว่าเป็นฤดูกาลของโควิดเนาะให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วก็พักผ่อนเยอะๆแล้วกันคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าร่างกายของเรามีภูมิต้านทานที่ดีอ่ะไม่ว่าโรคอะไรเราก็จะไม่เสี่ยงต่อการเป็นโรคนั้นนะคะแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้กับคนที่ป่วยอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะส่งกำลังใจให้ด้วยจริงๆค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยเป็นความห่วงใยจากทีมงานสวทระนองค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูข่าวสารกันบ้างค่ะนโยบายของรัฐบาลเริ่มต้นกันก่อนเลยนะคะเรื่องของการจัดตั้งคณะทำงานที่จะดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการค้าการท่องเที่ยวการเกษตรมารวมกันได้ยังไงมาดูแคมเปญนี้ของคุณสุภจีกันบ้างค่ะนำทีมโดยคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านก็ได้เป็นประธานเปิดการประชุมเป็นการประชุมกับ
คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนค่ะก็นั่นแหละอย่างที่บอกมันเป็นแคมเปญใหม่ของคุณสุภจีก็เป็นการประชุมคณะทำงานครั้งที่1กันไปนะคะเขาบอกว่าจะได้ต่อยอดนโยบายของท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีค่ะในการวางโครงสร้างการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยได้มีการจัดตั้งคณะทำงาน4คณะขึ้นมาเยอะมากนะคุณผู้ฟังมาดูกันว่า4คณะที่เขาตั้งขึ้นมาสำหรับแคมเปญนี้มีคณะไหนกันบ้างค่ะคณะแรกก็จะเป็นคณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ค่ะแล้วก็ด้านที่2คณะทำงานด้านสินค้าเกษตรความมั่นคงทางอาหารและเกษตรมูลค่าสูงคณะทำงานที่3ค่ะเป็นคณะทำงานด้านเศรษฐกิจชุมชนและ SME คณะที่4คณะทำงานด้านการค้าระหว่างประเทศค่ะซึ่งมีทางด้านของคุณวีรศักดิ์โคสุวรรณโคสุรัตน์นะคะเป็นประธานคณะกรรมการที่1และคณะกรรมการที่4ค่ะแล้วก็มีอีกหลายๆท่านเลยก็ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะคะในการมาทำหน้าที่เป็นประธานของคณะกรรมการทั้ง4ชุดนี้นะคะเขาบอกว่าหัวใจสำคัญของทั้ง4คณะนี้เนี่ยคือให้ทุกคณะร่วมกันจัดทำนโยบาย Quick Big Win ให้เกิดผลสำเร็จภายใน6เดือนจนถึง1ปีโอ้โห6เดือนจนถึง1ปีก็ระยะเวลาก็พอสมควรนะคะเรามาดูว่าโครงการย่อยๆของเขาจะทำอะไรบ้างนะคะโดยมีการ6เดือนถึง1ปีนี้เนี่ยเน้นการทบทวนและเป็นการปลดล็อกกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคก็น่าจะเป็นเรื่องของภาคการค้าขายการขนส่งหรือเปล่าเนาะการท่องเที่ยวด้วยแล้วก็การขนส่งการส่งออกไปยังต่างประเทศมาตรการไหนที่มันยังติดขัดอยู่ข้อกำหนดไหนที่มันยังแบบดูก่อให้เกิดความล่าช้ามันไม่ทันต่อการส่งออกหรือมันไม่ทันต่อภาคการท่องเที่ยวก็คงจะต้องมีการปรับให้มันอำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้นในลักษณะแบบนี้เป็นต้นนะคุณผู้ฟังอันนี้คร่าวๆนะเราก็ไม่รู้ว่าชัดเจนเขาเป็นยังไงแต่เบื้องต้นคิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้นะคะก็นั่นแหละแล้วก็มีการปรับโครงสร้างเรื่องของการยกระดับศักยภาพในระยะ 2-4 ปีแล้วก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมเองพร้อมจะนำทุนทางวัฒนธรรมเนี่ยมาต่อยอดเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์สร้างมูลค่าสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นนะคะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ผ่านประเพณีผ่านศิลปะวัฒนธรรมและผ่านอัตลักษณ์ของไทยค่ะอันนี้ก็น่าสนใจเนาะเพราะว่านักท่องเที่ยวหลายท่านเขาชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชนหรือการท่องเที่ยวที่ได้ไปสัมผัสวิถีวัฒนธรรม culture ของแต่ละพื้นที่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหมุดหมายที่น่าสนใจและต้องบอกว่าการท่องเที่ยวชุมชนคุณผู้ฟังน่าสนใจมากตอนนี้เนี่ยหลายๆชุมชนเมืองหรือว่าชุมชนเก่าแก่ที่มีความโบราณเขาก็อัปเกรดยกระดับชุมชนของเขาให้มีการจัดงานหรือมีการจัดทริปการท่องเที่ยวให้มันน่าสนใจให้มันมีกิจกรรมมีไฮไลท์ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาได้ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองที่ดีเหมือนกันเนาะสำหรับการดูแลในส่วนนี้ค่ะส่วนทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากันบ้างค่ะก็มีการนำเสนอแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยและยังมีโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสอีกที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในช่วงกรีนซีซั่นค่ะแน่นอนว่าไทยเที่ยวไทยพลัสหลายคนรออยู่ใช่ไหมคะอยากจะไปท่องเที่ยวในช่วงกรีนซีซั่นนี้ในราคาถูกๆที่รัฐบาลช่วยสนับสนุนให้เราด้วยทั้งค่าที่พักค่าอาหารเนาะก็รอดูอีกทีนึงนะคะแต่ว่าน่าสนใจแล้วก็หลายคนก็ตอนนี้รออยู่ยังไม่ออกไปท่องเที่ยวยังไม่จองแพ็คเกจท่องเที่ยวเพราะว่ารอไทยเที่ยวไทย plus ของรัฐบาลอยู่นะคะก็รอติดตามกันได้ค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะก็มีการดูแลในด้านต่างๆด้วยทั้งเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะเบื้องต้นเองเนี่ยทางรัฐบาลเองก็จะมีการจ่ายเงินสมทบค่าใช้จ่ายในส่วนของโรงแรมในส่วนของค่าที่พักต่างๆอันนี้เป็นไทยเที่ยวไทย plus นะคะโดยรัฐบาลเนี่ยจะช่วยสมทบให้ 50% นะคะแล้วก็ทางพี่น้องประชาชนเองก็ที่เหลือเราก็จะมีการสมทบเองไปด้วยนะคะก็เป็นสัดส่วนที่มีการสนับสนุนให้นะคะตอนนี้เนี่ยก็ยังคงดูอยู่นะคะว่าจะแบ่งออกเป็นพื้นที่ไหนบ้างนะคะแล้วก็อ๋อเขาบอกว่าเขาไม่แบ่งเลยนะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เมืองหลักหรือเมืองรองก็แล้วแต่รัฐก็จะมีการสนับสนุนให้ตอนนี้เนี่ยกำลังดูอยู่ว่าจะเป็นแคมเปญ50
50หรือว่า60ต่อ40เพราะว่ากระแสการใช้จ่ายที่ผ่านมา60 40ใช่ไหมคะไทยช่วยไทยเนี่ยหลายคนก็บอกว่ามันคิดยุ่งยากไปไหมมันได้ประโยชน์ก็จริงแหละแต่เวลาพอเราคิดเงินออกมามันดูคิดยุ่งยากไปหน่อยเอา50 50มั้ยนะคะก็แปลกดีนะบางคนก็บอกว่าไปรัฐบาลสนับสนุนให้มากไปมันก็คิดยุ่งยากไปเอาแบบ50 50เหมือนเดิมดีกว่าจะได้แบบคิดได้ง่ายขึ้นนะคะก็ว่ากันไปรอดูว่าคุณเอกนิติธรรมประภาสท่านจะตัดสินใจยังไงวันนั้นท่านก็บอกอยู่ว่าเดี๋ยวจะลองนำกลับไปพิจารณาดูว่าไอ้60 40ที่มันจ่ายกันยากๆที่ทุกคนงงๆเนี่ยลองกลับไปพิจารณาดูว่าเปลี่ยนเป็น50 50เหมือนเดิมดีไหมนะคะก็รอฟันธงจากท่านเอกนิติแล้วกันค่ะเรื่องของไทยเที่ยวไทย Plus ก็อย่างที่บอกนะคะว่า50 50หรือ60 40ก็ต้องรอคำตอบแต่ที่ออกมาฟันธงแน่แล้วคือเขาไม่แบ่งว่าจะเป็นเมืองหลักหรือเมืองรองค่ะก็คือคุณจะไปเที่ยวเมืองไหนเมืองหลักเมืองรองคุณก็สามารถใช้สิทธิ์ในแคมเปญนี้ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นการลดภาระแล้วก็กระตุ้นให้ทางพี่น้องประชาชนเนี่ยออกไปท่องเที่ยวกันมากขึ้นผู้ประกอบการก็จะได้ยิ้มได้ใจชื้นนะคะยิ่งในช่วงกรีนซีซั่นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นช่วงที่หลายคนไม่ค่อยท่องเที่ยวแต่เอาจริงๆนะกรีนซีซั่นที่จังหวัดระนองเนี่ยคือปังมากนะคนมาท่องเที่ยวเยอะมากคุณผู้ฟังเพราะเขาชื่นชอบบรรยากาศกลิ่นอายของการท่องเที่ยวในช่วงหน้าฝนอากาศดีๆได้มาสัมผัสกับสายหมอกหรือว่าได้มาแช่น้ำร้อนออนเซ็นแบบนี้ค่ะกรีนซีซั่นของจังหวัดระนองไม่เหงาเลยต้องบอกอย่างนี้นะใครที่คิดอยู่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนดีก็ลองให้ระนองเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกก็ได้หรือว่าในพื้นที่ของฝั่งอันดามันไปได้หมดเลยคุณผู้ฟังน่าท่องเที่ยวแล้วแต่อยู่กับว่าไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนชื่นชอบแบบไหนแล้วกันเนาะแล้วก็มีอีกหลายๆเรื่องราวแล้วกันต้องรอดูแคมเปญออกมาทั้งหมดนะคะว่าคณะทำงานทั้ง4ชุดนี้เนี่ยเขาประชุมกันไปเรียบร้อยแล้วแล้วเขาจะมีนโยบายยิบๆย่อยๆอะไรออกมาเพื่อที่จะดูแลเรื่องของการท่องเที่ยวการค้าการเกษตร SME นะคะให้เราได้เห็นผลเขาสัญญาเอาไว้และตั้งเป้าเอาไว้แล้วว่าจะทำให้เห็นผลภายใน6เดือนถึง1ปีก็รอติดตามผลงานจากคุณสุภจีได้นะคะก็รอติดตามกันไปเลยค่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันกำลังเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้เรื่องของประเด็นนักการเมืองครอบครองอาวุธปืนนะคะจะต้องทำอย่างไรก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็ลั่นวาจาออกมาแล้วว่าใครที่ครอบครองอาวุธปืนก็ผิดหมดน่ะต่อให้เรายิงโจรที่เข้ามาในบ้านเราก็ผิดอยู่ดีนะคะเรื่องนี้เป็นประเด็นพอสมควรแล้วก็หลายคนก็ออกมาแสดงความคิดเห็นต่างๆนานาจนท่านนายกรัฐมนตรีต้องออกมาเปิดเผยว่าวันนั้นพูดสั้นไปหน่อยจริงๆแล้วพอมันเกิดเหตุการณ์ต่อให้เรายิงโจรในบ้านของเรามันก็ต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแล้วก็ให้ศาลพิจารณาต่อไปว่าใครผิดหรือใครถูกกันแน่ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์นั้นๆอีกทีนึงนะคะท่านก็บอกว่าออกมาขยายความเพิ่มเติมไม่ให้ทุกคนเข้าใจผิดไปมากกว่านี้ค่ะมาดูเรื่องของการครอบครองปืนของนักการเมืองกันบ้างค่ะโดยท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าได้กำชับให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและบุคคลสาธารณะให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวข้องกับอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดไม่มีการยกเว้นไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่โดยเฉพาะเรื่องของการพกพาอาวุธปืนส่วนการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือมีการแจ้งไว้ในบัญชีทรัพย์สินถือเป็นเรื่องส่วนบุคคลค่ะไม่เอามาเกี่ยวข้องกันแต่ถ้าเป็นประเด็นเรื่องของการพกพาอาวุธปืนออกมาข้างนอกเนี่ยก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายที่ประกาศใช้นะคะพร้อมย้ำว่านักการเมืองเนี่ยควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนอันนี้จริงๆอันนี้เห็นด้วยอันนี้ถูกต้องค่ะหากมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอาจจะมีผลต่อการพิจารณาด้านจริยธรรมและผลกระทบต่อการสมัครรับเลือกตั้งหรือการดำรงตำแหน่งทางการเมืองในอนาคตอันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเปรยมาให้ฟังแล้วนะคะว่าถ้าเกิดว่าคุณยังมีการฝ่าฝืนอีกเนี่ยมันก็อาจจะพิจารณาเรื่องของจริยธรรมไหมคุณเป็นคนที่อยู่ในสังคมนะอยู่ในแวดวงยิ่งในส่วนของการเมืองอย่างเงี้ยคุณต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนนะไม่ใช่ว่าใช้อภิสิทธิ์ในด้านของการเมืองแล้วจะทำอะไรก็ได้อันนี้เป็นสิ่งที่ท่านนายกเน้นย้ำมานะคะสำหรับประเด็นเรื่องของการออกใบอนุญาตป.4ขณะนี้
ี้เนี่ยยังคงระงับไว้อยู่ค่ะจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนในประเทศเนื่องจากมีอาวุธปืนอยู่ประมาณ10ล้านกระบอกเมื่อเทียบกับประชากรราวๆ70ล้านคนนะคะจะเป็นสัดส่วนที่เยอะมากและน่าตกใจว่าไอ้10ล้านกระบอกเนี้ยอยู่ที่ใครที่ไหนอะไรยังไงทุกคนน่าจะเห็นผลโพที่มีเขามีการไม่ใช่ผลโพสิเป็นรายละเอียดของการครอบครองว่ามีนักการเมืองท่านไหนครอบครองปืนไว้จำนวนเท่าไหร่บ้างสูงสุดที่เห็นเมื่อวานนี้ผ่านตาประมาณคนเดียวนะคุณผู้ฟังประมาณ40กระบอกนะคะอ่ะแต่ก็ว่ากันไปเนาะอันนี้เราไม่ก้าวก่ายถ้าเกิดว่ามันถูกต้องตามกฎหมายก็ให้เป็นไปตามนั้นแต่เรื่องของกฎระเบียบที่ท่านนายกออกมาก็ว่ากันไปอีกเรื่องนึงนะคะก็ต้องมีการควบคุมคุณผู้ฟังในเมื่อสถิติมันออกมาประมาณนี้มันน่าตกใจมากนะคะโดยท่านนายกก็บอกทิ้งท้ายเอาไว้ว่าหากเกิดเหตุใช้อาวุธปืนแม้จะอ้างว่าเป็นเหตุจำเป็นหรือเป็นการป้องกันตัวผู้ใช้อาวุธปืนยังต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายและไปพิสูจน์ข้อเท็จจริงในชั้นศาลต่อไปไม่สามารถตัดสินได้ในทันทีว่าเป็นการป้องกันตัวที่ชอบด้วยกฎหมายหรือว่าอะไรเกิดขึ้นนะคะคือบางคนที่แบบว่าพกอาวุธปืนแล้วก็เกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามแต่นะแล้วเขาก็ยิงออกไปลั่นไกลออกไปแล้วเขามาบอกว่าเฮ้ยเขายิงเพื่อป้องกันตัวนะอันนี้ไม่สามารถเอาไปเป็นข้อแก้ตัวอะไรได้ทุกอย่างต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแล้วก็ให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยอีกทีนึงว่าคุณทำถูกต้องหรือไม่ถูกต้องคือมันมีเคสอย่างนี้คุณผู้ฟังคือนัทเองก็ติดตามข่าวสารแล้วก็ไปเจอเคสนึงในประมาณแบบ 2-3 ปีที่ผ่านมาหรืออะไรสักอย่างเนี้ยค่ะเป็นเหตุการณ์ปล้นร้านทองอะค่ะแล้วก็ทางเจ้าของร้านทองเนี่ยเขาก็ใช้อาวุธปืนในการยิงคนที่เข้ามาปล้นร้านทองอะนะคะแล้วก็เหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยศาลก็พิจารณาแล้วก็ตัดสินออกมาว่าเจ้าของร้านทองเนี่ยไม่ได้กระทำเกินไปกว่าเหตุแต่เป็นการกระทำที่สมเหตุสมผลเพราะว่าฝั่งคนร้ายที่เขาเข้ามาปล้นเนี่ยเขาก็ใช้อาวุธปืนในการยิงเข้ามาในพื้นที่ร้านทองด้วยเช่นกันอันนี้มันไม่ได้บอกว่าเฮ้ยคนที่ครอบครองปืนแล้วก็ไม่ได้เป็นคนก่อเหตุก่อนไม่ได้เป็นคนเริ่มก่อนเนี่ยจะถูกเสมอไปนะคุณผู้ฟังมันขึ้นอยู่กับแต่ละเหตุการณ์ด้วยเพราะฉะนั้นทุกคนที่ครอบครองปืนอยู่ก็มีสติใจเย็นๆแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันถูกกฎหมายเนาะก็มีการควบคุมสติด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือหลายคนเนี่ยไม่มีความยับยั้งชั่งใจเวลาแบบอาวุธมันอยู่ในมือแล้วอ่ะคือเลือดมันร้อนอ่ะพอเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็เอาไปใช้กันในเหตุการณ์ที่มันผิดๆจนทําให้เกิดการสูญเสียก็ว่ากันไปภายในเรื่องนี้นะคะเรื่องของอาวุธปืนค่ะก็ต้องรอกฎชัดเจนยืนยันอีกทีนึงว่าอะไรยังไงสำหรับคนที่ถือครอบครองอาวุธปืนอยู่นะคะก็นำมาเล่าให้ฟังกันในยามเช้าแบบนี้คุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บนึงไหมคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเรามาติดตามข่าวเบาๆสบายๆในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันกันบ้างช่วงนี้พักกันสักแป๊บนึงค่ะ

0: บทสรุปแง่มุมของโซเชียลมีเดียสื่อสังคมออนไลน์คือแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เข้ามาเพิ่มความสะดวกสบายโดยเฉพาะการสร้างรายได้ให้กับผู้ใช้งานกลายเป็นอีกช่องทางสำคัญทำการตลาดและแน่นอนว่ามิจฉาชีพก็มองเห็นโอกาสนี้เช่นกันสำนักประชาสัมพันธ์เขต5สุราษฎร์ธานีสร้างการรู้ท่าทันสื่อและสารสนเทศเตือนการใช้งานโซเชียลมีเดียย่อมมีทั้งข้อดีและข้อควรระวังควรดูรายละเอียดสินค้าให้ครบถ้วนสังเกตสัญลักษณ์ความปลอดภัยบันทึกหลักฐานการสั่งซื้ออย่ามองข้ามฟีดแบคและรีวิวสายช้อปปิ้งต้องไม่ตกเป็นเหยื่อถูกหลอกขายของออนไลน์
1: ช่วงคัดข่าวมาคุย

ยังอยู่ในใจเธอไหมค่ะผลงานเพลงจากส้มโอนะคะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงก่อนหน้านี้ค่ะเพลงอะไรแล้วนะเธอคือปลายฝันจากพี่แอมซีทรูค่ะเหลือบตาไปมองไม่ทันนะคะสองผลงานเพลงใครชื่นชอบเพลงไหนกันบ้างหรือว่าชื่นชอบผลงานเพลงอื่นขอกันเข้ามาเพิ่มเติมได้นะคุณผู้ฟังขอผ่านทางไลฟ์สดแฟนเพจ Facebook ก็ได้นะคะก็เราพยายามจะจัดสรรให้อยู่ถ้าเกิดเวลาทันนะคะคุณผู้ฟังมาในช่วงที่2กันต่อเลยแต่ว่าที่ทันแน่ๆเลยคือข่าวสารที่นำมาฝากกันมาดูที่ภูเก็ตก่อนเลยนะคะไปกันแบบรวดเร็วใครที่เป็นสายท่องเที่ยวใครที่เป็นสายกีฬาคุณต้องสมัครเข้าร่วมงานนี้แล้วล่ะค่ะสำหรับงาน MI Night Run 2026การเดินวิ่งยามค่ำคืนภายใต้แนวคิดการจัดงานนะคะคือการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสุขภาพดีบรรยากาศของกิจกรรมเนี่ยเขาเตรียมความพร้อมไว้แล้วนะคะจากการแถลงข่าวทราบมาว่าจะมีการไปจัดกิจกรรม MI Night Run 2026นะคะในย่านเมืองเก่าภูเก็ตนะคะแล้วก็มีการวางไฮไลท์ต่างๆตอนนี้เนี่ยแถลงข่าวกันมาเป็นเสร็จสิ้นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลายคนก็อยากจะฟังรายละเอียดว่าสมัครได้วันไหนที่ไหนอะไรยังไงค่ะซึ่งงานแถลงข่าวครั้งนี้จัดขึ้นที่ศูนย์การค้าลามทามภูเก็ตนะคะที่ตำบลหลาดใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ตค่ะโดยทางจังหวัดภูเก็ตร่วมกับเวทีการประกวดมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลการประกาศจัดกิจกรรมเดินวิ่งยามค่ำคืน MI Night Run 2026นะคะในวันศุกร์ที่18กันยายน2569ที่บริเวณสวนสาธารณะสะพานหินเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงกีฬาโดยตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะมีคนเข้าร่วมงานในงานนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ 1,000 คนค่ะก็เป็นการจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนได้มาร่วมกิจกรรมแล้วก็มามีสุขภาพที่ดีไปด้วยกันแล้วกันนะคะแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงกีฬาด้วยการแข่งขันแบ่งออกเป็น2ระยะค่ะมีมินิมาราธอน10กิโลนะคะปล่อยตัวในช่วง2ทุ่มค่ะค่าสมัครเนี่ยอยู่ที่ประมาณ499บาทนะคะแล้วก็ระยะทางอีก1ระยะก็คือฟันรัน5กิโลเมตรค่ะปล่อยตัวในช่วงเวลา2ทุ่ม10นาทีห่างกัน10นาทีนะคะก็ค่าสมัครของฟันรันเนี่ย5กิโลเมตรอยู่ที่ประมาณ399บาทนอกจากนี้ก็ยังมีบัตร VIP อีกนะคะราคา 2,000 บาทซึ่งจะได้รับสิทธิ์คุณจะเลือกวิ่งรายการไหนก็ได้มินิมาราธอน10กิโลก็ได้หรือฟันรัน5กิโลเมตรก็ได้นะคะแล้วก็จะได้รับเสื้อสวยๆไปนะคะสำหรับการสมัครเข้าร่วมไม่ว่าประเภทไหนก็แล้วแต่ค่ะใครสนใจก็สามารถสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาเขาเปิดรับสมัครตั้งแต่เมื่อวานไปจนถึงวันที่11กันยายน2569ก็เดือนหนึ่งพอดีนะคุณผู้ฟังมีระยะเวลาให้ได้สมัครกันอยู่แต่ว่าเอาจริงๆสมัครตั้งแต่แรกๆเริ่มต้นอย่างเงี้ยชัวร์กว่าชัวร์กว่าเนาะเพราะถ้าเกิดว่าห่างหายไปนานๆแล้วเดี๋ยวเราจะลืม เดี๋ยวถ้าเกิดว่าใกล้วันจัดงานอีกทีนึงเดี๋ยวเราก็จะมาประชาสัมพันธ์กันให้นะคะส่วนช่องทางของการรับสมัครค่ะผ่านทางสามารถสมัครได้ผ่านทางระบบ Soft Event นะคะหรือว่า LINE ID พิมพ์เข้าไปที่ ID นะคะ @linesoftevent ค่ะหรือว่าจะติดตามเรื่องราวข่าวสารผ่านทางแฟนเพจ Facebook MI Night Run ค่ะแล้วก็มีการกำหนดรับอุปกรณ์การแข่งขันในช่วงวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569นะคะก็สามารถไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เขาบอกว่ากิจกรรมนี้เนี่ยคือตั้งใจจัดขึ้นมาเป็นไฮไลท์สำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬาในระดับสากลของจังหวัดภูเก็ตแล้วก็เปิดโอกาสให้ทางนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติได้มาร่วมวิ่งกระทบไหล่กับผู้เข้าประกวดมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจากทั่วโลกค่ะพร้อมสัมผัสกับบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองภูเก็ตไปพร้อมๆกันนะคะก็น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะมาดูที่พังงาสักหน่อยไหมคะพังงาเนี่ยพาไปเที่ยวที่ตะกั่วป่ากันหน่อยค่ะเพราะว่าเขามีการจัดงานขึ้นมาโดยกลุ่มกั่วป่าโพนะคะจัดงานกั่วป่าโพจีโชเมืองค่ะภายใต้โครงการ Creative
Cultural District นะคะเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนแล้วก็การตั้งใจจัดขึ้นมาจากหลายๆภาคส่วนด้วยกันนะคะที่ตั้งใจจัดงานนี้ขึ้นมาให้พี่น้องประชาชนเนี่ยแล้วก็นักท่องเที่ยวได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมที่ย่านเมืองเก่าตะกั่วป่าเขาได้รับรางวัลมาด้วยนะที่นี่แล้วก็น่าสนใจเลยตอนนี้หลายคนกำลังให้ความสนใจแล้วก็อยากจะไปท่องเที่ยวที่นี่กันนะคะคือก็มีหลายกิจกรรมมากคุณผู้ฟังกลิ่นอายของบรรยากาศความเก่าแก่บ้านโบราณหรือว่ากิจกรรมของชาวโพทะเลที่ยังมีมาจนถึงทุกวันนี้ให้ทุกคนได้ไปร่วมสัมผัสนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมโพชิมโพชิมเนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่คือชาวโพหรือว่าเจ้าของบ้านอ่ะเขานำของกินเขาสรรหาของกินมาเสิร์ฟให้กับเราที่เป็นผู้มาเยือนถึงที่เลยนะคะแล้วก็มีกิจกรรมพิธีเปิดแบบชาวโพด้วยนะคะแล้วก็กิจกรรมThe Po Talk นะคะคือหลายกิจกรรมมากคุณผู้ฟังอ่านผิดอ่านถูกอะไรยังไงขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าเป็นชื่อที่เราไม่ค่อยคุ้นชินแต่ถ้าเกิดว่าชาวตะกั่วป่าเขาก็นี่แหละกิจกรรมของชาวโพหรือวิธีของเขาอ่ะเขามีความเป็นไปเป็นมาอย่างยาวนานแล้วมันเป็นกิจกรรมที่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากแล้วเขาก็ได้รับรางวัลมาด้วยนะคะก็เลยอยากให้ทุกคนอ่ะคือถ้ามีโอกาสเนาะลองไปเที่ยวตะกั่วป่าสักครั้งบางทีมันอาจจะทำให้เราได้เห็นมุมมองใหม่ๆหรืออย่างที่เราบอกในตอนแรกว่าการท่องเที่ยวในเชิงแบบวิถีวัฒนธรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หลายคนให้ความสนใจอยู่ค่ะก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกคนไปเที่ยวในพื้นที่ของตะกั่วป่าพังงากันก็แล้วกันนะคะซึ่งกิจกรรมของเขาเนี่ยจัดขึ้นในระหว่างวันที่12ถึง16สิงหาคมนี้ปักหมุดไปได้เลยที่ย่านเมืองเก่าตะกั่วป่าอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะกิจกรรมแน่นกิจกรรมเยอะแล้วก็มีความหลากหลายมากและแน่นอนว่าถ้าเกิดคุณไปเนี่ยนอกจากคุณจะได้ความประทับใจแล้วคุณยังได้ของติดไม้ติดมืออาหารพื้นถิ่นกลับไปด้วยนะคะก็อยากให้ทุกคนได้ไปสัมผัสกิจกรรมดีๆแบบนี้กันค่ะน่าสนใจน่าสนใจถึงแม้ว่าใครไปไม่ทันในช่วงนี้เนาะก็ไม่เป็นไรก็ลองไปแวะเวียนไปเที่ยวดูได้ตลอดทั้งปีแหละพื้นที่ของเขาน่าสนใจมากจริงๆนะคะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เราอยากจะสนับสนุนแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกคนไปเที่ยวกันค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพักกันสักแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองกันต่อค่ะ

0: ภูมิคุ้มกันคนรุ่นใหม่อย่างเราควรตระหนักเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาในสังคมและตัวเราเองด้วยความปรารถนาดีจากสวทระนองสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงคัดข่าวมาคุย
2: วันที่ได้คำตอบค่ะผลงานเพลงจากคุณมินตราอินทิรานะคะคุณผู้ฟังมาอยู่ในช่วงที่3ของรายการกันต่อค่ะช่วงสุดท้ายแล้วแล้วก็เวลาเหลือน้อยแล้วด้วยนะคะมาดูข่าวสารที่กระบี่ก่อนเลยแล้วกันนะคะกระบี่ตอนนี้ต้องบอกว่าเขาเตรียมความพร้อมกันแล้วที่จะรับแรงหนุนท่องเที่ยวปลายปีหลังจากที่สายการบินฟินแอร์กลับมาเปิดการบินเส้นทางบินตรงจากยุโรปสู่จากยุโรปเหนือสู่จังหวัดกระบี่ค่ะจะแลนดิ้งที่กระบี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าภูมิใจมากๆเลยค่ะคือกระบี่ตอนนี้เนี่ยเขาเตรียมความพร้อมแล้วคุณผู้ฟังในช่วงของไฮซีซั่นหลังจากที่สายการบินฟินแอร์เนี่ยเขาก็อยู่ที่เป็นเส้นทางบินตรงนะคะที่เมืองเฮลซิงกิค่ะเฮลซิงกิเนี่ยอยู่ที่เป็นเมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางการบินที่บินตรงมาที่กระบี่เลยเป็นอีกหนึ่งเส้นทางการบินที่ได้รับความนิยมเยอะมากๆค่ะยิ่งช่วงก่อนโควิดเนาะก็ได้รับความนิยมเยอะมากเลยนะคะแล้วก็หยุดทำการบินไปในช่วงโควิดที่ผ่านมาและตอนนี้ข่าวดีว่ากลับมาอีกแล้วค่ะเส้นทางการบินนี้นะคะก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าจะมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่เพิ่มขึ้นนะคะขณะที่ท่าอากาศยานกระบี่เองตอนนี้ก็บอกว่ามีความพร้อมเต็มที่แล้วนะในการรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศด้วยทางวิ่งยาวประมาณ 3,000 เมตรค่ะรองรับเครื่องบินลำตัวกว้างอย่างตัว Airbus A350แล้วก็ Boeing 777รองรับผู้โดยสารได้มากถึง8ล้านคนต่อปีพร้อมระบบขนส่งเชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวสำคัญด้วยค่ะซึ่งเขาบอกว่าการกลับมาของ Finnair เนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญมากๆเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นสัญลักษณ์บวกอ่ะให้ทุกคนเห็นภาพว่าเฮ้ยมันเป็นสัญญาณที่ดีแล้วนะสำหรับภาคการท่องเที่ยวของกระบี่แล้วก็เป็นการตอกย้ำบทบาทของจังหวัดเองในฐานะที่เป็นประตูสู่อันดามันค่ะสำหรับตลาดในกลุ่มนักท่องเที่ยวยุโรปเนี่ยก็สอดรับกับนโยบายของการยกระดับสนามบินในภูมิภาคให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวรวมถึงการเดินทางต่างๆนะคะก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีนะคะใครท่องเที่ยวกระบี่แล้วก็เจอนักท่องเที่ยวยุโรปเยอะๆเนี่ยก็ให้สันนิษฐานไว้ได้เลยว่าเป็นช่วงปังของจังหวัดกระบี่แล้วแหละเพราะว่าเขามีเส้นทางการบินตรงในเส้นทางนี้นะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่ระนองกันบ้างดีกว่าคุณผู้ฟังระนองตอนนี้ก็เตรียมที่จะจัดงานยิ่งใหญ่แล้วนะคะเป็นงานเทศกาลดนตรีระนอง Music Festival 2026ให้ทุกคนได้มาแตะขอบฟ้าไปด้วยกันเอองานนี้จัดใหญ่มากจริงๆนะคะก็อยากให้เชิญชวนทุกคนมาเที่ยวกันใครที่วางแพลนไว้แล้วว่าอยากจะไปท่องเที่ยวที่ไหนสักแห่งในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้แนะนำให้มาที่จังหวัดระนองค่ะคอนเสิร์ตฟรีคุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยแล้วคือวงที่เขามาเล่นภายในงานเนี่ยโอ้โหไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลยนะคะวันแรกนะคะก็มีกิจกรรมที่หลากหลายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมกันดีกว่าว่าวันไหนมีวงไหนมาบ้างวันแรกเลยค่ะในวันพรุ่งนี้ศุกร์ที่14สิงหาคมนะคะก็เจอกับบอดี้สแลมค่ะกัญชาลีค่ะเฟลโลนะคะ3วงที่ได้อรรถรสในหลากหลายรูปแบบคุณเป็นแนวเพลงไหนได้ทั้งหมดเลยนะคะส่วนวันเสาร์ที่15สิงหาคมค่ะพบกับ Break to Speak ค่ะ Freehand ค่ะแล้วก็วงมีนนะคะก็3วงเช่นกันค่ะ2วันนี้เนี่ยให้คุณได้สนุกแบบครบรสแล้วก็ได้อยากให้เชิญชวนทุกคนมาแตะขอบฟ้าแตะขอบฟ้าระนองไปด้วยกันผ่านทางงานนี้ระนอง Music Festival ค่ะจัดขึ้นในช่วงเวลาสักประมาณบ่ายสามคุณก็สามารถเข้างานได้แล้วเจอกันได้ที่ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองทำเลดีมากคุณผู้ฟังไปฟังดนตรี ไปกระโดดโลดเต้นไปแตะขอบฟ้าระนองไปด้วยกันแล้วคือสถานที่จัดงานอยู่ริมคลองหาดส้มแป้นเลยค่ะโอ้โหอากาศดีมากแล้วก็ของขายเนี่ยตอนนี้พ่อค้าแม่ขายจองพื้นที่ขายของกันเต็มตลอดเส้นทางแล้วนะคะใครสนใจเชิญชวนทุกคนมาได้เลยระนองมิวสิกเฟสติวัลค่ะในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะ14-15 สิงหาคม 2569ค่ะถ้าพลาดปีนี้ไม่รู้ว่าปีหน้า

อาจจะมีอีกหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นปีนี้ต้องมาให้ได้ชาวภูเก็ตชาวพังงาชาวชุมพรชาวสุราษฎร์หรือมาไกลๆจากกรุงเทพหรือที่ไหนก็แล้วแต่ชาวระนองยินดีต้อนรับทั้งหมดเลยค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วณัฐและทีมงานต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะเอาเป็นว่าวันนี้ก็ตั้งใจนำเรื่องราวข่าวสารมาฝากคุณผู้ฟังกันแบบเต็มที่แล้วก็ขอบคุณทุกผลงานเพลงจากทุกศิลปินที่เราหยิบยกมาฝากกันด้วยนะคะเรากลับมาจะเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมเลยค่ะ9นาฬิกานิดๆหลังจบข่าวต้นชั่วโมงสำหรับวันนี้นัทและรายการอันดามันวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรัฐบาลกำชับกรมชลประทานเตรียมพร้อมช่วยประชาชนทันทีหากเกิดอุทกภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
8: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
7: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
8: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
8: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
3: รัฐบาลกำชับกรมชลประทานเตรียมพร้อมช่วยประชาชนทันทีหากเกิดอุทกภัยพร้อมเตือนประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิด
9: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำอย่างใกล้ชิดหลังยังมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมกำชับกรมชลประทานเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเครื่องมือและบุคลากรให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ12จังหวัดได้แก่เชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนน่านมุกดาหารสระบุรีร้อยเอ็ดยะโสธรนครพนมอุดรธานีพิษณุโลกและอำนาจเจริญประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากขอให้ติดตามประกาศเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องหรือระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นควรเตรียมขนย้ายสิ่งของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตรขึ้นสู่ที่สูงรวมทั้งเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ล่วงหน้าคณิกาแก้วไซรายงาน
3: สำนักงานชลประทานที่7ติดตามเฝ้าระวังป้องกันน้ำมูลเอ่อล้นตลิ่งจากฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
10: นายปริญญาคัจฉมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อประเมินวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำและนำข้อมูลมาประกอบการวางแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันสามารถรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุดเพราะจากช่วงที่ผ่านมามีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทำให้น้ำในลุ่มน้ำมูลมีระดับน้ำสูงขึ้นโดยได้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำมูลในหลายจุดได้แก่สถานีวัดน้ำเจ็ดสะพานเสรีประชาธิปไตยอำเภอเมืองอุบลราชธานีบริเวณวัดเสนาวงศ์บริเวณชุมชนท่าข้อไผ่อำเภอวดินชำราบและติดตามการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฮโดรฟลูขนาด24นิ้วจำนวน4เครื่องเพื่อเตรียมพร้อมลดผลกระทบอุทกภัยแก่ประชาชนริมฝั่งแม่น้ำมูลเบื้องต้นพบว่าระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติและแนวโน้มทรงตัวนายปริญญาคัจฉมาศกล่าวว่าสำนักงานชลประทานที่7ได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเคร่งครัดและติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดอีกทั้งเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรกลและเจ้าที่ประจำพื้นที่เสี่ยงหากเกิดเหตุสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
3: จังหวัดอำนาจเจริญเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลังฝนตกชุกต่อเนื่องส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติเพิ่มขึ้น
11: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามระดับน้ำลำเซบายบริเวณบ้านดอนว่านตำบลหัวตะพานอำเภอหัวตะพานล่าสุดระดับน้ำลำเซบายที่สะพานบ้านดอนว่านต่ำกว่าระดับตลิ่งประมาณ 1.67 เมตรผู้ว่าราชการจังหวัดจึงกำชับทุกหน่วยงานเฝ้าระวังจุดเสี่ยงและเตรียมแผนแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำเซบายพร้อมให้เตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงหากระดับน้ำเพิ่มขึ้นขณะที่นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั้ง4แห่งและ1เขื่อนของจังหวัดและแหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆมีปริมาณน้ำไหลเข้าอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมากโดยได้สั่งการเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมรับมือในทุกมิติทั้งการเฝ้าระวังและบริหารจัดการน้ำคล่องน้ำในอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณสูงให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมเพื่อรองรับน้ำใหม่โดยไม่ให้กระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำพร้อมทั้งได้จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำและเครื่องจักรกลหนักไว้ตามจุดเสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือและเร่งระบายน้ำได้ทันทีหากเกิดน้ำท่วมขังสิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
12: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ

0: ก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
3: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4: นั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: 10:09 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้กลับมาเจอกันนะหลังจากเมื่อวานนี้เป็นวันหยุดราชการนะแต่ละการเราก็ปกตินะครับเจอกันตอน10:00 ถึง 11:00 นะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันนี้พฤหัสบดีที่13 สิงหาคม 2569นะก็ติดตามรับฟังทาง FM 92.5 นะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกับผมณัฐพงษ์ธีรภัทรานนท์นะผมไม่แน่ใจ เมื่อวานเนี้ยนะไม่รู้ใครติดตามข่าวบ้างหรือเปล่าจริงๆมีสุริยุปราคานะหรือว่าสุริยคราสเนี่ยที่ทางฝั่งยุโรปแล้วก็เป็นคราสแบบเต็มดวงนะประเทศที่เห็นแบบเต็มดวงเลยเนี่ยคือที่สเปนนะบรรยากาศเนี่ยผมว่าคล้ายๆกับบ้านเราตอนช่วงปี38-39อ่ะแถวๆนั้นนะที่เราเคยเจอสุริยุปราคาแบบเต็มดวงตอนนั้นนี่เป็นสมัยวัยรุ่นเลยนะยังเด็กๆอยู่เลยนะครับยังเรียนอยู่ในชั้นอะไรล่ะอุดมศึกษาอยู่เลยนะน่าจะปี1ปี2แหละนะก็แต่ละคนผมว่าข่าวตอนนั้นข่าวใหญ่นะแล้วก็ทางราชการเนี่ยแล้วก็หลายหน่วยงานเขาก็บอกว่าโอ้โหมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆถ้ายังไงต้องลองดูเหมือนกับช่วงหนึ่งอะช่วงประมาณปี38ที่เรารู้จักไอ้ฝนดาวตกอะนะคือก่อนหน้านั้นเราไม่มีความรู้จักไม่มีข่าวอะไรเลยนะหลังจากนั้นเราก็จะได้ยินเรื่องฝนดาวตกเนี่ยพอมี Facebook เนี่ยพอมีโซเชียลมีเดียเนี่ยยิ่งมีช่องทางในการติดตามรับฟังข่าวสารต่างๆเนี่ยทำให้เรานี่สามารถที่จะรู้ได้นะครับว่าตรงนี้มันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะต่างประเทศมีเหตุการณ์อะไรเป็นยังไงบ้างนะสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะเรื่องของอะไรล่ะเหตุการณ์ที่มนุษย์ทำขึ้นเองเนี่ยอย่างสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยทั้งอิหร่านสหรัฐอเมริกาอิสราเอลเนี่ยนะซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้จบไม่ได้สิ้นสักทีนะนี่ผ่านมากี่เดือนแล้วล่ะมีนาเต็มเดือน1เมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมผ่านมา5เดือนแล้วนะครับนี่เข้าสู่เดือนที่6นะสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นนี่จะกลางเดือนแล้วนะจะ5เดือนครึ่งอยู่ละแต่ยิ่งทยอยกลับไปอ่ะเหตุการณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นอีกอันนึงก็คือระหว่างทางรัสเซียกับทางยูเครนเนี่ยนะโอ้โหกี่ปีแล้วล่ะ4-5 ปีนี่ก็ยังไม่จบเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะที่เราอาจจะได้ติดตามกันไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังได้ติดตามกันบ้างหรือเปล่านะผมเนี่ยไม่ได้ดูแบบโดยตรงนะเพราะว่าแน่นอนนะมันอยู่คนละซีกโลกเนาะอยู่ทางฝั่งยุโรปนะเขาเนี่ยช้ากว่าเราอย่างน้อยก็6-7 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นที่เกิดขึ้นตอนช่วงเช้าเนี่ยนะมันก็คือกลางดึกของบ้านเราแต่ก็มีรุ่นน้องที่สวนกุหลาบคนนี้เก่งดาราศาสตร์แล้วเขามีข้อมูลเยอะมากน้องกรนะเขาก็ไปไม่รู้ว่าได้คลิปมาจากไหนยังไงนะฮะแต่ว่าเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่คนไทยนี่แหละนะเขาไปที่สเปนแล้วเขาก็ถ่ายไอ้ปรากฏการณ์ตอนที่สุริยปราคาเนี่ยนะมันถูกกินเต็มดวงก็คือเงาของพระจันทร์เนี่ยนะฮะ มันไปบดบังแสงของพระอาทิตย์คุณนึกออกใช่ไหมพอมันไปบังเสร็จอะสิ่งที่เราดูกันเนี่ยแล้วเป็นจังหวะที่แบบโอ้โหอันนี้เป็นไฮไลท์เลยนะมันคือจะคล้ายๆแบบพอปิดเต็มดวงปุ๊บมันจะเป็นเหมือนวงแหวนสีแดงๆแต่ผมก็สังเกตนะมันมีอยู่จุดนึงนะผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะที่มันเป็นคล้ายๆเปลวเพลิงนะถ้าดูจากคลิปที่น้องกรนะผมกรทีอะไรสักอย่างนึงอ่ะนะใน Facebook เนี่ยที่เขาเอามาลงเนี่ยมันจะมีคล้ายๆเป็นเปลวเพลิงอยู่ทางด้านซ้ายมือซึ่งมันเป็นแสงไฟนั่นแหละนะแสงจากพระอาทิตย์เปลวเพลิงจากพระอาทิตย์นั่นแหละนะแต่มันค้างอยู่ตรงนั้นนะอันนี้ก็น่าสนใจมันไม่ได้แบบเห็นแบบช่วงจังหวะที่มันเต็มดวงแต่เต็มดวงก็เห็นนะไม่ว่าไม่ใช่ไม่เห็นพอเต็มดวงเสร็จปุ๊บมันก็พอเงามันเคลื่อนไปอีกนิดนึงนะมันก็จะเป็นเหมือนหัวแหวนละจำได้ใช่ไหมที่มันจะมีแสงตอนนั้นที่โอ้โหย้อนกลับไป 20-30 ปีก่อนนี่เขาบอกโอ้โหตอนนั้นเนี่ยนี่เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะเราจะต้องแบบติดตามอย่างใกล้ชิดนะเอาไปวิเคราะห์เอาไปดูเรื่องแสงเรื่องพระอาทิตย์เรื่องอะไรความเร็วเรื่องฟิสิกส์เลยโอ้เต็มไปหมดเลยนะฮะเมื่อวานนี้ก็ได้ติดตามปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะก่อนหน้านั้นเราก็ทราบนะโอ้เรื่องธรรมชาติที่พิโรธก็มีนะแผ่นดินไหวที่โคลอมเบียอย่างเงี้ยนะครับอ่ะแต่ว่าถ้ากลับมาบ้านเรานะเกี่ยวกับแสงเกี่ยวกับไฟซะหน่อยช่วงนี้นี่หน้าฝนนะก็วันสองวันนี้อาจจะครึ้มๆหน่อยนะเมื่อวานนี้ครึ้มในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยครึ้มหน่อยนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันนะช่วงนี้มันก็ใกล้แล้วเพราะว่าทางคณะกรรมการกันกรองที่เขากำลังพิจารณาเนี่ยที่จะใช้งบ200,000 ล้านสำหรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานผมลองไปนั่งดูนะที่มันเป็นข่าวแล้วก็มีเนื้อหาที่เราอาจจะสนใจมีเรื่องที่เราอาจจะได้ติดตามซะหน่อยสำหรับเงินที่จะไปใช้จัดสรรในโครงการดังกล่าวเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องไทยเที่ยวไทยพลัสผมไม่แน่ใจว่าจะเอามาจาก 200,000 ในก้อนนี้หรือเปล่าหรือเอามาจากก้อนที่เหลือก้อนแรกก้อนแรกมันยังเหลือนะมันยังมีเงินเหลืออยู่นะฮะอันเนี้ยใช้ประมาณสัก 1,750-2,000 ล้านบาทแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยเขาบอกว่าจะเร่งทำให้เสร็จภายในสิงหาคมนะอยากจะใช้ช่วงกรีนซีซั่นกันยายนนะแต่ไม่รู้จะทันหรือเปล่าถ้าไม่ทันก็ต้องขยับไปเป็นเดือนตุลาคมนะสำหรับเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสไทยเที่ยวไทยพลัสขออภัยนะรูปแบบเขาบอกว่าจะคล้ายๆกับเราเที่ยวด้วยกันอะไรพวกนั้นนะก็เดี๋ยวค่อยดูว่าเขาจะทำยังไงจะมีส่วนลดอันนี้อันที่หนึ่งจะมีเป็นคล้ายๆกับค่ากับข้าวหรือเปล่าค่าข้าวหรือเปล่าใช่ไหมตอนเราเที่ยวด้วยกันอ่ะมันมีอ่ะเป็นคูปองอ่ะ500-700อะไรสักอย่างอ่ะนะอันนั้นก็เรื่องหนึ่งเนี่ยจะใช้เงินก้อนไหนอันที่สองฮะเรื่องของโซล่ารูฟท็อปซึ่งก็อยู่ระหว่างการพิจารณาที่เขาจะมีการอุดหนุนนะสำหรับใครที่จะเปลี่ยนพลังงานหรือว่าติดเรื่องของโซล่ารูฟท็อปเพิ่มเติมเนี่ยนะโดยเฉพาะบุคคลธรรมดานะหรือแม้แต่หน่วยงานราชการเนี่ยนะก็จะได้ประโยชน์จากไอ้โครงการเนี่ยโซล่ารูฟท็อปที่กำลังพิจารณาอยู่กระทรวงการคลังกำลังไปดูนะอาจจะมีส่วนลดให้ 50,000 บาทมีเรื่องของดอกเบี้ยเนี่ยก็จะใช้เงินก้อนนี้แหละเปลี่ยนผ่านพลังงาน 200,000 ล้านนะอันนี้อันที่2อันที่3ฮะเมื่อเช้านี้เห็นท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมจริงๆก็พูดมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะเพราะว่าเป็นเรื่องของการเปลี่ยนผ่านจากที่ใช้ฟอสซิลก็คือใช้น้ำมันเป็นไฟฟ้าโดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะก็บอกว่ากลุ่มเป้าหมายนี่ก็คือจะไปสนับสนุนนะที่จะเปลี่ยนผ่านอย่างเช่นแท็กซี่ที่ครบอายุ10ปีรถตู้โดยสารนะรถ2แถวรถตุ๊กๆนะมินิบัสถ้าตุ๊กๆเปลี่ยนเป็นไฟฟ้านี่มันก็คืออะไรรู้ไหมฮะคือรถกอล์ฟนี่แหละเห็นไหมเหมือนกันเลยนะไม่รู้ว่ามันจะทำให้อัตลักษณ์เราเปลี่ยนไปหรือเปล่านะเพราะว่าโอ้บ้านเรานี่ขึ้นชื่อนะรถตุ๊กๆนะแต่ไม่เป็นไรถ้าอันไหนมันดีขึ้นถ้าเปลี่ยนไปแล้วมันดีขึ้นแล้วก็แล้วยังคงรูปแบบอ่ะคืออัตลักษณ์มันอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องใช้น้ำมันจะต้องแบบโอ้โหบิดมาปุ๊บยกล้ออยู่ในเหมือนในภาพยนตร์ที่เราดูกันอ่ะนะแล้วก็เวลาวิ่งก็ต้องซิ่งซ้ายซิ่งขวาเบียดได้เบียดไม่ได้ก็จะเข้าไปเนี่ยนะแล้วก็เทกระจาดอะไรไม่เอาบางเรื่องก็อันไหนไม่ดีไม่เอาไม่ต้องเอามานะ แต่จะเปลี่ยนไปจากน้ำมันไปเป็นไฟฟ้าแล้วก็ทรงรูปแบบมันยังเหมือนเดิมเนี่ยอันนี้อาจจะเขาก็คงไปนั่งดูกันแหละนะฮะแล้วก็เนี่ยก็จะใช้เงินก้อนนี้แหละนะในเรื่องของการเปลี่ยนรถโดยสารจากใช้น้ำมันก็คือฟอสซิลเนี่ยไปเป็น EV นะบอกว่าจะใช้เงินอีกประมาณสัก 24,000 ล้านบาทแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้นะถ้าสมมติว่าเปลี่ยนจริงหรือว่ามีการดำเนินโครงการแบบนี้คือบ้านเราเนี่ยต้องยอมรับนะครับเวลาที่มันมีปัญหาเวลาที่มันมีการแก้ไขเนี่ยมันก็จะใช้รูปแบบเดิมๆคล้ายๆกันนะมีอยู่ครั้งหนึ่งผมจำได้ย้อนไปเมื่อประมาณสัก20ปีที่แล้วจำได้ไหมเวลาที่เราเผาน้ำมันอ่ะเอาก๊าซธรรมชาติขึ้นมานะแล้วก็มีการเผาแล้วก็มีส่วนที่เหลืออ่ะมันสกัดออกมาได้อะไร1 2 3ยังไงแล้วข้างบนบอกเฮ้ยมันเหลือก๊าซธรรมชาตินะ NGV เราก็ส่งเสริมเลยบอกว่าโอ้ถ้า LPG เนี่ยมันเป็นก๊าซหุงต้มใช้ในครัวเรือนใช่มั้ยรถแท็กซี่พี่ๆแท็กซี่เนี่ยควรจะไม่ควรจะไปใช้ LPG แต่ว่าควรที่จะเปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงอีกอันนึงที่มันยังเหลืออยู่ที่เรามันแบบเราต้องมาใช้เนี่ยก็คือ NGV เนี่ยตอนนั้นปตท.อันนี้บอกได้เลยเพราะมันเป็นนโยบายที่สนับสนุนปตท.ด้วยแล้วก็สนับสนุนให้มันมีการเปลี่ยนผ่านแต่พอมาถึงจุดนึงเนี่ยนะตอนนั้นมันก็มีการอะไรล่ะช่วยมีการอุดหนุน subsidy อะไรต่างๆนานาเนี่ยจนถึงปัจจุบันฮะไอ้นโยบายที่เคยทำมาแต่ก่อนเนี่ยก็ต้องยอมรับความจริงนะครับว่าปั๊ม NGV เนี่ยหายไปเยอะพี่ๆแท็กซี่เขาก็กังวลหรือว่าคนที่เขาใช้มันจะมีรถอยู่บางรุ่นอ่ะที่เอามาขายในเมืองไทยใช้ NGV พร้อมกับน้ำมันได้เป็น2ระบบใช่ไหมฮะแล้วคนที่ใช้กลุ่มเนี้ยนะถึงเวลาตอนเนี้ยโอ้โหกว่าจะหาปั๊ม NGV เติมได้เพราะว่ามันไม่มีการ subsidy หรือ subsidy น้อยลงราคามันเพิ่มสูงขึ้นอะไรพวกอย่างเงี้ยนะเขาก็เลยคิดว่ามันเป็นต้นทุนนะก็ต้องยอมรับแหละว่าโอ้โหปตท.ต้องถ้าไม่ได้อยู่แนวสายไอ้ก๊าซธรรมชาติเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือแหละก็อัดก๊าซ NGV ใส่ในตู้พอใส่ในตู้เสร็จปุ๊บก็ขนเหมือนน้ำมันอ่ะแล้วก็มาที่ปั๊ม NGVนะมันก็เป็นการเพิ่มต้นทุนต่างๆนานาเนี่ยแล้วมันก็เลยทำให้พอเราสนับสนุนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันถึงเวลาก็คล้ายๆกับว่าพอมันไม่คุ้มทุนปุ๊บเราก็จะปล่อยมันไปอันนี้ผมอยากจะฝากไว้นะเพราะว่าไหนๆถ้าสมมติว่าจะคิดว่าจะเปลี่ยนผ่านพลังงานเราต้องคิดถึงความยั่งยืนและคิดถึงคนที่เขาตั้งใจที่จะเปลี่ยนผ่านเพื่อจะช่วยสนับสนุนแล้วก็ช่วยให้มันเกิดไอ้สีเขียวต่างๆนานาเนี่ยจะเป็น Net Zero ของประเทศไทยเนี่ยอันนี้ก็เป็นนโยบายนึงละนะก็ต้องทำให้มันยั่งยืนและให้มันตอบโจทย์และให้มันสามารถที่จะต่อเนื่องนะได้ผลลัพธ์ที่ดีนะครับอ่ะอันนี้ก็นำมาฝากกันนะจริงๆมีเรื่องของค่าไฟด้วยนะกันยาถึงธันวาคมนะผมสรุปสั้นๆแล้วกันนะ200หน่วยแรกนี่ไม่เกิน3บาทแน่นอนนะครับไม่รวมค่า FT ไม่รวมแบตนะทุกบ้านได้สิทธิ์หมดนะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยที่เขาบอกว่าจะเอาค่าไฟฟ้าเนี่ยออกนอกจากค่าไฟฐานนะคิดแล้วต่อปี 18,000 ล้านบาทนี่ก็จะทำให้ลดได้ต่อหน่วยก็คือ6สตางค์ต่อหน่วยถามว่าจะไปลดตรงไหนไปลดตั้งแต่201นะขึ้นไปนะลง6สตางค์ต่อหน่วยอย่างหน่วยที่201ถึง400เนี่ยจากเดิม4บาท22สตางค์มันจะเหลือ4บาท15สตางค์นะครับแล้วก็ตั้งแต่401เหลือ401หน่วยขึ้นไปเนี่ยนะอันนี้จากเดิม4บาท41สตางค์นะก็จะเหลือ4บาท36สตางค์นะครับคุณไตรรัตน์วิริยะสิริกุลฮะรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเปิดเผยนะครับว่าสำนักงานกสทช.ได้ออกประกาศสำนักงานกสทช.เรื่องมาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเมื่อวันที่29สิงหาคม2568ที่ผ่านมานะครับโดยกำหนดให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เนี่ยมีหน้าที่ต้องปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แล้วเสร็จภายในวันที่30สิงหาคม2569สำนักงานกสทช.จึงขอความร่วมมือประชาชนครับร่วมดำเนินการในการปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามช่องทางที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กำหนดภายในวันที่30สิงหาคม2569ทั้งนี้หากท่านได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านช่องทาง SMS หรือว่าช่องทางอื่นๆของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ได้รับแจ้งนะครับและหากมีข้อกังวลสงสัยก็ให้สอบถามไปยังศูนย์บริการลูกค้าของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่เจ้าของเครือข่ายนะครับการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะในมาตรการป้องกันปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ใช้บริการเองนะครับทางธนาคารออมสินเขามอบความพิเศษครับลุ้นได้บ่อยขึ้นออมได้ง่ายขึ้นเงินต้นไม่หายปิดล็อกทุกความเสี่ยงด้วยสลากออมสินพิเศษ5ปีจากธนาคารออมสินนะครับราคาหน่วยละ500บาทครับครบกำหนดรับดอกเบี้ย5บาทต่อหน่วยหรือว่า 0.20% ต่อปีซื้อได้ทั้งแบบใบสลากแล้วก็สลากดิจิตอลลุ้นรางวัลที่1เดือนละ2ครั้งรวม20ล้านบาทต่อเดือนนะฮะในวันที่11เอ้ยขออภัยในวันที่1และวันที่16ของทุกเดือนนะครับถ้าหากซื้อสลากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปนี่เขาบอกการันตีเลยรับเงินรางวัลขั้นต่ำ480บาททุกเดือนเงินต้นไม่หายสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยแล้วก็เงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนครบกำหนดอันนี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะครับเพราะว่าความมั่นคงทางการเงินเริ่มต้นจากการวางแผนที่ดีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อตัวเองทางแอปพลิเคชันไมโมเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะฮะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับวันนี้มอบเป็นกระเป๋าสะพายอเนกประสงค์1รางวัลตอบคำถามใน Facebook Live ในเพจเก็บเบี้ยได้ทุนร้านใน YouTube เก็บเบี้ยได้ทุนร้านนะครับธนาคารออมสินเขานำเสนอสินเชื่อบ้านเติมตังหรือว่า GSB Plus เนี่ยวงเงินกู้สูงสุด10ล้านบาทผ่อนนาน30ปีนะเมื่อวานนี้ถามเรื่องวงเงินกู้สูงสุดไปแล้ววันนี้เลยถามว่าผ่อนนานกี่ปีนะครับอันนี้ไปตอบคำถามกันใน Facebook Live นะครับเมื่อวานผู้โชคดีคุณสรรสนีจากนนทบุรีนะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะช่วงแรกนะใครสงสัยญี่ปุ่นกับสหรัฐอเมริกาจับมือแทรกแซงจีนยังไงเอ้ยแทรกแซงเงินเย็นยังไงขออภัยนะแหมเบอร์เบลอหน่อยนะวันนี้ จะช่วยเรื่องของค่าเงินเย็นเนี่ยยังไงนะเพราะว่าเงินเย็นนี่อ่อนค่ามากนะโอ้แต่ระดับนี่ก็ว่าอ่อนค่าต่ำสุดในรอบเกือบ40ปีเนี่ยนะแล้วสหรัฐอเมริกาก็บอกเดี๋ยวจะไปช่วยประยุงเงินเย็นหน่อยอันนี้เป็นยังไงเดี๋ยวคุยกับคุณภูนพาณิพิบูลนะนักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุนของกรุงไทย Global Markets นะครับของธนาคารกรุงไทยสวัสดีคุณภูนครับ
8: ครับสวัสดีครับผม
7: โอ้มันเป็นยังไงที่มาที่ไปของที่สหรัฐอเมริกาเขาจะไปช่วยญี่ปุ่นเนี่ยในการแทรกแซงค่าเงินเย็นหลังจากที่เงินเย็นญี่ปุ่นมันโอ้โหดิ่งเหวเลยต่ำสุดในรอบ40ปีเพื่อนผมนี่ซื้อเย็นนะกล่าวว่าอุ๊ยได้ถูกจะได้ไปเที่ยวสบายๆนะซื้อไปซื้อมาโอ้โหทำไมมันแพงมาตลอดเพราะมันลงไปตลอดเลย
8: ครับก็จริงๆต้องอย่างนี้ครับว่าในเรื่องของตัวค่าเงินเยนนะครับในปีนี้นะฮะจริงๆก็เป็นเทรนด์เรื่องของการอ่อนค่าลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วในส่วนของตัวดอลลาร์เยนนะครับค่าเงินเยนเทียบกับดอลลาร์เนี่ยเคยมีไปถึงจุดประมาณสัก163ข้อกว่าเยนต่อดอลลาร์นะครับเพราะตรงนี้มันเกิดทำให้สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือคนในตลาดก็จะมีการเก็งกำไรนะครับว่าค่าเงินเยนเนี่ยอาจจะอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องเพราะว่าสถานการณ์วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นตลาดก็คิดว่าเฟดเองยังมีโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยได้และก็อาจจะขึ้นดอกเบี้ยได้เยอะกว่าฝั่งของญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของส่วนต่างดอกเบี้ยนโยบายก็ยังคงกว้างอยู่นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวญี่ปุ่นเนี่ยก็ถูกกดดันจากเรื่องสถานการณ์ในตอนกลางเพราะว่าเขาก็เป็นประเทศการนำเข้าพลังงานสุทธิใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับคนก็เก็งกำไรค่อนข้างเยอะแล้วก็นำมาสู่เรื่องของการทำสิ่งที่เราเรียกว่าเยนเชอรี่เทรดคือการกู้เงินทุนต่างๆก็คือดอกเบี้ยในฝั่งญี่ปุ่นนี่แหละนะครับแล้วก็ไปแสวงหาผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูงในต่างประเทศจะไปลงทุนในสหรัฐพันธบัตรรัฐบาลหรือว่าจะไปลงทุนในสินทรัพย์เปลี่ยนต่างๆเนี้ยก็ได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นการเกิดเยนเครดิตเทรดตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ดำเนินไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดที่ต้นทุนฝั่งญี่ปุ่นเริ่มสูงขึ้นหรือส่วนต่างดอกเบี้ยนโยบายมาเริ่มแคบลงหรือตลาดอยู่ดีก็ตกใจความเปลี่ยนขายสินทรัพย์เปลี่ยนก็ต้องเอาเงินกลับนะเวลามันเกิดเรื่องของการอันวายเยนเครดิตเทรดตรงนี้นะครับต้องเรียนว่ามันจะสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายให้กับตลาดการเงินได้มหาศาลเพราะฉะนั้นผมเลยมองนี้ครับว่าการที่สหรัฐเข้ามาช่วยเหลือเนี่ยก็อาจจะเป็นการป้องปรามไม่ให้ตลาดการเงินเนี่ยมันมีความเสี่ยงของการเกิดอันวายเครดิตเทรดที่รุนแรงเหมือนในปี2024นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเป็นการช่วยญี่ปุ่นด้วยนะเพราะว่าถ้าสมมติตัวทางการญี่ปุ่นเขาแทรกแซงค่าเงินอย่างเดียวเองเนี่ยมันก็อาจจะทำอะไรไม่ได้มากแต่ถ้ามีสหรัฐมาร่วมวงด้วยคนก็เริ่มมีความมั่นใจนะครับแล้วก็ อนาคตเนี่ยก็อาจจะเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ทําให้ญี่ปุ่นกับสหรัฐเนี่ยดําเนินนโยบายอะไรต่างๆที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันนะครับส่วนหนึ่งก็อาจจะช่วยคัดค้านเรื่องของการเติบโตหรือคัดค้านอำนาจในฝั่งของจีนได้ในส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องสำคัญนะครับคุณมองว่าเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการที่สหรัฐเองเนี่ยพยายามลดความเสี่ยงของตลาดทุนตัวเองนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยนะเขาเป็นผู้ถือตราสารหนี้ของรัฐบาลสหรัฐเนี่ยรายใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งในการแทรกแซงค่าเงินนะครับก็อาจจะต้องเป็นการขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับเพื่อจะไปซื้อเงินเยนท
7: ี
8: นี้ถ้าสมมติเขาไม่ทำอะไรเลยเนี่ยให้ญี่ปุ่นทำอยู่คนเดียวเนี่ยญี่ปุ่นยังมีการขายตัวพันธบัตรรัฐบาลอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะเป็นผลกระทบผลเสียกับฝั่งของสหรัฐได้นะครับ
7: อันนี้ล่าสุดเดี๋ยวผมดูหน่อยตอนนี้ดอลลาร์เยนนี่มัน159เหรียญเอ้ยขออภัย159เยนนะต่อ1ดอลลาร์สหรัฐอันนี้ถูกต้องไหม
8: ครับก็ประมาณนั้นครับคือเรียกได้ว่ากลับมาอ่อนค่าลงบ้างหลังจากที่มีการเข้าแทรกแซงมันทำให้เยนนี่แข็งแบบไปเยอะมากนะประมาณสัก155มีจังหวะลงไป175แล้วก็เด้งขึ้นมายิบหนึ่งนะครับเรียกได้ว่าอาจจะลงไปเห็นแถวสัก155 156แล้วก็เริ่มอ่อนค่าลงมาแถว159นะครับ
7: อันนี้นี่คือตั้งแต่ที่ประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยบอกว่าจะไปแจกแจงเนี่ยพอบอกเนี่ยแน่นอนนะเยนมันต้องแข็งค่าขึ้นนะแต่ว่าไอ้ภาพรวมหรือที่เขาทำจริงนี่คือเขาทำเลยไหมหรือว่ายังต้องรออะไรยังไงไหม
8: ครับจริงในส่วนของการเข้ามาแจกแจงนะครับคนเริ่มก่อนตอนแรกเนี่ยที่เราสังเกตเห็นก็คือเป็นฝั่งของทางการญี่ปุ่นนะครับก็เข้าแจกแจงไปคนก็รู้อยู่แล้วเริ่มมาแล้วแต่สิ่งที่ไม่คาดหวังก็คือไม่คาดคิดกันนะฮะก็คือในฝั่งของสหรัฐทำเลยฮะเป็นคนทำเลยก
7: ็
8: มีการแทรกแซงนะครับแต่วิธีการแทรกแซงเขาเนี่ยเหนือชั้นอยู่นิดนึงนะคือเขาก็จะไม่ได้มีการขายตัวดอลลาร์โดยตรงนะครับเป็นการเรียกได้ว่าช่วยแทรกแซงค่าเงินเยนผ่านการขายค่าเงินยูโรนะหายูโรแล้วไปซื้อเยนนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยคือเหมือนทางรัฐบาลสหรัฐเองก็พยายามจะไม่ให้ตัวเงินดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าลงไปมากนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติเขาแทรกแซงด้วยวิธีการขายดอลลาร์ซื้อเยนตามปกติทั่วไปเนี่ยนะครับมันก็จะส่งผลเสียทำให้ดอลลาร์เนี่ยมันอาจจะขาดเสียภาพในช่วงระยะสั้นได้เพราะฉะนั้นก็ต้องไปโดนคนอื่นก่อนก็คือยูโรนะครับเพราะยูโรก็ถือว่าเป็นสกุลเงินนึงเป็นคู่สกุลเงินหนึ่งที่มีการซื้อขายค่อนข้างเยอะระหว่างตัวยูโรกับเยนนะครับมันก็จะทำให้มีเอฟเฟกต์ส่งผลทำให้ตัวค่าเงินเยนแข็งค่าด้วยได้เช่นกัน
7: ก็ไปทำให้ยูโรอ่อน
8: ใช่คือ
7: โอ้โหแสบเนาะ
8: ใช่ครับมีคนบ่นเหมือนกันอันนี้ในฝั่งของตัวฝั่ง ECB เองนะครับว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเวลาทำอะไรก็แล้วแต่อ่ะเขาก็มันก็ต้องคุยกันก่อนแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยเหมือนในฝั่งของยุโรปเองไม่ทราบเลยนะครับว่าจะมีการทำธุรกรรมประเภทนี้เพราะมันก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมว่าน่าจับตามองในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างฝั่งสหรัฐแล้วก็ตัวยุโรปเองในอนาคตด้วยเช่นกัน
7: ครับไอ้การที่ทางสหรัฐอเมริกาเข้าไปช่วยญี่ปุ่นครั้งนี้มันเขาอันนี้ผมไม่แน่ใจผมไม่เห็นข่าวว่าเขาได้บอกไหมครับว่าจะแจกแซงเนี่ยให้เงินเนี่ยมันอยู่ในระดับที่เท่าไหร่ยังไงหรือว่าเขาจะใช้ปริมาณเงินมากน้อยขนาดไหนอันนี้เขาได้พูดไหม
8: ครับสิ่งที่เราพอทราบได้ตอนนี้ก็คือตัวทางการญี่ปุ่นเองก็จะมีthreshold นะครับของการอ่อนค่าของเงินเยนญี่ปุ่นเนี่ยไม่อยากให้มันเกิน163เยนต่อดอลลาร์ไปมากนะครับหรือถ้าเรามองเป็นกรอบก็อาจจะ163ถึง165นะครับเพราะว่าถ้าเกินตรงจุดนั้นไปเนี่ยมันก็จะยิ่งเร่งทำให้ตัวเงินเฟ้อญี่ปุ่นเนี่ยจะสูงขึ้นเรื่อยๆตามการอ่อนค่าของค่าเงินนะครับแล้วก็ในมุมทางฝั่งสหรัฐอย่างที่พูดบอกเป้าหมายเขาเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของรักษาเสียค่าตลาดการเงินเขาแล้วก็พยายามลดความเสี่ยงจะเกิดการอันวายเยนเทรดเทรดหนักๆในเหมือนในปี2024นะครับเพราะฉะนั้นเราพอรู้แล้วว่าตรงไหนที่จะเป็นโซนที่อาจจะมีการเข้ามาแทรกแซงถูกไหมฮะทีนี้ถามว่าเป้าของเขาเนี่ยในใจมีไหมว่าจะให้ถึงเร็วเท่าไหร่ต้องบอกว่าไม่มีนะครับไม่มีผมคิดว่าจะเป็นแค่การพยายามไม่ให้อ่อนค่าไปมากแค่นั้นเองนะครับคือต้องเรียนอย่างนี้ฮะว่าตัวค่าเงินเยนนะครับรวมถึงสกุลเงินอื่นด้วยนะครับการจะกลับมาแข่งข้าได้อย่างชัดเจนเนี่ยมันอาจจะยากสักนิดหนึ่งเพราะว่า ตลาดก็ยังคงมองนะครับว่าตัวเฟดมีโอกาสจะขึ้นดอกเบี้ยได้อาจจะสืบเนื่องด้วยตัวสถานการณ์ตลาดกลางเองก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่สูงมากนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ตัวสกุลเงินต่างในการมาแข่งขันอย่างนี้ถามว่าวงเงินเนี่ยมีการประกาศไหมว่าจะใช้เงินเท่าไหร่ก็ไม่ได้มีนะครับเพียงแต่ว่าตัวธนาคารสหรัฐเนี่ยมีการเตรียมเครื่องมือละกันนะครับก็จะเป็นการบอกว่าตอนนี้ให้ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยมีการเตรียมเครื่องมือเพื่อให้ฝั่งของธนาคารกลางต่างๆถ้าจำเป็นสามารถจะมากู้ดอลลาร์ระยะสั้นได้เนี่ยนะครับโดยการแลกเปลี่ยนเอาพันธบัตรธนาคารสหรัฐที่มีอยู่เนี่ยมาตึงแล้วก็เอาเงินดอลลาร์ไปนะครับในช่วงระยะคุณจะเอาดอลลาร์ไปทำอะไรก็แล้วแต่จะไปแทรกแซงหรือทำอะไรก็ได้อันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เขาทำแล้วก็มีการขยายวงเงินให้มากขึ้นเองนะครับ
7: คืออย่างที่ผมถามอย่างนี้ดีกว่าว่าคือถ้าเรามองว่าเอาล่ะเขาไม่อยากให้เกินประมาณ135-165เยนต่อดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะแต่ว่าตอนนี้เราก็ต้องเข้าใจว่าเอ้ยเศรษฐกิจหนึ่งก็คือมันก็ไม่ได้ดีนะอันที่สองก็คือราคาน้ำมันมันยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงนะแล้วก็นโยบายของทางนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นเองเนี่ยผมเห็นที่มันเกี่ยวข้องกับประชานิยมเรื่องคืออาจจะไม่ได้ประชานิยมจ๋านะแต่ว่ามันมีเรื่องของการลดภาษีมีเรื่องอะไรพวกอย่างเงี้ยเข้ามาใช้ในช่วงจังหวะเนี้ยมันจะบอกไหมว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีเยนมันมีแนวโน้มที่มันจะอ่อนค่าไปอีกแล้วเงินที่จะใช้ไปถมเนี่ยมันอาจจะเพิ่มขึ้นหรือว่าไม่เพียงพออะไรอย่างเงี้ยมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรประมาณนี้ไหม
8: ครับที่จริงต้องบอกว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เงินเยนอ่อนค่าลงต่อเนื่องได้นะครับแต่คุณมองว่าถ้าจะเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะต้องมาด้วยสถานการณ์ในตลาดกลางที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นราคาน้ำมันเนี่ยสมมติเราเห็นราคาน้ำมันดิบเกิน100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลไปเลยนะครับแล้วอยู่ระดับสูงเป็นเวลานานเนี่ยที่เกิดขึ้นสไลด์แรกก็คือคนจะมองว่าเฟดอาจจะต้องขึ้นดอกเบี้ยจริงๆหลายครั้งเพราะฉะนั้นมาและปัจจัยแรกส่วนต่างดอกเบี้ยนโยบายที่กว้างขึ้นเยนอ่อนค่าแน่นอนนะฟันธงให้เลยว่า165เยนต่อดอลลาร์นี่อาจจะได้เห็นนะครับถัดมาเรื่องของตัวผลกระทบกับเศรษฐกิจญี่ปุ่นภายในเยนอ่อนน้ำมันแพงโอ้โหนี่หนักเลยนะฮะเรื่องของการนำเข้าต่างๆนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดที่กดดันตัวเศรษฐกิจได้และก็ตัวนโยบายภาครัฐจริงๆก็บอกว่านโยบายเขาก็เหมือนพยายามช่วยเศรษฐกิจนะช่วยผู้คนนะอย่างเช่นเรื่องของการพยายามจะลดภาษีตัวอาหารอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะก็เป็นการช่วยลดค่าครองชีพแต่ถามว่าสิ่งหนึ่งที่ตอนนี้มันเกิดความไม่แน่นอนเกิดขึ้นก็คือว่าแล้วรัฐบาลเนี่ยจะหาเงินยังไงในการเอามาจุนเจือเรื่องของมาตรการพวกนี้ถูกไหมครับเพราะว่าสิ่งที่เขาทำได้คืออาจจะโอเคลดภาษีรายได้เราหายกู้เงินเพิ่มไหมหรือไปหาตรงไหนมาโปะรัฐบาลเลยไม่ต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดก็จะเกิดความกังวลใจอยู่แต่ถ้าสุดท้ายตลาดรู้ว่ารัฐบาลเนี่ยจะกู้เพิ่มแน่ๆทีแรกความเสี่ยงอีกช็อตหนึ่งจะมาเลยก็คือกังวลใจว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยจะขาดเสียภาคการคลังนะครับก็จะเห็นสองเรื่องเกิดขึ้นพร้อมกันก็คือการขายพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวของญี่ปุ่นนะครับยิวจะขึ้นไปอีกขณะเดียวกันก็เยนก็อาจจะอ่อนค่าลงไปด้วยเช่นกันมันก็จะเป็นความเสี่ยงที่มาพร้อมกันได้นะครับยิ่งถ้ามีแรงขายตลาดหุ้นญี่ปุ่นโดยเฉพาะอยู่ๆสมมติหุ้น AI Semiconductor โดนเทน่ะรอบหนึ่งโอ้โหอันนี้ไปด้วยกันเลยครับ
7: เพราะว่ามีคนเขาพูดถึงเยอะว่าไอ้การเข้าไปช่วยในครั้งนี้ของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันจะย้อนกลับไปเหมือนปี1985ไอ้ Plaza Accord อะไรที่ตอนนั้นสหรัฐอเมริกาเนี่ยโอ้โหเจอค่าเงินเยนที่เคยอ่อนค่าไปถึง240เยนต่อ1เหรียญดอลลาร์สหรัฐตอนช่วงนั้นนะก็เข้าไปก็ต้องเข้าไประดมเข้าไปช่วยเพราะว่าไม่งั้นประเทศสหรัฐก็แย่เหมือนกันเขาก็ส่งออกโอ้โหราคาเขาต่ำเหมือนจีนตอนนี้ละมั้งนะเนี่ยอย่างกรณีอย่างเงี้ยมันจะถึงขนาดนั้นไหมก็ไอ้เรื่องของการเข้าช่วยครั้งนี้
8: ครับคุณมองว่าถ้าดูจากสิ่งที่เขาทำนะฮะอาจจะไม่ถึงขั้นตรงพาร์ทไทม์ขอแล้วเราคิดว่าผลกระทบไม่น่าจะรุนแรงเหมือนขนาดนั้นนะครับอาจจะด้วยตรงนั้นมันมีความเอ็กซ์ตรีมแล้วก็ตัวโครงสร้างเศรษฐกิจสหรัฐช่วงนั้นก็อาจจะยังต้องพึ่งพาเรื่องของการส่งออกการค้าขายแต่ว่าปัจจุบันผมว่าโครงสร้างเศรษฐกิจมันเปลี่ยนไปคนละแบบนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเรียกได้ว่าไม่ได้มีผลกระทบมากขนาดนั้นนะครับสิ่งที่เรามองนะฮะว่าเขาจะแทรกแซงเนี่ยอาจจะเป็นเพื่อการไม่ให้เกิดความปั่นป่วนวุ่นวายในตลาดการเงินเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการรักษาเลเวลไม่ให้มันทะลุไปมากแล้วก็อย่างที่คุณบอกก็คือเวลาที่ค่าเงินมันอ่อนอะไรพวกนี้นะมันก็จะมีการกินกำไรการค่อนข้างจะเยอะการแทรกแซงรอบล่าสุดแต่เราเห็นภาพชัดเจนเลยว่าสถานะกินกำไรว่าเยนจะอ่อนหรือช็อตเยนเนี่ยมันหายไปเยอะมากนะฮะเพราะว่าโดนล้างสถานะกันเยอะไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าตรงนี้ความเสี่ยงที่เกิดการกินกำไรเยอะๆเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเบาลงไประดับหนึ่งแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งคุณมองนี้ครับว่าเมื่อกี้เราคุยกันว่าตัวความเสี่ยงของบอลยูระยะยาวของญี่ปุ่นที่สูงขึ้นมันก็มีความเสี่ยงตรงนั้นใช่ไหมฮะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องมองนี้ครับว่าถ้าเราเป็นนักลงทุนต่างชาติวันนี้พันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยมันเริ่มน่าสนใจนะคือต้องบอกว่าเวลานักลงทุนต่างชาติเขาลงทุนนะครับเขาก็อาจจะต้องมีการปิดความเสี่ยงเรื่องค่าเงินวันนี้จริงๆต้องบอกว่าบอลยูในฝั่งฟาสมันสูงแต่พอปิดความเสี่ยงในค่าเงินปุ๊บมันเริ่มสูสีและจริงๆเนี่ยถ้าเทียบกับการไปลงทุนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นแล้วปิดความเสี่ยงค่าเงินเหมือนกันญี่ปุ่นชนะครับได้ยิวที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีแรงซื้อเนี่ยกลับเข้ามาได้บ้างในมุมนี้นะฮะแต่ก็คือคนก็จะเริ่มบอกว่าตอนนี้บอลญี่ปุ่นเริ่มน่าสนใจมากขึ้นแล้วนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้การปรับตัวขึ้นแรงๆอ่ะมันอาจจะไม่ได้ขนาดนั้น
7: ครับถ้าอย่างนี้ก็เย็นก็ถ้าสมมติมีเงินเข้าไปก็เย็นก็แข็งขึ้นปรับตัวดีขึ้นเนาะ
8: ครับผมมีโอกาสเกิดไปได้บ้างนะครับ
7: ผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับคุณภูนครับ
8: สวัสดีครับผม
7: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณภูนพาณิชย์พิบูลย์นะนักกลยุทธ์ตลาดการเงินแล้วก็ตลาดทุนนะของธนาคารกรุงไทยนะอันนี้อยู่ในเซกชันของอะไรล่ะกรุงไทย Global Markets นะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะครับช่วงหน้านะรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะเดี๋ยวจะคุยเรื่องของ ESG bond นะพวกพันธบัตรที่เกี่ยวข้องกับยั่งยืนเนี่ย นะเขาบอกว่าปี2569ในตลาดก็ทรงตัวนะทรงเหมือนปีที่แล้วเดี๋ยวติดตามซะหน่อยว่าเป็นยังไงช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ
0: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโทร1200
2: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
3: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
3: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
9: ระวั ังนะลูก
10: ค่อยๆวิ่งนะลูก
9: อย่าปีนสูงนะ
10: เดี๋ยวล้มนะลูก
11: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: ช่วงที่2นะครับสำนักงานกสทช.ครับเขาขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังนะครับเมื่อได้รับสายโทรศัพท์จากหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยบวก 697นะหรือว่าบวก 698นะครับซึ่งเป็นหมายเลขโรมมิ่งจากต่างประเทศโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีญาตินะฮะเพื่อนนะหรือว่าการติดต่อธุรกิจในต่างประเทศนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่สายดังกล่าวเนี่ยจะเป็นการติดต่อจากพวกมิจฉาชีพนะถ้าหากจำเป็นต้องรับสายนะบอกว่าควรจะรับฟังด้วยความมีสติแล้วก็ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลทางการเงินรหัสผ่านหรือว่ารหัส OTP ให้กับบุคคลที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้นะครับนอกจากนี้หน่วยงานของรัฐเนี่ยเขาไม่มีการใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยบวก 697 บวก 698นะฮะในการติดต่อประชาชนหากมีสายโทรศัพท์จากหมายเลขดังกล่าวและแอบอ้างว่าเป็นตำรวจนะเป็นสรรพากรเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารไปรษณีย์หรือว่าหน่วยงานราชการอื่นๆพร้อมกับแจ้งว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนะมีพัสดุตกค้างหรือว่าหลอกให้โอนเงินเนี่ยอันนี้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยนะครับว่าเป็นมิจฉาชีพนะแล้วก็ควรวางสายทันทีนะนอกเหนือจากนี้ทางสำนักงานกสทช.นะก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนี่แหละนะช่วยกันเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวด้วยนะไปยังสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะเพื่อจะสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ลดความเสียหายจากการเกิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะออมเงินให้เติบโตได้ดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินนะครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงนะรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัตินะอัตราดอกเบี้ยเนี่ยอยู่ที่ 1.30% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ํา 100,000 บาทฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทนะครับแล้วก็ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝากคือ3ปีนะฮะสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะกรณีที่ถอนก่อนฝากครบ3ปีอันนี้ได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะครับฝากได้แล้วจนถึง31 ตุลาคม 2569นะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขอื่นๆก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยแจ้งเตือนผู้ที่ฝ่าฝืนไม่ชำระค่าผ่านทางพิเศษขอให้รีบดำเนินการในการชำระค่าผ่านทางนะที่อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าสู่ระบบหรือว่ากระบวนการตามกฎหมายนะครับโดยการทางพิเศษเนี่ยเขาจะออกหนังสือแจ้งให้ประชาชนนะชำระค่าผ่านทางพร้อมกับค่าปรับเป็นพินัยนะซึ่งมีอัตราไม่เกิน10เท่าของค่าผ่านทางต่อครั้งสามารถชำระได้ที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะที่ช่องทางที่เขากำหนดเลยตามหนังสือแจ้งนะครับหรือที่ศูนย์บริการที่เดียวเบสเซต One Stop Service Center ชั้น1อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเลขที่111แขวงบางกะปิห้วยขวางกรุงเทพมหานครนะถ้าหากผู้ที่ฝ่าฝืนยังไม่ยอมชำระค่าผ่านทางหรือว่าปฏิเสธข้อกล่าวหาภายในระยะเวลาที่กำหนดเนี่ยการทางพิเศษเขาบอกว่าจะดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายต่อไปนะครับส่วนความผิดทางพินัยก็คือความผิดทางอาญาที่มีโทษปรับสถานเดียวนะวันนี้มอบเป็นอะไรดีนะกระเป๋าเป็นกระเป๋าสะพายอเนกประสงค์นะ1รางวัลนะครับคำถามก็คือธนาคารออมสินเขานำเสนอสินเชื่อบ้านเติมตัง GSB Plusวงเงินกู้สูงสุด10ล้านบาทแต่ว่าผ่อนนานสูงสุดได้กี่ปีนะแบบผ่อนสบายเลยนะอันนี้ไปตอบคำถามกันใน Facebook Live ในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านใน YouTube เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับอ่ะช่วงที่2ครับวันนี้พฤหัสบดีเพราะฉะนั้นก็เป็นช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะเดี๋ยวจะคุยเรื่องของ ESG Bond ซะหน่อยนะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยนะคุณศิรินาถอมรธรรมนะครับอยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณศิรินาถครับ
12: สวัสดีค่ะคุณณัฐพงษ์และ
9: คุณผู้ฟังค่ะ
7: ครับผมผมมีเวลาประมาณสัก10กว่านาทีเนี่ยฮะผมถามอย่างนี้ว่าปีนี้เอาภาพรวมหน่อยละกันก่อนที่จะไป ESG bond นะภาพรวมปีนี้ของตลาดไอ้ตราสารหนี้บอนด์ต่างๆของเราเป็นยังไงบ้าง
9: ในครึ่งแรกนะคะครึ่งปีแรกในเรื่องของการออกหุ้นกู้ภาคเอกชนถือว่าก็อยู่ในระดับที่ทรงตัวจากปีที่แล้วนะคะถ้าดูจากจำนวนการออกนะคะก็ใกล้เคียงกันเวลาจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะถ้าดูเป็นเปอร์เซ็นต์กับเทียบกับปีที่แล้วก็ออกเพิ่มขึ้นประมาณ 2% นะคะก็ถือว่าเป็นไม่ได้ผิดออกไปจากที่ทางสมาคมคาดการณ์เอาไว้นะคะแม้ว่าในช่วง3เดือนแรกของปีนี้อาจจะมีเรื่องของปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์ความขัดแย้งกันระหว่างอเมริกาสงครามนะคะแล้วก็ดอกเบี้ยที่อยู่ในช่วงของขาขึ้นแม้ว่าดอกเบี้ยจะขึ้นมาก็อันนี้ก็จะเป็นแรงกดดันให้ทางฝั่งผู้ออกถูกไหมคะ
7: คร
9: ับ แล้วเซนติเมนต์ต่างๆที่ไม่ค่อยดีแต่พอในตั้งแต่เดือนเมษาเป็นต้นมาเนี่ยสถานการณ์เริ่มคลี่คลายเริ่มคาดการณ์ได
7: ้
9: ผู้ลงทุนและผู้ออกก็เริ่มกลับมาระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี
7: ้
9: เร่งตัวมากขึ้นจากที่เขาชะลอมาในช่วง 2-3 เดือนแรกนะคะเลยทำให้ครึ่งปีแรกนี้ก็ถือว่ายังคงต่อเนื่องได้นะคะ
7: แล้วถ้าเราย้อนไปดูของไอ้ ESG ล่ะไอ้พวกยั่งยืนเนี่ยไอ้ที่เราจะเป็น Net Zero อะไรเนี่ยนะพวกเป็น Green Bond อะไรพวกอย่างเงี้ยนะไอ้หุ้นกู้สีเขียวอะไรต่างๆอันนี้มันเป็นยังไงฮะสำหรับปีนี
9: ้ในเรื่องของอันตัว ESG Bond นะคะในบ้านเราจริงๆก็เริ่มออกมาหลายปีอยู่แล้วนะคะปีแรกที่เราเริ่มมีการออกคือปี2019นะคะแล้วก็ดีเลย์จากกระแสการออกตัว ESG bond เพื่อความยั่งยืนเนี่ยจากต่างประเทศมาสัก 2-3 ปีจริงๆตลาดบ้านเราค่อนข้างที่จะหมายถึงว่าก้าวทันตลาดในต่างประเทศนะคะเราก็เริ่มออกในปีแรกปี2019ซึ่งมูลค่าการออกในปีแรกเนี่ยน้อยมากน้อยนะคะประมาณ 23,000 ล้านบาทแต่หลังจากนั้นนะคะมันเร่งตัวขึ้นเรื่อยๆนะคะมาสูงขึ้นก็อยู่ประมาณ 200,000 กว่าล้านเลยนะคะแล้วก็ต่อเนื่องมาหลายปีตั้งแต่ปี2022แล้วก็23 24อาจจะดรอปลงมาหน่อยแล้วก็ขึ้นมาเป็น200ล้านบาทในปี2025ก็คือปีที่แล้วนะคะก็ถือว่ามีปริมาณการออกจากทั้งภาครัฐและเอกชนเนี่ยอย่างต่อเนื่องอย่างภาครัฐเนี่ยอย่างที่เราเห็นว่ารัฐบาลก็เป็นผู้ออกรายใหญ่ออกมาใช้เยียวยาโควิดก็ออกมาในรูปแบบของโซเชียลบอนด์นะคะหรือ sustainability bond เนี่ยค่ะแล้วก็ออกรูปแบบใหม่เป็น SLB sustainability linked bond นะคะภาคเอกชนเองแม้ว่ามูลค่าการออกจะไม่ได้มากเท่ารัฐบาลแต่จำนวนผู้ออกของภาคเอกชนเริ่มเข้ามาเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคะมีเริ่มเข้ามามากขึ้นแล้วก็อย่างครึ่งแรกปีนี้เองเนี่ยก็ออกประมาณเกินครึ่งประมาณ 60% ของปีที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นกระแสการออกตรงนี้อย่างต่อเนื่องและถ้าถามพูดถึงเทรนด์ในอนาคตเองเนี่ยจริงก็ยังมองว่าแนวโน้มอันนี้น่าจะขยายตัวอาจจะเร่งตัวมีแนวโน้มที่จะเร่งตัวขึ้นด้วยซ้ำนะคะเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่ากฎพ.ร.บ. Climate Change ของไทยกำลังจะออกมาถูกไหมคะ
7: ครับ
9: ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นให้มันเหมือนและทำให้แลนด์สเคปในเรื่องนี้ของประเทศไทยมีความชัดเจนแล้วก็มีการตั้งเป้าว่ารัฐบาลเนี่ยจะเข้าสู่ Net Zero ในปี2050ซึ่งมันเร็วกว่าเดิมที่รัฐบาลกำหนดไว้ปี2060นะคะ
7: ครับ
9: คือเร็วขึ้น10ปีเพราะฉะนั้นภาคเอกชนเองก็ต้องเหมือนกับว่าเร่งในการปรับกระบวนการทำงานของตัวบริษัทเองเพื่อที่จะลดการปล่อยก๊าซCFC นะคะและอีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของเทรนแนวโน้มการออกอีกประเด็นหนึ่งก็คือเกณฑ์ของทางสำนักงานกลต.นะคะที่จะออกเกณฑ์การออกของตัว transition bond นะคะหรือ amber bond ซึ่งอันนี้จะรองรับบริษัทเอกชนต่างๆที่ยังอาจจะยังไม่ได้ออกยังไม่เป็นกรีนมากนักอะค่ะซึ่งทำให้เขาไม่สามารถออกตัวกรีนบอนด์ได้

0: ไทยมากขึ้นในช่วงอนาคตข้างหน้านี้นะคะ
1: ครับถึงแม้ว่าทางสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์บอกไม่เอาเรื่องไม่เชื่อนะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงมันยังไปต่อหรอมันยังแบบมันยังไปต่อ
0: ใช่ๆค่ะเพราะว่าอเมริกาประเทศเดียวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคอนเซิร์นของทั้งทั่วโลกที่มีต่อสภาพแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่เป็นที่ประจักษ์แล้วก็กระทบกับประชากรทั่วโลกได้นะคะไม่มีประเทศไหนเลยที่ขยับหรือปรับเปลี่ยนตามทิศทางของอเมริกานะคะท
1: ุ
0: กประเทศยังให้คอมมิตเมนต์อยู่กับตัวParis Agreement หรือทิศทางการที่จะเข้าสู่ Net Zeroไม่มีประเทศไหนอ่อนข้อตรงนี้ลงเลยนะคะ
1: ก็คือโดยเฉพาะฝั่งยุโรปฝั่งยุโรปนี่เขายังไงเขาก็เดินหน้าต่อนะเรื่องพวกนี
0: ้ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ครับแล้วถ้าม
0: าดูเทียบ
1: ครับเชิญฮะเชิญฮะ
0: ถ้ามาดูเทียบถึงมูลค่าการออกของฝั่งยุโรปนะคะที่เขาออกมาเป็นตัว sustainability หรือ ESG bond พวกนี้ถ้าเทียบเป็นสัดส่วนกับมูลค่าการออกบอนด์ปกติของเขาว่าจะยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง
1: ครับ
0: ประมาณ 20% ได้นะคะซึ่งถ้าเทียบของไทยเองก็ยังเห็นว่าโอของเราอยู่ที่ประมาณยังไม่ถึง 10% นะคะซึ่งก็จะพอคาดการได้ว่าของเราก็น่าจะมีทิศทางไปในแนวทางที่ไม่ได้ต่างกันเพราะฉะนั้นตัวนี้ถึงบอกว่าคาดการว่าตลาด ESG bond ปริมาณการออกน่าจะเร่งตัวขึ้นในช่วงอนาคตข้างหน้านี้ค่ะ
1: มันจะมีกลุ่มไหนเป็นพิเศษไหมที่เขาแบบจะมาใช้การระดมทุนผ่านไอ้กรีนบอนด์หรือว่า ESG บอนด์เนี่ยมันจะมีกลุ่มไหนไหมในบ้านเรา
0: ค่ะอย่างที่ถ้าดูเป็นรายเซกเตอร์นะคะพวกพลังงานกลุ่มพลังงานนะคะ renewable energy หรือ transportation ที่เขาเป็นโครงการรถไฟฟ้าอะไรพวกนี้เขาสามารถออกกรีนบอนด์ได้อยู่แล้วเพราะโครงการของเขาเองเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วเขาก็ออกมาอยู่แล้วนะคะหรือแต่ที่บอกว่าตัว transition bond เนี่ยค่ะที่จะมารองรับอุตสาหกรรมที่ไม่ได้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแต่บริบทหรือการแข่งขันเศรษฐกิจโลกมันบอกว่าให้ต้องปรับตัวเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้แหละค่ะที่จะเข้ามาเป็นผู้ออกเพิ่มมากขึ้นในอุตสาหกรรมที่ยังไม่ได้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้างเช่นพวกบริษัทน้ำมันที่ผลิตน้ำมันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ที่มันมาจากฟอสซิลนะมันไม่ค่อยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเท่าไหร่
0: ผลิตอุตสาหกรรมหนักเช่นเหล็กกล้าหรือปูนซีเมนต์อะไรพวกเนี้ยนะคะซึ่งตรงเนี้ยมันจะทำให้เขามีโอกาสเข้ามาระดมทุนภายเพื่อพยายามเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอะค่ะตัวทรานซิชันบอนด์หรือตัวแอมเบอร์บอนด์เนี้ยค่ะพวกเนี้ยก็จะเป็นทาร์เก็ตแล้วก็มูลค่าการระดมทุนหรือมูลค่าการลงทุนของอุตสาหกรรมพวกนี้ค่อนข้างเยอะนะคะ
1: ดอกมันถูกกว่าไหมกินบอลเนี่ยดอกมันถูกกว่าพันธบัตรทั่วไปไหม
0: ไม่ได้ถูกกว่าอย่างชัดเจนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือขึ้นอยู่กับภาวะตลาดด้วย อย่างเช่นว่าตอนที่เรามีกองทุน ESG นะคะแล้วช่วงนั้นพอมีนักลงทุนเข้ามาซื้อหน่วยกองทุนเยอะมันก็อาจจะเริ่มมีดีมานด์ไปหาบอนประเภทนี้เพิ่มมากขึ้นในช่วงนั้นๆซึ่งถ้าเกิดว่าของหรือการขายบอน ESG ในช่วงนั้นมีไม่เยอะมากก็จะดึงให้ตัวคูปองมันต่ำลงได้นะคะเพราะมีดีมานด์เยอะแต่ถ้าในช่วงภาวะปกติก็ไม่ได้จะถูกกว่าอย่างมีนัยสำคัญนะคะแต่สิ่งที่บริษัทจะได้ก็คือได้กลุ่มนักลงทุนที่กว้างขึ้นนะคะได้การปรับตัวแล้วก็ได้สร้าง awareness ให้กับสังคมนะคะว่าตัวเขาเองก็มีส่วนที่จะรับผิดชอบมีการทำธุรกิจที่ให้ความสำคัญใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนตรงนี้ค่ะมันก็จะเป็นการได้ทางอ้อมนะคะ
1: เพราะฉะนั้นก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าสมมติว่าเป็นนักลงทุนที่แบบโอ้โหรักโลกนะอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เขาจะลงทุนเขาก็ต้องดูก่อนเลยเฮ้ยเป็นกรีนบอนด์หรือเปล่าเฮ้ยเป็น ESG บอนด์หรือเปล่าเป็นอะไรล่ะเป็นโซเชียลบอนด์หรือเปล่าเป็น sustainability หรือเปล่าอะไรพูดอย่างเงี้ยเนาะก็ต้องมองตรงนั้น
0: ใช่กับอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวบริษัทเองค่ะจะได้ในระยะยาวเพราะในระยะสั้นเนี้ยมันเป็นการที่มันไม่ยั่งยืนถูกไหมคะมันเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมมันเราก็ได้รับผลกระทบกันหมดนะคะถ้ามีการปรับแบบเนี้ยบริษัทเองเขาก็จะมีคล้ายๆกับคุณไม่มีต้นทุนที่จะต้องมาลดผลกระทบหรือความเสียหายอะไรที่เกิดขึ้นตรงนั้นการทำงานหรือประสิทธิภาพการทำงานของบริษัทเองก็จะดีขึ้นในระยะยาวนะคะมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นตัวบริษัทเองก็จะได้ด้วยนะคะนอกเหนือจากตัวต้นทุนการระดมทุนที่ถูก

0: ลง
1: ครับเอ๊ะถ้าระบองอย่างนี้ถ้าทั้งปีเนี่ยสำหรับปีนี้จะใกล้เคียงกับปีที่แล้วไหมที่สำหรับ ESG bond นี่ประมาณสัก 200,000 กว่าล้านเนี่ยครับหรือว่ามันอาจจะเพิ่มเร่งตัวเพิ่มขึ้นหรืออะไรยังไงไหมฮะเรามองยังไงครับ
2: มีโอกาสค่ะมีโอกาสที่จะเพิ่มมากขึ้นจากปีที่แล้วนะคะเพราะว่ามันชะลอมา2ปีแล้วแล้วพอเริ่มมีประเภทของตัว ESG ตรงนี้ออกมาเพิ่มมากขึ้นนะคะก็คือรองรับความต้องการระดมทุนของผู้ออกที่มีข้อจำกัดต่างๆกันเพราะฉะนั้นเขามีทางเลือกในการที่จะมาระดมทุนภายใต้ ESG bond ตรงนี้มากขึ้นมันก็จะเปิดโอกาสให้บริษัทเข้ามาระดมทุนผ่าน ESG bond ตรงนี้เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นแนวโน้มแล้วก็ปัจจัยอย่างที่บอกว่าตัวพรบ. Climate Change เองแล้วก็รูปแบบใหม่ๆเกณฑ์ของที่เกณฑ์กรตจะออกมารองรับตรงนี้นะคะก็น่าจะเป็นตัวส่งเสริมให้บริษัทหันมาออกตราสารหนี้ประเภทเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นนะคะ
1: ครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณผอ.มากนะครับที่มาช่วยอัปเดตนะครับขอบพระคุณครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับท่านผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยนะฮะคุณศิรินาถอมรธรรมนะก็มาคุยเรื่องของมาคุยเรื่องของ ESG bond นะนี่ก็คือถ้าตราสารหนี้ต้องคุยกับผอ.ศิรินาถนี่แหละนะแล้วก็คือหลายท่านนะบอกเฮ้ยมันยากนะเรื่องพวกนี้นะคือท่านคุยแล้วเล่าให้ฟังเนี่ยนะมันก็ดูแล้วมันก็ทำความเข้าใจได้นะอันนี้ก็ค่อยๆปรับกันไปนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คืออาจจะเป็นทางเลือกนะสำหรับคุณผู้ฟังที่เป็นนักลงทุนน่ะนะช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินเนี่ยทุกวันพฤหัสบดีก็จะหาพวกนี้แหละครับมาคุยให้ฟังนะแล้วก็ช่วงนี้เราจะเจอกันอีกทีก็คือสัปดาห์หน้าวันพฤหัสแต่ว่าช่วงที่2ของรายการก็ปกตินะฮะยังมีเรื่องอื่นๆที่เราคุยกันเหมือนเดิมนะแต่ว่าเฉพาะรู้ออมโดยธนาคารออมสินนี่มาเจอทุกพฤหัสบดีนะครับหมดเวลาแล้วพรุ่งนี้วันศุกร์กลับมาเจอกันใหม่นะผมณัฐพงษ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านรู้ทันเศรษฐกิจวันนี้รู้จักใช้ชีวิตอย่างฉลาดเพื่อวันนี้และวันหน้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับการจัดประชุมกสทช.ในวันนี้ล่มเป็นครั้งที่5หลังองค์ประชุมไม่ครบขณะประธานกสทช.ระบุไม่ได้ทำการขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
7: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
6: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
7: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
1: การจัดประชุมกสทช.ในวันนี้ล่มเป็นครั้งที่5หลังองค์ประชุมไม่ครบขณะประธานกสทช.ระบุไม่ได้ทำการขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายการจัดประชุมสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ครั้งที่24/2569ในวันนี้ไม่สามารถดำเนินการต่อได้เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบนับเป็นการประชุมล่มครั้งที่5หลังกรรมการกสทช3รายได้แก่พลอากาศโทธนพันธ์หลายเจริญศาสตราจารย์กิตติคุณพี่รองรองรามสูตรและรองศาสตราจารย์สุพัฒน์สุพัชลาไสไม่มาเข้าร่วมประชุมโดยประธานกสทชเดินออกมาจากห้องประชุมด้วยสีหน้ายิ้มแย้มพร้อมกล่าวว่าไม่ได้ทำอะไรขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายแล้วก็ทำตามมาตรฐานและจริยธรรมของวิชาชีพเท่านั้นซึ่งการประชุมที่ล่มในวันนี้จะกระทบโดยตรงต่อวาระสำคัญทั้งการจัดสรรคลื่นความถี่การกำกับดูแลอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและอนุมัตินโยบายค้างท่อรวมกว่า143วาระผู้ว่าราชการจังหวัดเลยลงพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือแม่น้ำโขงล้นตลิ่งกำชับทุกพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตอำเภอเชียงคานและอำเภอปากชม
8: นายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยพร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลยผู้อำนวยการโครงการชลประทานเลยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บริเวณริมลำน้ำห้วยอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยติดตามเฝ้าระวังปัญหาอุทกภัยน้ำโขงล้นตลิ่งพร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจและแก้ไขปัญหาในทุกจุดโดยสถานการณ์น้ำแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นและมีโอกาสล้นตลิ่งนั้นจังหวัดเลยได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยในพื้นที่อำเภอเชียงคานมีจุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษบริเวณลำน้ำห้วยซึ่งเชื่อมต่อกับแม่น้ำโขง พบแนวตลิ่งบางช่วงมีลักษณะเป็นฟันหลอหรือมีระดับต่ำกว่าระดับตลิ่งปกติหากระดับน้ำในแม่น้ำโขงสูงมากจะทำให้น้ำเข้ามาในพื้นที่สร้างปัญหาให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณริมน้ำและพื้นที่ใกล้เคียงได้โดยโครงการชลประทานเลยได้เฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรและเครื่องผลักดันน้ำอีกทั้งพื้นที่ตำบลบุหมอำเภอเชียงคานซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงมีประมาณ 4-5 ครัวเรือนที่อาจได้รับผลกระทบหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจังหวัดจึงได้ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อเตรียมยกหม้อแปลงไฟฟ้าให้สูงขึ้นป้องกันความเสียหายและสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนส่วนลักษณะพื้นที่ในอำเภอปากชมมีความคล้ายคลึงกันจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดขอให้เตรียมความพร้อมขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นที่สูงหากได้รับการแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังหรืออพยพปนภัทรแสงสีเรืองสวทเลยรายงาน
1: ทางการโคลอมเบียประกาศเข้าสู่ช่วง72ชั่วโมงสุดท้ายสำหรับภารกิจค้นหาและกู้ภัยเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ทางตะวันตกของประเทศนายอเลฮันโดเอเดอร์นายกเทศมนตรีเมืองซานดิเอโกเดกาลิในจังหวัดบาเยเดลกาวกาทางตะวันตกของโคลอมเบียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยโคลอมเบียกำลังเข้าสู่ช่วง72ชั่วโมงสุดท้ายของปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ในพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย265รายบาดเจ็บอีก 3,500 รายและสูญหายเกือบ500รายพร้อมให้คำมั่นว่าจะยังคงค้นหาผู้รอดชีวิตใต้ซากปรักหักพังต่อไปขณะที่ประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปีเอล่าแห่งโคลอมเบียประกาศให้ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนี้เป็นภาวะฉุกเฉินทางเศรษฐกิจพร้อมประกาศไว้ทุกทั่วประเทศเป็นเวลา3วันและให้คำมั่นว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อนำประเทศกลับคืนสู่ความมั่นคงและความรุ่งเรืองอีกครั้งปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกา
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงาน
9: พังงา FM 100 MHz สื่อแห่งสาระข่าวสารและบันเทิงเพื่อคุณ
10: If you like them, call soon. Just for you.
11: ถ้าว่างแต่ถึงเรียวชีวิตคนเรามันสำคัญกว่านานขี่รถขับรถต้องระวังขาดเข้มขัดให้เรียบร้อยใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งไฟแดงก็หยุดอย่าไปฟื้นมือถือก็เก็บไว้ก่อนอย่าเล่นตอนขับอย่าคิดว่าไม่พรึ่งอุบัติเหตุมันเกิดได้ทุกเวลาขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจรเพื่อตัวเราเองและก็คนที่รออยู่ที่บ้านด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
12: สวัสดีครับ
13: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุหวัดดีหวัดดีบายดีไ
14: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
15: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
16: ์คำว่าขัดแย้งนะถ้าเป็นภาษาบาลีคือคำว่าอุปัฏฐวะภาษาไทยก็คืออุบาทมีการขัดแย้งที่ไหนมีอุบาทที่นั่นนั้นต้องไม่มีการขัดแย้งต้องมีการทำความเข้าใจซึ่งกันและกันต้องบรรเทาความเห็นแก่ตัว จึงจะทำความเข้าใจแก่กันและกันได
17: ้สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าวส

ยุคคนละบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเก

0: สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันประจำวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องปลายนะคะปุณรัตน์ทิติพัสโสภิตค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการพบกันทางสถานีวิทยุ FM 100 MHz ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางค่ะคุณผู้ฟังสามารถรับชมรับฟังรายการของเราค่ะได้ทาง Facebook Live สวท.พังงาเรดิโอค่ะและขอทักทายคุณผู้ฟังนะคะจากสถานีเครือข่ายกันด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังจากสวท.ตะกั่วป่าสวท.กระบี่สวท.ภูเก็ตและสวท.ระนองค่ะสำหรับในวันนี้นะคะก็จะมีหลากหลายเรื่องราวเลยล่ะค่ะที่น้องปลายนะคะจะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันในวันนี้ค่ะก่อนจะไปรับฟังเรื่องราวเหล่านี้กันนะคะขอเชิญคุณผู้ฟังค่ะพักรับฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงหน้าค่ะ
1: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
2: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
1: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
2: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
1: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
2: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
1: เฮ้ย
2: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาช่วงนี้ค่ะอยู่กับน้องปลายแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้น้องปลายก็มีเรื่องราวของคณะรัฐมนตรีค่ะมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติเพื่อยกระดับการป้องกันรับมือเหตุและสร้างความปลอดภัยให้นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศค่ะโดยให้สถานศึกษานำประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาลงวันที่10สิงหาคม2569ค่ะเพื่อไปดำเนินการทันทีเลยนะคะเพื่อยกระดับมาตรการการป้องกันป้องปราบเฝ้าระวังลดความเสี่ยงและการบริหารจัดการความปลอดภัยให้แก่นักเรียนและนักศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งการดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางจิตใจประกอบด้วย7มาตรการดังนี้ค่ะมาตรการแรกนะคะให้มีการจัดตั้งศูนย์พักศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในระดับสถานศึกษาค่ะมาตรการที่2ให้มีแผนมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณพื้นที่ของสถานศึกษาระบบการติดต่อสื่อสารการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินและการตรวจตาความปลอดภัยค่ะและมาตรการที่3ค่ะให้มีระบบดูแลคัดกรองช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตและการพัฒนาครูแนะแนวให้มีการบูรณาการความปลอดภัยของสถานศึกษาร่วมกับหน่วยงานรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องค่ะมาตรการที่5ค่ะให้มีการเปิดพื้นที่สถานศึกษาให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมสังเกตการมาตรการที่6ให้มีการสร้างความตระหนักรู้และการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีภายในสถานศึกษาและมาตรการที่7ค่ะมาตรการสุดท้ายค่ะให้สถานศึกษาเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัย School Safety Zone ห้ามไม่ให้นักเรียนนักศึกษาข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาผู้ปกครองหรือบุคคลอื่นใดค่ะนำพาหรือพกพาอาวุธปืนยาเสพติดให้โทษเครื่องช็อตไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้าอาวุธมีดกรรไกรคัตเตอร์เข้ามาภายในบริเวณพื้นที่ของสถานศึกษาโดยเด็ดขาดค่ะซึ่งหากไม่ให้ความร่วมมือหรือขัดขวางการตรวจสัมภาระหรือสิ่งของที่พกติดตัวมานะคะให้รีบแจ้งให้ผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษาหรือผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองค่ะเพื่อดำเนินการตรวจสอบหรือดำเนินการตามกฎหมายโดยเร่งด่วนเพื่อป้องกันอันตรายหากเกิดเหตุภัยพิบัติสาธารณะหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงที่กระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียนนักศึกษาข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาค่ะให้สั่งปิดสถานศึกษาได้ตามความจำเป็นและดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องโดยทันทีค่ะคุณผู้ฟังคะนี่นะคะก็คือเรื่องราวความปลอดภัยในโรงเรียนค่ะซึ่งไม่ใช่หน้าที่ของครูหรือสถานศึกษาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นเรื่องของพวกเราทุกคนในสังคมเลยล่ะค่ะที่เรานะคะจะต้องช่วยกันสอดส่องดูแลเพื่อให้บุตรหลานของเราค่ะได้ไปโรงเรียนอย่างมั่นใจและมีความปลอดภัยในทุกๆวันค่ะค่ะมาต่อกันที่ข่าวสำคัญด้านไซเบอร์ค่ะใกล้ตัวพวกเราทุกคนเลยนะคะคุณผู้ฟังค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลจากเหตุบัญชีผู้ใช้งานสำหรับยืนยันตัวตนรั่วไหลค่ะด้วยมาตรการยืนยันตัวตนหลายปัจจัย Multi-Factor Authentication หรือ MFA ค่ะเช่นการใช้ดิจิทัล Identity หรือวิธีการยืนยันตัวตนในรูปแบบอื่นที่มีความมั่นคงปลอดภัยตามที่คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์หรือกมช.เสนอค่ะเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ในภาครัฐอย่างเป็นระบบค่ะซึ่งจะส่งผลให้ระบบดิจิทัลของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนภาคธุรกิจและนักลงทุนและประเทศไทยมีมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ทัดเทียมกับระดับสากลโดยให้สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.ค่ะดำเนินการตามมาตรา22แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พุทธศักราช2562ค่ะประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและตอบสนองต่อสถานการณ์ภัยคุกคามได้อย่างทันท่วงทีค่ะโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะได้เห็นชอบ3มาตรการนะคะที่เป็นผลจากการประชุมของคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติสกมช.ค่ะเสนอเมื่อวันที่10สิงหาคม2569ดังนี้ค่ะมาตรการแรกนะคะ False Reset Password ค่ะโดยบังคับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐค่ะกว่า300กรมเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดทันทีค่ะเพื่อตัดวงจรไม่ให้ผู้ประสงค์ร้ายนำฐานข้อมูลเก่าที่รั่วไหลนะคะไปสวมรอยใช้งานได้อีกค่ะค่ะมาตรการที่2ค่ะรวมทั้ง System Cleansing ค่ะใน15วันโดยให้ทุกกระทรวงและ300กรมค่ะตรวจสอบระบบสารสนเทศในสังกัดกว่า 30,000 ระบบหากพบระบบใดที่เป็นระบบเก่าหรือระบบร้างที่ไม่ใช้งานแล้วค่ะให้ทำการปิดการเข้าถึงเชิงระบบหรือ Back End ถาวรภายใน15วันค่ะเนื่องจากที่ผ่านมานะคะหลายหน่วยงานเข้าใจว่าปิดหน้าเว็บไปแล้วค่ะแต่ระบบหลังบ้านยังเปิดทิ้งไว้จนกลายเป็นช่องโหว่ได้นะคะและมาตรการสุดท้ายมาตรการที่3ค่ะยกระดับใช้ยืนยันตัวตนหลายปัจจัยค่ะหรือระบบ MFA ค่ะในระบบภาครัฐทั้งหมดเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลค่ะคุณผู้ฟังคะจะเห็นได้ว่าการยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์ของภาครัฐนะคะถือเป็นก้าวสำคัญมากเลยนะคะเพราะข้อมูลของพวกเราทุกคนที่อยู่กับภาครัฐนะคะจะได้รับการคุ้มครองอย่างรัดกุมมากยิ่งขึ้นค่ะโดยการล้างระบบครั้งนี้นะคะไม่เพียงแต่จะช่วยตัดวงจรแฮกเกอร์ได้นะคะแต่ยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับทั้งประชาชนค่ะถือเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยไซเบอร์ไทยให้ทัดเทียมสากลอย่างแท้จริงค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อในช่วงหน้านะคะ

0: ค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาติดตามข่าวใหญ่ด้านเศรษฐกิจกันต่อนะคะข่าวนี้นะคะถือเป็นข่าวดีที่น่าจับตามองมากเลยล่ะค่ะเพราะรัฐบาลเตรียมเดินหน้าอัดฉีดและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากแบบจัดเต็มเลยล่ะค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนครั้งที่1/2569ค่ะเพื่อต่อยอดนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการวางโครงสร้างกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะโดยจัดตั้งคณะทำงาน4คณะได้แก่คณะด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ Visitor Economy คณะด้านสินค้าเกษตรความมั่นคงทางอาหารและเกษตรมูลค่าสูงคณะด้านเศรษฐกิจชุมชนและ SME และคณะด้านการค้าระหว่างประเทศค่ะซึ่งมีนายวีรศักดิ์โคสุรัตน์เป็นประธานคณะที่1และ4และดร.กอบศักดิ์ภูตระกูลเป็นประธานคณะที่2และที่3หัวใจสำคัญของทั้ง4คณะนะคะคือการจัดทำ Quick Big Win ค่ะให้เกิดผลสัมฤทธิ์ภายใน6เดือนถึง1ปีโดยเน้นการทบทวนและปลดล็อกกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคอำนวยความสะดวกทางธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันควบคู่กับการวางบิ๊กวินสำหรับการปรับโครงสร้างและยกระดับศักยภาพในระยะ 2-4 ปีค่ะอีกทั้งค่ะกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์สร้างมูลค่าอาชีพรายได้ให้ท้องถิ่นค่ะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ผ่านประเพณีศิลปะวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทยส่วนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะได้นำเสนอแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยและโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสค่ะที่ตั้งเป้าเริ่มดำเนินการให้ทันในช่วงกรีนซีซั่นนี้ค่ะโดยให้ความสำคัญกับการเยียวยาควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจเบื้องต้นรัฐบาลค่ะจะสมทบค่าใช้จ่ายในส่วนของโรงแรมที่พักโดยรัฐช่วยสมทบที่50%/50%หรือ60%/40%ค่ะโดยไม่แบ่งเมืองหลักหรือเมืองรองนะคะเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมลดภาระต้นทุนให้ผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจการท่องเที่ยวในท้องถิ่นและให้เม็ดเงินจากการท่องเที่ยวหมุนเวียนลงไปถึงเศรษฐกิจฐานรากซึ่งจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติครั้งที่1/2569ในวันที่14 สิงหาคม 2569นี้ค่ะโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในการประชุมค่ะคุณผู้ฟังคะนับได้ว่าเป็นทิศทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่น่าสนใจและตรงจุดมากเลยล่ะค่ะโดยเฉพาะการดึงทุนทางวัฒนธรรมนะคะมาสร้างรายได้ให้ชุมชนควบคู่ไปกับการปลดล็อกกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจค่ะแถมยังกระจายโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยนะคะทั้งเมืองหลักและเมืองรองอย่างเท่าเทียมเลยนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในส่วนของกระทรวงพลังงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.และบริษัทบอสคัสไทยเทลิวิชั่นจำกัดค่ะขอเชิญชวนสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความทรงจำและพรหมลิขิตค่ะผ่านภาพยนตร์โรแมนติกดราม่าแฟนตาซีค่ะHer in frame เธอในภาพนั้นที่ถ่ายทอดทุกความรู้สึกผ่านภาพถ่ายที่บันทึกความทรงจำเหนือกาลเวลาซึ่งนับเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกนะคะที่กฟผ.ร่วมสร้างเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะซึ่งความพิเศษของภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะคือการได้น้องต่อธนภพค่ะและลีน่าและลีน่าชูเอ็ดมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวความรักที่อบอุ่นลึกซึ้งและเต็มไปด้วยความหวังผ่านตัวละครตะวันและมินตราค่ะที่จะนำพาคุณผู้ชมนะคะค่อยๆเดินทางไปพร้อมกับความทรงจำความผูกพันและความหมายของการรอคอยพร้อมกับสอดแทรกเล่าเรื่องความงดงามของเขื่อนสิริกิติ์ค่ะและบ้านห้วยต้าซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆเหนือเขื่อนที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จไปถึง11ครั้งค่ะซึ่งรวมออกเดินทางไปกับเรื่องราวที่จะสร้างความประทับใจไม่รู้ลืมในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ซินีเพ็กกรุ๊ป4จังหวัดค่ะ รวมจำนวน10รอบพิเศษค่ะในวันเสาร์ที่22และวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม2569นี้ค่ะวันละ1รอบฉายฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายทุกที่นั่งค่ะโดยคุณผู้ฟังนะคะสามารถไปรับชมได้ที่จังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะโรงภาพยนตร์พารากอนซินีเพ็กและเมเจอร์รัชโยธินค่ะรอบฉาย 13:00 นค่ะในจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่เมเจอร์เซนทันเฟสติวัลเชียงใหม่ค่ะโรงภาพยนตร์ที่4รอบฉาย 13:00 นค่ะและจังหวัดขอนแก่นนะคะเมเจอร์โลตัสขอนแก่นประตูน้ำโรงภาพยนตร์ที่3รอบฉาย 13:00 เช่นกันค่ะและจังหวัดสงขลาค่ะโรงภาพยนตร์หาดใหญ่ซินีเพ็กโรงภาพยนตร์ที่6ค่ะรอบฉาย 13:00 ค่ะซึ่งสามารถกดจองตั๋วนะคะได้แล้ววันนี้ทางทิกเก็ตเมลอนค่ะหรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook กฟผ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและ Facebook บรอดคาสต์ไทยเทลิวิชั่นค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจและเพลงเพราะๆกันสักครู่นะคะ
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูข่าวผลงานการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังในพื้นที่จังหวัดพังงาของเรากันบ้างค่ะจังหวัดพังงาเดินหน้าปฏิบัติการโอเปอเรชั่น90 day พาแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดอย่างเข้มข้นค่ะหลังได้รับเบาะแสและข้อร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับพฤติกรรมลักลอบจำหน่ายยาเสพติดให้กับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่โดยเมื่อวันที่11สิงหาคม2569ที่ผ่านมาค่ะภายใต้การอำนวยการของนายไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปลัดจังหวัดในอำเภอไทเหมืองและป้องกันจังหวัดพังงามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนำโดยร้อยโทจิรายุทธยงยุทธผู้ช่วยป้องกันจังหวัดเจ้าพนักงานปปส.นายอดินันท์คชโสพันธ์ปลัดอำเภอไทเหมืองเจ้าพนักงานปปส.พร้อมด้วยสมาชิกอส.ร้อยบก.บร.และร้อยอส.อ.ไทเหมืองลงพื้นที่ตรวจสอบค่ะหลังได้รับการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนจากประชาชนว่าบริเวณทางเข้าบางยวนตำบลตากแดดอำเภอเมืองพังงามีชายวัยรุ่นค่ะซึ่งเพิ่งพ้นโทษจากเรือนจำมีพฤติการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดให้กับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่จึงลงพื้นที่สืบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริงและวางแผนล่อซื้อยาเสพติดค่ะกระทั่งวันที่11สิงหาคม2569เวลาประมาณ22นาฬิกาค่ะสามารถจับกุมนายท็อปอายุ30ปีชาวบ้านตำบลตากแดดพร้อมของกลางยาบ้า2มัดกับ5ถุงรวมจำนวน 4,702 เม็ดค่ะและเศษยาบ้าอีก 0.4 กรัมเงินสด 12,180 บาทเงินสดที่ใช้ในการล่อซื้อ 19,000 บาทและโทรศัพท์มือถือ2เครื่องค่ะเบื้องต้นค่ะแจ้งข้อกล่าวหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่1เม็ดแอมเฟตามีนหรือยาบ้าค่ะโดยการขายและจำหน่ายโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนค่ะโดยพี่น้องประชาชนนะคะสามารถแจ้งเบาะแสยาเสพติดได้ที่โทร082-425-9441หรือ064-180-7328ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะก็นับเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ต้องชื่นชมนะคะทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอส.และที่สำคัญที่สุดค่ะคือพลังประชาชนในพื้นที่ค่ะเพราะการแจ้งเบาะแสนะคะก็สามารถช่วยชีวิตวัยรุ่นนะคะและลูกหลานของเราไม่ให้ตกเป็นทาสยาเสพติดได้นะคะและทางจังหวัดพังงาค่ะที่นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดยืนยันค่ะว่าจะเดินหน้ากวาดล้างอย่างต่อเนื่องค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะมาปิดท้ายกันที่ข่าวดีนะคะความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดพังงาค่ะเนื่องในวันแม่แห่งชาติ2569ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณลูกผู้มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ค่ะเนื่องในวันแม่แห่งชาติ2569ค่ะเมื่อวานนี้ค่ะเวลา 9:29 นาทีค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ค่ะณห้อง Exhibition Hall 6ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะโอกาสนี้ค่ะนายไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยนางสรัญญาเพชรยวนประธานแม่บ้านมหาดไทยค่ะจังหวัดพังงาเฝ้ารับเสด็จเนื่องในงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2569พร้อมกันนี้ค่ะนายไพรัชเพชรยวนเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณลูกผู้มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ประจำปี2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ความว่าพระคุณแม่มากพ้นพรรณาจดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญสำหรับการจัดงานวันแม่แห่งชาตินะคะโดยคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึ้นครั้งแรกค่ะเมื่อวันที่12สิงหาคม2519ซึ่งเป็นปีที่ได้กำหนดให้วันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติค่ะและได้จัดสืบเนื่องมากระทั่งถึงในปัจจุบันโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ในการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการยกย่องคุณงามความดีของแม่ผู้เป็นมารดาของบุตรรวมถึงบุตรผู้มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อมารดาค่ะซึ่งในส่วนภูมิภาคกระทรวงมหาดไทยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติเป็นประจำทุกปีค่ะขานับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะและถือเป็นเกียรติประวัติอันน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งค่ะงานวันแม่แห่งชาติที่สภาสังคมสงเคราะห์จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องยาวนานนอกเหนือจากการยกย่องเชิดชูเกียรติแม่และลูกกตัญญูแล้วนะคะหัวใจสำคัญก็ยังเป็นการย้ำเตือนให้พวกเราทุกคนนะคะได้ตระหนักถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของแม่ซึ่งเป็นเครื่องเตือนใจให้พวกเราทุกคนมุ่งทำความดีและตอบแทนพระคุณแม่ในทุกๆวันค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้นะคะรายการร้อยเรื่องอันดามันก็หมดเวลาลงแล้วค่ะน้องปลายและทีมงานสวท.พังงาขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะและก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่รับฟังจากสถานีเครือข่ายไม่ว่าจะรับฟังจากสวท.ตุกัวปาสวท.กระบี่สวท.ภูเก็ตและสวท.ระนองค่ะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านจงมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทาง FM 100 MHz และ Facebook Live สวท.พังงาเรดิโอสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ชาวีคะหน้าฝนแบบนี้เรามาน้ำตกดินโคลนจะถล่มน้ำป่าจะไหลหลากไหมคะดีดีกลัว
2: ไม่ต้องกลัวดีดีเพราะมีเซฟบอสแคสคอยแจ้งเตือนล่วงหน้าและมีอาสาสมัครเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยคอยเฝ้าระวังภัยและดูปริมาณน้ำฝนหากเกิดเหตุจะรีบแจ้งเตือน
1: ดีเลยค่ะชาวีดีดีกับชาวีจะได้เตรียมตัวได้ทันรู้ก่อนเตรียมตัวทันด้วยระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านเซลบอร์ดแคสต
3: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
6: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
5: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
6: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
5: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
6: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
5: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
7: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
10: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำฝ่ายปกครองและตำรวจขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงในระดับพื้นที่โดยปรับรูปแบบการทำงานให้ทันต่อสถานการณ์รัฐบาลกำชับกรมชลประทานเตรียมพร้อมช่วยประชาชนทันทีหลังพบพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษ12จังหวัดเนื่องจากยังมีฝนตกต่อเนื่องผู้นำยูเครนเรียกร้องให้สหรัฐขายขีปนาวุธสำหรับระบบป้องกันภัยทางอากาศ Patriot ร้อยละ5ให้แก่ยูเครนเพื่อรับมือกับการโจมตีของรัสเซียการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลกทีมชาติไทยเอาชนะโปแลนด์3-1เซตผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำฝ่ายปกครองและตำรวจขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงในระดับพื้นที่โดยปรับรูปแบบการทำงานให้ทันต่อสถานการณ์และใช้ฐานข้อมูลชุดเดียวกันยกระดับการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่1ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ที่ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอินแพ็คเมืองทองธานีโดยกล่าวว่าการดูแลทุกสุขและความปลอดภัยของประชาชนเป็นหน้าที่ของฝ่ายปกครองและตำรวจทุกระดับต้องบูรณาการทำงานร่วมกันภายใต้หลักบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์ที่ฆ่าจ่าสิบติดพิชิตอันธพาลและเร่งแก้ไขปัญหาความมั่นคง9ประเด็นให้แก่การรุกที่ดินอาชญากรรมไซเบอร์นอมินีการฟอกเงินผู้มีอิทธิพลมีนอกระบบความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดซึ่งปัญหาความมั่นคงในปัจจุบันมีความซับซ้อนและมีเครือข่ายมากขึ้นภาครัฐจึงต้องปรับรูปแบบการทำงานให้ทันต่อสถานการณ์โดยเชื่อมโยงการทำงานทุกระดับและใช้ข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันสามารถวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันและกำหนดมาตรการป้องกันก่อนเกิดเหตุสำหรับการควบคุมอาวุธปืนกำชับให้ฝ่ายปกครองและตำรวจเพิ่มความเข้มงวดโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ระงับการออกใบอนุญาตซื้ออาวุธปืนหรือใบพ.3พร้อมขอให้ร่วมกันตั้งการตรวจค้นอาวุธปืนและยาเสพติดเน้นตรวจจับการพกพาอาวุธผิดกฎหมายและดำเนินคดีอย่างจริงจังขณะเดียวกันรัฐบาลได้มอบหมายให้นายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีดำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่พร้อมกันนี้ยังกำชับให้ปราบปรามอันธพาลองค์กรอาชญากรรมผู้สนับสนุนและผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดโดยยึดหลักติดชื่อถือพฤติกรรมและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว
3: ขอให้เน้นในเรื่องของการตรวจจับการพกพาอาวุธผิดกฎหมายดำเนินคดีอย่างเต็มที่ในส่วนของรัฐบาลก็กำลังมอบหมายให้ทางท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านประกรณ์ลิ้มประพันธ์ได้ทำงานยกร่างสังคายนาหรือแม้กระทั่งออกพ.ร.บ.ว่าด้วยอาวุธปืนใหม่ขึ้นมาขอยืนยันว่าให้ท่านทั้งหลายได้เข้มงวดกับการปราบปรามอันธพาลเหล่านี้องค์กรอาชญากรรมผู้บงการผู้สนับสนุนผลประโยชน์ต่างๆที่อยู่เบื้องหลังในภารกิจทั้งหมดนี้นะครับอบายมุขสถานบันเทิงผิดกฎหมายยาเสพติดค้ามนุษย์ไซเบอร์อิทธิพลนอมินีนี่นอกระบบความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวขอให้ท่านใช้หลักที่ผมได้มอบหมายให้ท่านได้มีความเป็นอิสระอย่างสูงสุดในการปฏิบัติหน้าที่ก็คือปิดชื่อถือพฤติกรรมนะครับไม่ต้องสนใจโทรศัพท์ใครที่จะโทรเข้ามาน
2: ายกรัฐมนตรียังขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้มุ่งวิเคราะห์ปัญหากำหนดเป้าหมายใช้ข้อมูลชุดเดียวกันทำงานเป็นทีมบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาและวัดผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปปรับปรุงแผนงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อว่าหากทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างเต็มที่จะช่วยให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเกิดความเชื่อมั่นต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐมากยิ่งขึ้นผลิตการขวัญแขวนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนกรุงมอสโกสหพันธรัฐรัสเซียร่วมการประชุมความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9เพื่อขยายการค้าการลงทุนและเตรียมฉลองครบรอบ130ปีความสัมพันธ์การทูตไทยรัสเซียในปีหน้าน
4: ายศรีศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางถึงกรุงมอสโกสหพันธรัฐรัสเซีย เพื่อเป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมาการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียหรือ JC ครั้งที่9ระหว่างวันที่12ถึง15สิงหาคมนี้โดยจะใช้โอกาสนี้พบหารือกับบุคคลสำคัญของรัฐบาลและภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์ทวิภาคีอย่างรอบด้านตลอดจนขับเคลื่อนนโยบายการทูตเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนกับรัสเซียอีกทั้งจะนำคณะนักธุรกิจไทยจากภาคต่างๆอาทิอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารพลังงานผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสุขภาวะร่วมเดินทางเพื่อหาลู่ทางการขยายการค้าและการลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศโดยในวันนี้นายเสียศักดิ์จะเริ่มภารกิจทันทีโดยมีกำหนดพบกับประธานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเชียสำนักงานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเชียรวมถึงพบหารือกับรองนายกรัฐมนตรีรัสเซียและจะประชุมหารือกับประธานสภาธุรกิจรัสเซียไทยด้วยทั้งนี้ประเทศไทยและสหพันธรัฐรัสเซียมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดอย่างยาวนานโดยรัสเซียเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียและมีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเยือนประเทศไทยมากที่สุดในภูมิภาคยุโรปและทั้งสองประเทศจะเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีหน้าปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์รับคำร้องขอดูคะแนนผู้ที่ไม่ปรากฏรายชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันได้เปิดให้ตรวจสอบคะแนนตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมนี
5: ้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้กำชับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.เร่งสร้างความโปร่งใสในกระบวนการสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568หลังคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.มีมติให้ยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้บางส่วนและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ใหม่สท.จึงได้จัดตั้งศูนย์รับคำร้องขอดูคะแนนผู้ที่ไม่ปรากฏรายชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันได้เปิดให้ผู้เข้าสอบที่ไม่ปรากฏรายชื่อในบัญชีใหม่สามารถยื่นคำร้องขอดูคะแนนสอบของตนเองได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมนี้ในวันและเวลาราชการหรือ 8:30 นถึง 16:30 นผ่าน2ช่องทางได้แก่อาคารสุวัฒนาชั้น1กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศพร้อมเน้นย้ำว่าการเปิดให้ตรวจสอบคะแนนในครั้งนี้เป็นขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและผู้เข้าสอบทุกคนโดยสท.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อรับคำร้องตรวจสอบและเปิดเผยคะแนนอย่างเป็นระบบและยึดหลักถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อให้กระบวนการสอบแข่งขันท้องถิ่นเดินหน้าต่อไปอย่างเป็นธรรมชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรเสนอแนะให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่งรายชื่อผู้ทุจริตสอบท้องถิ่น 5,925 รายให้5หน่วยงานตรวจสอบเส้นทางการเงินให้แล้วเสร็จภายใน30วันนายอัศพลสันไตรภพประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงความคืบหน้าคดีเรียกรับเงินและทุจริตการสอบท้องถิ่นหลังกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เข้าตรวจสอบพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษโดยระบุว่าขณะนี้มีข้อมูลผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นจำนวน 5,925 รายจึงขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่งรายชื่อทั้งหมดให้ปปช.ปปง. DSI ปปท.และ CIB ตรวจสอบทันทีทั้งเส้นทางการเงินผู้ร่วมขบวนการผู้บงการและผู้ได้รับประโยชน์พร้อมย้ำว่าหลังทั้ง5หน่วยงานลงนาม MOU แล้วต้องดำเนินการให้เกิดผลจริงผู้กระทำผิดต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นพร้อมระบุว่าประชาชนแจ้งความไว้ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาแต่คดียังไม่มีความคืบหน้าจึงขอให้กระบวนการตรวจสอบเดินหน้าต่อและดำเนินคดีให้แล้วเสร็จภายใน30วันเพื่อให้ผู้บริสุทธิ์ที่ตั้งใจสอบและทำคะแนนได้ดีได้รับโอกาสเข้ารับราชการส่วนผู้ทุจริตต้องถูกนำชื่อออกจากระบบและไม่ได้รับราชการคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรติดตามโครงการ THAI Passport โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไม่เข้าชี้แจงเป็นครั้งที่4 เตรียมพิจารณาใช้อำนาจเรียกมาชี้แจงและอาจนำเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจ
6: นางสาวรักชนกศรีนอกประธานคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยภายหลังประชุมติดตามโครงการ TSAI Passport วันนี้ว่ากรรมการติดตามการแก้ไขสัญญาระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกับคู่สัญญา2บริษัทพร้อมขอเอกสารการประมูลโดยเฉพาะรายละเอียดการประชาสัมพันธ์หลังพบข้อสงสัยเกี่ยวกับ TOR และเกณฑ์ให้คะแนนขณะนี้ได้รับเอกสารเพียง2บริษัทส่วนเอกสารอีก2บริษัทรวมถึงรายงานการประชุมและเกณฑ์ให้คะแนนด้าน AI การประชาสัมพันธ์การอบรมและ call center ยังไม่ได้รับโดย TOR กำหนดให้จอประชาสัมพันธ์ออฟไลน์ระดับท็อป5ของประเทศแต่เอกสารไม่ระบุว่าจะใช้จอของบริษัทใดซึ่งขอให้กองทุน DE ชี้แจงหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไม่เข้าชี้แจงเป็นครั้งที่4และมอบหมายปลัดกระทรวงมาแทนหากครั้งต่อไปยังไม่มาและเอกสารยังไม่ครบคณะกรรมการอาจใช้อำนาจตามกฎหมายเรียกชี้แจงพร้อมระบุว่าเรื่อง TSAI Passport อาจเป็นหนึ่งในประเด็นที่จะนำไปอภิปรายไม่ไว้วางใจในสมัยประชุมหน้า
7: อย่างหนึ่งที่มันชัดเจนมากๆนะคะของโครงการนี้คือโครงการนี้เนี่ยมีปัญหาแล้วก็ไม่พร้อมแต่แรกมีปัญหาทั้งเรื่องของ TOR แล้วก็สัญญาเพราะว่าถ้าโครงการนี้ไม่มีปัญหาเนี่ยเสียงของพวกเราเนี่ยไม่ว่าพวกเราจะพูดดังแค่ไหนอ่ะมันไม่มีทางที่จะชะลอโครงการให้ออกมาได้นานคิดว่าการมาชี้แจงกับกรรมาธิการแล้วก็การตอบคำถามตรงไปตรงมากับกรรมาธิการในเรื่องที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจมันก็อาจจะทำให้คุณชัยชนกเนี่ยออกจากภาพที่จะต้องเป็นไข่ในหินหรือว่าเป็นลูกแง่หรือว่าเป็นคนที่จะต้องมีผู้พิทักษ์คอยห้อมล้อมปกป้องตลอดเวลาได้โตเป็นผู้ใหญ่ได้แล้วทำอะไรได้ด้วยตัวเองแล้วก็มาชี้แจงกับกรรมาธิการด้วยตัวเองได้แล้วอันนี้ก็แน่นอนค่ะก็คงจะเป็นหนึ่งในหัวข้อที่เราจะต้องเอาไปอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยเพราะว่าดิฉันคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยก็ทุกอย่างมันชัดเจนหมดแล้ว
6: นางสาวรัชนกยังตั้งข้อสังเกตว่าโครงการนี้มีปัญหาตั้งแต่ TOR และสัญญามีการเลื่อนเปิดลงทะเบียนและเปลี่ยนรูปแบบการจ่ายเงินจึงตั้งคำถามว่าการแก้ไขสัญญาเป็นการแก้ปัญหาหรือเพื่อปกปิดข้อบกพร่องวาสนาตระเกตรายงาน
1: คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเปิดเผยภาคธุรกิจไทยตื่นตัวขอรับการส่งเสริมการลงทุนเปลี่ยนผ่านสู่สมาร์ทอินดัสทรีกว่า 1,300 โครงการมูลค่ากว่า 146,000 ล้านบาทยกระดับอุตสาหกรรมไทยรับมือกติกาสากล
8: นายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยถึงความสำเร็จในการผลักดันอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวสู่ยุคใหม่ภายใต้มาตรการยกระดับอุตสาหกรรมสู่ Smart และ Sustainable Industry ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างชาติอย่างล้นหลามโดยนับตั้งแต่เริ่มมาตรการในปี2566จนถึงครึ่งปีแรกของปี2569มียอดขอรับการส่งเสริมแล้วจำนวน 1,397 โครงการคิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนกว่า 146,000 ล้านบาทภาคธุรกิจได้เร่งปรับตัวครั้งใหญ่ผ่านการลงทุนยกระดับกระบวนการผลิตสู่สมาร์ทอินดัสทรีด้วยการนำระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์และเทคโนโลยีดิจิทัลมาบูรณาการเพื่อเพิ่มผลิตภาพและลดข้อผิดพลาดควบคู่ไปกับการเปลี่ยนผ่านสู่กรีนอินดัสทรีที่มุ่งเน้นการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพการนำพลังงานทดแทนมาใช้และการปรับปรุงโรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านสิ่งแวดล้อมทั้งนี้ BOI เน้นย้ำว่าการปรับตัวสู่แนวทาง Smart and Green ถือเป็นหัวใจสำคัญที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะโจทย์ของธุรกิจยุคใหม่ไม่ได้แข่งขันกันเพียงแค่ต้นทุนแต่ยังรวมถึงความยืดหยุ่นประสิทธิภาพและความรับผิดชอบต่อโลกซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการไทยสามารถยืนหยัดแข่งขันบนกติกาสากลได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมารายงาน
9: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: รัฐบาลเผยยอดขายงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมี5วันยอดสะสมกว่า367ล้านบาท นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในระดับฐานรากโดยส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์โอท็อปและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีพื้นที่ตลาดเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นและสามารถสร้างรายได้กลับสู่ผู้ประกอบการและชุมชนโดยตรงซึ่งผลตอบรับจากการจัดงานศิลปอาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของสินค้าไทยในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับวันที่12สิงหาคมเพียงวันเดียวมียอดจำหน่ายรวมกว่า 82,735,853 บาทสูงที่สุดนับตั้งแต่เปิดงานแบ่งเป็นยอดจำหน่ายหน้าร้าน 73,952,767 บาทยอดสั่งซื้อ 5,779,439 บาทและยอดจำหน่ายออนไลน์ 3,3647 บาทขณะที่ยอดจำหน่ายรายวันตั้งแต่วันที่8ถึง12สิงหาคม2569ยอดสะสม5วันอยู่ที่367,933,077 บาทเมื่อพิจารณาตามประเภทผลิตภัณฑ์ยอดจำหน่ายสะสมส่วนใหญ่มาจากกลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกายประมาณกว่า193ล้านบาทรองลงมาเป็นอาหารประมาณกว่า66ล้านบาทของใช้ประมาณกว่า41ล้านบาทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารประมาณ8ล้าน8แสนบาทและเครื่องดื่มประมาณ7ล้าน5แสนบาททั้งนี้งานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมียังจัดต่อเนื่องถึงวันที่16สิงหาคม2569รัฐบาลกำชับกรมชลประทานเตรียมพร้อมช่วยประชาชนทันทีหลังพบพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษ12จังหวัดเนื่องจากยังมีฝนตกต่อเนื่องร้อยเอกหญิงพัฒดารัตทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำอย่างใกล้ชิดหลังยังมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมกำชับกรมชลประทานเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเครื่องมือและบุคลากรให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ12จังหวัดได้แก่เชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนน่านมุกดาหารสระบุรีร้อยเอ็ดยะโสธรนครพนมอุดรธานีพิษณุโลกและอำนาจเจริญส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยากรมชลประทานยังติดตามปริมาณน้ำเหนือและปริมาณฝนอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายน้ำสำหรับประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมลำน้ำพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากขอให้ติดตามประกาศเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องหรือระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นควรเตรียมขนย้ายสิ่งของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตรขึ้นสู่ที่สูงรวมทั้งเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ล่วงหน้าการระบายน้ำจากเขื่อนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปป.ลาวส่งผลให้ระดับน้ำในหลายจังหวัดริมแม่น้ำโขงสูงขึ้นใกล้ระดับตลิ่งแต่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติคาดว่าระดับน้ำโขงจะลดลงภายใน 2-5 วันนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยสถานการณ์แม่น้ำโขงในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่าการระบายน้ำจากเขื่อนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปป.ลาวส่งผลให้ระดับน้ำในจังหวัดบึงกาฬหนองคายนครพนมและมุกดาหารสูงขึ้นใกล้ระดับตลิ่งแต่ยังต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 50-90 เซนติเมตรทั้งนี้สทนช.คาดว่าระดับน้ำโขงจะลดลงภายใน 2-5 วันแต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะจังหวัดนครพนมและหนองคายขณะที่จังหวัดริมโขงได้เตรียมกระสอบทรายและเครื่องสูบน้ำพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าแล้วส่วนภาคเหนือยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายพะเยาสุโขทัยและน่านขณะที่ภาคกลางสถานการณ์น้ำยังบริหารจัดการได้
10: แนวโน้มเนี่ยทางเขื่อนไซยบุรีเนี่ยก็จะมีการปรับลดการระบายน้ำให้เหลือวันละ 9,000 ซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้ปริมาณน้ำอีกสัก 2-3 วันข้างหน้าเนี่ยก็จะมีระดับลดลงแต่ทั้งนี้ในเรื่องของการบริการเนี่ยเราได้รับความร่วมมือจาก MRC กับประเทศลาวในการส่งต่อข้อมูลทั้ง13เขื่อนหลักๆไม่ว่าจะเป็นเขื่อนไซยบุรีดอนสะโฮงอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยส่งมาให้เรานะครับจะประกอบด้วยของปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนปริมาณน้ำที่ระบายน้ำออกจากเขื่อนแล้วก็เรื่องของปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่นะครับทำให้เราสามารถที่จะระบายน้ำล่วงหน้าได้ในเขื่อนไหนบ้าง แต่ทั้งนี้สถานการณ์ฝนตกหนักในบางจังหวัดก็จะมีจุดต่ำๆที่จะทำให้น้ำเนี่ยเทอะเข้าไปในพื้นที่ลุ่มต่ำกันได้คาดการณ์ว่าน่าจะประมาณสัก 2-5 วันนะครับปริมาณน้ำจะค่อยๆลดลงแต่ก็ยังสามารถที่จะบริหารจัดการได้
0: รองเลขาธิการสทนช.ยังกล่าวถึงแนวโน้มเอลนีโญว่าอาจทำให้ฝนตกน้อยและเกิดภัยแล้งตั้งแต่เดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงเดือนเมษายนหรือพฤษภาคม2570จึงขอให้เกษตรกรสำรองน้ำไว้ใช้ลดการใช้น้ำที่สิ้นเปลืองและวางแผนเพาะปลูกให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำในพื้นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำชับสถานบริการจับตาสถานการณ์น้ำใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือโดยเฉพาะจังหวัดนครพนมที่พบน้ำโขงสูงเกินขีดวิกฤตหากจำเป็นประสานหน่วยทหารช่วยอพยพผู้ป่วย
2: นายพัฒนากองพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้สั่งการให้มีการเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดริมน้ำโขงได้แก่จังหวัดนครพนมมุกดาหารและบึงกาฬล่าสุดได้รับรายงานว่าขณะนี้จังหวัดนครพนมระดับน้ำโขงอยู่ที่12เมตร4เซนติเมตรสูงกว่าเกณฑ์วิกฤต4เซนติเมตรแล้วและคาดว่าจะสูงสุดวันนี้เวลาประมาณ 12:13 นาทีจึงสั่งการให้หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่โดยเฉพาะโรงพยาบาลนครพนมเร่งเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ที่อยู่ชั้นล่างจัดพื้นที่จอดรถและรถพยาบาลในจุดปลอดภัยพร้อมเตรียมระบบไฟฟ้าสำรองและน้ำมันเชื้อเพลิงรวมถึงยาเวชภัณฑ์จำเป็นออกซิเจนเลือดและระบบไอทีสื่อสารและกำลังคนตลอดจนแผนดูแลผู้ป่วยวิกฤตกลุ่มเปราะบางและกลุ่มเสี่ยงเส้นทางอพยพและระบบส่งต่อผู้ป่วยรวมถึงการวางเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรในโซนแยกประปาเพื่อป้องกันน้ำท่วมถนนและพื้นที่สำคัญพร้อมระบบสำรองกรณีฝนตกหนักหรือน้ำโขงหนุนสูงโดยให้รายงานสถานการณ์ทุกวันเวลา 8:00 นนอกจากนี้ส่วนกลางโดยกองสาธารณสุขฉุกเฉินได้เตรียมประสานขอความร่วมมือจากกองทัพไทยหรือหน่วยงานทหารในพื้นที่สนับสนุนกำลังคนยานพาหนะยกสูงหรือเรือพร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเคลื่อนย้ายขนส่งผู้ป่วยและญาติเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลนครพนมหรือโรงพยาบาลชุมชนกรณีน้ำท่วมพื้นที่โดยรอบแต่ระบบบริการยังสามารถให้บริการได้ตามปกติหรือจำเป็นต้องอพยพหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกไปยังโรงพยาบาลตามแผนที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดหากน้ำท่วมโรงพยาบาลจนไม่สามารถให้บริการได้หรือหมอนอุดมพรรายงาน
0: สำนักงานชลประทานที่7ติดตามเฝ้าระวังป้องกันน้ำมูลล้นตลิ่งในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
11: นายปริญญาคัจฉมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อประเมินวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำและนำข้อมูลมาประกอบการวางแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันสามารถรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุดเพราะจากช่วงที่ผ่านมามีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทำให้น้ำในลุ่มน้ำมูลมีระดับน้ำสูงขึ้นโดยได้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำมูลในหลายจุดได้แก่สถานีวัดน้ำเอ็ม7สะพานเสรีประชาธิปไตยอำเภอเมืองอุบลราชธานีบริเวณวัดเสนาวงศ์บริเวณชุมชนท่าก้อไผ่อำเภอวดินชำราบและติดตามการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฮโดรฟลูขนาด24นิ้วจำนวน4เครื่องเพื่อเตรียมพร้อมลดผลกระทบอุทกภัยแก่ประชาชนริมฝั่งแม่น้ำมูลเบื้องต้นพบว่าระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติและแนวโน้มทรงตัวนายปริญญาคัจฉมาศกล่าวว่าสำนักงานชลประทานที่7ได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเคร่งครัดและติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดอีกทั้งเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรกลและเจ้าที่ประจำพื้นที่เสี่ยงหากเกิดเหตุสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
0: จังหวัดตรังประเมินวิเคราะห์สถานการณ์สำรวจพื้นที่เสี่ยงด้านพืชประมงและปศุสัตว์เตรียมพร้อมป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยเพื่อหยุดยั้งความเสียหายภาคเกษตร
12: นางสาวกิตติยาสุปันติเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดตรังได้ร่วมกันบูรณาการเพื่อรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากฝนที่ตกลงมาในระยะนี้และอาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและประชาชนทั้งด้านพืชประมงและปศุสัตว์ทั้งนี้ได้จัดตั้งศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดตรังขึ้นโดยประสานงานร่วมกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินวิเคราะห์สถานการณ์สำรวจพื้นที่เสี่ยงด้านพืชประมงและปศุสัตว์และเตรียมข้อมูลที่จำเป็นเพื่อจัดทำแผนเผชิญเหตุเตรียมมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาเพื่อหยุดยั้งความเสียหายเช่นการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำการอพยพสัตว์การบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เกษตรและสำรวจความเสียหายตลอดจนการเยียวยาช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังย.ยศพร อัครไกรศรีสวท.ตรังรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการประเมินผลผลิตของข้าวในฤดูการผลิตปีนี้ที่คาดว่าจะมีปริมาณลดลงจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโญเตรียมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม
13: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าภายหลังจากที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรหรือสสก.ได้ประเมินผลผลิตข้าวในฤดูการผลิต2569/2570จะมีปริมาณลดลงจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโญและจำนวนพื้นที่เพาะปลูกที่ลดลงจากต้นทุนการผลิตที่ผันผวนรวมถึงราคาในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาไม่จูงใจรัฐบาลในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการคลังได้มีการหารือในประเด็นดังกล่าวอย่างใกล้ชิดแม้ว่าขณะนี้ยังไม่มีการเรียกประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.จากที่ประชุมไปครั้งล่าสุดเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแต่ได้มีการพูดคุยในรูปแบบนอกรอบกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาข้อเรียกร้องของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรให้เกิดความยั่งยืนซึ่งในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่รับผิดชอบในคณะอนุกรรมการด้านการผลิตข้าวอยู่ระหว่างการหารือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและคาดว่าจะมีการเรียกประชุมคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวเร็วๆนี้เพื่อหาข้อสรุปและนำเสนอต่อที่ประชุมนบค.เพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นรูปธรรมต่อไป
14: ตอนนี้เราก็มีการประชุมนอกรอบกันไปว่ากำลังจะดูว่าพยายามจะรวบรวมความต้องการที่ทางด้านของข้อเรียกร้องของชาวนาเขาต้องการอย่างไรนะครับแล้วข้อเสนอคือทางกระทรวงพาณิชย์ก็พูดทำนองเหมือนกับว่าเรื่องที่จะช่วยไร่ละพันบาทเนี่ยนะก็คงอาจจะต่อไปอาจจะทำไม่ได้ประเด็นนี้มันก็ต้องว่าให้แต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องว่าถ้าทำไม่ได้เนี่ยช่วยพวกเกษตรกรในลักษณะอย่างไรบ้างก็ให้ทางฝ่ายกรมการค้าภายในทางด้านของกระทรวงการคลังดูมาตรการต่างๆว่าจะช่วยเหลือเขาได้อย่างไรบ้างซึ่งตอนนี้ก็เป็นการคุยกันนอกรอบอยู่นะครับและยังไม่ประชุมอนุนะครับเดี๋ยวได้ข้อมูลเพิ่มเติมเสร็จแล้วก็คงจะประชุมอนุ
13: ขณะที่นายทัชวานแพทย์ยาไทยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคไทยสร้างไทยได้ให้ความเห็นว่าสืบเนื่องจากการประชุมนบค.ครั้งที่ผ่านมาแม้ที่ประชุมจะมีการอนุมัติโครงการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวซึ่งเป็นมาตรการปลายน้ำด้านการตลาดที่จะเห็นผลหลังการเก็บเกี่ยวแต่กลับยังไม่มีมาตรการด้านการช่วยเหลือด้านการผลิตหรือต้นน้ำออกมาอย่างเป็นรูปธรรมจึงขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลและที่ประชุมนบค.เร่งตัดสินใจและประกาศนโยบายที่ชัดเจนโดยเร็วที่สุดเพื่อให้ชาวนาสามารถวางแผนการทำเกษตรให้สอดคล้องกับการสนับสนุนของภาครัฐพร้อมทั้งต้องมีมาตรการชดเชยรองรับในการแก้ปัญหารากลึกทั้งเรื่องต้นทุนการบริหารจัดการน้ำและหลักประกันทางราคาที่ไม่ทำให้เกษตรกรต้องขาดทุนชวนันท์มาลีรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่2เพื่อสร้างความมั่นคงวัคซีนและให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
15: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่2ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระการพิจารณาถึงความก้าวหน้าโครงการสร้างประสิทธิภาพการผลิตวัคซีนด้วยเทคโนโลยีเซลล์เพาะเลี้ยงเพื่อความมั่นคงด้านสาธารณสุขของประเทศและภูมิภาครวมถึงพิจารณาการสนับสนุนผู้ผลิตวัคซีนภายในประเทศตามระเบียบคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกและวิธีการจัดซื้อยาที่เป็นวัคซีนที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและพิจารณาความก้าวหน้าการขึ้นทะเบียนตำรับ TRCS Botulinum Antitoxin และวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกชนิด9สายพันธุ์นายทรงศักดิ์กล่าวว่าคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติถือเป็นกลไกสำคัญที่มีบทบาทในการขับเคลื่อน และผลักดันนโยบายเกี่ยวกับวัคซีนของประเทศเพื่อสร้างความมั่นคงทางวัคซีนและส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงวัคซีนที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมพร้อมขอเชิญชวนคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมวัคซีนแห่งชาติครั้งที่12ที่จัดโดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้ที่โรงแรมอัศวินการคอนเวนชั่นกรุงเทพมหานครซึ่งการประชุมในวันนี้สถาบันวัคซีนแห่งชาติจะนำเสนอความก้าวหน้าให้ที่ประชุมรับทราบและขอรับความเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่างๆโดยเฉพาะเรื่องการพิจารณาการพัฒนาวัคซีนให้ประเทศมีความพร้อมที่จะใช้วัคซีนป้องกันโรคต่างๆนอกจากนี้ยังเป็นเรื่องเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับการขับเคลื่อนวัคซีนแห่งชาติจึงขอให้คณะกรรมการช่วยให้ข้อเสนอแนะเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมวัคซีนแห่งชาติศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
16: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNN โดยเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐขายขีปนาวุธสำหรับระบบป้องกันภัยทางอากาศ Patriot ร้อยละ5ให้แก่ยูเครนเพื่อรับมือกับการโจมตีของรัสเซียในช่วงฤดูหนาวโดยให้เหตุผลว่าปีนี้ยูเครนมีขีปนาวุธสกัดกั้นลดลงเหลือเพียง2ใน5เมื่อเทียบกับจำนวนของขีปนาวุธสกัดกั้นที่มีในปี2568ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าหากสหรัฐขายขีปนาวุธดังกล่าวให้แก่ยูเครนร้อยละ10อาจช่วยให้ยูเครนสามารถทำลายขีปนาวุธวิถีโค้งของรัสเซียได้ทั้งหมดทั้งนี้ยูเครนกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนขีปนาวุธสำหรับระบบป้องกันภัยทางอากาศ Patriot อย่างหนักนับตั้งแต่สหรัฐและอิสราเอลทำสงครามกับอิหร่านเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีนาวาฟสลามแห่งเลบานอนออกแถลงการประนามกรณีที่อิสราเอลโจมตีหรือถอนและทำลายโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่อาศัยอาคารของหน่วยงานภาครัฐและศาสนสถานหลายแห่งในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนโดยอ้างว่าสถานที่เหล่านี้เป็นเป้าหมายทางทหารแต่การทำลายสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้กลับมีวัตถุประสงค์เพื่อขับไล่พลเรือนชาวเลบานอนซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงด้านนายอิสราเอลแคทรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลให้คำมั่นว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF จะยังคงประจำการอยู่ในเขตความมั่นคงบริเวณพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนต่อไปและกำลังทำลายโครงสร้างพื้นฐานใต้ดินและบ้านเรือนทั้งหมดในพื้นที่ดังกล่าวนายฮอเก้โรดริเกสประธานสมัชชาแห่งชาติเวเนซุเอลาเปิดเผยว่ารัฐบาลเวเนซุเอลากำลังผลักดันการนำทองคำสำรองของเวเนซุเอลาซึ่งเก็บอยู่ในธนาคารกลางของอังกฤษมูลค่าประมาณ 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐกลับคืนประเทศเพื่อนำมาใช้ในการฟื้นฟูความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยรัฐบาลจะให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยระบบสาธารณสุขและระบบไฟฟ้ารวมถึงการเก็บกู้ซากปรักหักพังทั้งนี้เวเนซุเอลาเผชิญเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 6,000 รายและยังกระทบต่อปัญหาการกระจายสินค้ารวมถึงเป็นการซ้ำเติมปัญหาเงินเฟ้อโดยอัตราเงินเฟ้อของเวเนซุเอลาในเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้นเป็นอัตราร้อยละ 19.9 จากเดิมอัตราร้อยละ 13.8 ในเดือนก่อนหน้ากระทรวงกิจการดิจิทัลของไต้หวันเปิดเผยในวันนี้ว่าทางการไต้หวันตรวจพบการโจมตีทางไซเบอร์จากต่างประเทศต่อหน่วยงานรัฐบาลหลายแห่งเมื่อเดือนที่แล้วโดยมนุษย์และ AI agent ซึ่งเป็นระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่สามารถดำเนินงานและตัดสินใจบางอย่างได้ด้วยตนเองได้ร่วมกันโจมตีระบบของหน่วยงานเหล่านี้ซึ่งขณะนี้หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากการโจมตีดังกล่าวสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้แล้ว ภายหลังเหตุการณ์ดังกล่าวรัฐบาลไต้หวันออกมาตรการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ใช้ AI พร้อมเพิ่มการเฝ้าระวังระบบของหน่วยงานภาครัฐอย่างไรก็ตามกระทรวงกิจการดิจิทัลของไต้หวันไม่ได้ระบุว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกี่ยวข้องกับจีนแม้ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าการโจมตีทางไซเบอร์ของจีนต่อไต้หวันในปี2568เพิ่มขึ้น6%จากปีก่อนหน้าซึ่งเฉลี่ยวันละกว่า2,600,000ครั้งต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
17: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลกที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีรอบ16ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะโปแลนด์3-1เซต19-25 25-11 10-25 และ25-13 ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับไชนีสไทเปในวันพรุ่งนี้เวลา 4:00 ตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กศึกฟุตบอลยูฟ่าซุปเปอร์คัพที่สนามเรดบูลอารีนาเมืองซาบวกประเทศออสเตรียปารีสแซงต์แชร์แมงแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกจากฝรั่งเศสเฉือนเอาชนะแอสตันวิลล่าแชมป์ยูโรปาลีกจากอังกฤษ2-1คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จและยังเป็นการคว้าแชมป์2สมัยซ้อนของ PSG อีกด้วยฟุตบอลอุ่นเครื่องปรีซีซั่นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดฤดูกาล2026ถึง2027ที่สนามโครกพาร์คนครดับลินประเทศไอร์แลนด์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยจุดโทษเอาชนะลีดส์ยูไนเต็ดบุดวิด5-4หลังเสมอกันในเวลา90นาที1-1ด้านอาร์เซนอลเปิดบ้านเอมิเรตสเตเดียมโดยจุดโทษเอาชนะโคโม4-3หลังเสมอกันในเวลา90นาที1-1สมาคมฟุตบอลเนเธอร์แลนด์ประกาศแต่งตั้งชาบีเอนันเดสกุนซือหนุ่มชาวสเปนขึ้นเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมชาติเนเธอร์แลนด์แทนโรนัลด์คูมันที่อำลาตำแหน่งไปหลังจบศึกฟุตบอลโลก2026โดยชาบีจะเซ็นสัญญาคุมทัพอัศวินสีส้มเป็นระยะเวลา4ปีโดยจะประเดิมคุมทีมนัดแรกในศึกยูฟ่าเนชั่นลีกกับเยอรมนีที่สนามโยฮันครัฟอารีนากรุงอัมสเตอร์ดัมในวันที่24กรกฎาคมนี้โค้ชมิมธิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเปิดเผยถึงความพร้อมของทีมก่อนลงแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการสีการดีเมอร์เดกาคัพ2026ที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่14-23สิงหาคมนี้ว่าทุกคนในทีมถือว่ามีความพร้อมที่ดีการไปอุ่นเครื่องในครั้งนี้ทุกคนจะได้โชว์ศักยภาพของตัวเองออกมาอย่างเต็มที่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกเพราะหลายคนยังไม่เคยแข่งขันในระดับนานาชาติมาก่อนจึงนับเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เรียนรู้จากสนามจริงและมีเป้าหมายสูงสุดคือการคว้าแชมป์มาครองให้ได้สำหรับการแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการสีการดีเมอร์เดกาคัพ2026ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 อยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับสิงคโปร์จอร์แดนและอินโดนีเซีย B โดยแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อหาทีมแชมป์และรองแชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศโดยนัดแรกทีมชาติไทยจะประเดิมสนามพบกับอินโดนีเซีย B ในวันที่15สิงหาคมนี้เวลา15:00 น.ที่ซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดุสประเทศอินโดนีเซียสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดทีมดังจากศึกฟุตบอลไทยลีกประกาศปล่อยตัวอิทธิมนทิพเนตรปีกทีมชาติไทย U19 ไปร่วมทีมคอนซาโดเล่ซัปโปโรจากเจลีก2ด้วยสัญญายืมตัว1ฤดูกาลโดยอิทธิมนจะสวมเสื้อหมายเลข79ให้กับทัพนกเขาแมวแห่งเมืองเหนือลงสู้ศึก J2 ในฤดูกาล2026ถึง2027การแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่กรุงทัชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานวันสุดท้ายทีมไทยส่งนักกีฬาลงชิงชัย2คนโดยณัฐฐานิชาการะเกดรุ่นเยาวชนหญิง69กิโลกรัมทำสถิติในท่าสแนช89กิโลกรัมและคลีนแอนด์เจิร์ก118กิโลกรัมน้ำหนักรวม207กิโลกรัมจบอันดับที่5ของรายการส่วนรุ่นเยาวชนชาย95กิโลกรัมกลุ่ม B ประสิทธิ์จอมเดชพิชยะทำสถิติสแนช140กิโลกรัมคลีนแอนด์เจิร์ก175กิโลกรัมและน้ำหนักรวม315กิโลกรัมสำหรับผลงานของทีมชาติไทยในทัวร์นาเมนต์นี้สามารถคว้ามาได้8เหรียญทอง2เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงจากนฤมลวงหาจักรณัชชาแก้วน้อยเยาวเรศเพิ่มแก้วและวิชยะประทุมตาสนุกเกอร์อาชีพโลกรายการไชน่าโอเพ่น2026ระหว่างวันที่8-16สิงหาคมที่ Riverside Sport Center เมืองไทหยวน มณฑลซานซีสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ16คนสุดท้ายหมูปากน้ำนบพลแสงคำอันดับ45ของโลกชาวไทยเอาชนะเดอะร็อกเก็ตรอนนี่โอซาลิแวนอันดับ14ของโลกจากอังกฤษ6-4เฟรมผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปพบกับชอนเมอร์ฟี่อันดับ6ของโลกจากอังกฤษในวันพรุ่งนี้เวลา 13:00 น.ด้านการแข่งขันสนุกเกอร์เก็บคะแนนสะสมดิวิชั่น1ประเทศไทยหรือ Thailand Ranking รายการที่6บุรีรัมย์ครับระหว่างวันที่10-15สิงหาคมที่โรงแรมเดอะสีตาปรินเซสจังหวัดบุรีรัมย์ในรอบ16คนสุดท้ายไบรท์ศรีราชาณัฐณพงษ์ชัยกุลอันดับ3ประเทศไทยเอาชนะหยิกสำโรงดารุตรัตมุกดาอันดับ29ประเทศไทย4-1เฟรมผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับจิ๋วเชียงรายพัชระมาเยอะอันดับ19ประเทศไทยในวันนี้ต่อไปเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 สัปดาห์ที่2ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบแบ่งกลุ่มพบกันหมดวันสุดท้ายนักกีฬาที่ได้อันดับ1ของแต่ละกลุ่มจะได้เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศในประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่ม F จินนิพาตราชูวณิชเอาชนะโคอี้เวซินหูจากแคนาดา2-0เซต6-2และ6-4ชนะ3นัดรวดเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศขณะที่ประเภทชายเดี่ยวกลุ่ม D วีรวิทย์กำพุทธเอาชนะณภัทรพัฒนะเลิศพันธ์2-0เซต6-4และ6-2ทำสถิติชนะ3นัดรวดผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปส่วนณภัทรชนะ2แพ้1ไม่ผ่านเข้ารอบการแข่งขันลีลาดระดับนานาชาติรายการเนกาลีเซบิลันอินเตอร์เนชั่นแนลแดนสปอร์ตแชมเปี้ยนชิพ2026และรายการแดนแม็กซ์อินเตอร์เนชั่นแนลบอลรูมแดนซิ่งแชมเปี้ยนชิพที่เซเรมบันประเทศมาเลเซียผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมนรัตรีนิ่มเนติพันธ์อดีตนักกีฬายิมนาสติกลีลาทีมชาติไทยจับคู่กับนายกิตติพาสศักดากัมปนาทโชว์ลีลาประกอบเสียงเพลงได้อย่างลงตัวทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้ถึง8เหรียญทองกับอีก3เหรียญทองแดงจากที่สมาคมกีฬามวยสากลเตรียมแถลงข่าวความร่วมมือกับวันแชมเปี้ยนชิพและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อผลักดันให้นาบินอานานอดีตแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทไปชกมวยสากลในนามทีมชาติไทยเพื่อลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ล่าสุดชัดชัยเดชาบุตรดีอดีตนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวว่าการคัดเลือกนักกีฬามวยสากลไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมนักกีฬาที่จะได้สิทธิ์ไปโอลิมปิกเกมควรผ่านการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยก่อนเพราะมีกฎกติกาอยู่ไม่ใช่จะส่งใครไปแข่งขันก็ได้ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
18: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
19: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
20: วันนี้เสนอคำว่าสนธยาสนธยาเขียนสอเสือนอหนูทอทงยอยักษ์สารอาเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าสัมธยาแปลว่ารอยต่อของเวลามีจำนวน3รอยต่อคือรอยต่อของกลางคืนกับกลางวันรอยต่อของครึ่งวันเช้ากับครึ่งวันบ่ายและรอยต่อของกลางวันกับกลางคืนรอยต่อของกลางวันกับกลางคืนเรียกว่าสายันสนธยาภาษาไทยนำคำว่าสายันสนธยามาแยกเป็นสายันคำหนึ่งหมายถึงเวลาเย็นใกล้ค่ำและสนธยาอีกคำหนึ่งหมายถึงเวลาโผล่เพลหรือเวลาพลบค่ำซึ่งเป็นรอยต่อของกลางวันกับกลางคืน
19: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
21: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
22: ได้เลยเช็คมา
21: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
22: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
21: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
22: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: ่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอุทัยธานีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:32 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรและเวลา 21:20 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร40เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:45 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:24 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร3เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงหิรันรุจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02465-6165ไม่เว้นวันหยุดราชการ กรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าไทยในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ที่รวบรวมสินค้าทั้งผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศกว่า 2,000 ร้านค้าและชิมอาหารอร่อยจากทั่วทุกภาคพร้อมเปิดโซนไฮไลท์ดีไซน์ใหม่ได้แก่โอท็อปมูเตลูที่นำเสนอภูมิปัญญาความเชื่อสายมูและวัตถุมงคลโอท็อปคราฟต์แอนด์ดีไซน์ที่ยกระดับหัตถกรรมพื้นบ้านด้วยดีไซน์โอท็อปลักชัวรี่เครื่องประดับอัญมณีเกรดพรีเมียมและโอท็อปสปิริตเทสติ้งที่นำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านเอกลักษณ์ผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง16สิงหาคมนี้เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณอาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขยายเวลารับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประจำปี2569ประเภทบุคคลกลุ่มบุคคลและเครือข่ายจำนวน3รางวัลได้แก่ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองด้านสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและด้านสิทธิของกลุ่มคนเปราะบางประเภทองค์กรจำนวน3รางวัลประเภทสื่อมวลชนจำนวน1รางวัลและประเภทโครงการหรืองานด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจำนวน1รางวัลส่งใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนสำนักงานกสม.ชั้น6อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210ตั้งแต่บัดนี้ถึง15สิงหาคมนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02141-3930และ0811345713ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
20: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องปวดท้องแค่ไหนถึงใช่นิ่วในถุงน้ำดีท่านผู้ฟังคะอาการปวดท้องเป็นสิ่งที่หลายคนเคยประสบและมักถูกมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเช่นอาหารไม่ย่อยกรดไหลย้อนหรือเพียงแค่กินอาหารผิดเวลาแต่ในบางกรณีอาการปวดท้องอาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคที่ไม่ควรมองข้ามหนึ่งในนั้นคือนิ่วในถุงน้ำดีโรคใกล้ตัวที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะผู้ที่มีพฤติกรรมการกินอาหารไขมันสูงหรือมีปัจจัยเสี่ยงบางประการค่ะนิ่วในถุงน้ำดีคือภาวะที่เกิดการตกผลึกของสารในน้ำดีจนกลายเป็นก้อนแข็งสะสมอยู่ในถุงน้ำดีซึ่งมีหน้าที่ช่วยเก็บน้ำดีเพื่อใช้ในการย่อยไขมันเมื่อมีนิ่วเกิดขึ้นอาจทำให้การไหลของน้ำดีผิดปกติและก่อให้เกิดอาการปวดอย่างรุนแรงได้คำถามสำคัญคือปวดแบบไหนที่ควรสงสัยว่าเป็นนิ่วในถุงน้ำดีโดยทั่วไปแล้วอาการปวดจากนิ่วในถุงน้ำดี

0: อาจมีอาการร่วมอื่นๆเช่นคลื่นไส้อาเจียนท้องอืดแน่นท้องหรือรู้สึกไม่สบายตัวหลังรับประทานอาหารหากมีอาการอักเสบหรือภาวะแทรกซ้อนอาจมีไข้ตัวเหลืองตาเหลืองซึ่งเป็นสัญญาณอันตรายที่ควรรีบไปพบแพทย์โดยด่วนค่ะทั้งนี้ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดนิ่วในถุงน้ำดีได้แก่การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงเป็นประจำน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนการลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วฮอร์โมนเพศหญิงเช่นในผู้หญิงที่ตั้งครรภ์หรือใช้ยาคุมกำเนิดรวมถึงพันธุกรรมและอายุที่เพิ่มขึ้นการวินิจฉัยนิ่วในถุงน้ำดีสามารถทำได้โดยการอัลตราซาวด์ซึ่งเป็นวิธีที่สะดวกและไม่เจ็บหากตรวจพบและมีอาการแพทย์อาจพิจารณาการรักษาด้วยยาหรือการผ่าตัดเอาถุงน้ำดีออกซึ่งเป็นวิธีที่ได้ผลดีและปลอดภัยในปัจจุบันท่านผู้ฟังคะสิ่งสำคัญที่สุดคือการไม่ละเลยสัญญาณเตือนของร่างกายหากมีอาการปวดท้องในลักษณะที่กล่าวมาโดยเฉพาะปวดซ้ำๆหลังรับประทานอาหารควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุอย่างถูกต้องเพราะการรู้เร็วรักษาเร็วจะช่วยลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้สุดท้ายนี้การดูแลสุขภาพด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมลดไขมันส่วนเกินและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญในการป้องกันนิ่วในถุงน้ำดีและช่วยให้ห่างไกลจากอาการปวดท้องที่ไม่พึงประสงค์ในระยะยาวอย่าปล่อยให้อาการปวดเล็กๆกลายเป็นปัญหาใหญ่เพราะบางครั้งนั่นอาจไม่ใช่แค่การปวดท้องธรรมดาค่ะจบบทความประจำวันเรื่องปวดท้องแค่ไหนถึงใช่นิ่วในถุงน้ำดีเรียบเรียงและนำเสนอโดยทิติมามหัทธนขจรท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
2: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
1: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
2: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
1: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน

ชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้เราพบกันค่ะกับวันพฤหัสบดีวันที่13สิงหาคม2569ค่ะวันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดุลยาวารีเดชใจค่ะนอกจากเรา2คนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่ป๋องสุภฤกษ์ธรรมฤดีค่ะประสานรายการโดยน้องพลอยใสกนกนวลภัทรมังคลานนท์นะคะแล้วก็ผู้ที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์ค่ะพี่แดนอคเดชคำพีระขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามาเจอกันในทุกวันพฤหัสบดีเราจะคุยเรื่องของการเกษตรนะคะช่วงนี้ฝนมาเยอะด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ทั้งฝนก็เยอะลมก็แรงด้วย
0: ที่บ้านดิฉันคือฝนตกน้ำไหลเข้าบ้านเรียบร้อย
1: โอ้เยอะไหมคะ
0: ที่ร้านเลยไม่เยอะ
1: ไม่ใช่น้ำประปาใช่ไหม
0: ไม่ใช่น้ำจากบนเขา
1: อ๋อบ้านอยู่ติดเขา
0: อยู่ในเขา
1: คุณอ้ออยู่จังหวัด
0: พะเยา
1: ใช่ไหมก็อยู่รายล้อมกับคืออยู่ในหุบเขาเลยใช่ไหมส่วนบ้านดิฉันก็จะมีภูเขาเหมือนกันที่นครราชสีมาเลยจากลำตะคองไปนิดหนึ่งนะคะปรากฏว่าโอ้โหคุณตกทุกวันอากาศดีมากครึ้มฟ้าครึ้มฝนทั้งวันตกประมาณ 10%
0: นอนทั้งวันด้วยไหมคะ
1: ไม่เลยมีความรู้สึกว่าคนอื่นเนี่ยเขาลาพักผ่อนเขาได้พักผ่อนจริงเนาะคุณสังเกตไหมเวลาเรากลับบ้านไม่ได้นอนเลยน
0: ะ
1: ตื่นก็ตื่นเหมือนตื่นมาจัดรายการน่ะไม่รู้ตื่นทำไม
0: รู้สึกว่าตื่นเช้ากว่าอยู่กรุงเทพ
1: ต่างจังหวัดอ่ะตีห้าทุกบ้านไฟเปิดแล้วเพราะว่าผู้สูงอายุเยอะแล้วก็จะไปวัดกันเราจะนอนมันก็ไม่ได้แล้ว
0: เสียงดังคุยกันแล้วนะ
1: ตะโกนคุยกันก็มีก็เลยกลายเป็นว่าเออเราแต่ว่ามันจะมีความสุขอย่างคืออากาศมันดี
0: ใช่อ
1: ากาศดีมากๆเลยนะ
0: คะ
1: ช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะใครที่ติดตามทางหน้าปัดวิทยุ FM 92.5 เรายังมีระบบ FM 905ด้วยนะคะแล้วก็ยังมี AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์ค่ะส่วนช่องทางออนไลน์นะคะสามารถรับฟังรับชมได้ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็มีช่องต่อบ้านดำนะคะก็เข้ามาติดตามได้ค่ะของดุลยาวารีนะคะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยอีกช่องหนึ่งคือกบปุ๊บนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยค่ะ
0: ค่ะท่านที่เข้ามารับชมรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วก็จะได้เห็นกับฉากหลังที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี
1: ้ค่ะสวยงาม
0: ค่ะทั่วที่ถิ่นไทยเราจะต้องพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับสถานที่ต่างๆนะคะทั่วประเทศเลยวันนี้พาไปพิษณุโลกพาไปบ้านน้ำจวงค่ะ
1: คะ
0: บ้านน้ำจวง
1: บ้านน้ำจวงแต่ละสถานที่ที่คุณอ้อนนำมาเนี่ย บางทีบางคนบอกยังไม่
0: ร
1: ู้
0: จ
1: ัก
0: เลย
1: อันนี้แหละเป็นเสน่ห์ของเมืองไทยเพราะว่าเราอยากให้สถานที่ที่บางที่เนี่ยไม่เคยได้ยินมาก่อนก็เปิดประสบการณ์ใหม่ให้ไปเที่ยวกัน
0: ใช่ค่ะหากว่ากำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้ใกล้ชิดธรรมชาติพร้อมกับสัมผัสวิถีชีวิตเรียบง่ายของชุมชนบนพื้นที่สูงนะคะบ้านน้ำจวงจังหวัดพิษณุโลกก็เป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่ไม่ควรพลาดค่ะด้วยภูมิประเทศที่โอบล้อมด้วยขุนเขาป่าไม้และมีอากาศที่เย็นสบายนะคะโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนแบบนี้หรือว่าช่วงปลายฝนต้นหนาวถึงช่วงฤดูหนาวนะซึ่งธรรมชาติจะเขียวชอุ่มแล้วก็มีโอกาสได้ชมทะเลหมอกยามเช้าด้วยเสน่ห์สำคัญของบ้านน้ำจวงเนี่ยอยู่ที่การผสมผสานระหว่างธรรมชาติและวิถีชุมชนชาวม้งที่ยังคงเอกลักษณ์ด้านการดำรงชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นเอาไว้ค่ะพร้อมกับพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิถีชีวิตและสัมผัสบรรยากาศของหมู่บ้านกลางหุบเขาอย่างใกล้ชิดเลยนะคะหนึ่งในไฮไลท์ที่ได้รับความสนใจก็คือนาขั้นบันไดบริเวณเนินสองเต้าค่ะซึ่งเมื่อมองจากมุมสูงนะคะก็จะเห็นผืนนาเรียงลดหลั่นไปตามไหล่เขานะคะสวยงามแตกต่างกันไปตามฤดูกาลค่ะโดยเฉพาะช่วงที่ต้นข้าวกำลังเขียวขจีก็จะเป็นภาพทิวทัศน์ที่มีเสน่ห์จนได้รับการกล่าวขานนะคะว่าเป็นซาปาเมืองไทยค่ะอีกจุดที่ไม่ควรพลาดนะคะก็คือน้ำตกตาดปลากั้งน้ำตก ท่ามกลางผืนป่าและขุนเขานอกจากนี้ก็ยังมีน้ำตกตาดปลาขาวอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งธรรมชาติที่สวยงามไม่แพ้กันนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบบรรยากาศสงบๆอ่างเก็บน้ำบ้านน้ำจวงก็ถือว่าเป็นอีกจุดที่น่าสนใจค่ะรายล้อมไปด้วยภูเขาและธรรมชาติโดยชุมชนนะคะยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตในพื้นที่อย่างการล่องแพชมบรรยากาศของอ่างเก็บน้ำค่ะแล้วก็ยังมีกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นในช่วงเทศกาลของชุมชนด้วยความน่าสนใจของบ้านน้ำจวงไม่ได้มีเพียงสถานที่ท่องเที่ยวนะคะแต่ว่ายังอยู่ที่การท่องเที่ยวโดยชุมชนนักท่องเที่ยวสามารถพักโฮมสเตย์นะคะเรียนรู้วิถีชีวิตสัมผัสอาหารพื้นถิ่นแล้วก็ชมภูมิปัญญาของชาวม้งซึ่งทำให้การเดินทางเป็นมากกว่าการชมวิวก็คือได้สัมผัสบรรยากาศต่างๆได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวเขาด้วยนะคะแต่ว่าเป็นการเข้าไปทำความรู้จักผู้คนวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องราวของพื้นที่อย่างใกล้ชิดค่ะบ้านน้ำจวงเนี่ยจึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการหลีกหนีความวุ่นวายนะคะไปสูดอากาศบริสุทธิ์ชมหมอกยามเช้าเดินเล่นบนนาขั้นบันไดฟังเสียงสายน้ำแล้วก็ใช้เวลาช้าๆไปกับวิถีชีวิตของชุมชนค่ะ
1: ค่ะพอฟังแบบนี้แล้วมันมีความรู้สึกว่าไปอยู่ที่นี่เนี่ยน่าจะแบบสบายๆไม่ต้องเร่งรีบเนา
0: ะ
1: ใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์แล้วก็ได้พักผ่อนไปด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เป็นหมายหมดที่น่าสนใจนะคะสำหรับประเทศไทยไปที่พิษณุโลกค่ะบ้านน้ำจวงอ่ะคุณผู้ฟังคะในทุกสัปดาห์เราก็จะนำเรื่องของครม.ที่เคาะออกมาแล้วเนี่ยมาเล่าให้ฟังด้วยนะคะสำหรับประเด็นที่น่าสนใจครม.สัปดาห์นี้นะคะก็จะมีเรื่องของมาตรการดูแลความปลอดภัยในโรงเรียนนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะที่ได้มีการเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีนะคะเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาโดยกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยกำหนด7มาตรการออกมาเพื่อที่จะป้องกันเหตุลดความเสี่ยงแล้วก็ดูแลนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศด้วยค่ะคณะรัฐมนตรีเองก็เห็นชอบนะคะให้ยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษานั้นเป็นวาระแห่งชาติด้วยค่ะทีนี้มาดูกันหน่อยค่ะมาตรการสำคัญแบบนี้นะคะมีมาตรการอะไรบ้างอ่ะก็จะมีการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในทุกสถานศึกษาค่ะแล้วก็มีการจัดทำแผนรักษาความปลอดภัยและซักซ้อมแผนฉุกเฉินรวมไปถึงการจัดระบบดูแลและคัดกรองสุขภาพจิตพร้อมพัฒนาครูแนแนวให้สามารถช่วยเหลือด้านจิตใจเบื้องต้นได้แล้วก็มีการบูรณาการความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแล้วก็สาธารณสุขด้วยรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะและเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการสังเกตการแล้วก็สร้างความตระหนักเรื่องของการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีและการหลีกเลี่ยงความรุนแรงค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะกำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งเนี่ยเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยห้ามนำอาวุธยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็สิ่งของที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายเข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดค่ะพร้อมกับกำหนดแนวทางนะคะว่าจะต้องมีการตรวจสอบบุคคลแล้วก็สัมภาระต่างๆนะคะรวมไปถึงการประสานตำรวจฝ่ายปกครองนะคะเมื่อพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้วก็สามารถสั่งปิดสถานศึกษาได้ถ้าหากว่าเกิดภัยพิบัติหรือว่าเหตุฉุกเฉินรุนแรงขึ้นมาค่ะกระทรวงศึกษาธิการเองก็จะมีการประสานทุกกระทรวงค่ะที่มีสถานศึกษาในสังกัดนะคะให้นำมาตรการนี้เนี่ยไปปรับใช้เป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศค่ะในขณะเดียวกันนะคะก็มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยและการใช้เครื่องมือสื่อสารหรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนและก็นักศึกษาผ่านระบบ law.go.th ค่ะระหว่างช่วงนี้ล่ะค่ะไปจนถึง9กันยายนนี้นะคะเพื่อที่จะวางระบบดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างยั่งยืนต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะนี่ก็เป็นมาตรการดูแลเรื่องของความปลอดภัยนะคะให้กับสถานศึกษาทีนี้ค่ะเมื่อต้นรายการนะคะพี่พบได้พูดถึงฝนตกหนักนะช่วงนี้ทางรัฐบาลค่ะเขาก็ออกมาเตือน12จังหวัดให้เฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันนะคะรัฐบาลค่ะติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำอย่างใกล้ชิดหลังหลายพื้นที่นะคะยังมีฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะพร้อมกับกำชับกรมชลประทานค่ะเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำอุปกรณ์แล้วก็บุคลากรให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดอุทกภัยนะคะ ด้านกรมชลประทานค่ะก็บอกว่าร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงนะคะทำให้หลายพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากและมีฝนตกสะสมด้วยซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ริมทางน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็มีการคาดการณ์ว่าระหว่างวันที่10ถึง16สิงหาคมนี้นะคะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่เลยทีเดียวแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะคะส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ของแถวบริเวณเราเนี่ยน่าจะ60เลยนะเพราะว่า
1: ต้องลุ้นกัน
0: ทุกวัน
1: ตกทุกวัน
0: ตกตอนเย็นด้วยนะ
1: ฝนราชการ
0: ใช่ค่ะและยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักในบางพื้นที่ด้วย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ12จังหวัดมีจังหวัดไหนบ้างนะคะก็มีเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนน่านมุกดาหารสระบุรีร้อยเอ็ดยโสธรนครพนมอุดรธานีพิษณุโลกแล้วก็อำนาจเจริญค่ะขณะที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยานะคะกรมชลประทานก็ยังติดตามปริมาณน้ำเหนือและฝนอย่างใกล้ชิดพร้อมกับบริหารจัดการน้ำเพื่อที่จะลดผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำค่ะก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมลำน้ำเชิงเขาแล้วก็พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเลยค่ะหากว่าฝนตกหนักต่อเนื่องหรือระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะคะให้เตรียมขนย้ายสิ่งของและอุปกรณ์การเกษตรขึ้นที่สูงแล้วก็เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ล่วงหน้าด้วยค่ะต้องติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ
1: ในพื้นที่นะแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะมีการประกาศเตือนโดยเฉพาะใครที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจจะมีประวัติเรื่องของการน้ำท่วมแบบซ้ำซากทางไหลผ่านของน้ำอยู่แล้วคือเส้นทางน้ำเนี่ยเขาจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าจะผ่านอำเภอไหนบ้างนะคะจังหวัดไหนบ้างเพราะฉะนั้นในแต่ละพื้นที่เขาก็จะเพิ่มความเข้มงวดในปีนี้เนี่ยเห็นบอกว่ามีการยกระดับแล้วนะคะปภ.จังหวัดตอนนี้ทั้งกรมชลประทานปภ.เขาก็จับมือกันนะคะว่าในแต่ละพื้นที่ที่มันมีความเสี่ยงอยู่แล้วเนี่ยเขาจะมีการเร่งเข้าไปช่วยเหลือทันทีถ้าเกิดว่าเกิดเหตุขึ้นแต่ว่าก่อนที่น้ำจะมาเนี่ยก็จะมีการประกาศเตือนนะคะแล้วก็ช่วงไหนที่มันเริ่มที่จะมีปัญหาละเริ่มที่จะเสี่ยงละก็จะประกาศเตือนให้ยกของขึ้นที่สูงนะคะบางคนเนี่ยยกไว้ก่อนเลย
0: ยกไว้ก่อน
1: เพราะรู้อยู่แล้วว่าทุกปีน้ำมาอยู่แล้วน้ำมาอยู่แล้วนะคะ
0: แต่ว่าพื้นที่ไหนที่ไม่เคยท่วมก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่ท่วม
1: นะ
0: มันจะไม่เกิดอย่างบ้านดิฉันไงไม่เคยมีน้ำที่จะไหล
1: อันนี้ไหลเข้าตัวบ้านไหม
0: ไหลใช่ค่ะในพื้นที่บ้านแต่ว่าอยู่บริเวณด้านนอก
1: ยังไม่เข้าในตัวบ้านเท่าไหร่
0: ใช่ค่ะ
1: แต่เมื่อก่อนเนี่ยไม่มีแต่ว่าที่ฉันไม่มีเลย
0: เราต้องเตรียมตัวเนาะคิดไว้ก่อนถ้าหากเกิดเหตุเราจะทำยังไง1 2 3
1: ค่ะซ้อมไว้ให้ดีนะคะที่สำคัญเนี่ยของมีค่าและต่างๆเนี่ยเก็บให้พ้นเนา
0: ะ
1: รถสำคัญที่สุดนะคะรถใครที่อาจจะประกันขาดหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยพยายามที่จะเอารถออกจากไปอยู่ในพื้นที่ที่ทางการเนี่ยเขาจัดสรรไว้แล้วนะคะก็จะมีพื้นที่สูงนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะดูแลตัวเองด้วยนะคะเอาละค่ะ13:15 นะคะช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกับท่านผอ.พันจ่าเอกประเสริฐมาลัยท่านผอ.สำนักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะจังหวัดปทุมธานีซึ่งในทุกเดือนเนี่ยก็จะมีการจัดงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่างานพิเศษแต่ว่าเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนพิเศษเดือนแห่งวันแม่ก็จะมีการจัดงาน2ครั้งครั้งแรกจัดไปแล้วเมื่อต้นเดือนนะคะแต่ว่าเสาร์อาทิตย์นี้พลาดไม่ได้อีกมีงานอะไรคุณอ้อเสาร์อาทิตย์นี้
0: เสาร์อาทิตย์นี้จะมีวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทยสืบสานงานศิลป์มรดกเกษตรถิ่นไทยเทิดไทยพระพันปีหลวงชื่ออาจจะยาวนิดนึงนะ
1: 15-16สิงหาคมนี้เสาร์อาทิตย์ด้วยเหมาะมากๆนะคะเดี๋ยวตอนนี้ท่านผอ.อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะไปพูดคุยกับผอ.กันค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะผอ.ค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดี
2: ค่ะ
1: โอ้โหตอนนี้
2: การทั่วที่ตินไทยที่เคารพครับ
1: ค่ะขอบพระคุณท่านผอ.นะคะก็ท่านผอ.น่ารักมากสละเวลามาคุยกับเราทุกสัปดาห์ที่ก่อนที่จะมีการจัดงานด้วยแล้วก็จะให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ชมบรรยากาศนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพด้วยนะคะท่านผอ.คะวันนี้ จะบอกว่าการจัดงานเนี่ยเตรียมความพร้อมไปแล้วสักกี่เปอร์เซ็นต์คะ
2: ก็ที่ก็พูดได้เลยว่าเกือบ 100% แล้ว
1: ค่ะค่ะ
2: ก็ขออนุญาตเรียนพี่กบพี่อ้ออย่างนี้นะครับอย่างพี่กบพี่อ้อได้กรุณากล่าวแล้วนะครับปกติพิพิธภัณฑ์การเกษตรเจริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเราจะจัดงานไม่ว่าจะเป็นมหากรรมหรืองานตลาดเศรษฐกิจพอเพียงทุกวันเสาร์อาทิตย์แรกของเดือนนะครับซึ่งในเดือนเนี่ยเดือนสิงหาคมเนี่ยเราจัดไปแล้วระหว่างวันที่1ที่2นะครับแต่ว่าอย่างที่พี่กบพี่อ้อพูดนะครับในเดือนเนี้ยมันเป็นมีเดือนพิเศษนะครับเป็นเดือนพิเศษก็คือวันแม่แห่งชาตินะครับแล้วก็เป็นเดือนสิงหาคมก็เป็นเดือนพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งก็วันแม่12สิงหานะครับพิพิธภัณฑ์เราเลยจัดงานพิเศษนี้ขึ้นมานะครับใช้คำว่าวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทยสืบสานงานศิลป์มรดกเกษตรถิ่นไทยเทิดไทยพระพันปีหลวงขึ้นนะครับระหว่างวันที่15-16 สิงหาคม 2569ครับรูปแบบก็อาจจะแตกต่างกับที่เราเคยจัดในทุกต้นเดือนนะครับอีกแบบหนึ่งครับครับ
1: ปีนี้นะคะคือพิเศษเลยสำหรับปีนี้แล้วก็เดือนแห่งวันแม่นะคะถ้าเราฟังชื่องานแล้วแน่นอนเราต้องนึกถึงภาพของผ้าไทยด้วยนะคะนิทรรศการเด่นๆในครั้งนี้เนี่ยมีอะไรบ้างคะท่านผอ.คะ
2: ครับก็ขออนุญาตกลับเรียนนะครับก็แนวที่เราแนวการจัดงานที่เราบอกแล้วนะครับเราจะนำเรื่องราวของวิถีเกษตรไทยศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยมาถ่ายทอดให้ประชาชนได้เรียนรู้และก็สัมผัสอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็จะเป็นการน้อมนำพระราชกรณียกิจและพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยของสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยนะครับมาสร้างการเรียนรู้และความภาคภูมิใจทางมรดกและวัฒนธรรมของชาตินะครับนอกจากวัตถุประสงค์ของการจัดงานนอกจากจะเป็นเรื่องของการเผยแพร่และสื่อสารศิลปะวัฒนธรรมไทยแล้วเราต้องการให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็กเยาวชนเนี่ยได้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทยนะครับฉะนั้นการจัดงานการมาชมงานนี้นะครับมันเป็นมากกว่าการมาชมงานเนี่ยครับแต่จะเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ทุกคนสามารถที่จะเข้ามาสัมผัสลงมือทำและนำความรู้กลับไปต่อยอดได้จริงนะครับสำหรับไฮไลท์สำคัญของงานนะครับมีเรื่องของนิทรรศการชุดไทยพระราชนิยมนะครับอันนี้เอามาเป็นเรื่องของความงามจากอัตลักษณ์ไทยสู่ความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศนะครับอันนี้จะเป็นเราได้รับความนุเคราะห์จากกลุ่มมรดกสยามงานฝีมือชั้นสูงเนี่ยครับเราก็จะพาทุกท่านเนี่ยไปรู้จักกับความงดงามของชุดไทยพระราชทานนิยมแบบ8แบบนะครับไอชุดไทยพระราชนิยม8แบบเนี่ยเป็นชุดประจำชาติของสตรีไทยนะครับซึ่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยพระองค์ท่านทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ศึกษาแล้วก็ออกแบบและสร้างสรรค์ขึ้นนะครับก็เป็นชุดไทยพระราชนิยมไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องแต่งกายที่มีความสวยงามเท่านั้นนะครับแต่ยังสะท้อนถึงอัตลักษณ์ความปราณีตและภูมิปัญญาด้านสิ่งทอและงานหัตถศิลป์ของคนไทยนะครับอันเนี้ยชุดเขาเรียกว่าชุดเป็นชุดพระราชนิยมนะครับ8แบบนะครับถ้าพูดให้ละเอียดนิดนึงก็จะเป็นแบบแรกก็คือชุดไทยเรือนต้นอย่างเงี้ยนะครับอันที่2ชุดไทยจิตรดาอันที่3ชุดไทยอมรินทร์อันที่4ชุดไทยบรมพิมานอันที่5ก็คือชุดไทยจักรีนะครับอันที่6ชุดไทยจักรพรรดิและอันที่7ชุดไทยดุสิตแล้วก็อันที่8ก็คือชุดไทยศิวาลัยนะครับในงานนี้จะได้พบมาดูนะครับว่าชุดไทยที่เป็นชุดเรียกว่าเป็นชุดประจำชาติของสตรีไทยเนี่ยมีได้8แบบเนี่ยครับมีเราจะมานำมาแสดงกันนะครับอันนี้เป็นงานอันแรกนะครับอันที่2นะครับภายในงานเองเนี่ยเรายังเชื่อมโยงวิถีชีวิตกับภูมิปัญญาไทยอีกหลายส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสัมผัสนะครับน้ำอบไทยสมุนไพรแล้วก็เครื่องหอมแบบโบราณนะครับรวมถึงการอบล่ามแบบโบราณที่เราเรียกว่าหอมติดกระดานเนี่ยมาดูนะครับมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการชมงานฝีมือเช่นการเครื่องแขวนพวกมาลัยแบบไทยนะครับแล้วก็ขนมไทยชาววังนะครับอันนี้จากวิไลในวังหญิงนะครับได้มาได้ให้ความกรุณามาร่วมจัดแสดงด้วยนะครับ ซึ่งสะท้อนให้เห็นความละเอียดอ่อนและความคิดสร้างสรรค์ของภูมิปัญญาไทยนะครับ
0: อ
2: ันนี้ถ้าเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นแบบวัฒนธรรมไทยของเราแบบเดิมๆเลยนะครับในงานนี้ก็จะมีการนำมาแสดงจัดให้ทุกคนที่เข้ามานะครับได้มาเยี่ยมชมกันแล้วก็ได้มาศึกษาความรู้นะครับรวมทั้งได้ลงมือปฏิบัติด้วยนะครับเรียนที่โกพี่อ้อครับในงานนี้เราได้รับความร่วมมือจากหลายๆหน่วยงานนะครับที่มาช่วยกันนะครับอย่างเช่นกรมหม่อนไหมนะครับครับศูนย์ศิลปาชีพบางไทรนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยวลัยอลงกรณ์อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทางวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีแล้วก็พัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานีนะครับแล้วก็เทศบาลท่าโขงเนี่ยก็มาช่วยในเรื่องของการจัดงานนะครับอันเนี้ยเป็นไฮไลท์ของงานเรียกว่านิทรรศการเด่นในครั้งนี้ด้วยนะครับส่วนก็เป็นสัญลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์เหมือนกันในการจัดงานนะครับในเรื่องของการสร้างอาชีพและการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในวันที่15-16นี่เราก็จะมีการสาธิตนะครับการสาธิตอย่างเช่นวันที่15เนี่ยมาเรื่องของการสาธิตสารพัดงอกทำง่ายได้เงินเร็วมาดูสิครับเราจะทำอะไรนะครับรวมทั้งบุษบาห่มผ้าเมนูจากดอกไม้ทำง่ายอร่อยได้อาชีพด้วยอันเนี้ยเราจะมีการสาธิตทุกคนก็สามารถที่จะมาเรียนได้นะครับส่วนในวันที่16นะครับก็จะมีเรื่องของการสาธิตเรื่องเห็ดเพาะเห็ดฟางสร้างอาชีพนะครับแล้วก็การเลี้ยงไส้เดือนนะครับอันเนี้ยเป็นแนวเป็นกิจกรรมเป็นตัวอย่างของการแนวความคิดด้านเกษตรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดเป็นรายได้ตามความเหมาะสมของแต่ละคนได้ครับอ
0: ัน
2: นี้อยากจะขอกราบเรียนว่าในงานนะครับก็ที่ได้กราบเรียนครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเราก็จะมีร้านค้านะครับของภาคีเครือข่ายเองก็จะมีร้านค้านะครับมาจำหน่ายไม่น้อยกว่า100ร้านค้านะครับแต่ว่าในร้านค้าทั้งหมดในรอบนี้จะมีทั้งร้านค้าทางด้านวัฒนธรรมงานฝีมือนะครับสินค้าแปรรูปสินค้าเกษตรนะครับก็มาจัดในงานนี้ด้วยนะครับก็จะมีประเภทหัตถศิลป์ต่างๆอะไรนี้ก็จะมาออกรวมทั้งรายการออกร้านของดีเมืองปทุมเข้ามาในรายการนี้อันเนี้ยเราได้ความรู้จากทางด้านพัฒนาชุมชนของจังหวัดปทุมธานีนะครับที่จะเอาร้านค้าด้านทางด้านศิลปะหัตถศิลป์เรื่องของวัฒนธรรมเข้ามาด้วยครับนอกจากนี้นะครับยังมีการแสดงของแสดงนาฏศิลป์จินตาลีลาและก็ดนตรีจากน้องๆของเยาวชนนักเรียนนักศึกษานะครับอันเนี้ยก็ยังมีมารวมถึงการเปิดให้เข้าชมได้ตามตลอดเลยนะครับครับอย่าลืมมาเรื่องนาฏศิลป์จินตาลีลาแล้วก็ดนตรีของน้องๆด้วยนะครับอ
0: ัน
2: นี้จะเป็นงานในภาพรวมๆของการจัดงานระหว่างวันที่15-16สิงหาคม2569ของที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ
1: ค่ะสำหรับน้องๆที่สนใจอยากจะไปชมการแสดงโดยเฉพาะการแสดงพวกนาฏศิลป์ศิลปะต่างๆนะคะ
0: น้องๆนักเรียนนักศึกษา
1: ใช่ค่ะท่านผอ.คะการแสดงเนี่ยจะอยู่ในโซนไหนคะ
2: อ๋ออย่างนี้ครับเรียนว่ารอบนี้เราจัดภายในอาคารนะครับตั้งแต่อาคาร1เข้าไปแล้วมันจะได้ไม่ร้อนไม่อะไรนะครับแล้วก็มีห้องสำหรับจัดแสดงด้วยครับจ
0: ั
2: ดแสดงแล้วก็จะมีเวทีกลางนะครับก็อยู่ภายในอาคารนะครับจะม
1: ี
2: เวทีกลางไม่ร้อนเลยครับในงานนี้เราแล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องฝนตกด้วยนะครับ
1: สบายมาก
0: แสดงว่า
2: สบายนะเพราะเราจัดให้ตรงกับใช่ครับแล้วก็อย่าลืมว่าในอาคารเองเราก็จะมีการเปิดนิทรรศการภายในอาคารและนอกอาคารนี้ให้ชมฟรีด้วยนอกจากเราจะมาในงานนี้แล้วก็เราก็จะในหมู่อาคารก็จะมีนิทรรศการของที่พิพิธภัณฑ์จัดไว้นะครับประมาณใน989อาคารนี้ก็เข้าชมฟรีด้วยแล้วก็มีที่พักที่เป็นแบบไม่ร้อนไม่อะไรด้วยนะครับตรงนี้มาจัดในหมู่อาคารนะครับข้างในครับท่านครับ
1: ค่ะร้านค้าบูธต่างๆก็มาตั้งบูธออกบูธเหมือนกันใช่ไหมคะท่านผอ.คะ
2: ใช่ครับก็อยู่ในบริเวณภายในจะเป็นทางเดินระหว่างทางอาคารครับก็จะเป็นร้านอาหารร้านอะไรก็มาออกบูธภายในอาคารได้ครับร
0: ้
2: านมีเส้นทางเดินนะครับในอาคารครับ
1: สำหรับใครที่สนใจไปอันนี้ต้องไปลงทะเบียนไหมคะหรือว่าสามารถเดินเข้างานได้เลย
2: อ๋อเข้างานได้เลยครับไม่ต้องลงทะเบียนครับก็สามารถที่จะเข้ามางานได้เลยนะครับก็ในการแสดงของน้องๆต่างๆเราก็จะมีเป็นรอบการแสดงนะครับเพื่อให้ เกิดบรรยากาศแบบไทยๆแล้วก็แบบคึกคืนกันนะครับน
1: ะ
2: ครับตรงนั้นด้วยนะครับรวมทั้งเราก็จะได้มีมารู้เรื่องเวิร์กดูในเรื่องของการลงมือทำเพื่อทั้งน้ำอบไทยเครื่องหอมงานมาลัยเครื่องแฝงขนมไทยชาววังได้นะครับก็มาร่วมกันได้ครับ
1: ค่ะเพราะหลายคนเนี่ยจะไปต่ออาชีพนะไปต่อยอดไปสร้างเป็นอาชีพเป็นรายได้เสริมอันนี้เหมาะมากๆเลยนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยไม่ร้อนอยู่ในตัวอาคารคุณอ้อถ้าคุณไปคุณจะชอบเพราะตัวอาคารแบบ
0: ไม่ต้องกลัวฝนเลยนะ
1: ตัวอาคารน่ะต่อให้ไม่มีแอร์ก็เย็นเพราะว่าการก่อสร้างเนี่ยเขาจะมีแบบหลักการก่อสร้างที่ถูกต้องด้วยนะคะ
0: พออ้อคะแล้วไปเที่ยวได้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะ
2: อย่างนี้ก็เรียนตั้งแต่8โมงเช้านะครับถึง5โมงเย็นนะครับนะครับก็สามารถที่จะมาได้ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรนะครับนะครับซึ่งอยู่ต่อติดอยู่ติดถนนพหลโยธินอยู่นวนครนะครับ
1: คล
2: องหลวงปทุมธานีนะครับก็สามารถและใครไม่มีรถส่วนตัวมาก็ลงบริเวณข้างหน้าได้เรามีรถรางรับส่งนะครับไม่ต้องห่วงแล้วรถรางรับส่งไปถึงที่งานด้วยนะครับก็สามารถมาเยี่ยมชมกันได้นะครับแล้วก็มาสัมผัสความงามของชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบนะครับมาชมการแสดงนาฏศิลป์จินตลีลาดนตรีไทยของจากเยาวชนนะครับแล้วก็มาเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยผ่านน้ำอบสมุนไพรเครื่องหอมมาลัยเครื่องแฝงและขนมชาววังครับแล้วก็มาร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปด้วยนะครับแล้วก็สามารถจับจ่ายใช้สอยสินค้าต่างๆจากร้านค้าภาคีเครือข่ายไม่ต่ำกว่า100ร้านค้าครับก็ขออนุญาตกราบเรียนเชิญนะครับในวันที่15ถึง16สิงหาคมนี้ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ
1: ค่ะฟังท่านผอ.พูดแล้วหลายคนอยากไปเที่ยวอยากไปเที่ยวมากๆเพราะว่าตรงกับเสาร์อาทิตย์ด้วยและที่สำคัญเนี่ยสินค้าที่มาวางจำหน่ายเนี่ยคือตัวถ้าไปเทียบกับราคาเนี่ยมันได้อยู่แล้วเนาะเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยทุกอย่างที่เอามาโชว์เอามาให้เห็นเอามาให้ชิมแล้วก็ให้เรียนรู้เนี่ยมันเป็นฝีมือของคนไทยแล้วก็ประณีตมากๆ
0: เป็นของที่มีมูลค่าสูงนะคะ
1: ค่ะกับงานวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทยนะคะสืบสานงานศิลป์มรดกเกษตรถิ่นไทยเทิดไทยพระพันปีหลวงค่ะ 15-16 สิงหาคมนี้วันนี้ขอบคุณท่านผอ.พันจ่าเอกประเสริฐมาลัยนะคะผอ.สำนักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีขอบพระคุณมากค่ะท่านผอ.
2: ขอบค
1: ุ
2: ณค
1: ่
2: ะครับขอบคุณครับพี่กบพี่อ้อครับขอบค
1: ุ
2: ณม
1: ากสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: หน้าไป
1: นี่ใจตรงกันเลยนะคะเราจริงๆแล้วเนี่ยใครที่เคยไปนะจะบอกว่าจะประทับใจแล้วก็อยากจะกลับไปอีกเนื่องจากว่าทางพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็จะมีการรังสรรค์มีการพยายามที่จะคิดค้นกิจกรรมดีๆมาเสริมให้เรื่อยๆแต่ที่ขาดไม่ได้เลยเรื่องของวิถีไทยการไปเรียนรู้พวกเกษตรพอเพียงนะมีเรื่องของการเกษตรก็มีแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของ
0: วิถีชี
1: ว
0: ิ
1: ตไทยศิลปะวัฒนธรรมของไทย
0: ใช่ค่ะเนี่ยพวกขนมชาววัง
1: ค
0: ุ
1: ณดิฉันเห็นอย่างหนึ่งฉันอยากกินมากเลยอ่ะ
0: ค่ะ
1: มันเป็นเหมือนเมี่ยงอ่ะใช้บัว
0: อ๋อ
1: ด
0: อกบัว
1: กลีบบัวเคยไปกินครั้งหนึ่งแล้วมีความโอ้โหอร่อยคุณมันจะหอมอ่อนๆนะแล้วกลีบบัวเนี่ยมันเป็นออร์แกนิกหมดด้วยสินค้าทุกอย่างของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติเนี่ยจะเน้นเรื่องของคุณภาพ มีมาตรฐานเป็นสินค้าที่จริงๆแล้วไม่อยากใช้คำว่าสินค้านะเป็นผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
0: ฝ
1: ี
0: มือทั้งนั้นเลย
1: โดยเฉพาะมาจากเกษตรกร
0: ใช่ค่ะ
1: หลายๆจังหวัดมาอยู่ที่นี
0: ่
1: บ้านคุณก็มานะพะเยา
0: ไปอุดหนุนเนาะไปอุดหนุนสินค้าของพี่ๆน้องๆเกษตรกร
1: โดยเฉพาะแบบแต่ละจังหวัดเขาจะมีของดีของเด่นใช่ไหมอย่างพะเยามาที่แหละคราวที่แล้วเนี่ยดิฉันได้
0: ปลาส้มไหมคะ
1: ถั่วเน่า
0: แอปถั่วเน่า
1: อร่อยมากแล้วก็มีพริกลาบ
0: อ
1: ของชาวเหนือใช่ไหม
0: ใช่
1: ก็จะมีแบบใส่อะไรนะ
0: มะแขวน
1: มะแขวน
0: ก็จะมี
1: ใครจะชอบจังหวัดไหนไปเลยที่นี่มีทุกอย่างแต่ที่สำคัญเนี่ยปีนี้ครั้งนี้เนี่ยพิเศษหน่อยนะคะก็เป็นเดือนแห่งวันแม่ด้วย
0: อย่าลืมพกถุงผ้าไปกันด้วย
1: โอ้ใช่ๆนะคะฝากไว้ด้วยค่ะ
0: ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยกับอาจารย์ทองธรรมดาค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะ
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติสมริเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
9: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้งคุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
10: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
11: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
10: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
11: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
10: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
11: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
9: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
12: ได้เลยเช็คมา
9: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
12: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
9: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
12: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: 13:36 น.นะคะขอบคุณช่างเทคนิคของเรานะคะไม่บอกกล่าวกันเลยนะคะคุณอะไรนะคุณบุญประกอบอบกลิ่นวันนี้เปลี่ยนมือกันนะคะก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะกับความรู้เรื่องของการเกษตรนะคะโดยเฉพาะวันพฤหัสบดีเนี่ยเราก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์ทองธรรมดาเกษตรดีที่เหมาะสมประโยชน์สูงประหยัดสุดดิฉันพูดถูกนะวันนี้
0: ถูก
1: ค่ะฉันอ่าน
0: ถูกค่ะเพราะว่าทีมงานพิมพ์เข้ามาให้เรียบร้อย
1: ขอบคุณน้องพลอย
0: ถ้าย
1: ัง
0: ผิดอยู่นะ
1: ก็พิจารณาตัวเองได้นะคะเดี๋ยววันนี้เราไม่พูดกันเยอะนะเพราะว่าเวลาเหลือน้อยเราจะไปพูดคุยกับอาจารย์ทองพร้อมกับเราจะเปิดสายให้คุณผู้ฟังทางบ้านเนี่ยโทรเข้ามาปรึกษากับอาจารย์ทองได้เลยค่ะแต่ว่าช่วงแรกเดี๋ยวให้อาจารย์ทองให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเกษตรกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
0: อาจารย์คะสวัสดีค่ะ
13: ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ค่ะอาจารย์ฝนมาหรือยังไปหรือยัง
13: มาแต่ยังไม่ถึงครับ
1: มายังไม่ถึงเขาจะตั้ง
13: ครับ
1: ตั้งเขาทั้งวันเลยนะกลับไปบ้านรอบนี้เนี่ยฝน
0: ตั้งเขาแต่ไม่ตก
1: ตกแต่ว่าตกไม่ถึงแต่มีอยู่วันหนึ่งค่ะอาจารย์ลมแรงมากน่ากลัว
13: ตอนนี้ก็ลมแรงฮะ
1: ค่ะอาจารย์
13: ยังแจ้งอยู่เลย
1: โอ้อาจารย์คะวันนี้อัปเดตเรื่องอะไรดีคะ
13: พอดีมีแฟนรายการเนาะโทรมาแล้วก็บอกว่าปลูกต้นไม้ไว้อยู่ใบมันร่วงหมดนะครับเหลือแต่กิ่งก้านนะครับใบร่วงหมดเลยแล้วก็เลยบอกให้แอดไลน์แล้วก็ถ่ายรูปมาให้ดูนะครับก็ถ่ายรูปมาให้ดูปรากฏว่าเขาเอาฟางเอาหญ้าเนี่ยไปคลุมโคนต้นนะครับแล้วก็คลุมค่อนข้างหนานะครับแล้วก็คลุมเข้าไปถึงติดกับต้นเลยนะครับทีนี้เนี่ยบังเอิญเนี่ยเขาอยู่ทางอีสานตอนบนนะครับถ้าใครติดตามข่าวอยู่ก็จะรู้ว่าอีสานตอนบนเนี่ยฝนตกเยอะ
1: ค
13: ่
1: ะ
13: อีสานล่างไม่ตกคือตกน้อยนะครับ
1: ท
13: ีนี้พอฝนตกเยอะแล้วไปคุมฟางคุมหญ้าไว้หนาเนี่ยนะครับมันก็อุ้มความชื้นเกินไปนะครับพอมันอุ้มความชื้นเกินไปเนี่ยพอความชื้นเยอะเนี่ยนะครับก็คือน้ำขังเยอะน้ำมันไปไล่ที่อากาศนะครับถ้าไปแทนที่อากาศรากพืชเนี่ยมันจะดูดสารอาหารได้ต่อเมื่อมันหายใจได้นะครับพอน้ำไปไล่ที่อากาศก็ไม่มีหรืออากาศเหลือน้อยพืชก็หายใจได้น้อยหรือหายใจไม่ได้พอมันหายใจไม่ได้มันก็ไปดูดสารอาหารหรือดูดธาตุอาหารดูดน้ำต่างๆขึ้นไปบนต้นไม่ได
1: ้
13: พอมันดูดคืออาหารขึ้นไปไม่ได้ต้นก็ขาดวัตถุดิบที่จะไปสังเคราะห์แสงหรือปรุงอาหารนะครับพอหลายวันติดกันเข้านะฮะมันก็ขาดสารอาหารขาดสารอาหารความชื้นที่เยอะเนี่ยก็เลยไปทำให้ระบบรากเนี่ยเสียหายนะครับรากเน่านะครับและการที่เอาฟางไปคุมชิดโคนต้นก็เลยทำให้โคนเน่าด้วยครับทีนี้จะกลายเป็นสองเด้งนะครับแล้วพอรากเน่าโคนเน่าอาหารดูดไม่ขึ้นอยู่แล้วนะครับใบก็ไม่มีวัตถุดิบไปสังเคราะห์แสงก็ขาดอาหารใบก็เริ่มร่วงนะครับกิ่งก็เริ่มแห้งจากยอดนะครับอันนี้ที่เราอยากจะเตือนตรงนี้ก็เพราะว่าใครที่ปลูกต้นไม้อยู่เนี่ยโอเคละการเอาวัชพืชไปคุมดินนะหาเศษดินทรีย์วัตถุไปคุมดินเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่เราต้องดูฤดูกาลที่เราจะคุมด้วยนะครับอย่างหน้านี้อาจจะฝนตกเยอะเนี่ยนะจริงๆแล้วไม่ควรจะไปคุมด้วยซ้ำนะครับหรือถ้าจะคุมก็อาจจะคุมบางๆแล้วก็ไม่ควรคุมจนชิดต้นนะครับเราควรคุมห่างจากต้นถ้าเป็นต้นใหญ่หน่อยเนี่ยห่างออกมาเป็นฟุต อาจจะต้นเล็กก็อาจจะผักฝ่ามือนึงนะครับเพื่อให้โคนต้นเนี่ยแดดส่องถึงอากาศถ่ายเทได้โคนจะได้ไม่เน่านะครับส่วนบริเวณที่คุมเนี่ยเราก็จะคุมบริเวณชายตรงพุ่มนะฮะก็คือปลายกิ่งนั่นเอง
1: ข้าง
13: หลังจะเป็นก็จะต้องคุมหนาไปตลอดอย่างเงี้ยนะครับก็จะเกิดปัญหาอย่างคนที่ถามมานะครับทีนี้เขาก็ถามต่อว่าเราจะแก้ไขยังไงอันดับแรกเอาที่คุมออกให้หมด
1: ค
13: ่
1: ะ
13: นะครับเพราะผมมันเป็นทั้งสวนเลยนะก็ต้องเอาออกทั้งสวนหรือจะปลูกใหม
1: ่ค
13: ่
1: ะ
13: ให้เลือกเอาระหว่างเอาออกกับปลูกใหม่งั้นเอาออกดีกว่าเขาบอกนะครับเอาออกแล้วทำยังไงนะครับเอาออกแล้วก็คือต้องรีบไปหายามารดลงไปเพื่อรักษารากกับโคนที่เน่านะครับเช่นไซโคเดอร์มานะครับตัวเมทาแลคตินพวกเนี้ยเอามาราดรดแล้วก็ต้องคอยดูเรื่องของการให้น้ำนะครับว่าช่วงเนี้ยต้องอย่าไปให้น้ำเยอะนะครับหรือถ้าไม่จำเป็นก็อย่าเพิ่งไปให้น้ำมันนะครับแล้วก็อาจจะต้องรดยาต่อเนื่องสัก 2-3 ครั้งเพราะว่าอาการมันหนักแล้วกินยาชุดเดียวยังไงก็ไม่หาย
1: ค
13: ่
1: ะ
13: นะครับแล้วก็อันนั้นคือทางดินส่วนทางต้นเนี่ยก็ต้องตัดแต่งกิ่งนะครับตัดแต่งกิ่งให้เหลือน้อยๆตัดปลายยอดออกนะครับเพื่อให้ลดภาระของต้นแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะแตกกิ่งใหม
1: ่
13: นะครับทีนี้เราสังเกตว่ากิ่งใหม่ใบใหม่ที่แตกออกมาเนี่ยถ้าใบมันยังเล็กแล้วลายแสดงว่ารากไม่ฟื้นแต่ถ้าแตกออกมาแล้วใบใหญ่แล้วก็สีสันสดใสแสดงว่ารากเริ่มดีขึ้นแล้วถ้ารากไม่ฟื้นทำยังไงก็รดยาต่ออ
0: ๋อยังแก้ได้อยู่นะคะ
13: ยังได้อยู่นะแต่ถ้ายังไม่ถึงกับแบบแห้งไปทั้งกิ่งอย่างเงี้ย
0: ค
13: ่
0: ะ
13: นะครับแต่ถ้าแห้งไปทั้งกิ่งและแห้งจากยอดลงมาเลยครึ่งต้นอันนั้นก็นิมนต์พระแหละครับ
14: ใส่ใจ
13: ต้อง
14: เอา
13: คนมาเลยนะ
14: กระดาษมาดิ
13: ขยันเกิน
14: มันต้องมีบนโต๊ะด้วยไง
13: นะครับหรือบางคนอาจจะบอกว่ามันจะได้ประหยัดน้ำ
1: ค่ะ
13: เราไว้ทำหน้าแรง
1: ค
13: ่
1: ะ
13: ทำหน้าแรงไม่ใช่หน้านี
1: ้
13: นะครับโดยเฉพาะท่านที่อยู่ในพื้นที่ที่ฝนตกบ่อยนะครับไม่ควรจะคลุมหน้าดินเนาะควรจะให้หน้าดินเนี่ยมันเปิดเพื่อระเหยน้ำ
1: ค่ะ
13: นะครับมันถ่ายเทน้ำถ่ายเทอากาศนะครับไม่งั้นแล้วท่านก็จะต้องทำอย่างที่ผมว่านี่แหละก็คือจะต้องมาแก้กันที่เรื่องของรากกับโคนมันจะเน่าไปนะครับเอาปากไว้ด้วยแล้วกันสั้นๆเนาะเพราะว่าวันนี้เวลาน้อย
1: ค่ะ
13: นะครับ
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราจะเปิดสายค่ะคุณ
0: ว่าโทรเข้ามาได้เลยนะคะ022769718ค่ะ022769718เดี๋ยวโทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์ทองเกี่ยวกับเรื่องการทำเกษตรกันนะคะ
1: ค่ะหรือว่าจะฝากคำถามก็ได้นะคะใครไม่สะดวกโทรนะคะฝากคำถามมาที่ทางออนไลน์ตอนนี้ไลฟ์สดอยู่นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะเราก็จะนำคำถามที่ท่านถามเนี่ยมาสอบถามกับอาจารย์ทองนะคะวันนี้ก็ระหว่างรอสายนะคะขออนุญาตไปทักทายคุณผู้ฟังนะคะคุณบุญจันทร์คุณเสริมนะคะสวัสดีทักทายมาแล้วส่งหัวใจมาด้วยนะคะคุณโตโต้บอกว่าแชร์ให้แล้วครับขอบคุณมากค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: มีคุณต้นน้ำนะคะส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาค่ะคุณนิวชอยส์นะคะส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาคุณอเนกคลิกไทยค่ะทักทายกันเข้ามาคุณศรีสะอาดบอกว่าสวัสดียามบ่ายนะคะคุณพิสมัยก็บอกว่าสวัสดีตอนบ่ายทีมงานทุกท่านค่ะ
1: ค่ะถ้ามีสายก็ส่งเข้ามาได้เลยนะคะคุณณัฐชนัดนะคะณัฐชนัดบอกว่าสวัสดีค่ะแล้วก็มีคุณตรินนะคะสวัสดีพี่อ้อพี่อ้อพี่
0: สวัสด
1: ี
0: ค่ะ
1: นะคะบอกว่าแชร์แล้วขอบพระคุณมากค่ะ
0: ค่ะคุณดาราวันนะคะคุณอัชราทักทายกันเข้ามาบอกว่าวันนี้วันพระนะคะเตือนพวกเราด้วย
1: เตือนพวกเราใช่ไหม
0: คุณรจนาบอกว่าสวัสดีทั้งสองท่านค่ะแชร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ค่ะ
0: คุณสวัญญานะคะส่งสติ๊กเกอร์หัวใจเข้ามา
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: ฟังอยู่นะ
1: น่ารักมากเลยอันนี้แฟนพันธุ์แท้ของเราเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดาวติดดาวไปเลยนัมเบอร์ดาวไปเลยนะคะ
0: ค
1: ุณพิสมัยบอกว่าเนี่ยส่งหัวใจมาให้นะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็ใครอยู่ที่ไหนนะคะก็ฝากคำถามมาได
0: ้คุณสุเทพบอกว่าฟังจาก ราชบุรีค่ะ AM ชัดเจนดีมีฝนตกเล็กน้อยวันนี้แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ
1: คุณนิตนิตยานะคะบอกว่าสวัสดียามบ่ายทุกท่านค่ะคุณอลงกรนะคะสวัสดีคุณพิธีกรทั้งสองคนครับขอบพระคุณค่ะคุณอุไรนะก็โทรเข้ามาฝากเข้ามาทักทายกันด้วยนะคะมีอีกหลายท่านเลยค่ะที่เข้ามานะคะช่องบ้านดำทักทายบ้านดำกันหน่อยค่ะคุณอ
0: ้อมีหลายท่านดิฉันดูไม่ชัดดิฉันดูไม่ชัดนะคะเพราะว่าตัวเล็กขออภัยด้วยค่
1: ะ
0: เดี๋ยวถามอาจารย์ทองดีกว่าเพราะว่ามีไม่น่าจะทันแล้วมีสายจากทางบ้าน
1: ส่งสายเข้ามาได้เลยค่ะ
0: คุณสายัน
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ดิฉันไปใช่ข่าวทำไมคุณสายันนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
15: สวัสดีครับ
1: ค่ะจากไหนคะนนทบุรีเชิญเลยค่ะ
15: นนทบุรีครับ
1: ค่ะเชิญค่ะ
15: อยากจะถามอาจารย์สักหน่อยครับ
1: เชิญเลยค่ะ
15: ครับวิธีฉีดยาฆ่าต้นมะพร้าวเนี่ยมันอยู่ได้กี่เดือนครับ
16: ฉีดยาฆ่าต้นมะพร้าว
15: ครับ
16: มันขึ้นอยู่กับปริมาณยาที่ฉีดแล้วก็ขนาดของต้นด้วยนะก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ได้ประมาณ 4-6 เดือนนะครับ
15: ถ้าต้นใหญ่แล้วจะอยู่นานไหมครับต้นใหญ่แล้วเนี่ย
16: ต้นใหญ่แล้วจะอยู่ไม่นานนะครับเพราะว่าปริมาณสารที่เราฉีดเข้าไปกับขนาดของต้นเนาะนะครับพอมันเป็นเฉลี่ยมันก็จะเจือจางนะครับ
15: ครับ
16: ครับผม
15: ขอบพระคุณมากครับทั้ง3ท่านครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: มาเร็วมาเร็วเคลมเร็วไปเร็วนะคะ
0: ค่ะ
1: วันนี้นะคะช่างของเรานะคะวิ่งรอบวันนี้แล้วก็แข็งแรงมากเลย
0: ค่ะ
1: คุณบุญประกอบนะคะ
0: เดี๋ยวถามอาจารย์ทอง
16: ขออนุญาตเพิ่มเติม
1: ค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์คะ
16: แต่ที่หลายคนฟังแล้วอาจจะงงว่าฉีดยาเข้าต้นมะพร้าว
1: คืออะไร
16: ก็คือหมายถึงว่ามะพร้าวเนี่ยมีแมลงไปกัดที่ยอดหรือกัดที่จาวมะพร้าวอะไรต่างๆนะส่วนต่างๆของมะพร้าวเนี่ยเขาจะฉีดสารตัวหนึ่งชื่อว่าอีกมาแมสตินเข้าไปที่ต้นนะครับแล้วสารตัวนี้ก็จะลำเลียงส่งที่ไปที่ยอดทำให้มแมลงไม่มากัดทำลายต้นนะครับเดี๋ยวคนฟังจะงงว่าไอ้อยู่ๆไปเอายาฉีดกับต้นมะพร้าวทำไมนะครับบอกเผื่อไว้ด้วยแล้วกัน
1: เป็นการเหมือนกำจัดศัตรูพืชนี่แหละแต่ว่าแทนที่จะไปฉีดพ่นที่บริเวณที่มันเป็นแต่อันนี้เขาฉีดเข้าต้นมะพร้าวเลย
0: นะ
16: ค
0: ะ
16: คือต้นมันสูงอะคือจะฉีดไม่ถึง
1: มันโอ้ใช่มันไม่เหมือนต้นอื่น
16: แต่ถ้าต้นเตี้ยเราก็ฉีดเลยฉีดที่ใบที่ยอดได้เลย
1: อ๋อค่ะมีสายค่ะคุณน้องค
0: ่ะสายจากจังหวัดตากนะคะคุณสุค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
17: สวัสดีครับ
0: เชิญเลยค่ะ
1: เชิญค่ะ
17: เอาจะถามอาจารย์ท้องว่าไอ้ถั่วเหลืองนี่มันปลูกแล้วบางทีมันงามแต่มันไม่มีเม็ดเนี่ยมันจะปลูกช่วงไหนนู้นที่ยังไงบ้างครับ
1: ใบพันธุ์ดูใบ
16: พันธุ์ดูใบคุณได้เตรียมดินยังไง
17: มันก็ทั่วไปอะครับแต่มันก็ขึ้นงามแต
1: ่ก็คือมีแต่ใบถูกไหมมีแต่ใบ
16: มันขึ้นงามนะฮะมันขึ้นงามมันก็เลยจะไม่ออกฝักไม่ออกเม็ดออกดอกเนา
1: ะ
16: ดังนั้นเนี่ยปัญหาก็คือขึ้นอยู่กับดินกับปุ๋ยที่คุณปลูกนั่นแหละ
1: เตรียมดิน
16: ปุ๋ยอะไรใส่ให้มันเตรียมดินยังไง
1: ก่อนปลูกเตรียมดินยังไงคะคุณสุ
17: แต่จริงๆแล้วก็ปลูกได้ตลอดทั้งปี
1: ไม่ใช่ไม่ได้หมายความว่าปลูกได้ยังไงแต่ว่าตอนเตรียมดินไอ้ครั้งนี้เตรียมยังไงอาจารย์จะได้ช่วยวิเคราะห์ให้คุณสุขะ
17: ครับ
1: ค่ะคุณสุก่อนปลูกอ่ะคุณสุเตรียมดินแบบไหนคะใช้ดินอะไรก่อนปลูกอ่ะค่ะ
17: ก็ดินก็ไถพรวนอย่างเงี้ยหรือไงถ้าหลังนาก็สำหรับเขาก็จะไม่ไถก็จะหว่านไปเลยนี่ครับอ๋อ
1: ไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้เตรียมดินอะไรเลยใช่ไหมก็ปลูกตามธรรมชาติ
16: ฝนตกบ่อยไห
1: ม
16: ฝนตกบ่อยไห
17: มช่วงถ้าเป็นหลังนาก็ใช้จากน้ำจากธรรมชาติสูบใส่นะ
16: ไม่ใช่ตอนนี้ของคุณเนี่ย
1: ฝนตกไหม
16: ดอกไม่ออกฝักเนี่ย
1: คุณสุดตอบไม่ตรงคำถามนะ
16: ต อนนี้คุณปลูกอยู่หรือเปล่าหรือคุณจะปลูกหลังนา
17: ตอนนี้ไม่ได้ปลูกหรอกครับแต่ว่าผมก็ฟังเขา
16: ถามเผื่อไว้ก่อนเข้าใจเข้าใจ
0: โอเค
16: ครับผม
0: ค่ะ
16: สาเหตุที่มันไม่ออกดอกไม่ออกผักเนี่ยมันก็เกิดจากหนึ่งก็คืออาจจะปุ๋ยตกค้างจากไอ้นาเนี่ยที่มันมีตัวหน้าเยอะไปนะครับมันก็เลยจะทำให้งามนะครับแล้วก็ปุ๋ยที่จะไปสร้างดอกสร้างผักเนี่ยมันไม่พอนะครับทีนี้ถ้าคุณปลูกหลังนาก็คือไม่มีการรดน้ำเนาะงั้นคุณจะเอาปุ๋ยไปใส่มันก็ใส่ไม่ได้ทางดินคุณก็ต้องฉีดช่วยมันทางใบนะครับโดยไปซื้อปุ๋ยเกรดมาฉีดให้มันนะครับอย่างเช่นสูตร052234นะครับฉีดให้มันสัก2ครั้งนะครับมันก็จะช่วยทำให้ออกดอกติดฝักได้มากขึ้นครับ
17: ครับครับก็หมายความว่าทั้งปีนี่ก็ปลูกได้ตลอดใช่ไหมครับ
16: ปลูกได้ตลอดครับจะปลูกได้ตลอดเนาะแต่ปัญหาก็คืออย่างที่ว่าถ้ามันไม่ออกดอกไม่ติดฝักก็ปุ๋ยมันไม่พอคุณก็ช่วยมันหน่อย
17: อ๋อครับครับ
18: โอเคนะคะ
17: โอเคครับขอบคุณครับ
18: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
18: ค่ะอีกสักหนึ่งคำถามนะคะขอคำถามกระชับกระชับหน่อยนะคะจะได้ให้อาจารย์ได้ช่วยวิเคราะห
0: ์
18: แล้วก็ให้คำแนะนำด้วยนะคะ
0: เดี๋ยวถามคำถามจากทางบ้านที่ฝากไว้นิดนึงนะคะต้นลำไยค่ะอาจารย์หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วจะบำรุงต้นยังไงให้ติดดอกออกผลดีเพราะว่าปกติพอออกผลมามันจะลูกเล็กแล้วก
18: ็
0: ลูกไม่ดก
18: ไม่สมบูรณ์
0: ใช่ค่ะ
18: ค่ะ
16: ก็ลำไยนี้ส่วนใหญ่พอเก็บผลผลิตแล้วเนี่ยเขาจะตัดแต่งกิ่งนะครับโดยเฉพาะไอ้ปลายกิ่งที่เคยออกผลไปแล้วเนี่ยที่เราเก็บผลไปแล้วก็จะแต่งออกนะครับแต่งกิ่งเพื่อให้แตกกิ่งใหม่ดังนั้นกิ่งใหม่ที่แตกใหม่เนี่ยมันจะติดผลดีกว่ากิ่งเก่าที่เคยออกผลแล้วนะครับดังนั้นคนที่ไม่แต่งกิ่งเนี่ยไม่ตัดแต่งกิ่งเนี่ยมันก็จะ

0: อาจารย์แล้วถ้ากรณีลำไยที่เราเอาไปปลูกแล้วแล้วก็ตอนนี้ความสูงก็ประมาณเท่าสักประมาณ160เซนได้เราช่วงนี้ฝนมาเยอะเราต้องดูแลยังไงบ้างคะ
1: จริงๆลำไยเป็นพืชที่ทนนะครับทนพอๆกับมะม่วงนะครับปกติแล้วเนี่ยโอกาสที่มันจะป่วยจะน้อยกว่าพืชทั่วไปนะครับปกติช่วงเนี้ยไม่ต้องดูแลอะไรนะฮะเราจะไปดูแลหรือสัตว์ของอาหารก็คือช่วงปลายฝนนะครับเพราะว่าลำไยมันจะไปออกดอกติดผลก็คือต้องผ่านเข้าหนาวนะครับอันช่วงประมาณเราจะไปสะสมอาหารแล้วมันช่วงปลายตุลาต้นพฤศจิกานะครับช่วงนั้นก็จะคือสะสมอาหารช่วยมันแต่ถ้าปีไหนหนาวจัดมันก็ออกเองอยู่แล้วออกดอกด้วยแต่ปีนี้คาดว่าจะหนาวน้อยนะครับฉะนั้นใครที่ฟังรายการอยู่และปลูกพืชลำไยท่านต้องสะสมอาหารให้มากพอนะครับไม่งั้นแล้วผลผลิตจะลดลงนะครับว่าอากาศจะหนาวน้อยปีนี้
0: อาจารย์คะมีอีกหนึ่งสายนะคะจากทางบ้านที่ชัยภูมิคุณบัวค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับคุณพ่อคุณพ่อ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
3: ทองครับ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: เรียนถามว่ามันมีลำไยพันธุ์ดีอยู่แต่มันติดเสาไฟฟ้าเขตทางหลวงทีนี้ผมอยากจะขยายพันธุ์ไปปลูกที่ใหม่นะด้วยการตอนหรือว่าการไหนถึงจะเหมาะสมดีครับท่านครับขยายพันธุ์แบบไหนถึงจะดีครับขอบคุณครับ
1: ตอนกิ่งนี่ถือว่าค่อนข้างง่ายที่สุดเนาะนะครับก็ตอนกิ่งแล้วต้องรีบตอนนะฮะเพราะว่าเดือนนี้เดือนสิงหาแล้วมันจะมีเวลาตอนได้แค่ช่วงนี้นะครับพอเข้าตุลาแล้วเนี่ยตอนไม่ได้แล้วนะครับมันเข้าหนาวมันจะไม่ออกรากนะครับดังนั้นถ้าจะตอนต้องรีบตอนนี้ครับไม่งั้นมันจะไม่ทันครับ
3: ครับ
0: มันจะใกล้หน้าหนาว
3: ครับขอบพระคุณครับท่านครับ
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: เวลาอันนี้ก็ฝากไว้เนาะสำหรับหลายคนเนี่ยที่จะตอนกิ่งไม้นะครับนะฮะพอเข้าหนาวปุ๊บเนี่ยต้นไม้เนี่ยจะออกรากยากแล้วฉะนั้นมันก็จะเหลือสิงหากันยาฉะนั้นมันพอจะออกรากเนี่ยมันใช้เวลาเดือนกว่านะครับ
0: ค่ะ
1: พอเข้าตุลามันจะหยุดแหละเพราะว่าอันนั้นคือปลายฝนต้นหนาวแล้วฉะนั้นถ้าท่านจะขยายพันธุ์ต้องรีบแล้วครับไม่งั้นไม่ทันนะครับต้องฝากไว้ด้วยเดี๋ยวจะตอนแล้วจะไม่ได้
0: ผล
1: ไม่ได้กิ่งไม่ปลูกนะครับไม่ออกรากนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับ
0: ค่ะก็เรื่องของการดูแลต้นไม้จริงๆมันยังไม่จบแค่นี้นะคะจริงๆ
2: มันมีอะไรมา
0: เยอะมาก
2: ยิบย่อยเนาะมันจะต้องเจอ
0: ที่จะต้องเจอปัญหาใหม่ๆแปลกๆก็มีมาเรื่อยๆให้อาจารย์ทองได้คือเรียกได้ว่ามาลองภูมิอาจารย์ทองนี่แหละแต่อาจารย์ทองก็สามารถที่จะแนะนำได้เดี๋ยวแก้ปัญหาได้สำหรับวันนี้มาถึงท้ายรายการแล้วเดี๋ยวให้อาจารย์ทองฝากทิ้งท้ายรายการหน่อยค่ะ
1: ก็คือเราเป็นเกษตรกรเราต้องไม่หยุดนะฮะไม่หยุดที่จะเรียนรู้นะฮะที่จะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปเนาะนะครับเพราะถ้าเราไม่ปรับตัวไม่เรียนรู้เนี่ยเราก็จะตกเทรนด์นะครับพอตกเทรนด์ก็คือมันอาชีพนี้มันก็จะยึดถือเป็นอาชีพหลักไม่ได
0: ้
1: นะครับดังนั้นเราก็จะต้องหาความรู้อยู่ตลอดเวลาขออนุญาตยกตัวอย่างตัวเองเนา
0: ะ
1: ผมเองเนี่ยตื่นเร็วตื่นเช้าเนี่ยผมก็จะหาความรู้นะครับใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาดูจากแปลงของคนต่างๆที่เอามาลงคลิปอะไรบ้างผมก็จะดูนะดูเทคนิคต่างๆอันเนี้ยแล้วก็มาดูว่าอันนี้มันจริงอันนี้ไม่จริงนะครับอันนี้น่าจะมาแนะนำได้นะครับก็คืออย่าหยุดที่จะเรียนรู้นะครับอย่าเป็นน้ำเต็มแก้วนะครับเราต้องพยายามฝึกฝนตัวเองนะครับแล้วเราก็จะได้สิ่งใหม่ๆที่จะไปปรับใช้กับตัวของเราครับต้องฝากไปด้วยแล้วกันครับผม
2: ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ทองธรรมดานะคะจากอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาค่ะที่ให้เกียรติมาพูดคุยให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะวันนี้เราได้ความรู้หลายอย่างเลยนะเรื่องลำไยมีคนฝากถามมาดิฉันจดใหญ่เลยทีเด
0: ียวดิฉันคิดว่าต่อไปอนาคตเราจะได้กินลำไยจากบ้านคุณอ้อที่สมบูรณ์แบบนะคะเพราะว่าบ้านคุณอ้อก็มีลำไยด้วย
2: ดิฉันจะบอกว่าปีนี้ดิฉันไม่ได้ทาน
0: เพราะว่า
2: ผลผลิตน้อย
0: อ๋อนี่แหละต้องไปตัดต้นแล้วต้องไปตัดกิ่งต้องไปตัดกิ่ง

0: ปกตินะทุกปีดิฉันต้องได้กินแล้วนะ
1: เนี่ยปีนี้อ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวให้คุณพ่อตัดกิ่ง
0: นะรอทานกันปีหน้า
1: ตัดแต่งกิ่งใหม่ค่ะเอาละค่ะ 13:59 นะคะรายการทั่วที่ถิ่นไทยก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วค่ะสำหรับวันนี้คงจะต้องลาทุกท่านไปก่อนนะคะดิฉันกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดลยาวารีเด็ดใจพร้อมด้วยทีมงานนะคะคุณบุญประกอบอบกลิ่น
1: ค
0: ุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีแล้วก็น้องพลอยใสน
1: ะ
0: จำชื่อจริงไม่ได้พวกเราลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอม
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีกำชับทบทวนโครงสร้างการครอบครองอาวุธปืนพร้อมสั่งการอธิบดีกรมการปกครองยกเลิกการแจกอาวุธปืนเป็นรางวัลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
8: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
7: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
8: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
9: เรารักประเทศไทย
10: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
11: ได้เลยเช็คมา
10: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
11: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
10: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
11: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
12: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
11: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
12: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
11: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
5: นายกรัฐมนตรีกำชับทบทวนโครงสร้างการครอบครองอาวุธปืนพร้อมสั่งการอธิบดีกรมการปกครองยกเลิกการแจกอาวุธปืนเป็นรางวัล
13: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงเหตุกราดยิงภายในงานชิมกับใช้ที่จังหวัดนครราชสีมาโดยแสดงความตกใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งในการออกใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนจะต้องมีการประเมินสุขภาพจิตด้วยหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจำเป็นต้องมีการแก้ไขในเชิงโครงสร้างขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการส่วนกรณีมีการเผยแพร่ภาพกิจกรรมงานเลี้ยงครบรอบ134 ปีกำนันผู้ใหญ่บ้านเกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการจับรางวัลเป็นปืนลูกซองยาวนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้สั่งการให้อธิบดีกรมการปกครองยกเลิกนโยบายดังกล่าวและให้เปลี่ยนเป็นการมอบรางวัลอื่นแทนโดยรายละเอียดให้สอบถามจากนายนฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
5: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับตำรวจนครบาล บุกตรวจค้นแหล่งเก็บและจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าย่านตลาดนัดคลองถมพัฒนายึดของกลางกว่า 20,000 ชิ้นมูลค่ากว่า 8 ล้านบาท
13: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแถลงข่าวสคบผนึกกำลังสำนักงานตำรวจแห่งชาติปราบปรามการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่ย่านตลาดนัดคลองถมพัฒนาโดยระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะการป้องกันการเข้าถึงของเด็กและเยาวชนจึงได้กำหนดนโยบายเชิงรุกและเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นแหล่งลักลอบจำหน่ายและเก็บบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ในพื้นที่ตลาดนัดคลองถมพัฒนารวม5จุดซึ่งใช้เป็นสถานที่พักและกระจายสินค้าไปยังหน้าร้านและช่องทางออนไลน์สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้2รายพร้อมตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าและหัวบรรจุน้ำยารวมกว่า 20,000 ชิ้นมูลค่ากว่า 8 ล้านบาทพร้อมย้ำว่าการดำเนินการจะไม่หยุดเพียงการตรวจยึดของกลางแต่จะขยายผลไปถึงผู้นำเข้าผู้จัดหาแหล่งเก็บผู้กระจายสินค้าผู้จำหน่ายและเครือข่ายออนไลน์เพื่อปราบปรามไม่ถึงต้นตอของขบวนการอย่างต่อเนื่องจริงจังและไม่มีข้อยกเว้นโดยมีเป้าหมายให้บุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงเด็กและเยาวชนได้ยากที่สุดและหมดไปจากสังคมไทยชวิษาประทุมมารายงาน
5: หน่วยดับเพลิงท้องถิ่นของเกาหลีใต้ระดมกำลังและรถบรรทุกน้ำทั่วประเทศไปยังจังหวัดขยองซังใต้หลังเผชิญภาวะภัยแล้งรุนแรงศูนย์บัญชาการดับเพลิงจังหวัดขยองซังใต้ของเกาหลีใต้รายงานว่าหน่วยดับเพลิงท้องถิ่นดำเนินการส่งรถบรรทุกน้ำกว่า200คันและกำลังพลอีก400นายจากทั่วประเทศเพื่อลำเลียงน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคให้กับหลายพื้นที่ในจังหวัดขยองซังใต้ภายใต้คำสั่งระดมกำลังพลดับเพลิงระดับชาติที่ประกาศใช้เมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมด้วยยานพาหนะอีก14คันจากกองทัพบกกองทัพอากาศกองทัพเรือและกรมป่าไม้ที่จะเข้าร่วมภารกิจลำเลียงน้ำไปยังพื้นที่ทางการเกษตรและภาคครัวเรือนซึ่งครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ประสบภัยแล้งทั้งนี้สถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดขยองซังใต้ทวีความรุนแรงขึ้นหลังเทศบาลทั้ง18แห่งในพื้นที่ประกาศเข้าสู่ภาวะภัยแล้งอย่างเป็นทางการโดยปัจจุบันอัตราการกักเก็บน้ำของเทศบาลทั้ง18แห่งอยู่ที่เพียงร้อยละ 32.8 ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวอยู่ที่ร้อยละ 70.8 อย่างมาก1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกา
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
14: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุ
15: แห่งประเทศจังหวัดกระบี่FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
16: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการขยายหลอดเลือดหัวใจที่ตีบตันด้วยบอลลูนใส่ขดลวดในจังหวัดกระบี่โดยทีมแพทย์ชำนาญการโรคหัวใจตลอด24ชั่วโมงหากท่านมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับร้าวขึ้นไปถึงคางหรือแขนหอบเหนื่อยหายใจติดขัดตัวเย็นหมดสติเข้าข่ายภาวะหัวใจขาดเลือดฉุกเฉินวิกฤตใช้สิทธิ์ยูเซฟโดยไม่ต้องสำรองจ่ายหรือใช้สิทธิ์สุขภาพอื่นๆโทร0758501111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแลด้วยใจ
17: ร่วมพัฒนาเทศบาลเมืองกระบี่เป็นเมืองแห่งคุณภาพกับรายการเทศบาลเมืองกระบี่360องศา

ค่ะก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะในวันพฤหัสบดีนะคะที่13สิงหาคมนะคะซึ่งเราก็จะมาพบกับนะคะกับรายการเทศบาลบางกะปิ360องศานะคะก็จะมีข่าวมาอัปเดตพูดคุยกันให้ฟังกันในสัปดาห์นี้นั่นเองนะคะก็เราจะพบกันเป็นประจำนะคะเวลาบ่าย2โมงนิดๆนะคะถึงบ่าย3โมงนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงสวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็ดำเนินรายการนะคะโดยนางสาวกนกพรศิริหรือว่าดีเจออมมี่นั่นเองนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะเราก็มีข่าวที่จะมาพูดคุยนะคะเล่าสู่กันฟังนะคะซึ่งในสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นสัปดาห์นะคะเนื่องในโอกาสของวันแม่แห่งชาตินะคะก็ได้มีในส่วนของการร่วมทำบุญตักบาตรนะคะแล้วก็มีพิธีนะคะเจริญพระพุทธมนต์นะคะซึ่งได้จัดขึ้นกันไปในเมื่อวานนี้นะคะซึ่งก็เป็นการทำบุญตักบาตรนะคะเพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลนะคะเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะคะบรมราชชนนีพันปีหลวงนั่นเองนะคะแล้วก็เนื่องในวันแม่แห่งชาติด้วยนะคะซึ่งในเมื่อวานนะคะก็ได้มีในส่วนของการร่วมทำบุญตักบาตรกันไปนะคะณวัดแก้วโกรวารามนะคะซึ่งในส่วนนี้ก็คือจะมีในส่วนของนายอิทธิชัยตันบุตรนะคะนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่นะคะพร้อมด้วยคณะของผู้บริหารข้าราชการแล้วก็พนักงานของทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะก็ได้มีการเข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนะคะแด่พระภิกษุสงฆ์เนื่องในวันโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพนะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหรือว่าพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั่นเองนะคะโดยมีนะคะนายอังกูลศิลาเทวกูลนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะก็ได้เป็นประธานในการในพิธีนั่นเองนะคะพร้อมด้วยไปในส่วนของหัวหน้าส่วนราชการนะคะหน่วยงานทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนรวมถึงพี่น้องประชาชนของชาวจังหวัดกระบี่นะคะก็ได้เข้าร่วมในพิธีกันโดยอย่างพร้อมเพรียงนะคะเพื่อร่วมกันทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแล้วก็แสดงออกถึงความจงรักภักดีแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยนะคะและหลังจากในช่วงเช้านะคะก็ยังมีกิจกรรมนะคะที่ทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะก็ได้มีในส่วนของการจัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติอีกด้วยเช่นกันนะคะก็คือกิจกรรมนะคะตัดแต่งผมเสริมสวยนะคะท่านใดนะคะที่มีโอกาสนะคะได้เห็นผ่านไปผ่านมานะคะแถวลานเซ็นเตอร์พอยต์นะคะก็จะมีในส่วนของกิจกรรมนะคะโครงการจัดกิจกรรมเทิดทูนแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาตินั่นเองนะคะก็ทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะก็ได้ร่วมกับชมรมช่างแต่งผมเสริมสวยนะคะของทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะก็จัดกิจกรรมนะคะจิตอาสาให้บริการตัดแต่งผมฟรีนะคะแก่ประชาชนนะคะทุกเพศทุกวัยเลยนะคะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะคะรวมถึงการจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยนะคะนอกจากจะเป็นการส่งเสริมนะคะความเป็นพระราชกุศลแล้วนะคะก็เป็นการส่งต่อนะคะความสุขแล้วก็รอยยิ้มให้กับประชาชนนะคะที่ได้ร่วมกันทำความดีนะคะด้วยหัวใจของจิตอาสานั่นเองนะคะเพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับคนในชุมชนด้วยนั่นเองนะคะท่านใดนะคะที่มีความสนใจนะคะในกิจกรรมครั้งหน้าเนี่ยเราก็ยังมีในส่วนของการกิจกรรมตัดแต่งผมเสริมสวยฟรีอีกเช่นกันนะคะก็รอติดตามได้นะคะผ่านในส่วนของทางเพจ Facebook นะคะเทศบาลเมืองกระบี่นะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมอย่างนี้ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของกิจกรรมนะคะที่ทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะก็ได้เข้าร่วมไปในทั้งช่วงเช้าแล้วก็ช่วงสายนั่นเองที่เราได้ทำกิจกรรมกันไปนะคะในช่วงของวันแม่แห่งชาติด้วยนั่นเองนะคะและนอกจากนั้นนะคะทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะก็ยังมีในส่วนของกิจกรรมนะคะที่ทางของผู้สูงอายุนะคะกิจกรรมนี้เป็นของผู้สูงอายุเลยนะคะก็ทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะก็ได้มีการรับสมัครนะคะกิจกรรมมนเสียงไวเก๋ากระบี่คอนเทสต์ครั้งที่2ระดับภาคใต้นั่นเองนะคะซึ่งเปิดรับสมัครนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่25สิงหาคม2569นั่นเองนะคะท่านใดที่มีความสนใจนะคะก็สามารถเข้ามาสมัครกันได้นะคะแล้วก็สามารถนะคะสมัครผ่านทางออนไลน์ได้นะคะก็สามารถสแกนผ่านทาง QR Code ในเพจของเทศบาลเมืองกระบี่ได้เช่นกันนะคะซึ่งในการประกวดนะคะต้องมีคุณสมบัติก็คืออายุ60ปีขึ้นไปนะคะ
แล้วก็อยู่ในภูมิลำเนาภาคใต้เท่านั้นนะคะท่านใดนะคะที่มีน้ำเสียงนะคะหรือว่าชอบชื่นชอบการร้องเพลงนะคะก็สามารถเข้ามาสมัครกันได้นะคะกับกิจกรรมมวลเสียงไวเก๋าไวเก๋านะคะซึ่งประเภทของการประกวดเนี่ยก็จะมีทั้งในส่วนของเพลงลูกทุ่งนะคะได้ทั้งชายแล้วก็หญิงแล้วก็เป็นในส่วนเพลงลูกกุ้งนะคะแล้วก็ชายแล้วก็หญิงได้ด้วยเช่นกันนะคะเพื่อที่จะชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาทนั่นเองนะคะพร้อมลู่รางวัลแล้วก็รางวัลพิเศษอีกมากมายเลยนะคะซึ่งท่านใดที่มีความสนใจนะคะก็สามารถสมัครได้นะคะผ่านทางออนไลน์นะคะสแกน QR code หรือว่าติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะคะผ่านทางกองสวัสดิการสังคมของทางเทศบาลเมืองกระบี่ได้เช่นกันนะคะหรือว่าโทร075-620-601ต่อ118นะคะตอนนี้ทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะก็ยังมีการเปิดรับสมัครนะคะจนถึงวันที่25 สิงหาคม 2569ด้วยนั่นเองนะคะโดยคุณสมบัตินะคะย้ำกันอีกรอบก็คือต้องเป็นผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็อยู่ภูมิลำเนานะคะภาคใต้เท่านั้นนะคะถึงจะสมัครมวลเสียงไว้เก๋านะคะกับกิจกรรมในครั้งนี้ได้นะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมมวลเสียงไวเก๋าแล้วนะคะทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะก็มีการจัดกิจกรรมนะคะการทำหมันสัตว์ด้วยนะคะในช่วงของวันนี้ก็ได้มีในส่วนของการรับบริการนะคะทำหมันฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้านะคะที่โรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลเมืองกระบี่นะคะน้องหมาน้องแมวนะคะท่านใดนะคะที่มีการได้ลงทะเบียนเอาไว้ล่วงหน้านะคะที่ได้แจ้งผ่านในเพจของทางเทศบาลกันไปนะคะในวันนี้นะคะก็ได้มีการทำกิจกรรมนะคะบริการนะคะทำหมันน้องแมวน้องหมานะคะแล้วก็มีการร่วมฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าด้วยนะคะโดยทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะก็ได้ร่วมกับปศุสัตว์ของจังหวัดกระบี่นะคะก็ได้เข้ามาในส่วนของบริการทำหมันน้องหมาน้องแมวนะคะแล้วก็มีการฉีดพิษสุนัขบ้านะคะเพื่อป้องกันสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยนะคะกับโครงการนี้ด้วยนั่นเองนะคะท่านใดที่พลาดกิจกรรมกันไปก็ไม่ต้องเสียใจนะคะก็ยังมีการจัดกิจกรรมกันอยู่ตลอดนะคะสามารถติดตามได้ผ่านทางเพจของทางเทศบาลเมืองกระบี่อีกเช่นเคยนะคะและนี่ก็เป็นกิจกรรมนะคะที่ทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะก็ได้มีการบอกเล่าแล้วก็เล่าสู่กันฟังกันไปในส่วนของกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นด้วยนั่นเองนะคะตอนนี้นะคะก็กลับไปพักฟังเพลงพอๆกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าค่ะ

0: นี่มันอะไรกันเนี่ยซื้อ1แถม1คลาสสินค้าได
1: ้ค่ะก็กลับมาอยู่ในช่วงที่2ของรายการเราแล้วนะคะกับเทศบาลเมืองกระบี่360องศานะคะซึ่งนอกจากจะเป็นกิจกรรมของในวันแม่แห่งชาติแล้วนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของการร่วมทำกิจกรรมนะคะรวมพลังสร้างสัปปายะนะคะสู่วัดด้วยวิธี5สอนะคะหรือว่า Beginning Day นั่นเองนะคะเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรตินะคะแล้วก็ถวายเป็นพระราชกุศลด้วยนะคะประจำปี2569นะคะซึ่งในการทำกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็ได้เข้าไปอยู่ในส่วนของร่วมทำกิจกรรมที่วัดควรสบายนะคะก็ได้มีการร่วมทำจิตอาสานะคะทั้งหมดรวมไปถึงหัวหน้าส่วนราชการนะคะพนักงานเทศบาลนะคะแล้วก็รวมไปถึงชุมชนแล้วก็นักเรียนแล้วก็จิตอาสานะคะก็ได้ทำการทำความสะอาดนะคะบริเวณลานวัดนะคะขัดล้างห้องน้ำนะคะแล้วก็ทำความสะอาดฉีดล้างลานวัดนะคะเพื่อทำกิจกรรมนะคะให้เต็มไปด้วยความสะอาดเรียบร้อยนั่นเองนะคะก็เป็นการสร้างความสุขนะคะแล้วก็สร้างพระราชกุศลนะคะแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้วยนั่นเองนะคะก็เป็นการทำกิจกรรมนะคะส่งเสริมร่วมกันทำจิตอาสาทำความดีนะคะเพื่อแม่ด้วยนั่นเองนะคะก็ได้ทำกิจกรรมร่วมกันไปด้วยและนอกจากนั้นนะคะทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะก็ได้มีในส่วนของการร่วมนะคะต้อนรับนะคะคณะกรรมการการประเมินรางวัลนะคะของสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนะคะเชิดชูครูผู้สร้างแรงบันดาลใจแก่ศิษย์นะคะซึ่งทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะรวมไปถึงนายอิทธิชัยตันบุตรนะคะนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่นะคะได้ร่วมต้อนรับนะคะเกี่ยวกับคณะกรรมการนะคะการตรวจประเมินนะคะรางวัลในครั้งนี้ซึ่งในการร่วมประเมินรางวัลของนายอเนกเกื้อมานะคะคุณครูโรงเรียนของโรงเรียนเทศบาล2คลองจิหลาดนะคะโดยมีในส่วนของหัวหน้าส่วนราชการนะคะผู้อำนวยการสถานศึกษาคณะครูแล้วก็นักเรียนนะคะก็ได้เข้าในส่วนของการร่วมต้อนรับในครั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการขอร่วมในการเชิดชูเกียรติผู้ครูผู้ทุ่มเทนะคะเสียสละสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ศิษย์อย่างต่อเนื่องด้วยนั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นในส่วนของกิจกรรมนะคะที่ทางเทศบาลเมืองกระบี่ได้เข้าไปในส่วนของการร่วมต้อนรับเกี่ยวกับคณะกรรมการในการประเมินรางวัลในครั้งนี้ด้วยนั่นเองนะคะและนอกจากนั้นนะคะทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะก็ได้ร่วมนะคะกับกิจกรรมนะคะกระบี่นะคะเพื่อเตรียมก้าวสู่พื้นที่สร้างสรรค์แห่งใหม่นะคะหรือว่า TCDC กระบี่นั่นเองนะคะซึ่งในส่วนของในวันนั้นนะคะทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะก็ได้มีในส่วนของนำโดยนะคะนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่หรือว่านายอิทธิชัยตันบุตรนะคะพร้อมด้วยคณะนะคะเข้าร่วมในพิธีเปิด TCDC ของที่ภูเก็ตนะคะเพื่อเป็นการศึกษาแนวทางการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้นะคะที่เปิดโอกาสให้กับประชาชนเยาวชนและผู้ประกอบการนะคะรวมไปถึงนักสร้างสรรค์ได้เข้าถึงองค์ความรู้นะคะสื่อสร้างสรรค์นิทรรศการเวิร์กช็อปตลอดจนพื้นที่นะคะแล้วก็เครื่องมือสำหรับการพัฒนาต่อยอดนะคะนำสู่ไอเดียผลงานและก็ธุรกิจด้วยนั่นเองนะคะซึ่ง TCDC เนี่ยก็ถือเป็นในส่วนของในแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์เนี่ยที่แตกต่างกันออกไปนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการนำเรื่องราววัฒนธรรมหรือว่าวิถีชีวิตอัตลักษณ์ของแต่ละเมืองนะคะเพื่อมาถ่ายทอดนะคะผ่านงานออกแบบแล้วก็พื้นที่สร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นด้วยนั่นเองนะคะซึ่งสำหรับ TCDC ของกระบี่นะคะก็จะมีการกำหนดให้เกิดขึ้นนะคะในปี2571นั่นเองนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สำคัญนะคะในการส่งเสริมการเรียนรู้นะคะแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์เพื่อที่จะเปิดโอกาสนะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนหรือว่าคนทั่วไปนะคะได้มีในส่วนของการได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการสร้างพื้นที่สำคัญในการที่จะเรียนรู้แล้วก็คิดต่อยอดต่อไปในอนาคตด้วยนั่นเองนะคะซึ่งเราก็อดใจรอกันนิดนึงนะคะ TCDC ของกระบี่นะคะก็จะมีการจัดเกิดขึ้นนะคะในปี2571ที่จะกำลังถึงมานั่นเองนะคะอดใจรอกันนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ท่านใดนะคะที่อยากทราบว่า TCDC ของที่ภูเก็ตเป็นยังไงนะคะก็สามารถติดตามได้ผ่านทางเพจของทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะก็ได้มีในส่วนของนำภาพมาฝากให้กับคุณผู้ชมทุกท่านได้ร่วมพูดคุยนะคะแล้วก็ได้เปิดประสบการณ์ไปด้วยกันด้วยนั่นเองนะคะและนอกจาก มีในส่วนของกิจกรรมนะคะอื่นๆแล้วนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของการนะคะได้ร่วมพูดคุยนะคะเกี่ยวกับการในส่วนของกิจกรรมการเข้าร่วมในกิจกรรมปล่อยพันสัตว์น้ำถวายเป็นพระราชกุศลนะคะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ด้วยนั่นเองนะคะเพื่อในการจัดถวายนะคะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะคะแล้วก็สืบสานพระราชปณิธานนะคะด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการปล่อยสัตว์น้ำนะคะซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนะคะเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะเพื่อเป็นการสร้างความอุดมสมบูรณ์นะคะของระบบนิเวศแล้วก็เป็นแหล่งอาหารที่สร้างประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ด้วยนั่นเองนะคะซึ่งก็ได้มีการจัดกันไปนะคะเนื่องในของโอกาสของวันแม่แห่งชาติด้วยนั่นเองนะคะและนอกจากนั้นนะคะทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะก็ได้มีการในส่วนของการร่วมประชุมนะคะติดตามความก้าวหน้าของระบบกำจัดขยะมูลฝอยนะคะชุมชนซึ่งณห้องประชุมโรงไฟฟ้าขยะชุมชนนะคะก็ได้มีในส่วนของนายอดิศักดิ์ฮิรันนะคะรองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่นะคะได้เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้านะคะการบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนร่วมกับบริษัทAllianz Clean Power จำกัดนะคะโดยมีในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ได้เข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้นะคะซึ่งการประชุมนะคะก็จัดขึ้นเพื่อรายงานแล้วก็ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานเกี่ยวกับระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนนะคะรวมไปถึงร่วมกันพิจารณาปัญหาแล้วก็อุปสรรคและแนวทางของการแก้ไขเพื่อให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องและตามหลักการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะสามารถรองรับขยะในพื้นที่นะคะได้อย่างเหมาะสมด้วยนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นในส่วนของการประชุมติดตามความก้าวหน้าที่โรงขยะที่โรงไฟฟ้าขยะชุมชนด้วยนั่นเองนะคะที่ทางเทศบาลเมืองกระบี่ก็ได้เข้าร่วมไปในการประชุมในครั้งนี้และนอกจากนั้นนะคะทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะก็ได้มีในส่วนของการต้อนรับนะคะคณะสำนักงานงบประมาณนะคะเพื่อเยี่ยมชมนะคะที่ศูนย์วัฒนธรรมอันดามันจังหวัดกระบี่นะคะโดยมีในส่วนของนำโดยนะคะนายกุฎนัยราเหมรองปลัดเทศบาลเมืองกระบี่นะคะพร้อมด้วยนางนฤมลโกมลวิวัฒน์ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณและก็รวมไปถึงดร.โนรีเฮงสวัสดิ์นะคะผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬาได้ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานงบประมาณนะคะเพื่อที่เดินทางมาโอกาสมาเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมอันดามันจังหวัดกระบี่ด้วยนั่นเองนะคะเพื่อเป็นการศึกษานะคะแนวทางการดำเนินงานและก็ศักยภาพของศูนย์การเรียนรู้ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลนะคะเกี่ยวกับการจัดทำนะคะโครงการแล้วก็การขอรับการจัดสรรนะคะงบประมาณในโอกาสต่อไปนะคะเพื่อสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่นะคะให้มีความพร้อมแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและก็นักท่องเที่ยวด้วยนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นการประชุมนะคะที่สำนักงานงบประมาณนะคะได้เข้ามาร่วมพูดคุยแล้วก็ร่วมเยี่ยมชมนะคะศูนย์วัฒนธรรมอันดามันด้วยนั่นเองนี่นะคะก็เป็นข่าวนะคะที่ทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะก็ได้มาเล่าสู่กันฟังกันในช่วงที่2ของรายการด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะในตอนนี้แล้วก็กลับไปพักฟังเพลงเพราะๆและเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าค่ะ

ค่ะก็กลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเทศบาลเมืองกระบี่360องศานะคะก็ก่อนจะจากกันไปนะคะเราก็มาย้ำกันอีกรอบนะคะกับกิจกรรมนะคะมนเสียงไว้เก่ากระบี่คอนเทสต์นะคะซึ่งก็เทศบาลเมืองกระบี่นะคะก็ยังเปิดรับสมัครนะคะแล้วก็รับสมัครด่วนด้วยนะคะจนถึงวันที่25สิงหาคม2569นะคะสามารถสมัครผ่านได้นะคะทางกองสวัสดิการสังคมนะคะชั้น3สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่หรือว่าโทร075-620-601ต่อ118นะคะหรือว่าจะสมัครผ่านทางออนไลน์นะคะสามารถสแกน QR Code นะคะผ่านทางในส่วนของเพจ Facebook นะคะเทศบาลเมืองกระบี่ได้ด้วยเช่นกันนะคะรวมไปถึงนะคะคุณสมบัตินะคะต้องมีอายุนะคะ60ปีขึ้นไปนะคะมีภูมิลำเนานะคะอยู่ในส่วนภาคใต้เท่านั้นนะคะซึ่งประเภทของการประกวดนะคะก็จะมีทั้งในส่วนของเพลงลูกกุ้งได้ทั้งชายแล้วก็หญิงนะคะแล้วก็เพลงลูกกุ้งนะคะได้ทั้งชายแล้วก็หญิงอีกเช่นกันนะคะท่านใดนะคะที่มีความสนใจนะคะหรือว่าต้องการจะโชว์นะคะน้ำเสียงนะคะหรือว่าในส่วนของกิจกรรมที่อยากจะมาร่วมสนุกด้วยกันนะคะก็สามารถสมัครผ่านทางสมัครออนไลน์นะคะผ่านทาง QR Code นะคะหรือว่าติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะคะผ่านทางกองสวัสดิการสังคมนะคะของทางเทศบาลเมืองกระบี่ได้เช่นกันย้ำนะคะหรือว่าโทร075-620-601ต่อ118ด้วยเช่นกันนะคะท่านใดที่มีความสนใจนะคะก็สามารถเข้ามาร่วมสนุกกับกิจกรรมที่ทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะได้จัดขึ้นกันได้นะคะเพื่อเป็นการในส่วนของการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็สามารถชิงเงินรางวัลนะคะรวมกว่า 100,000 บาทด้วยเช่นกันนะคะพร้อมมีในส่วนของพร้อมโล่รางวัลนะคะแล้วก็รางวัลพิเศษอีกมากมายเลยนะคะซึ่งทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะในปีที่ผ่านมานะคะก็ได้มีในส่วนของการจัดกิจกรรมนะคะเกี่ยวกับมนต์เสียงไว้เก่าขึ้นไปด้วยเช่นกันนะคะในส่วนของกิจกรรมในครั้งนั้นนะคะก็ทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะก็ได้เข้าไปร่วมในส่วนของกิจกรรมนะคะที่จัดขึ้นณบริเวณนะคะริมเขื่อนของหน้าสะพานเจ้าฟ้านะคะในบริเวณนั้นนะคะท่านใดเนี่ยที่ผ่านไปผ่านมาก็อาจจะเห็นแล้วก็มีในส่วนของการร่วมชมร่วมเชียร์ในกิจกรรมในครั้งนั้นด้วยนะคะซึ่งในครั้งนี้ก็กลับมาแล้วนะคะกับกระบี่คอนเทสต์ครั้งที่2นะคะเพื่อเป็นการเปิดพื้นที่นะคะให้คนรุ่นใหญ่ได้โชว์ความสามารถนะคะโชว์น้ำเสียงร้องทั้งเพลงลูกทุ่งและลูกกุ้งรวมไปถึงพร้อมชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาทด้วยนั่นเองนะคะก็ท่านใดที่มีความสนใจนะคะเพราะเสียงเพลงไม่มีคำว่ากระเสียดด้วยนั่นเองนะคะท่านใดที่มีความสนใจก็สามารถเข้ามาร่วมสมัครกับกิจกรรมและก็มาร่วมสนุกกันได้นะคะรวมไปถึงมาร่วมชมนะคะร่วมเชียร์กันได้นะคะเพื่อมากับร่วมกับกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยอีกเช่นกันนะคะและก่อนจะจากกันไปนะคะก็ขอฝากช่องทางการติดตามนะคะมีในส่วนของ Facebook นะคะก็จะเป็นเทศบาลเมืองกระบี่นะคะแล้วก็มีในส่วนของ LINE นะคะ Official ของทางเทศบาลเมืองกระบี่ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของแอปพลิเคชันกระบี่ Connect นะคะที่ดาวน์โหลดได้นะคะทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS ด้วยนะคะก็สามารถเข้าไปร่วมในการสมัครแล้วก็ดาวน์โหลดกันเยอะๆกันได้นะคะเพื่อที่จะมาใช้นะคะเพื่อเป็นทางเลือกนะคะแล้วก็ความสะดวกอีกทางหนึ่งด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของ www.grabicity.go.th แล้วก็มีเบอร์โทรนะคะ075-620-601นะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของ TikTok นะคะ Grabi City นะคะขีด underscore ข้างล่างนะคะก็สามารถเข้ามาร่วมติดตามข่าวสารนะคะในทุกช่องทางกันได้นะคะกับเทศบาลเมืองกระบี่นั่นเองนะคะซึ่งในวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการเราแล้วนะคะแล้วก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพฤหัสหน้านะคะเวลาบ่าย2โมงนะคะถึงบ่าย3โมงนะคะกับรายการเทศบาลเมืองกระบี่360องศาทางสถานีวิทยุสวท.กระบี่ FM 98.5 ด้วยนั่นเองสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่สาธารณะคนที่จะไล่เราได้คือเจ้าของพื้นที่สาธารณะตรงนั้นตีความว่ากรมชนไหมหรือหน่วยงานไหนนี่ตรงนี้หนึ่งนะแต่พอป้าบอกว่าป้าอยู่มาเป็นร้อยปีตั้งแต่รุ่นย่ารุ่นยายนะครับเจ้าของเขาให้อยู่แปลว่าที่ตรงนั้นป้าไม่มีเอกสารสิทธิ์ใดๆถูกต้องไหม
1: จ้า
0: แล้วก็อยู่ปลูกสร้างอยู่ตรงนั้นมา
1: จ้า
0: วันนี้ทายาทของเขามาขอให้เราออกไปใช่ไหมครับ
1: คนซื้อใหม่จ้ะเขาซื้อได้30ปีแล้วตอนซื้อไม่มีปัญหาค่ะเพิ่งมามีน่ะ
0: คนซื้อใหม่มาอยู่ได้30ปีมาซื้อเขาซื้อมา30ปีคนซื้อใหม่แล้วมาให้เราออกใช่ไหมครับ
1: มาให้เราไปเซ็นสัญญาเช่าที่งานกว่าเนี่ยจะเก็บเดือนละพัน
0: แล้วเราเซ็นเราเซ็นหรือยังครับ
1: ไม่เซ็นค่ะ
0: ไม่เซ็นนะที่งานกว่านะเขาให้เช่าโอเคแล้วจะถามว่าไงครับ
1: เนี่ย
0: ป้าครับป้าบอกชัดเจนว่าเป็นที่

0: แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันไทยไม่ใช้ความร่วมมือทางทหารเป็นเงื่อนไขเจรจาภาษีสหรัฐเดินหน้าใช้การลงทุนประกอบการเจรจาสร้างความสมดุล2ประเทศ
6: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่สื่อต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลไทยอาจลดระดับความร่วมมือทางทหารหากสหรัฐใช้มาตรการภาษีอัตราสูงโดยระบุว่าไทยไม่ได้ดำเนินการในลักษณะดังกล่าวเนื่องจากความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารระหว่างไทยกับสหรัฐเป็นความร่วมมือที่มีอยู่ตามปกติขณะที่กรอบการเจรจาด้านภาษียังคงยึดเรื่องการค้าและสิทธิประโยชน์ทางภาษีระหว่างกันเป็นหลักโดยมุ่งสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นกับทั้งสองประเทศทั้งนี้ไทยจะนำความร่วมมือในด้านอื่นๆรวมถึงการลงทุนของภาคเอกชนไทยในสหรัฐมาเป็นส่วนประกอบในการเจรจาเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความจริงใจของไทยในการลดความไม่สมดุลทางการค้าโดยปัจจุบันภาคเอกชนไทยมีการลงทุนในสหรัฐแล้วเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและอยู่ระหว่างเตรียมลงทุนเพิ่มเติมอีกกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งการลงทุนดังกล่าวจะช่วยสร้างงานและสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่สหรัฐอีกทั้งตัวเลขการเกิดดุลการค้าของไทยส่วนหนึ่งมาจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทสหรัฐที่เข้ามาลงทุนในไทยมีสัดส่วนอย่างน้อยร้อยละ30ดังนั้นการเจรจาจึงไม่ควรพิจารณาเฉพาะตัวเลขการค้าแต่ควรมองในมิติการลงทุนควบคู่กันเพื่อให้เกิดสิทธิประโยชน์และความสมดุลทางเศรษฐกิจปริมปราศภาภาครายงาน
5: ด้านโฆษกกระทรวงกลาโหมย้ำไม่มีการนำประเด็นทางทหารไปต่อรองภาษีกับสหรัฐยืนยันยังคงฝึกคอบาโกตามแผนฝึกเดิม
7: พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีที่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าอาจมีการนำประเด็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านความมั่นคงเช่นยกเลิกการฝึกร่วมทางทหารคอบาโกระหว่างสหรัฐและไทยไปเจรจาต่อรองยืนยันว่าการฝึกคอบาโกยังคงเกิดขึ้นตามแผนการฝึกเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงพร้อมอ้างถึงกรณีที่นางสาวรัชนาธนายริเรโฆษกรัฐบาลได้ชี้แจงว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายที่จะเอาเรื่องอื่นใดมาผูกกับการเจรจาภาษีกับสหรัฐหรือเอามาใช้เป็นข้อต่อรองทั้งนี้การฝึกคอบาโกในปี2570จะเป็นการฝึกครั้งที่46แบบไลท์เยียร์ตามแผนการฝึกวงรอบ6ปีโดยกำหนดจัดขึ้นในห้วงเดือนมีนาคมปีหน้าในไทยโดยการฝึกไลท์เยียร์จะเป็นการฝึกภาคสนามและภาคฝ่ายอำนวยการแยกจากกันโดยแยกเอาการฝึกฝ่ายอำนวยการในรูปแบบสตาร์เฟ็กซ์มาเน้นกระบวนการแสวงข้อตกลงใจฝึกให้กระบวนการนี้ตกผลึกได้เป็นแผนการปฏิบัติที่จะเอาไปใช้ต่อในปี Heavy Year ซึ่งเป็นการฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการหรือ CPX โดยเอาซีเนริโอของการฝึกมาบูรณาการฝึกทั้งภาคสนามและภาคฝ่ายอำนวยการด้วยกันปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
5: จังหวัดสงขลายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการคุมเข้มการพกพาอาวุธปืนเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงสร้างความมั่นใจให้ประชาชน
8: นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเปิดเผยว่าจังหวัดสงขลาได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเชิงรุกในสถานที่ราชการเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงและลดความเสี่ยงต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนหลังพบสถานการณ์การนำอาวุธปืนติดตัวไปในที่สาธารณะซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยโดยจังหวัดสงขลามีหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่12สิงหาคม2569ถึงหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอทุกอำเภอให้ยกระดับคัดกรองการตรวจตราบุคคลยานพาหนะรวมถึงอาวุธปืนทุกชนิดที่ผ่านเข้าออกสถานที่ราชการพร้อมกำหนดให้สถานที่ราชการเป็นเขตปลอดอาวุธห้ามพกอาวุธปืนวัตถุระเบิดหรืออาวุธทุกชนิดเข้าภายในสถานที่ราชการ ยกเว้นเจ้าพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหากพบเหตุรุนแรงหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดอันตรายให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยทันทีเพื่อควบคุมสถานการณ์และดำเนินการตามกฎหมายธัญวรรณจิระโรสวท.สงขลารายงาน
5: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
10: แห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
11: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการขยายหลอดเลือดหัวใจที่ตีบตันด้วยบอลลูนใส่ขดลวดในจังหวัดกระบี่โดยทีมแพทย์ชำนาญการโรคหัวใจตลอด24ชั่วโมงหากท่านมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับร้าวขึ้นไปถึงคางหรือแขนหอบเหนื่อยหายใจติดขัดตัวเย็นหมดสติเข้าข่ายภาวะหัวใจขาดเลือดฉุกเฉินวิกฤตใช้สิทธิ์ยูเซฟโดยไม่ต้องสำรองจ่ายหรือใช้สิทธิ์สุขภาพอื่นๆโทร0758501111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแลด้วยใจ
12: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการรอบวันทันข่าว
13: เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่ใกล้ชิดประชาชนในรายการรอบวันทันข่าว

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบวันทันข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมพุทธศักราช2569ซึ่งวันนี้มีข่าวที่น่าสนใจประจำวันดังนี้ค่ะคลินิกโรงแรมกระบี่ช่วยแก้ปัญหาการขออนุญาตโรงแรมที่พักให้คำปรึกษาผู้ประกอบการแล้วกว่า87รายจากแนวทางการให้ทุกอำเภอเปิดบริการคลินิกโรงแรมของนายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เดินหน้าช่วยผู้ประกอบการธุรกิจที่พักให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมได้คิกออฟไปตั้งแต่วันที่3ไปจนถึง17สิงหาคม2569ผลการดำเนินงานระหว่างวันที่8ถึงขออภัยค่ะระหว่างวันที่3ถึง8สิงหาคม2569มีผู้ประกอบการเข้ารับบริการรวมทั้งจังหวัด87รายครอบคลุมทั้งธุรกิจโรงแรมและสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมพร้อมให้คำแนะนำเพื่อให้ดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายจากข้อมูลการให้บริการพบว่ามีผู้เข้ารับบริการจาก8อำเภอซึ่งได้แก่อำเภอเมืองกระบี่จำนวน28รายอำเภอเกาะลันตาจำนวน34รายอำเภอเหนือคลองจำนวน17รายอำเภออ่าวลึก3รายอำเภอคลองท่อม1รายอำเภอเขาพนมไม่มีผู้เข้ารับบริการอำเภอลำทับจำนวน1รายอำเภอปลายพระยาจำนวน3รายในจำนวนนี้แบ่งเป็นผู้ประกอบการโรงแรม43แห่งและสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม44แห่งโดยอำเภอเกาะลันตามีผู้เข้ารับบริการมากที่สุดจำนวน34รายรองลงมาได้แก่อำเภอเมืองกระบี่28รายและอำเภอเหนือคลอง17รายสำหรับปัญหาและอุปสรรคที่พบส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับเอกสารประกอบการขออนุญาตไม่ครบถ้วนและไม่มีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์เจ้าหน้าที่จึงให้คำแนะนำและแนวทางการจัดเตรียมเอกสารและช่วยแก้ไขปัญหาเป็นรายกรณีเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องด้านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้ย้ำว่าการเปิดคลินิกดังกล่าวนั้นถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญของจังหวัดกระบี่ในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการลดขั้นตอนและลดข้อขัดข้องด้านเอกสารพร้อมส่งเสริมให้ธุรกิจที่พักเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องสร้างความเชื่อมั่นด้านมาตรฐานรวมถึงความปลอดภัยรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ให้เกิดความยั่งยืนสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่เชิญชวนผู้ประกันตนเช็คสิทธิ์ประกันสังคมเปิดเทเลเมดิซีนพบหมอออนไลน์ฟรีส่งยาถึงบ้านไม่ต้องสำรองจ่ายดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง26โรคสำนักงานประกันสังคมเดินหน้ายกระดับการให้บริการทางการแพทย์ด้วยมาตรฐานสนับสนุนค่าบริการทางการแพทย์ทางไกลหรือเทเลเมดิซีนเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ประกันตนลดความแออัดในสถานพยาบาลผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังและมีอาการคงที่สามารถพบแพทย์ผ่านระบบออนไลน์พร้อมรับยาต่อเนื่องและบริการจะส่งยาถึงบ้านได้โดยไม่ต้องสำรองจ่ายนอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมได้สนับสนุนค่าบริการทางการแพทย์แก่สถานพยาบาลที่กำหนดสิทธิ์ให้บริการทางการแพทย์ทางไกลที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังกรณีผู้ป่วยนอกโดยสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายค่าบริการให้แก่สถานพยาบาลในอัตรา65บาทต่อครั้งระยะเวลา3เดือนทั้งนี้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการการแพทย์ที่เห็นชอบให้เพิ่มค่าบริการทางการแพทย์สำหรับดูแลผู้ประกันตนกลุ่มโรคเรื้อรังเพื่อสนับสนุนการรักษาผ่านระบบเทเลเมดิซีนซึ่งส่วนใหญ่เป็นการติดตามอาการรับคำปรึกษาจากแพทย์และรับยาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีสถานพยาบาลเข้าร่วมบริการเทเลเมดิซีนกับสำนักงานประกันสังคมแล้ว118แห่งทั่วประเทศครอบคลุมทั้งสถานพยาบาลของรัฐและเอกชนเพื่อรองรับการเข้าถึงบริการของผู้ประกันตนได้อย่างสะดวกรวดเร็วลดระยะเวลาการเดินทางและลดความแออัดในการเข้ารับบริการที่โรงพยาบาล สำหรับโรคเรื้อรังที่สามารถใช้บริการเทเลเมดิซีนได้มีจำนวน26โรคอาทิโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคอักเสบเรื้อรังและโรคตับแข็งโรคภาวะหัวใจล้มเหลวโรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตันโรคมะเร็งโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องโรคถุงลมป่งพองโรคไตวายเรื้อรังโรคพาร์กินสันโรคเบาจืดโรคไขมันในเลือดสูงเป็นต้นจังหวัดกระบี่สุดปังการบินไทยชูเส้นทางลอนดอนกระบี่ผ่านสุวรรณภูมิตอกย้ำกระบี่จุดหมายท่องเที่ยวระดับโลกการบินไทยเปิดตัวแคมเปญประชาสัมพันธ์ London to Grabies More Than a Destination It is a Summer World Traveling Forเชิญชวนนักท่องเที่ยวจากกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเดินทางสู่จังหวัดกระบี่ผ่านกรุงเทพมหานครตอกย้ำศักยภาพของจังหวัดกระบี่ในฐานะจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวระดับโลกโดยนำเสน่ห์ของจังหวัดกระบี่ซึ่งชายหาดเงียบสงบน้ำทะเลใสและธรรมชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ทั้งนี้การบินไทยมุ่งเน้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวจากตลาดยุโรปโดยเฉพาะสหราชอาณาจักรซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกลที่มีศักยภาพสูงการวางแผนการเดินทางล่วงหน้าเพื่อสัมผัสกับความงดงามของจังหวัดกระบี่ในช่วงฤดูการท่องเที่ยวโดยจังหวัดกระบี่ยังคงเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยทรัพยากรธรรมชาติอันโดดเด่นทั้งทะเลเกาะและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนจากทั่วทุกมุมโลกปักหมุดกระบี่ฮับท่องเที่ยวดึงเฟเนีย SAS Spring Lucky Air บินตรงนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเดินหน้าผลักดันสนามบินกระบี่สู่ศูนย์กลางการเดินทางทางอากาศเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติโดยเร่งเพิ่มเที่ยวบินและเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศเชื่อมโยงจังหวัดกระบี่ตลาดนักท่องเที่ยวทั่วโลกพร้อมยกระดับศักยภาพการเดินทางทางอากาศรองรับการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวในส่วนของสนามบินจังหวัดกระบี่กระทรวงคมนาคมเร่งผลักดันการเพิ่มเที่ยวบินและเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศโดยมีแผนการดึงสายการบินนานาชาติอาทิเช่น Spring Airlinesและ Lucky Air เข้ามาเปิดเที่ยวบินตรงสู่จังหวัดกระบี่เพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางของนักท่องเที่ยวจากตลาดต่างประเทศเพิ่มศักยภาพของกระบี่ในการรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพจากหลากหลายประเทศนอกจากนี้จังหวัดกระบี่ยังเป็นหนึ่งใน8จังหวัดท่องเที่ยวสำคัญภายใต้โครงการ Fly and Drive ของกระทรวงคมนาคมและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททซึ่งมุ่งเชื่อมโยงเครือข่ายการเดินทางอากาศกับเมืองท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศเพิ่มความสะดวกในการเดินทางและกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ระดับภูมิภาคอีกหนึ่งโครงการสำคัญคือการผลักดันซีแพลนหรืออากาศยานขึ้นลงบนผิวน้ำเดินหน้าวางมาตรฐานด้านความปลอดภัยออกแบบเส้นทางบินและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรและรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินรูปแบบใหม่โดยมีแผนผลักดันเที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทางกระบี่ภูเก็ตภายในปี2569ซึ่งจะเป็นเที่ยวบินซีแพลนแรกของประเทศไทยเชื่อมโยง2เมืองฝั่งอันดามันและเปิดมิติการเดินทางระหว่างแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สำคัญการยกระดับสนามบินภูมิภาคให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเฉพาะกระบี่ในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกมุ่งเพิ่มเที่ยวบินเชื่อมตลาดต่างประเทศสร้างรายได้ในพื้นที่และเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศไทยสอดรับกับเป้าหมายการผลักดันประเทศไทยสู่ World GasAviation Hub ภายในปี2572ช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะ เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกับพยากรณ์อากาศและข่าวบริการค่ะ
1: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5สุราษฎร์ธานีสร้างการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศข้อดีของโซเชียลมีเดียสื่อสังคมออนไลน์คือความสะดวกรวดเร็วประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาเมื่อต้องการค้นหาข้อมูลหรือติดต่อสื่อสารกับผู้คนแต่โซเชียลมีเดียสื่อสังคมออนไลน์ก็มีข้อเสียต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานต่างๆได้ง่ายทั้งโพสต์ข้อความรูปภาพหรือวิดีโอที่ตัวเราเองอาจพลั้งเผลอหรือพลาดท่าถูกขโมยผลงานไปแบบไม่รู้ตัว
2: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
3: wow.
2: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
4: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
5: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่
6: สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
7: คนไทยไม่เอาสินบน
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: รอบวันบริการ
1: พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรต่อไปรับฟังข่าวบริการกรมการท่องเที่ยวร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรในหลักสูตรใบอนุญาตประกอบการไลฟ์การ์ดไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดการฝึกอบรมโดยกำหนดการฝึกอบรมระหว่างวันที่31สิงหาคมถึงวันที่4กันยายน2569ณโรงแรมเซาเทิร์นลันตารีสอร์ทสำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาหรือปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดตรังสตูลและกระบี่ต้องมีอายุ20-60 ปีสุขภาพร่างกายแข็งแรงว่ายน้ำได้และมีจิตอาสาในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่26สิงหาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ช่องทาง Facebook Page สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ด้วยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดกระบี่กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2569โดยจัดกิจกรรมแจกอาหารสำหรับผู้ป่วยและผู้ได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจเพื่อร่วมแบ่งปันและส่งต่อกำลังใจให้แก่ประชาชนโดยกำหนดเริ่มในวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2569เวลา 8:00 น. ถึง 9:30 น. ที่บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลกระบี่และจะจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกวันจันทร์และวันศุกร์จนถึงวันที่30ตุลาคม2569ทั้งนี้ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาและประชาชนร่วมอนุโมทนาและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันน้ำใจแก่ผู้ป่วยและผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและขอเชิญชวนให้ผู้ป่วยและญาติและผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยทั่วกันจบข่าวนางสาวสุดารำพึงนิดผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ควบคุมการผลิตในอำนวยใจเกลี้ยงช่างเทคนิคควบคุมเสียงและดิฉันรุจิลาบุรณทรัพย์ผู้ประกาศสวัสดีค่ะ
0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
2: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
2: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
2: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
3: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการขยายหลอดเลือดหัวใจที่ตีบตันด้วยบอลลูนใส่ขดลวดในจังหวัดกระบี่โดยทีมแพทย์ชำนาญการโรคหัวใจตลอด24ชั่วโมงหากท่านมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับร้าวขึ้นไปถึงคางหรือแขนหอบเหนื่อยหายใจติดขัดตัวเย็นหมดสติเข้าข่ายภาวะหัวใจขาดเลือดฉุกเฉินวิกฤตใช้สิทธิ์ยูเซฟโดยไม่ต้องสำรองจ่ายหรือใช้สิทธิ์สุขภาพอื่นๆโทร0758501111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแลด้วยใจ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: ร่วมสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านในรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านดำเนินรายการโดยณหลวง

0: ครับสวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านกันแล้วพี่น้องท่านผู้ฟังเวลาตอนนี้ก็ตีจ้ำช้ำทิพช่องนาทีนะครับจนถึงที่4พี่น้องก็ช้ำทิพนาทีโดยประมาณตั้งแต่วันอังคารมานะครับทําไม่ติดธุระใดก็ได้มาพบกับพี่น้องนะครับจนถึงวันฮัดนะครับส่วนวันศุกร์วันเสาร์ก็ยังเป็นนาทีของอาจารย์สมบูรณ์นะครับพี่น้องฟังพี่น้องติดตามกันได้ครับวันนี้วันฮัตที่13เดือนสิงหาคม2569ตรงกับเริ่ม15ค่ําเดือน8เดือน8ลังนะครับปีนี้8ตรงมุ่น8ลังปีมาเมียก็ยังเป็นนาทีของนั่งทุติปลูกทุ่งบันเทิงพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังมาในเรื่องขาผู้ยิ่งนะครับสําหรับนั่งทุติปลูกทุ่งบันเทิงก็เป็นชาวตำบลนาวงนะครับอําเภอวยอดจังหวัดจังนะครับเสียชีวิตคนวัยอันสมควรนะครับขณะนั้นอายุได้40ปีนะครับท่านเสียชีวิตเมื่อวันที่9กันยา2546นะครับก็มาประมาณ23ปีผ่านมาแล้วนะครับที่บ้านควนเมาอําเภอรัชดาจังหวัดจังนะครับพี่น้องท่านผู้ฟังขณะเสียดายเพชรเป็นธรรมอีกเม็ดนึงนะครับในวงการศิลปินพื้นบ้านถึงไว้เลือไว้พุ่นหน้านะครับให้เราได้ชื่นได้ชมได้รับฟังกันครับสักเดียวได้ฟังได้ติดตามกันนั่งสุทธิปลูกถงบันเทิงมาในเรื่องขาผู้ยิ่งสักเดียวได้ควังกันนะครับมาเลยข้าวกันจะคิดก้อนนะครับมาทีจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ออกให้บริการพ่อแม่พี่น้องที่วัดชติตโพธารามนะครับหมู่ที่6ตำบลแหลมชักอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่อังคารที่18สิงหานี้เลยนะครับอังคารที่18สิงหาเวลาการริการ30นะครับท่านอังคูลศิลาเทวกูลพ่อเมืองกระบี่มาเป็นประธานในพิธีเปิดมีที่ทําการปกครองจังหวัดกระบี่กรมห้านปกครองนะครับเป็นเจ้าภาพเป็นแม่งานนะครับแต่ก็เชิญพี่น้องนะครับหมู่บ้านแขแขหมู่บ้านละแวกนั้นนะครับตําบลแหลมจักมารับบริการมาใช้บริการกันได้นะครับมาไทยเข้าไปเล่เข้าไปช่วยเข้าไปบําบัดทุกข์บํารุงสุขพี่น้องท่านผู้ฟังนะครับครับมาทีแล้วกระชาจังหวัดกระบี่นะครับได้จัดทําเพนรับบริจาคโลหิตประจําเดือนสิงหาคมนี้นะครับขอเชิญผมให้พี่น้องนะครับที่มีทุกขภาพดีรวมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และก็สำรองโลหิตไว้ใช้ในยามฉุกเฉินนะครับก็ขอเชิญพี่น้องนะครับมารวมบริจาคโลหิตกันได้นะครับวันศุกร์อีกตึงนี้นะครับศุกร์ตบลกตเช้านะครับศุกร์ที่14สิงหาไปรับบริจาคเหลือที่ห้างโวกกระบี่นะครับบริเวณทุ่งห้างชั้น4ของห้างโวกนะครับส่วนวันฮัทที่20สิงหานะครับไปที่วิทยาลัยเทคนิคกระบี่นะครับแล้วครั้งสุดท้ายของเดือนสิงหาคมที่24สิงหาคมนะครับไปที่ห้างแมคโครสาขากระบี่นะครับก็ขอเชิญพี่น้องนะครับทุกทีเวลาการนาฬิกา30เป็นต้นไปนะครับก็ขอเชิญพี่น้องนะครับพี่น้องที่มีทุกขภาพดีรวมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสำรองโลหิตไว้ใช้ในยามฉุกเฉินนะครับพี่น้องทุกฟังก็ให้เหลือให้ชีวิตพี่น้องเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลนะครับที่5ได้มาเปรียบเทียบไม่ได้เลยพี่น้องท่านผู้ฟังกับมาสิประกาศของประปาท่วนภูมิภาคราคากระบี่กันสักนิดนะครับก็ยึดใจนามเป็นการชั่วคราวต่อเช้านะครับ14สิงหาเวลา9ถึง12นาฬิกาเนื่องจากการประปาท่วนภูมิภาคราคากระบี่จะดำเนินการตัดประสานท่อชนิด HDPE นะครับขนาด160มิลลิเมตรบริเวณหมู่บ้านโมเดิร์นแกรนด์ถนนเฉลิมประเกียรติตำบลเข้าพนมอำเภอเข้าพนมจังหวัดกระบี่จึงมีความจำเป็นต้องยึดใจนามเป็นการชั่วคราวนะครับพี่น้องพื้นที่ที่ได้นามไม่ไล่หรือว่านามไล่อ้อนนะครับหมู่บ้านโมเดิร์นแกรนด์ทั้งหมดนะครับถนนเฉลิมประเกียรติตำบลข้าวนมอำเภอข้าวนมจังหวัดกระบี่นามประปาไม่ไล่นะครับต่อชาว14ถึง5ตั้งแต่9จนถึง12นาฬิกากายพี่น้องได้ทำรงนำชายในวันเวลาดังกล่าวนะครับตามความจำเป็นการประปาท่วนภูมิภาคสาขากระบี่ขออภัยในความไม่สะดวกของพี่น้องมาณโอกาสนี้นะครับแล้วก็มีปัญหาไรนะครับมีปัญหาไรอีกขอความช่วยเหลือได้เพิ่มเติมโทรไปได้นะครับที่0756111354นะครับ0756111354ครับมาที่มอทอทอนะครับได้เปิดรับโครงการช่ำริติบัตรรุ่นร้อยช่ำที่พกนะครับก็ขอเชิญลูกหลานพี่น้องที่มีความสนใจนะครับรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง30กันยา2569เป็นการเรียนประหยัดรีล่วงหน้านะครับไม่มีบทกระช่ำมาเรียนได้ทบทำได้เพิ่มเติมทุนช่อง5347788นะครับทุนช่อง5347788พี่น้องลูกหลานพี่น้องต้องการนี้5ความรู้นะครับต้องการนี้พัฒนาตนเอง กาขอเชิญนะครับมาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชน่าว่าเป็นทางเลือกน่าว่าเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับให้กับลูกหลานพี่น้องครับมาควังนั่งกันต่อพี่น้องมาควังนั่งกันต่อนะครับนั่งทุกทิพย์ลูกทุ่งบันเทิงมาในเรื่องขาผู้หญิงนะครับกาขอเชิญพี่น้องติดตามรับฟังกันต่อครับ
1: ไอ้แก้วเปรียบเสมือนความก้มที่ไม่เคยพอใจแต่ความก้มหรือว่าความเจ็บปวดนั้นความใจจะต้องคิดว่าความเจ็บมันเป็นผลประโยชน์ความเจ็บเป็นผลประโยชน์ในความเจ็บเป็นผลประโยชน์เพื่อครูในโรงเรียนเขาเคยสอนได้คือว่าความเจ็บเป็นผลประโยชน์เพราะฉะนั้นในเมื่อความเจ็บเป็นผลประโยชน์นักเรียนเดินทางกลับบ้านก็ให้นักเรียนเดินทางกลางถนนเพื่อรถสิบล้อจะได้เหยียบและจะได้นำผลประโยชน์ไปกว่าพ่อแม่มึงกว้างไอ้รอดก่อนได้บาดหลวกคำว่านำความเจ็บเป็นผลประโยชน์นี่คือหมายถึงว่าความเจ็บนั้นมันเป็นเครื่องตักเตือนให้เรารู้สมมติว่าผมมึงเป็นแผลใจบนหัวปะดิผมเป็นแผลใจบนหัวถ้าไม่มีความเจ็บตักเตือนแล้วผมมึงรู้เรื่องว่าเป็นแผลล่ะจ่ายไม้บาดหลวกเล่งเวอร์ฮันหรืออย่างนึงก็เต้งตายกูตอบหมดแล้วอ่ะก็ไม่ต้องพูดดีกว่าแกแกเป็นขี้ข้าคอยรับใช้ข้าดีกว่ายายข้าต้องไล่แกออกจากหน้าที่เลยอย่าไปยุ่งนะแกป้าป้าดินำขึ้นปลาโก้เองก็ตักนำขึ้นปลาโร่ท่านเราก็คอยตักมั่งม่อมพอรับจังมาแล้วไว้คอยตักเตือนดูแลกว่าใจยายต้องนี่จีเป็นดำใจกับก้อยโอ้ไม่กูจีเป็นจริงป้าป้าผมตื้อกว่าใจนุ่นลังอยู่แล้วไปเลยเราได้มากินจับสู้ได้กินผูกจีเป้จีเป็นเด็กเจ้าจีบนักเรียนจีบเจ้าแก่จีบแม่ไม้จีบแม่มึงจีบไม้เห็นแม่จีบกันในเพลทพองครับเราหาผู้หญิงที่สวยถูกใจเราต่อไปครับเดินทางก็ไม่ได้หมู่บ้านข้างหน้าใช่ดิหมู่บ้านข้างหน้าเนี่ยมันมีผู้หญิงสวยๆเลยอย่างผู้หญิงช่วยกับปุ้มไปเลยแต่ว่าเขาเก็บเก้าอยู่จับมันงอมเราเต้ละคนห่อป้าไปอย่างดีเลยไม่กล้าตีจะให้โต๊ะแดดไม่กล้าตีจะให้โต๊ะลมพอเปิดป้าไปตีตีอะไรจัดอย่างไม่ได้เงินก็เปิดป้าไปเลยป้ากลุ่มหัวนายเปรตดีกว่าป้าจงเอิญแล้วทีนี้ทองจะทำยังไงต่อไปเรียกร้องจุดสนใจคือวันนั้นกันเดี๋ยวเราเดินทางนะผู้หญิงเราเดินร้องเพลงไปในวันนั้นแล้ววันนี้เดี๋ยวเรากระมุ่มจะร้องเพลงดีแล้วไปยายช้านะครับ กวางพุนานเพลงอีกสักพุนานเพลงก้าวไข่ใกล้เตียงครับวัก

ขอบคุณครับที่ตบมือกับสายันครับเอี้ยพวกเปลือกกูกว้างเต้งลูกตุงเลยกูจะอิดจะเอียนจะอิดจะเอียนเปลือกกว้างเต้งลูกตุงงั้นสิงั้นกูกว้างเลยไม่รู้คนรองบาคนเต้งหรือเพียงร้อยสุดกลองบางกอกน้อยไปเรือตามหาบัวลอยจนเหนือพี่ย้อยโสมไกแล้วไหนเหลือเปลือเปลือแล้วกันไม่เหลือแล้วชุดกลองแล้วป้ายตำไรเรือก้นเหลืองกันบ้าอยู่กว่านั้นไปแกไปเดินทางต้อนุกว่าใจรอไปกันนั้นไปเดียวใช่แล้วกูเป่าเกลือโคหนึ่งไม่อันหนูอยู่นี่น้อยนี่แล้วเกือกูไอ้ยังงงเลยเห็นเหยียบจ้ะห้องเกือกไม่เหยียบแล้วใช่น้อยอ๋อเอ้ยนูมวกได้แต่ใจหัวความปลื้มแล้วกันแล้ว

0: าเนี่ยยังเจอผู้หญิงสวยๆด้วยเฮ้ย
1: โอ้ยยา
0: ก็ไปดูใกล้ๆดีกว่าทองเข้าไปเล่นดิบางทีผู้หญิงคนนั้นอาจจะเป็นเหนือโกป้องกว่าใจด้วยใครคนใดคนหนึ่งก็ได้ในกลุ่มคนที่คนนี้

0: อ๋อเธอเป็นศิษย์วัดเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: ศิษย์วัดมีสวยๆอย่างนี้ด้วยทองเอ้ยกับช่วยจริงกับกูไม่หนูย่างกูยิงนกกรงดิ้นนู่ปิงเด็ดบอกเหมือนตูนแมวเลยยังเต้นแดกไม่ได้เกลียวเกลียวเกลียวสวยจริงๆทองเอ้ยเกิดมาเรายังไม่เคยเห็นผู้หญิงคนไหนที่มันสวยเช่นนี้คนสวยจ้ะขอโทษนะครับที่ผมต้องฟังหน้าคุณไว้เพราะผมอยากเป็นมิตรกับคุณตรงนี้ด้วยความยินดีใช่ไหม
1: ใช่ค่ะฉันยินดีที่จะเป็นมิตรกับคุณที่จะนั่งพูดคุยกับคุณตรงนี้แต่คุณจะต้องเป็นคนที่มีความเป็นสุภาพบุรุษอย่างเต็มตัว
0: ไม่เป็นไรผมนี่แหละคือสุภาพบุรุษแต่ผมกับสุภาพบุรุษกับ คนนี้เราจองไว้ทองไม่กับตะกว่าใจจองคนนี้พวกของคนนู้กับคนไหนนู้กับคนตีจ้องให้หัวใจใหญ่กันรู้ใจเพื่อนพวกผมจูกันปูนี่ไงผมมันแล่เป็นยิ่ง คนรวยคนรวยครับ
2: อยากก็อยากค่ะ
0: เห็นเนอะใช่ผู้ได้ใหญ่บ้าน้องเจออะไรกับ
2: สอนพูนกะ
0: สอนพูนมึงแหละเจอหน้าตรงเสื้อยืดไตกว่าเบ้กูจีไม่ได้เลยกูง่ายพอปวดสอนพูนไว้หน่อย
2: เปรี้ยกัน
0: แล้วกูล้างงันเจออะไรอะ
2: สอนเปียกกะ
0: สอนเปียก
2: งั้นก็หัวใจนั่นไอ้ตัวดูใจซื้อนุ่มมึงแรกนุ่มว่านุ่มรออยู่ตายเสื้อดูมัน
0: สอนเปียก
2: กะ
0: กูจีไม่ได้แต่กูให้ปอบสอนเปียกไว้หน่อย
2: ให้ปอบตัดแต่งเอามือแล้วล้างกันทิ้นน้ำเลย

0: าจารย์หรอกจะเป็นการที่ขอร้องถ้าหนูกลับมาไม่เจอพระเจตนาแล้วหนูคงจะต้องเสียใจมากเลย
1: ไปตลกพอดูแลดีเป็นติดชุด
0: หนูลาก่อนกับท่านอาจารย์
1: โชคดีหรอกทีนี้พวกทูกให้นายปูนแก้วกับนายเปียกก็แนะนำนะอยู่ในวัดนี้กี่การมีกฎระเบียบปันเปลือกนาเกตเตรียมไม่ตักไม่ไปได้ตักไม่ไปไม่ได้ทูกับกวางนายปูนแก้วและนายเปียกเฮ้ยจัดการนายปูนแก้วนายเปียกแนะนำเผื่อนกัน
0: พอครูใหญ่ไปครูน้อยร้อนแทนกูได้ครูน้อยมึงผ่านโรงโยเจยเจยตักวักนักเรียนก้ามาหาครูน้อยมาปราณีวักปราณีก้ามาเชื่ออะไรกันบ้างหรือเนี่ย
2: ยอดทองครับ
0: บอกนามสกุลมาด้วยที่อย่าบอกชื่อมาล่อนล่อน
2: ยอดทองชำนาญแทงครับ
1: ถอยไปแล้วไม่ต้องงั้นแลผีเลี้ยง
0: แล้วคนโน้น
2: แก้วกุกคุยครับ
0: คนหลังจุด
2: โถควันหัวทองครับขนาดนำกูนี่มึงแลยังมาเบียนกูเลยไหนกูโยกับมันได้เพื่อให้บาทหลวงนี่อย่างควันหัวทองมึงแล
0: นี่เราเรียนร้องครูนี่ก็นี่กันแล้ว
2: ว่าบ้าแล้วกูแต่งครูตายไม่ใช่ตันปิดเติมมึงก็แล้วแต
0: ่นักเรียน
2: ครับ
0: ก่อนอื่นครูจะทดสอบเป็นภาษาอังกฤษนะครูจะถามเธอว่ากล่องใส่ของภาษาอังกฤษว่ายังไง
2: บอกครับ
0: ว่าจนครูสั่งให้หยุด
2: บอกบอกบอกบอกบอกบอกบอกบอกบอกบอกบอก
0: พอบอกบอกมั่วชามภาษาอังกฤษว่ายังไงนายแก้ว
2: โบรครับ
0: ว่าพร้อมกันกับนายยอดทองจนครูสั่งให้หยุด
2: บอกบอกบอกบอกบอกโบรบอกบอกบอกบอกบอกโบรบอกบอกโบรบอกบอกโบร
1: ฮันปลื้มจูแล้ววันเจ้ากูแหลก
0: เช่นผมภาษาอังกฤษว่ายังไงนายโถ
2: แฮครับ
0: ว่า
2: บอกบอกบอกบอกโบรแฮบอกบอกบอกโบรแฮไปแล้วครูนักเรียนนี่กวาดกูหมด
1: ว่าป้ามันตั้มจนกลายเป็นม้าเลยกลายเป็นม้าเลยจัดเปรตกันนะเหลือเป็นกูเต้งกูนี่ตายไปเจ็ดตันปีเติมมึงก่อยแล่ตัก
2: นี่จะแดงว่ามันจะลาดนะขนาดเรายืนเป็นก้นอยู่ปัจจุบันมันตั้มไอ้เอาเป็นม้าได้เพราะฉะนั้นกูเรียนน้องนี่แต่ประการที่ต้องเราบ่ายเฉยเราเรียนน้องเดียวกับเมียครูเนี่ยแต่แกกูเจียงหัวได้ไม่จอยกันเน้นปิดจวัดรูต้องง่ายมั้งในตื้อว่าเปื่อนเมียมัน
0: นายโตโกรธหรือไม่กับคำพูด

0: รูจ้อยแรงปืนนี่นักเรียนเกลียดจังหูกูนี่ทำให้กูเอาเลยเดียวบอกบอกบอกบอกกูกระตือว่ารูนี่ครูจะทดสอบความสามารถของเธอนะเป็นกูจะทดสอบ IQ นะครูจะถามเธอว่าถนนสายหนึ่งผ่านนครศรีธรรมราชผ่านตุ้งสงผ่านห้วยยอดผ่านกระบี่ผ่านพังงาแล้วส่งไปอยากทราบว่าถนนสายนี้ไปไหนไปภูเก็ตครับไปภูเก็ตครับไปภูเก็ตครับปิดหมดแล้วถนนสายนี้ไปไหนครับมิไปไหนมันวางอยู่ที่เดิมรถทางอาที่ไปแล้วมึงแรงแม่กูแต่งเพื่อกว่าบ้านแม่กูแต่งเพื่อดิว่าเรื่องอยากกล้องกับมันปัญญาดันดูกูตาเบลอวันนี้กูทำแต่งตุ้มหมดเลยนี่เออมึงเยอะกูนะกูทำแต่งตุ้มหมดแล้วรู้กูแล้วไงโรเพื่อว่าโลกมึงเบลอเอ็กซ์เรย์แล้วอะไรพูนแก้วนั่นวันก่อนเล่นมาเมียกูท้องที่เดือนกูผ่าถึงเอ็กซ์เรย์กูตั้งใจว่าถ้ารู้กูพิการกูทำแต่งทิ้งไปถึงหม้อว่าเพื่อหม้อเอ็กซ์เรย์เทสบอกว่าเด็กยังแก่นรายอยู่ข้างเดียวแต่มึงทำแต่งไหมทำใช่หัวเด็กพิการพิการเพื่อยังแก่นรายข้างเดียวแล้วไม่พิการเพื่อแล้วพร้อมมึงก็ยังแก่นรายตรงกลางหม้อเออจริงอ่ะไอ้ด้วยไรมาคู่กันไอ้ยืนอยู่เฉยเฉยใจก็รู้ว่าเหลือหัวจ้าพุทธเหลือกันบองบองเนี่ยโดดใจไหมเฮ้ยแรกกันปัญญาเด็กรู้นุ้งปัญญาไม่ใช่นักฤทธิ์อ๋อไอ้เยอะไอ้ตองได้บอกเคยแข็งว่ามันก็ยิ่งกล้าขึ้นมาตันตีไม่ใช่นักฤทธิ์ได้ปัญญากว่าบ้าดิเฮ้ยก็ต่อไปถนนจากนครศรีธรรมราชไปภูเก็ตกับนครศรีธรรมราชไปตรังไปไหนเคยกว่าน
1: ครศรีธรรมราชไปภูเก็ตครับ
0: เธอรู้ได้ยังไงเอาอะไรไปวัดตลับเม็ดครับเทปวัดครับเอาอะไรไปวัดนายโตเป็นโตครับถูกนายโตเอาเป็นโตไปวัดถูกต้องนั่นก็แล้วไอ้รวยไรแบบไอ้ร้อยอย่างแล้วแล้วกันป้ารับเม็ดไปวัดแล้วพระจันเลยอ่ะโอ้จริงบากันเนี่ยผมชีวิตเราก็ต่อไปผู้หญิงกับ
2: ครับกลับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการพี่น้องท่านผู้ฟังก่อนจากควักไหวหลาวประตายวันละคำนะครับวันนี้มาในคำว่าชับพี่น้องชับชับในประตายประตากลางหมายถึงความมั่นคงแข็งแรงนะครับประตายก็ว่าชับชับพี่น้องท่านผู้ฟังจากเดียวพี่น้องควังข้าวต้นชมพงติดตามให้แยกข้าวกรมประชาสัมพันธ์นะครับตบลูกตบรือช่วงของอาจารย์ชมบุญนะครับพี่น้องควังพี่น้องติดตามกันได้นะครับรายการท่องเที่ยวที่นับเป็นพื้นบันช่วงชุดสัปดาห์ช่วงอาจารย์ชมบุญนะครับวันนี้เวลาหมดนะครับลากันไปก่อนไว้กันแถวนี้สวัสดีครับ

0: ประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลครับอธิบดีกรมการปกครองสั่งการด่วนที่สุดเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมอบอาวุธปืนงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีรายงานผลภายใน7วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและระบบกระจายน้ำบาดาลระยะไกลเร่งช่วยเหลือประชาชน
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าจากการติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ตำบลห้วยทรายเหนืออำเภอชะอำ2โครงการได้แก่โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคขนาดใหญ่บริเวณบ้านหุบกระพงตำบลเขาใหญ่และโครงการศึกษาสำรวจและประเมินศักยภาพออกแบบและพัฒนาระบบประปาบาดาลระบบกระจายน้ำระยะไกลในพื้นที่ตำบลห้วยทรายเหนือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานคือให้เร่งรัดดำเนินงานทั้ง2โครงการให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาให้บูรณาการการทำงานร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำจังหวัดเพชรบุรีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชื่อมโยงระบบแหล่งน้ำต้นทุนกับระบบส่งและกระจายน้ำอย่างเป็นองค์รวมให้ใช้ข้อมูลศักยภาพน้ำบาดาลระดับพื้นที่วางแผนขยายผลไปยังพื้นที่ที่มีความเสี่ยงขาดแคลนน้ำสร้างความมั่นคงทางด้านน้ำในระยะยาวและให้พิจารณาสนับสนุนงบประมาณจากทรัพยากรจากส่วนกลางอย่างต่อเนื่องคำนึงถึงความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และผลกระทบสิ่งแวดล้อมควบคู่กันณภัสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: อธิบดีกรมการปกครองสั่งการด่วนที่สุดเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมอบอาวุธปืนงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีรายงานผลภายใน7วัน
9: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้สั่งการด่วนที่สุดถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการจัดงานเลี้ยงฉลองวันกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันโดยมีการนำอาวุธปืนลูกซองยาวจำนวน5กระบอกมาเป็นของรางวัลจับสลากแก่ผู้โชคดีภายในงานพร้อมสั่งการให้ระงับการมอบอาวุธปืนดังกล่าวทันทีโดยการดำเนินการครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่เน้นย้ำเรื่องการยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนอย่างเข้มงวดและรัดกุม ทั้งกระบวนการขออนุญาตการครอบครองและการป้องกันปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายโดยกรมการปกครองได้กำชับให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีตรวจสอบพฤติการของผู้เกี่ยวข้องทั้งในอำเภอเจ้าหน้าที่และผู้จัดงานให้แล้วเสร็จภายใน7วันพร้อมรายงานผลให้ทราบโดยเร็วหากพบการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายระเบียบหรือคำสั่งทางราชการจะดำเนินการลงโทษขั้นเด็ดขาดทันทีชนันชิดาสังทองรายงาน
1: อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคดีต่อเนื่องเป็นเดือนที่2ในรอบ5เดือนจากมาตรการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาล
10: รองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่2ในรอบ5เดือนสาเหตุหลักจากมาตรการไทยช่วยไทยพลัสที่เพิ่มเงินในกระเป๋าของประชาชนรวมถึงภาวะสงครามที่เริ่มคลี่คลายส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกและในประเทศเริ่มปรับตัวลดลงประกอบกับราคาพืชผลทางการเกษตรที่ปรับตัวอยู่ในระดับสูงกว่าปีที่ผ่านมาส่งผลทางจิตวิทยาในเชิงบวกและเพิ่มกำลังซื้อทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวนอกจากนี้ผู้บริโภคยังมองว่าการเมืองยังมีเสถียรภาพจึงกล้าจับจ่ายใช้สอยอย่างไรก็ตามต้องจับตาสถานการณ์ในช่วงเดือนตุลาคมว่ากระแสของเศรษฐกิจที่ถูกจุดติดด้วยไทยช่วยไทยพลัสจะดีต่อเนื่องหรือไม่โดยทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมองว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจะเป็นช่วงขาขึ้นในไตรมาสที่4และเศรษฐกิจไทยจะเติบโตร้อยละ2ถึง 2.5 นันทิกาจิตปาโลรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: สวัสดีค่ะคุณฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการ5แยกข่าวค่ะทางสทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์เชื่อมโยง10สถานี7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะคุณฟังคะรายการ5แยกข่าวค่ะจะเจอคุณผู้ฟังกันในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 16:00 น.โดยประมาณจนถึง 17:00 น.ค่ะวันนี้อยู่กันในวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2569อยู่กับดิฉันณภัณฑ์พรายพันธ์และทีมงานสทภูเก็ตและอีก9สถานีด้วยกันในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะคุณผู้ฟังคะเรื่องราวข่าวสารในรายการ5แยกข่าวที่เราหยิบยกกันมานะคะคุณผู้ฟังคะในช่วงของ1ชั่วโมงแต่ตอนในช่วงปี2568ช่วงนี้อ่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเราจะแบ่งกันเป็น2รายการใน1ชั่วโมงช่วงแรกนะคะในช่วงของ30นาทีแรกเราก็จะเจอกันในรายการ5แยกข่าวนี่แหละค่ะส่วนตั้งแต่เวลา 16:30 นาทีเป็นต้นไปก็จะพบเจอกันในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงที่จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในส่วนของ70สถานีในสังกัดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้ง76จังหวัดค่ะก็จะสลับสับเปลี่ยนกันไปที่จะมาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในรายการใต้ร่มพระบารมีนะคะส่วนรายการให้แยกข่าวค่ะใครที่ติดตามกันอยู่ในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนช่วงรายการค่ะในช่วงของปลายเดือนที่แล้วเราก็เจอคุยกันแล้วนะคะว่าตอนนี้เราก็มีกันเพียงแค่2ช่วงเท่านั้นที่จะหยิบยกเรื่องราวที่น่าสนใจในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนรวมไปถึงเรื่องราวนโยบายของรัฐบาลที่ตอนนี้อยากจะนำมาฝากคุณผู้ชมในการติดตามข้อมูลข่าวสารรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ในช่วงแรกนะคะจากนั้นก็จะเป็นช่วงของ PRD Service ค่ะรายการให้แยกข่าวค่ะคุณฟังค่ะวันนี้นอกเหนือจากอยู่กับดิฉันณภัณฑ์พรายพันธ์แล้วยังอยู่กับน้องดิววสุรัตน์วีระไสรวมไปถึงน้องจุเรวดีนะคะนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการที่โอ้โหเป็นข้าราชการป้ายแดงในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์แล้วค่ะมาอยู่กันในส่วนของน้องสอบมาได้ในส่วนของภาคภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นถ้าใครติดตามรายการทางสวทภูเก็ตคงจะได้เจอกับน้องจุเรวดีนะคะในอีกพาร์ทหนึ่งของรายการอยากจะฝากไว้ให้ติดตามกันค่ะนอกเหนือจากนี้ค่ะอยู่กันกับพี่ช่างนะคะทางคุณธีรพงษ์ดิโชชัยสกุลนะคะหรือว่าน้องตาของเราลงไปถึงคุณบุญชูมาดลในช่างไฟฟ้าวุโสนะคะที่เป็นผู้ควบคุมเทคนิคในรายการ5แยกข่าวสำหรับวันนี้ค่ะและรายการ5แยกข่าวนะคะควบคุมการผลิตโดยนางดัชนีสัจจบุญทวีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตและ5แยกข่าวในทุกวันค่ะอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเข้มการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ในการดูแลพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องราวข่าวสารที่จะหยิบยกมาพูดคุยในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะคงจะต้องหยิบยกในหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะเชื่อว่าหลายท่านคงติดตามอยู่เดี๋ยวเราไปพักกันแป๊บเดี๋ยวกลับมารู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้กันค่ะ
1: ช่วงรู้เรื่องรัฐท่านข่าวใต
0: เอาละค่ะในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ในวันนี้ค่ะอยากจะมาเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศค่ะเตรียมตัวให้พร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดีกันค่ะซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ต้องเตรียมตัวเลยค่ะคุณผู้ชมคะการเป็นเจ้าบ้านที่ดีเราต้องมีอยู่ในหัวใจอยู่ในการดำเนินชีวิตของเราทุกวันนะคะเพื่อที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนในพื้นที่ของประเทศไทยทั่วทุกมุมเลยทีเดียวค่ะในส่วนของพื้นที่จังหวัดภูเก็ตก็มีส่วนร่วมในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันค่ะซึ่งใครที่ติดตามข้อมูลข่าวสารคงจะได้ยินคำว่าการประชุม World Bank นะคะในปี2569นี้ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนถือได้ว่าใกล้นิดเดียวแล้วค่ะใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วและเป็นการประชุมระดับนานาชาติเลยทีเดียวที่จะสร้างชื่อเสียงของประเทศไทยในระดับสากลของทั่วโลกนั่นเองค่ะล่าสุดค่ะคุณผู้ฟังคะทางด้านนางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์นะคะธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.นี่แหละค่ะได้ออกมาเปิดเผยว่าประเทศไทยนั้นมีความพร้อมเต็มที่ทุกด้านในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569หรือว่า2026นี่แหละค่ะใน IMF World Bank นะคะเพื่อที่จะยกระดับในส่วนของการเป็นเมืองระดับสากลในการที่จะต้อนรับผู้มาเยือนในทุกรูปแบบค่ะแล้วก็อยากจะ บอกแล้วค่ะว่าในการประชุมครั้งนี้จะต้องมีการต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและก็การเงินจากทั่วทุกมุมโลกเลยทีเดียวค่ะมารวมตัวกันที่ประเทศไทยในการประชุม World Bank นี่แหละค่ะแล้วก็งานนี้นะคะมีการคาดว่าผู้ที่จะเข้ามาในพื้นที่ของประเทศไทยมากนะคะถึง 15,000 ถึง 20,000 คนด้วยกันค่ะก็ถือว่าเป็นจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวที่จะสร้างเม็ดเงินแล้วก็นำเม็ดเงินเข้ามาในพื้นที่ของประเทศไทยนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นการประชุมเศรษฐกิจระดับโลกค่ะที่มีผู้เข้าร่วมประชุมมากที่สุดเพราะฉะนั้นการเป็นเจ้าบ้านที่ดีการสร้างความประทับใจอยู่ที่พี่น้องคนไทยทั่วทั้งประเทศค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนี้ค่ะผู้ฟังคะในส่วนของการเป็นเจ้าบ้านแล้วเราเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมแล้วเราไม่ปล่อยให้เป็นการเสียโอกาสค่ะเราหยิบยกอัตลักษณ์วัฒนธรรมนะคะเอกลักษณ์ของความเป็นไทยนี่แหละค่ะมาต่อยอดมาสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจนะคะเราดึงซอฟต์พาวเวอร์ในหลายๆด้านของแต่ละพื้นที่ค่ะไปโชว์ไปจัดแสดงในพื้นที่ของการประชุมครั้งนี้และในส่วนนี้เองค่ะของจังหวัดภูเก็ตก็มีของดีเข้าไปร่วมในเวทีนี้ด้วยอยากจะให้ทุกท่านเตรียมความพร้อมนะคะที่พร้อมแล้วก็อยากให้ยกระดับความพร้อมเพิ่มมากขึ้นในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม World Bank ปี2569นี้ละค่ะนอกเหนือจากนี้ค่ะคุณฟังคะเรื่องนี้ที่น่าสนใจแล้วนะคะคุณฟังคะอีกเรื่องนึงนะคะหลากหลายท่านคงจะติดตามในเรื่องของข่าวสารสถานการณ์ค่ะที่เกิดเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้นในพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศไทยแล้วก็เป็นเหตุสะเทือนขวัญด้วยนะคะล่าสุดค่ะคุณฟังคะทางกระทรวงมหาดไทยค่ะมีการสั่งการฝ่ายปกครองทั่วประเทศค่ะให้ยกระดับความปลอดภัยนะคะแล้วก็ควบคุมแล้วก็ตรวจค้นในเรื่องของอาวุธปืนสิ่งเสพติดนะคะยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญหรือว่าพื้นที่ทุกพื้นที่ในประเทศไทยเป็นการยกระดับความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนและสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวค่ะซึ่งกระทรวงมหาดไทยค่ะมีข้อสั่งการให้ฝ่ายปกครองทั่วประเทศนะคะบูรณาการนะคะร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและหลายภาคส่วนค่ะยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ในการตั้งจุดตรวจคุมเข้มอาวุธปืนและยาเสพติดเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงและอาชญากรรมในพื้นที่ค่ะและจังหวัดภูเก็ตก็มีการขานรับนโยบายดังกล่าวนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฝ่ายปกครองหรือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะในการยกระดับในการตั้งด่านตรวจสกัดนะคะทั้งเช้ากลางคืนนะคะเพื่อที่จะสกัดกั้นและกำจัดป้องปรามค่ะไม่ให้ผู้ที่ตั้งตนหรือว่าคิดจะทำผิดกฎหมายนะคะหรือว่าก่อเหตุอาชญากรรมในพื้นที่เล็ดลอดเข้ามาได้ค่ะในส่วนนี้ค่ะทางจังหวัดภูเก็ตเองก็มีการเดินหน้ายกระดับมาตรการความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะใครที่ขับรถอยู่ก็อยากจะให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยตามกฎหมายนะคะเห็นด่านก็อย่าพยายามที่จะหลีกเลี่ยงนะคะให้การตรวจนะคะเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็เราเองก็มีความปลอดภัยด้วยนะคะเมื่อช่วงหลายวันที่ผ่านมาค่ะแล้วก็เชื่อว่าในส่วนนี้นะคะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีค่ะมีโอกาสค่ะได้ผ่านด่านในจุดบริเวณทางด้านหน้าสถานีตำรวจภูธรทลางค่ะก็มีการยกระดับความปลอดภัยนะคะในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันทั้งในเรื่องของการจราจรความปลอดภัยในเรื่องของอาชญากรรมในพื้นที่ทั้งช่วงกลางวันและก็กลางคืนค่ะถือได้ว่าเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนนะคะอยู่ใกล้ในส่วนของทางเจ้าที่ทั้งฝ่ายปกครองทั้งตำรวจเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกท่านค่ะปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้วก็หลีกเลี่ยงสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะแล้วก็อยากให้ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยในทุกวินาทีของการดำเนินชีวิตค่ะเอาละค่ะในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นำสองประเด็นนี้มาฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกันนะคะใครที่เดินทางไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนผ่านด่านแล้วฝากนะคะว่าให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเลยจริงๆนะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงของ PR Service ค่ะ
2: เมื่อสปอตไลท์ระดับโลกส่องมายังประเทศไทยอีกครั้งนี่คือครั้งที่2ของการเปิดบ้านต้อนรับโอลิมปิกทางการเงินครั้งประวัติศาสตร์37ลวดลายจาก26ชุมชนทั่วไทยร่วมถักทอความภูมิใจเป็นผืนผ้ายกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สายตาสากลรสชาติแห่งซอฟต์พาวเวอร์นำเสนอวัตถุดิบ GI ที่ส่งตรงจากชุมชนภายใต้แนวคิดแห่งความยั่งยืน รอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจแสดงความอบอุ่นต้อนรับ191ประเทศทั่วโลกพร้อมนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยสู่เวทีโลกกับ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings 12 ถึง 18 ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
1: ช่วง PRD Service
0: เอาละค่ะในช่วงนี้นะคะช่วง PRD Service ค่ะเราจะมาบอกข่าวดีกันนะคะว่าในวันพรุ่งนี้ค่ะวันศุกร์ที่14สิงหาคมค่ะหลายพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตมีกิจกรรมดีๆแล้วก็กิจกรรมที่เสริมทักษะสร้างความมั่นใจความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนค่ะไปติดตามเรื่องแรกกันค่ะคุณผู้ฟังค่ะว่าทางด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็หลายหน่วยงานเลยทีเดียวค่ะร่วมกันนะคะในการขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมรับมือทุกภัยวาตภัยแล้วก็ดินโคลนถล่มซึ่งจะมีการฝึกซ้อมแผนรับมือภัยพิบัติกันนะคะในพื้นที่ของป่าตองค่ะเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะในช่วงภาคเช้าก็จะมีการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะหรือว่า table exercise นั่นเองส่วนภาคบ่ายก็จะมีการฝึกซ้อมแผนเสมือนจริงในพื้นที่ตำบลป่าตองนะคะเส้นทางใครที่จะเดินทางไปในพื้นที่ตำบลป่าตองหรือว่าพื้นที่ป่าตองพรุ่งนี้เห็นมีการคึกคักนะคะแล้วก็มีการปิดเส้นทงเส้นทางกันก็อย่าตื่นตระหนกนะคะเพราะว่าเป็นการฝึกซ้อมแผนเสมือนจริงในเรื่องของการเกิดภัยพิบัติวาตภัยดินโคลนถล่มในพื้นที่ป่าตองค่ะคุณผู้ฟังคะนอกเหนือจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะพรุ่งนี้นะคะวันศุกร์ที่14สิงหาคมค่ะทางเทศบาลตำบลราไวค่ะร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลราไวจัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมนะคะเพื่อที่จะส่งมอบความสุขให้กับพี่น้องประชาชนนะคะในกิจกรรมราไวสบายสบายค่ะมีเสน่ห์ของความเป็นอัตลักษณ์ความเป็นราไวนะคะจัดขึ้นที่ลานโพแหลมพรหมเทพค่ะใครที่ปักหมุดสิ้นสัปดาห์สุดสัปดาห์นี้ไม่รู้จะไปเที่ยวไหนในช่วงเย็นๆค่ำๆนะคะไปชมพระอาทิตย์ตกกันที่แหลมพรหมเทพกับร่วมกิจกรรมราไวสบายๆกันได้นะคะซึ่งจะมีในวันที่14และ15สิงหาคมนี้ค่ะวันที่14จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในช่วงของเวลา 17:00 นค่ะมีการเดินแบบแฟชั่นโชว์ด้วยแล้วก็มีการนำสบายความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยนะคะผสมประสานกับอัตลักษณ์ท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลราไวเสน่ห์ผืนผ้าสบาย25ชิ้นที่นำมาจัดแสดงในงานลานวัฒนธรรมนะคะราไวสบายสบายไปติดตามชมกันได้ไปสัมผัสกันได้นอกเหนือจากการแสดงแล้วก็ยังมีออกร้านอาหารนะคะที่เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์เป็นซอฟต์พาวเวอร์ในพื้นที่นะคะเพื่อที่จะยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยฝากไว้2กิจกรรมสำหรับวันพรุ่งนี้14สิงหาคมค่ะนอกเหนือจากนี้ค่ะคุณฟังคะในส่วนของเทศบาลนครภูเก็ตค่ะเดี๋ยวเราจะไปปิดท้ายทิ้งท้ายกันนะคะกับการขับเคลื่อนที่เทศบาลนครภูเก็ตนั้นยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนทุกช่วงวัยค่ะผ่านมหกรรมสุขภาพนครภูเก็ตสร้างสุขภาพดีชีวีมีสุขนะคะ healthy happy life ค่ะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพี่น้องประชาชนเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนเดี๋ยวจะไปปิดท้ายรายงานพิเศษใหม่ครั้งนี้กันค่ะแล้วก็พรุ่งนี้ค่ะผู้ฟังคะในส่วนของรายการ5แยกข่าวค่ะเจอกันกับทีมงานของสวทสุราษฎร์ธานีค่ะส่วนรายการใต้ร่มพระบารมีค่ะต่อจากรายการให้ข่าวอีกสักครู่นะคะติดตามได้จากทีมงานสวทชุมพรค่ะเอาละค่ะรายการให้ข่าวสำหรับวันนี้วันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมกับดิฉันณภัณฑ์พลายพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตขอบคุณนะคะทุกสถานีที่รับสัญญาณเชื่อมโยงเครือข่ายค่ะส่งมอบความสุขให้กับพี่น้องประชาชนคุณผู้ชมผู้ฟังที่ติดตามรายการให้ข่าววันนี้ดิฉันณภัณฑ์พลายพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: เทศบาลเมืองป่าตองขอแจ้งซ้อมแผนอพยพประชาชนกรณีเกิดเหตุการณ์ดินโคลนถล่มเพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความปลอดภัยในพื้นที่โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางถนนพิสิทธิ์กรณีตั้งแต่3แยกศูนย์การเรียนรู้น้ำตกวังขี้โอนถนน50ปีไปจนถึงบริเวณหน้าวัดสุวรรณคีรีวงศ์ในวันศุกร์ที่14สิงหาคม2569ตั้งแต่เวลา 13:30 นถึง 16:00 นการซ้อมครั้งนี้เป็นเพียงสถานการณ์จำลองขอให้ประชาชนโปรดอย่าตื่นตระหนกและขออภัยในความไม่สะดวก
0: ปัจจุบันปัญหาสุขภาพของคนไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรค NCD เช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจรวมถึงปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดจากวิถีชีวิตที่เร่งรีบการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนควรให้ความใส่ใจเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัยมีสุขภาพแข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีเทศบาลนครภูเก็ตเดินหน้าขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยผ่านมหากรรมสุขภาพนครภูเก็ตสร้างสุขภาพดีชีวิตมีสุขหรือ Healthy Happy Life ที่ขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีโดยในแต่ละปีเทศบาลนครภูเก็ตร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมด้านสุขภาพแบบครบวงจรทั้งนิทรรศการและพูดให้ความรู้จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมากกว่า30หน่วยงานรวมทั้งการเสวนาให้ความรู้ด้านสุขภาพตามหลัก3อคืออาหารออกกำลังกายและอารมณ์ควบคู่กับ2สคือการลดลักเลิกสูบบุหรี่และงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสุราเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสุขภาพให้กับประชาชนพร้อมกับการบริการตรวจสุขภาพฟรีที่มีทั้งการคัดกรองโรคเบื้องต้นการประเมินสมรรถภาพทางกายและคำแนะนำจากบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนรู้เท่าทันสุขภาพของตนเองและสามารถวางแผนการดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสมนายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเปิดเผยถึงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้วยการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทุกช่วงวัยสร้างการตระหนักรู้ถึงความเสี่ยงด้านสุขภาพตั้งแต่ระยะเริ่มต้นสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้มีสุขภาพที่ดีที่ยืนยาว
4: จริงๆในส่วนของการจัดมหกรรมในครั้งนี้ครับเพื่อเป็นการรวบรวมนะครับผู้มีส่วนร่วมก็คือเป็นชมรมที่ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลนครภูเก็ตในส่วนของการผลักดันนะครับส่งเสริมนะครับในการออกกำลังกายนะครับเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อร่างกายและก็กิจกรรมยามว่างนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่หันมาเอาใจใส่ในส่วนของการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพนะครับให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดมหกรรมในครั้งนี้เป็นการรวบรวมชมรมทั้ง21ชมรมนะครับซึ่งอยู่กับเทศบาลนครภูเก็ตเนี่ยมาร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อเป็นการรวบรวมให้เห็นว่าเรารวมใจกันเป็นหนึ่งเพื่อที่จะดำเนินการให้ความสำคัญทางด้านสุขภาพครับ
0: เทศบาลนครภูเก็ตเชื่อว่าสุขภาพดีเริ่มต้นได้ที่ตัวเราและการดูแลสุขภาพไม่ใช่เรื่องของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่ควรจะเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการสร้างสังคมแห่งสุขภาวะที่ยั่งยืนเพื่อร่วมกันก้าวสู่การมีสุขภาพดีชีวิตมีสุขและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นในอนาคตนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศกรมประชาสัมพันธ์ค่ะรายการที่จะพาทุกท่านไปร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นดั่งแม่ของแผ่นดินผู้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อประโยชน์สุขของประสบกนิกรไทยมาอย่างยาวนานค่ะดิฉันมัชชนกขาวทองรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะในวันนี้จะพาทุกท่านย้อนรำลึกถึงภาพแห่งความประทับใจจาก2เรื่องราวสำคัญค่ะในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรื่องแรกคือความตัวอย่างตามพระราชดำริที่ทรงมุ่งสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงให้แก่ราษฎรด้วยการส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรและปศุสัตว์ค่ะและอีกหนึ่งเรื่องราวแห่งสายใยพระเมตตาคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยประสบกรณิกรผู้เจ็บป่วยและขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกาสในการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพค่ะทั้งสองเรื่องราวแห่งพระเมตตาสะท้อนถึงพระราชปณิธานในการสร้างอาชีพสร้างโอกาสและสร้างคุณภาพให้แก่ประสบกรณิกรชาวไทยกับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: เมื่อพุทธศักราช2540ณบ้านขุนแตะตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้สร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงานและผู้เลิกยาเสพติดที่มาขอพระราชทานความช่วยเหลือให้มีงานทำ
3: อันนี้จะเป็นที่ทำกิน
2: นับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริโดยมีเป้าหมายสำคัญคือบรรเทาความยากจนของราษฎรแก้ปัญหาการขาดความรู้ในการประกอบอาชีพโดยให้ปลูกพืชหลากชนิดและเลี้ยงสัตว์เป็นแหล่งอาหารเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ
4: การดูที่ฝีเจ้าอย่างตรงนี้ที่ลายที่นี่เขาหมอไม้ลูกนะมีความภูมิใจที่ทำในทุกอย่างอยากจะขอประคุณสาวลายจีนี่มากค่ะที่ได้มีความเอื้อเฟื้อมีความเมตตาแก่ข้าพเจ้าหรือว่าประชาชนที่เที่ยวที่ค่ะที่ได้มาสร้างความตัวอย่างให้กับลูกกับล้านได้ทำมาหากินที่ไม่ต้องออกไปนอกบ้าน
2: ทุกวันนี้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในพื้นที่ต่างๆรวม56แห่งเป็นแหล่งสร้างงานสร้างอาหารช่วยให้ชาวไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อสร้างสังคมไทยให้มั่นคงยั่งยืนดังพระราชดำรัสที่ว่าต้องการที่ชาวบ้านที่ยากจนเดือดร้อนได้มีงานทำเมื่อเขามีงานทำมีรายได้เขาสามารถเอาไปเลี้ยงครอบครัวเขาเขาไม่เป็นโจรไม่เป็นขโมยไม่ติดยาเสพติดนั่นคือกำไรของแผ่นดิน
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อพระสงฆ์อนิกรผู้ยากไร้และเจ็บป่วยทั่วประเทศด้วยพระเมตตาทรงรับผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพและทั่วถึงพระองค์ยังทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ดยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทีมแพทย์หลวงเดินทางไปดูแลประชาชนในพื้นที่ห่างไกลพร้อมพิจารณาฎีกาขอความช่วยเหลือจากครอบครัวผู้เดือดร้อนทั่วประเทศยิ่งไปกว่านั้นพระเมตตา ยังแผ่ไปถึงการดูแลสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวผู้ป่วยเพื่อให้ทุกคนสามารถกลับมาใช้ชีวิตและพึ่งพาตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีความสุขพระราชอุปถัมภ์นี้เปรียบเสมือนสายน้ำแห่งความหวังที่หล่อเลี้ยงชีวิตและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรไทยอย่างหาที่สุดมิได้ท่านผู้ฟังคะความตัวอย่างตามพระราชดำริสะท้อนพระมหากรุณาธิคุณในการสร้างอาชีพสร้างรายได้และความมั่นคงให้แก่ราษฎรเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนค่ะขณะเดียวกันคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์สะท้อนสายพระเมตตาที่ทรงห่วงใยผู้เจ็บป่วยและขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกาสในการศึกษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะต่อจากนี้ขอเชิญทุกท่านรับฟังสารคดีแม่ของแผ่นดินตอนราษฎรอาสาพิทักษ์ป่าที่จะพาทุกท่านไปสัมผัสพระมหากรุณาธิคุณและพระราชปณิธานในการดูแลรักษาผืนป่าส่งเสริมให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความอุดมสมบูรณ์และความยั่งยืนของผืนแผ่นดินไทยค่ะในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา

0: วยกันพิทักษ์ป่า
1: และ
0: รักษาสิ่งแวดล้อม
1: ด้วยชีวิต
0: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
2: คำปฏิญาณตนของเหล่าราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าหรือรสทป.จากทั่วประเทศในพิธีพระราชทานธงและเข็มโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตประจำปี2558สะท้อนถึงความแน่วแน่ในการรักษาป่าไม้ของราษฎรเพื่อถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตามโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2537เพื่อสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ตามพระราชปณิธานและพระราชประสงค์ให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขโดยการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันโดยส่งต้องการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายป่าให้เป็นผู้ดูแลรักษาป่าและใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการหยุดยั้งการทำลายป่าไม้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เหล่าราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าครั้งแรกณบ้านสร้างถ่อนอกตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2538และได้พระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตซึ่งเป็นที่มาของโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจดูแลรักษาป่าชุมชนพร้อมทั้งพระราชทานพระราชดำรัสเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาป่าไม
3: ้อันที่จริงการปฏิญาณรักษาป่านี้เป็นประโยชน์แก่พวกเราทุกๆคนและลูกหลานของเราในอนาคตเพราะเมืองไทยไม่มีแหล่งน้ำจืดที่ไหนเลยนอกจากป่าป่าเป็นแหล่งน้ำจืดป่าเป็นที่เก็บขังน้ำบริสุทธิ์สำหรับพวกเราได้ทำมาหากินได้บริโภคเพื่อว่าพื้นแผ่นดินของเรานี้จะได้เป็นพื้นแผ่นดินที่เป็นประโยชน์ให้ชีวิตแก่พวกเราอย่างแท้จริง
2: กรมป่าไม้ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรดำเนินการจัดอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าจนปัจจุบันมีการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าไปแล้วกว่า 140,000 คนจาก 1,400 รุ่นซึ่งชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรมจะรวมตัวกันตั้งกลุ่มรสทป.มีการทำประชาพิจารณ์เพื่อกำหนดข้อตกลงในการร่วมกันดูแลรักษาผืนป่าในชุมชนอย่างต่อเนื่องมากกว่า1ปีขึ้นไปให้ป่ามีสภาพอุดมสมบูรณ์ป้องกันการตัดไม้ทำลายป่าหรือบุกรุกพื้นที่ป่าจึงจะสามารถส่งเข้าประกวดเพื่อรับธงในโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตได
4: ้ในปีงบประมาณ2559ที่ผ่านมาเนี่ยกรมป่าไม้ก็ได้จัดการฝึกอบรมอีกในปี2559นี่23รุ่นเรามอบหมายให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ทั้ง23สำนักตั้งแต่เหนือจนใต้นะครับทุกสำนักจัดอบรมไปสำนักละ1รุ่นนะครับแล้วก็ภายหลังการฝึกอบรมเนี่ยก็จะมีการตรวจป่าตามโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการเข้าถึงชุมชนที่มีการดูแลรักษาป่าเพื่อสนองแนวพระราชดำริ
5: ก่อนที่จะเข้าร่วมรสทป.ก่อนนั้นนะก็พื้นป่าจะแห้งแล้งครับในตำบลบ้านเราเนี่ยน้ำก็จะแห้งตลอดเลยแล้วก็ฝนฟ้าก็จะไม่ค่อยตกอาหารการกินก็แย่เดี๋ยวนี้เรามาร่วมกันรณรงค์แล้วก็เข้าร่วมลงโครงการรสทป.ของพระราชินีนาถก็พื้นป่าก็ดีขึ้นป่าไม้ก็อุดมสมบูรณ์ขึ้นก็เขียวชุ่มครับอาหารการกินก็ไม่ไกลครับอยู่ใกล้ๆบ้านเหล่านี่ครับหาได้ง่ายๆทุกจะเป็นอาหารอะไรนี่ก็มีทุกอย่างครับ
6: ข้าพระพุทธเจ้า
2: วันนี้เสียงปฏิญาณตนของเหล่าราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่ายังคงดังกึกก้องต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า20ปีเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์ผืนป่าจะถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นและผืนธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิของราษฎรผู้รักษาป่าไม้จะยังคงโบกสะบัดอยู่ในชุมชนต่างๆทั่วประเทศเพื่อเป็นเครื่องหมายของความตั้งมั่นสืบสานพระราชปณิธานการพิทักษ์และปกปักผืนป่าทรัพยากรธรรมชาติอันล้ำค่าให้คงอยู่เป็นมรดกแก่ลูกหลานของประเทศชาติสืบไป

0: ่านผู้ฟังคะจากเรื่องราวที่ได้รับฟังในตอนราษฎรอาสาพิทักษ์ป่าสะท้อนเห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติพร้อมส่งเสริมให้ราษฎรเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าเพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์และความมั่นคงให้แก่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมค่ะต่อไปนี้ขอเชิญทุกท่านติดตามอีกหนึ่งเรื่องราวแห่งความภาคภูมิใจเส้นไหมแห่งชุมพรสืบสานภูมิปัญญาสร้างคุณค่าสู่ชุมชนในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: หม่อนไหมไม่ได้เป็นเพียงอาชีพแต่เป็นองค์ความรู้เป็นภูมิปัญญาเป็นอีกหนึ่งรากฐานสำคัญที่ช่วยสร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนภายใต้พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงฟื้นฟูอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไหมไทยทำให้ภูมิปัญญาด้านหม่อนไหมยังคงได้รับการสืบสานและต่อยอดอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเขต5จังหวัดชุมพรจึงมีบทบาทสำคัญในการสืบสานพระราชปณิธานดังกล่าวผ่านการส่งเสริมถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนางานหม่อนไหมให้สามารถสร้างคุณค่าและสร้างโอกาสแก่ชุมชนจากการปลูกหม่อนซึ่งสามารถเป็นอาหารหลักของหนอนไหมสู่กระบวนการเลี้ยงไหมที่ต้องอาศัยความละเอียดและความใส่ใจในทุกขั้นตอนไปจนถึงการเก็บรังไหมการสาวไหมและการผลิตเส้นไหมทุกกระบวนการล้วนต้องอาศัยองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ถูกส่งต่อมาอย่างยาวนานในจังหวัดชุมพรการดำเนินงานด้านหม่อนไหมไม่ได้มุ่งเพียงการผลิตเส้นไหมหรือผ้าไหมเท่านั้นแต่ยังมุ่งสร้างองค์ความรู้ให้ชุมชนสามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้และต่อยอดสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเขต5จังหวัดชุมพรมีบทบาทในการส่งเสริมเกษตรกรและชุมชนผ่านการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนองค์ความรู้ด้านหม่อนไหมในทุกกระบวนการตั้งแต่การผลิตต้นพันหม่อนการส่งเสริมการเลี้ยงไหมการพัฒนาคุณภาพเส้นไหมไปจนถึงการสร้างความรู้ด้านการแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งสำคัญไม่ใช่เพียงการรักษาภูมิปัญญาเดิมเอาไว้แต่คือการทำให้ภูมิปัญญานั้นสามารถปรับตัวและเติบโตพร้อมกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงเพราะผ้าไหมหนึ่งผืนไม่ได้เกิดขึ้นจากเส้นใยเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากความรู้ความประณีตและความตั้งใจของผู้คนจำนวนมากทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นหม่อนสู่เส้นไหมจึงไม่ใช่เพียงกระบวนการผลิตหากแต่เป็นการรักษามรดกทางภูมิปัญญาที่มีคุณค่าเอาไว้ให้คนรุ่นต่อไปจากเส้นไหมเล็กๆสู่คุณค่าที่ยิ่งใหญ่จังหวัดชุมพรยังคงเดินหน้าสืบสานภูมิปัญญาด้านหม่อนไหมผ่านการทำงานร่วมกันของหน่วยงานชุมชนและประชาชนเพื่อให้ภูมิปัญญาแขนงนี้ยังคงได้รับการส่งต่ออย่างยั่งยืนทั้งหมดนี้คืออีกหนึ่งภาพสะท้อนของการสืบสานภูมิปัญญาหม่อนไหมในจังหวัดชุมพรที่ยังคงก้าวต่อไปบนรากฐานแห่งองค์ความรู้และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงวางรากฐานไว้ให้หม่อนไหมไทยยังคงงดงามและทรงคุณค่าตราบจนถึงทุกวันนี้

0: พื้นที่ 15,000 ไร่บนดอยสูงทางตอนเหนือของประเทศซึ่งในอดีตเคยถูกราษฎรชาวไทยภูเขาบุกรุกทำลายเพื่อใช้เป็นพื้นที่ทำกินส่งผลให้สภาพป่าเสื่อมโทรมและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ในปี 2542 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยย่าไซตำบลป่าแดดจังหวัดเชียงรายทรงทราบถึงความทุกข์ยากเดือดร้อนของราษฎรจึงมีพระราชดำริที่จะอพยพราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาซึ่งมีฐานะยากจนและไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเองมาจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่เพื่อให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าโดยที่คนไม่ทำลายป่ามีจิตสำนึกหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่และร่วมกันพิทักษ์รักษาฟื้นฟูป่าที่ถูกทำลายให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ
1: ์เขาต้องการที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะ เรียกว่าถางป่าเข้าไปแยะเนี่ยมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำด้วยมันจะได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขานี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5ไร่ก็ตกลงแล้วอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
0: ต่อมาในปี 2543 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ที่จะจัดตั้งหมู่บ้านและมีพระราชดำรัสว่านี่แหละที่ฉันฝันไว้พร้อมทั้งพระราชทานชื่อว่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริซึ่งในระยะแรกมีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมดำเนินงานพัฒนาสนองแนวพระราชดำริในการให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้กับราษฎรเกี่ยวกับการรักษาป่าด้วยการปลูกป่าทดแทนการทำฝายและการทำแนวกันไฟป่าปัจจุบันโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยย่าไซช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคากว่า10ครัวเรือนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีการจัดสรรพื้นที่ให้กับราษฎรครอบครัวละ5ไร่เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่ทำกินซึ่งครอบครัวของนายสมพรธรรมวงศ์เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
2: นามก่อนไม่มีที่ทำกินไหนบางคนก็ไปเช่าพื้นที่แล้วก็ปลูกกะหล่ำปีไหนปลูกข้าวจนกระทั่งไม่มีที่ทำกินแล้วพอเข้ามาอยู่ในโครงการบ้านเล็กเล็กป่าใหญ่ท่านแม่หลวงพ่อของท่านก็เลยจัดพื้นที่ที่ทำกินแปลงนาแล้วก็ไร่มีข้าวมีน้ำกินมีปลามีหมูจนกระทั่งพวกเรามีเงินเล็กๆน้อยๆพอส่งลูกหลานเล่นได้ครับ
0: นอกจากการปลูกจิตสำนึกให้คนอยู่ร่วมกับป่าแล้วยังมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆควบคู่กันไปด้วยเช่นด้านการฝึกอาชีพมีการจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์ผ้าปักอาคาการจักสานไม้ไผ่และทำเครื่องเงินและจะส่งให้กับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้านการเกษตรส่งเสริมให้มีการปลูกพืชเช่นถั่วฝักยาวและแตงกวาสร้างรายได้ให้กับราษฎร 3-4,000 บาทต่อครัวเรือนทั้งยังจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ราษฎรในโครงการได้เข้ามาเรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่และนำไปปรับใช้ในครัวเรือนสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันถึงผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่แม้ปัจจุบันจะไม่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการแต่ก็ยังทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการพร้อมทั้งพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรอย่างต่อเนื่องโดยมีองคมนตรีและหน่วยงานต่างๆร่วมดำเนินงาน มาจนถึงวันนี้ความทุกข์ยากลำบากในพื้นที่ได้เลือนหายไปผืนป่าที่เคยถูกทำลายกลับฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์สามารถสร้างรายได้ให้กับราษฎรบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านห้วยยาใส่ได้เป็นอย่างดี

านผู้ฟังคะเส้นไหมแห่งชุมพรสืบสานภูมิปัญญาสร้างคุณค่าสู่ชุมชนสะท้อนคุณค่าของงานบ่อนไหมไทยที่เป็นทั้งมรดกภูมิปัญญาและรากฐานของการสร้างอาชีพสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนค่ะสำนักงานบ่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเขต5จังหวัดชุมพรยังคงสืบสานพระราชปณิธานด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งเสริมเกษตรกรเพื่ออนุรักษ์และต่อยอดงานบ่อนไหมไทยให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไปค่ะทั้งหมดนี้คือเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ยังทรงส่องสว่างในใจประสบกรณิกรชาวไทยเสมอมาค่ะพบกันใหม่ครั้งต่อไปกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับสวทตรังดิฉันมาชนกขาวทองพร้อมทีมงานสวทชุมพรขอลาทุกท่านไปด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิมในวันที่27กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพัน

0: ปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: กระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้าสร้างความเข้มแข็งและเปิดตลาดภาครัฐผลักดันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระบบรางและเครื่องมือแพทย์สนับสนุนการผลิตสินค้าไทยโดยผู้ประกอบการไทยพร้อมขยายตลาดเติบโตอย่างยั่งยืน
6: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลด้านเศรษฐกิจภาคบริการและอุตสาหกรรมเปิดเผยภายหลังติดตามการดำเนินงานและมอบนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรมว่ารัฐบาลมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทยจากฐานภายในประเทศควบคู่กับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยได้หารือแนวทางปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมไทยให้สอดรับกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงพร้อมเปิดโอกาสให้สินค้าวัตถุดิบชิ้นส่วนและบริการที่ผลิตในประเทศเข้าสู่ตลาดมากขึ้นโดยมุ่งผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคตโดยเฉพาะ3อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ได้แก่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศระบบรางและเครื่องมือแพทย์พร้อมพิจารณาให้สินค้าและชิ้นส่วนไทยมีแต้มต่อในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐควบคู่กับการกำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์การนับสัดส่วนชิ้นส่วนไทยที่ชัดเจนรวมถึงส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวเศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียนสีเขียวหรือ BCG และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนหรือ ESG เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าไทยและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคปริมปราศโสภาภาครายงาน
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิมในวันที่27กันยายนนี้
7: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมยังเดินหน้าตามกำหนดเดิมคือวันที่27กันยายนนี้เพียงแต่มีประกาศชะลอตามคำสั่งทุเลาที่อยู่ระหว่างกระบวนการทางกฎหมายขณะนี้การดำเนินการส่วนอื่นยังเดินหน้าต่อเนื่องทั้งการเตรียมบัตรเลือกตั้งสถานที่บุคลากรและการอบรมส่วนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะต้องเป็นผู้ลงทะเบียนหรือไม่ต้องลงทะเบียนก็สามารถใช้สิทธิ์ได้นั้นนายจุลพันธ์กล่าวว่าขณะนี้ยังต้องรอหารือกับศาลให้เกิดความชัดเจนก่อนว่าควรใช้รายชื่อชุดใดโดยเมื่อศาลวินิจฉัยหรือมีคำสั่งอย่างไรกระทรวงแรงงานก็จะดำเนินการตามนั้นพร้อมระบุว่ากระทรวงแรงงานไม่ได้มีหน้าที่เพียงทำให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นแต่ต้องทำให้ทุกขั้นตอนเป็นไปตามข้อกฎหมายและมีความรัดกุมที่สุดเพื่อให้การเลือกตั้งมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมโปร่งใสและสามารถได้บอร์ดประกันสังคมชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่โดยไม่มีปัญหาทางกฎหมายภายหลังนอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมเตรียมเปิดเวทีให้ผู้สมัครแต่ละฝ่ายนำเสนอนโยบายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมเพื่อให้ผู้ประกันตนและนายจ้างมีข้อมูลเพียงพอประกอบการตัดสินใจเลือกตัวแทนนิตยาคุณสิมรายงาน
5: จังหวัดพัทลุงเสริมศักยภาพชุมชนจัดการความเสี่ยงอุบัติเหตุ สร้างการมีส่วนร่วมลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที
8: ่นายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนนโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานจังหวัดพัทลุงรุ่นที่10ซึ่งจัดโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุงโดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนคณะกรรมการหมู่บ้านอปพร อสมและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรมณเทศบาลตำบลบ้านพร้าวอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงเพื่อส่งเสริมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมกันวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงกำหนดมาตรการและร่วมขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุในพื้นที่ของตนเองสำหรับการอบรมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อให้นำความรู้ความสามารถไปประยุกต์ใช้ในการลดความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมนพพรพลไม้สวทพัทลุงรายงาน
5: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
9: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
11: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการขยายหลอดเลือดหัวใจที่ตีบตันด้วยบอลลูนใส่ขดลวดในจังหวัดกระบี่โดยทีมแพทย์ชำนาญการโรคหัวใจตลอด24ชั่วโมงหากท่านมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับร้าวขึ้นไปถึงคางหรือแขนหอบเหนื่อยหายใจติดขัดตัวเย็นหมดสติเข้าข่ายภาวะหัวใจขาดเลือดฉุกเฉินวิกฤตใช้สิทธิ์ยูเซฟโดยไม่ต้องสำรองจ่ายหรือใช้สิทธิ์สุขภาพอื่นๆโทร0758501111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแลด้วยใจ
12: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปรับฟังในการบ้านนี้มีสุขค่ะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบ้านนี้มีสุขกันอีกครั้งนะคะทางสวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์โดยมีพี่นีน่ารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะค่ะสำหรับรายการบ้านนี้มีสุขนะคะจัดขึ้นเพื่อที่จะให้ครอบครัวไทยนะคะอยู่กันอย่างมีความสุขค่ะซึ่งทางรายการบ้านนี้มีสุขเราจะมาพบกับคุณฟังเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตั้งแต่เวลา 17:07 นาทีโดยประมาณหลังจากจบข่าวต้นชั่วโมงจนถึงเวลา 18:00 นนะคะซึ่งเราจะมี3ช่วงด้วยกันค่ะช่วงแรกค่ะช่วงเก็บมาฝากนะคะก็จะนำสาระน่ารู้มาฝากคุณฟังค่ะส่วนช่วงที่2ช่วงเอาข่าวมาเล่าจะนำข่าวของรัฐบาลหรือว่าข่าวที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นข่าวที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนะคะที่นำมาฝากกันนะคะส่วนช่วงที่3ค่ะช่วงนิทานพาเพลินก็เป็นนิทานสำหรับน้องๆหนูๆมาฝากเช่นกันนะคะและเราจะมีเพลงเพราะๆมาสลับกับแต่ละช่วงให้คุณฟังได้รับฟังกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังในช่วงหน้ากันนะคะช่วงนี้เรามาฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันสัก2เพลงก่อนค่ะ

พระพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์โดยสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ครั้งพระเจ้าพิมพิสารในสมัยพุทธกาลประเทศไทยก็เช่นเดียวกันสถาบันพระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงจากสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจวบจนถึงปัจจุบันในทุกด้านจนเกิดเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ร้อยความเป็นชาติเอาไว้โดยไม่อาจแยกจากกันได้เพราะพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นธรรมราชาพุทธมามกะผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

มาถึงช่วงเก็บมาฝากค่ะช่วงเก็บมาฝากวันนี้จะนำคุณผู้ฟังทำความรู้จักพ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมพุทธศักราช2562นะคะซึ่งลูกจ้างแรงงานนอกระบบและประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษจะได้รับการดูแลสุขภาพด้วยการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเป็นระบบทันการด้วยมาตรฐานการให้บริการเดียวกันนะคะและกฎหมายฉบับนี้คุ้มครองใครบ้างนั่นก็คือลูกจ้างแรงงานนอกระบบประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษนะคะจะมีการคุ้มครองอย่างไรมาฟังกันดูค่ะได้รับทราบข้อมูลโรคและอาการสำคัญที่เกี่ยวกับโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมได้รับการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงโดยหน่วยบริการที่ได้มาตรฐานและกรณีมีเหตุสงสัยว่าลูกจ้างป่วยจากงานลูกจ้างมีสิทธิ์เข้ารับการตรวจวินิจฉัยรักษาหรือฟื้นฟูสมรรถภาพซึ่งโรคจากการประกอบอาชีพได้แก่โรคหรืออาการสำคัญของพิษจากสารกำจัดศัตรูพืชโรคจากตะกั่วหรือสารประกอบของตะกั่วโรคจากภาวะอับอากาศโรคจากฝุ่นซิลิกาโรคจากแอสเบสตอสหรือใยหินหรือโรคมะเร็งที่เกิดจากแอสเบสตอสหรือใยหินนะคะและโรคจากสิ่งแวดล้อมได้แก่โรคหรืออาการที่เกิดจากการสัมผัสฝุ่นละอองไม่เกิน 2.5 ไมครอนโรคจากตะกั่วหรือสารประกอบของตะกั่วนะคะซึ่งทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับใครบ้างมาดูกันค่ะลูกจ้างแรงงานนอกระบบนายจ้างเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษหน่วยบริการโรงพยาบาลพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับพ.ร.บ.ประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษค่ะค่ะทั้งหมดนี้ก็คือพ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมพุทธศักราช2562ค่ะ

0: ช่วงเอาข่าวมาเล่าม
1: าถึงช่วงเอาข่าวมาเล่าค่ะข่าวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตั้ง4คณะทำงานเร่งควิกบิ๊กวินการค้าท่องเที่ยวเกษตร SME ให้เห็นผลภายใน6เดือนถึง1ปีซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนครั้งที่1/2569เพื่อต่อยอดนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการวางโครงสร้างกระตุ้นเศรษฐกิจโดยจะตั้งคณะทำงาน4คณะได้แก่1ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ Visitor Economy 2ด้านสินค้าเกษตรความมั่นคงทางอาหารและเกษตรมูลค่าสูง 3. ด้านเศรษฐกิจชุมชนและ SME 4. ด้านการค้าระหว่างประเทศซึ่งมีนายวีรศักดิ์โคสุวรรณเป็นประธานคณะที่1และ4และดร.กอบศักดิ์ภูตระกูลเป็นประธานคณะที่2และ3หัวใจสำคัญของทั้ง4คณะคือการจะทำควิกบิ๊กวินให้เกิดผลสำเร็จภายใน6เดือนถึง1ปีโดยเน้นการทบทวนและปลดล็อกกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคอำนวยความสะดวกทางธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันควบคู่กับการวางบิ๊กวินสำหรับการปรับโครงสร้างและยกระดับศักยภาพในระยะที่2ถึง4อีกทั้งกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์สร้างมูลค่าอาชีพรายได้ให้ท้องถิ่นส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ผ่านประเพณีศิลปะวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทยส่วนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้นำเสนอแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยและโครงการไทยเที่ยวไทย plusที่ตั้งเป้าเริ่มดำเนินการให้ทันช่วงกรีนซีซั่นโดยให้ความสำคัญกับการเยียวยาควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจเบื้องต้นรัฐบาลจะสมทบค่าใช้จ่ายในส่วนของโรงแรมที่พักโดยรัฐช่วยสมทบ 50-50% หรือ 60-40% โดยไม่แบ่งเมืองหลักหรือเมืองรองเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมลดภาระต้นทุนให้ผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจท่องเที่ยวในท้องถิ่นและให้เม็ดเงินจากการท่องเที่ยวหมุนเวียนลงไปถึงเศรษฐกิจฐานรากซึ่งจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติครั้งที่1/2569ในวันที่14 สิงหาคม 2569โดยมีนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมค่ะ

0: ช่วงนิทานพาเพลิน
1: เจ้าหญิงสับปะรด
2: ณเมืองแห่งหนึ่งมีเจ้าหญิงที่สวยงามมากจนเป็นที่ร่ำลือไปทั่วถึงความงดงามของเจ้าหญิงคนนี้เจ้าหญิงเป็นที่รักของคนทุกคนในเมืองนี้รวมกระทั่งสัตว์ทุกๆตัวด้วยเพราะเธอนั้นทั้งสวยทั้งน่ารักและยังมีจิตใจที่ดีงามด้วยเมื่อแม่มดใจร้ายรู้เข้าก็รู้สึกอิจฉาและพยายามที่จะหาทางกำจัดเจ้าหญิงแสนสวย
3: นี่นะรักเจ้าหญิงแสนสวยที่ใครๆพูดถึงไม่เห็นจะสวยกว่าแม่มดจริงฉันตรงไหนเลยพี่อยากชมอยากเชยกันดีนักฉันจะกำจัดเจ้าหญิงนี่เสียและดูสิว่าถ้าไม่มีเจ้าหญิงพวกคนและสัตว์ต่างๆจะชมใครถ้าไม่ใช่แม่มดสุดสวยอย่างฉันเพื่อนตั้งมากมายอย่างเงี้ยเราจะเข้าไปจัดการได้ยังไงเอาเถอะรอดูไปก่อนก็แล้วกัน
2: แม่มดใจร้ายแอบดูอยู่เพื่อรอโอกาสเหมาะที่จะเข้าไปหาเจ้าหญิงเพื่อดำเนินการตามแผน
4: อุ๊ยตายจริงเกือบลืมนะนี่เจ้ากระรอกวันนี้เราสองตัวนัดกับคุณยายกวางไว้ว่าจะไปช่วยคุณยายกวางตัดหญ้าที่สนามหน้าบ้านไม่ใช่หรออ
5: ุ้ยจริงๆด้วยเรานัดไว้ตอนบ่ายโมงนี่นะนี่ก็เกือบบ่ายสองโมงแล้วคุณยายกวางจะต้องคอยแน่ๆเลยเรารีบไปกันเถอะ
4: เจ้าหญิงวันนี้เล่นกันแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะไว้พรุ่งนี้แล้วค่อยมาเล่นกันต่อนะ
6: ไม่เป็นไรหรอกถ้าเธอทั้งสองมีธุระก็รีบไปทำเถอะเดี๋ยวหญิงนั่งเล่นคนเดียวก็ได
5: ้จ้างั้นเราไปก่อนนะจ้าเจ้าหญิงบายบาย
6: บายบาย
5: บาย
6: บายบายจ้าแล้วพรุ่งนี้ค่อยเจอกันนะ
2: กระรอกและกระต่ายวิ่งหายเข้าไปในป่าส่วนเจ้าหญิงก็ยังคงนั่งเล่นอยู่ที่ริมสระน้ำตามลำพังแม่มดได้โอกาสจึงแปลงกายเป็นคุณยายใจดีแล้วเดินเข้ามาหาเจ้าหญิงพร้อมกับสับปะรดชิ้นงาม
7: สวัสดีค่ะแม่หนูน้อยแสนสวย
6: สวัสดีค่ะคุณ
7: ยายเป็นชาวสวนอาศัยอยู่ในสวนใกล้ๆเนี่ยละพอดียายเดินผ่านมาเห็นหนูนั่งเล่นอยู่คนเดียวกลัวจะเหงาน่ะก็เลยเข้ามาคุยด้วยเล่นอยู่ที่นี่ตั้งนานคงคอแห้งแล้วสินะนี่ยายมีสับปะรดจากสวนของยายลองชิมดูสิอาจจะทำให้สดชื่นได้นะจ๊ะรับรองว่าสับปะรดเนี่ยอร่อยมากเลยสับปะรดในสวนของยายนะอร่อยที่สุดไม่เหมือนจากสวนอื่นๆหรอกลองกินสิจ้าแม่หนู
6: แต่ว่าก
7: ินเถอะไม่ต้องเกรงใจนี่อร่อยมากเลยนะ
6: ทำไงดีล่ะท่านแม่สั่งไว้ไม่ให้กินของจากคนแปลกหน้าแต่ว่าคุณยายคนนี้ก็ดูใจดีไม่น่าจะมีอันตรายเลยแล้วอีกอย่างสับปะรดของคุณยายก็ดูน่ากินเหลือเกินทั้งเหลืองทั้งหอมคงหวานฉ่ำน่าดูเลยอดใจไม่อยู่แล้วลองกินหน่อยก็แล้วกัน
2: เจ้าหญิงคุ้นคิดอยู่สักพักจึงตัดสินใจรับสับปะรดจากแม่มดมาแล้วก็กัดกินทันทีเมื่อเจ้าหญิงกัดลงไปบนสับปะรดชิ้นนั้นเพียงคำเดียวสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นร่างของเจ้าหญิงค่อยๆหดเล็กลงจนกระทั่งกลายเป็นผลสับปะรดภายในพริบตา
6: อะไรกันเนี่ยทำไมตัวของเราได้หดเล็กลงจนกลายเป็นสับปะรดอย่างนี้ล่ะ
3: สับปะรดที่เจ้ากินนั่นน่ะมันเป็นสับปะรดที่ลงเวทมนต์คาถาถ้าใครได้กินเข้าไปก็จะต้องกลายร่างเป็นสับปะรดทันทีเจ้าน่ะหลงกลแม่มดแล้วล่ะ
6: แม่มดแม่มดเหรอนี่คุณยายแม่มดอะไรกันเนี่ยอึดอัดจังเลยจะขยับขยื่นตัวไม่ได้อยู่แล้วอะอึดอัดจะตายอยู่แล้วช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยเจ้าหญิงท
3: ีรีบๆร้องเข้าเพราะเดี๋ยวข้าจะโยนแกเข้าไปในป่าลึกโน่นทีเนี้ยถึงแกจะร้องยังไงก็ไม่มีใครเขาได้ยินแ

0: พร้อมแล้วใช่ไหมงั้นก็ลาก่อนนะเจ้าหญิงสับปะรดนะ
1: แม่มดจัดการโยนเจ้าหญิงสับปะรดเข้าไปในป่าลึกที่ไม่มีใครอาศัยอยู่เจ้าหญิงพยายามร้องเรียกให้คนช่วยจนกระทั่งค่ำจึงมีนกฮูกตัวหนึ่งบินผ่านมา
2: ช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยหญิงเทหญิงติดอยู่ในนี้น่ากลัวจังเลยหญิงอยากกลับบ้านเลย
3: เฮ้ยนั่นเสียงร้องของใครกันน่ะ
2: หญิงเองหญิงอยู่ตรงนี
3: ้ไหนล่ะฉันไม่เห็นใครอยู่แถวๆนี้เลยนะ
2: หญิงหญิงอยู่ในสับปะรดนี่อยู่ในนี้
3: สับปะรดสับปะรดพูดได้เหรอ
2: ไม่ใช่ฉันเป็นเจ้าหญิงของเมืองนี้แต่พลาดท่าไปหลงเชื่อกินสับปะรดของแม่มดก็เลยต้องคำสาปกลายเป็นสับปะรดอย่างที่เห็นเนี่ยแหละ
3: โธ่น่าสงสารจังเลย
2: นกฮูกจ๋าช่วยหญิงด้วยนะหญิงกลัวหญิงหิวแล้วหญิงก็อยากกลับบ้านด้วยอ
3: ่
2: ะ
3: ไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวนกฮูกน้อยช่วยเจ้าหญิงเองเจ้าหญิงรอที่นี่ก่อนนะนกฮูกน้อยจะบินไปตามผู้เฒ่าฮูกเองผู้เก่งกล้าในเวทมนต์มาช่วยทำลายคำสาปนี้ให้แล้วเจ้าหญิงจะได้กลับคืนร่างเดิมรอแป๊บนึงนะ
2: จ้ารีบกลับมาละฮูกน้อย
1: นกฮูกน้อยบินจากไปไม่นานก็บินกลับมาอีกครั้งพร้อมกับผู้เฒ่านกฮูก
4: โอมานายาสาวีนาราเวทมนต์ร้ายจงสลายไปขอให้เจ้าหญิงคืนร่างเดิมณบัดนี้ฮูกฮูกเพียง
1: ผู้เฒ่านกฮูกรายเวทมนต์พร้อมกับชี้ไม้เท้าวิเศษไปที่เจ้าหญิงสับปะรดทันใดนั้นก็เกิดเป็นแสงสว่างวูบวาบขึ้นสับปะรดลูกอ้วนกลมก็ค่อยๆขยายยืดขึ้นยืดขึ้นจนกลายเป็นร่างของเจ้าหญิงตามเดิม
2: หญิงเป็นเหมือนเดิมแล้วดูสิยืดแขนยืดขาได้อย่างเดิมแล้วดีใจจริงๆเลยขอบคุณมากผู้เฒ่าฮูกขอบคุณเธอด้วยนะฮูกน้อย
4: ไม่เป็นไรหรอกเจ้าหญิงแต่คราวหน้าคราวหลังก็จำไว้นะอย่ารับรู้ว่ากินของจากคนแปลกหน้าไม่ว่าจะเป็นขนมหรือว่าผลไม้นั่นนะแม้ว่ามันจะน่ากินยังไงก็ตามเพราะคราวหน้านะเจ้าหญิงอาจจะไม่โชคดีอย่างนี้ก็ได้นี่ถ้าเกิดต้องกลายเป็นเจ้าหญิงสับปะรดไปตลอดชีวิตแล้วก็แย่แน่เลย
2: ค่ะต่อไปนี้หญิงจะไม่รับหรือว่ากินของคนแปลกหน้าอีกแล้วเพราะว่าหญิงไม่อยากเป็นสับปะรดอีกมันอึดอัดมากจริงๆเลยนะคะหญิงสัญญาค่ะ
3: ดีแล้วจ้าแต่ว่าตอนนี้นะฮูกน้อยว่าเจ้าหญิงควรกลับบ้านไปได้แล้วล่ะพระราชากับพระราชินีคงจะเป็นห่วงแย่แล้วป่ะเดี๋ยวฮูกน้อยจะไปส่งเองนะ
2: ขอบใจมากนะฮูกน้อยไปก่อนนะคะผู้เฒ่าฮูกขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ฮูกน้อยพาเจ้าหญิงแสนสวยมาส่งที่พระราชวังอย่างปลอดภัยจากนั้นมาเจ้าหญิงก็ไม่กล้ารับหรือกินของจากคนแปลกหน้าอีกเลย

ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงของรายการบ้านนี้มีสุขเวลาหมดลงอีกแล้วนะคะขอบคุณคุณฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการนี้มาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็ขอให้คุณฟังทุกท่านมีความสุขกับครอบครัวของท่านนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการบ้านนี้มีสุขได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 17:07 นโดยประมาณหลังจากจบข่าวต้นชั่วโมงจนถึงเวลา 18:00 นทางสวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะค่ะสำหรับวันนี้พี่นีน่าพร้อมทีมงานสวทกระบี่ทุกคนลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนสายทานพระกรุณาสู่ประชาราษฎร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระ

0: ราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดำเนินรอยตามเบื้องพระยโคลบาทพระชนกนาถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกรณิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพระองค์มีพระอัจฉริยภาพโดดเด่นด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและงานสาธารณประโยชน์ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลและพระปณิธานอันแน่วแน่ทรงมุ่งยกระดับหลักนิติธรรมไทยให้ก้าวหน้าเทียบมาตรฐานสากลทรงอุทิศพระวรกายทำงานด้านกฎหมายทั้งในสำนักงานอัยการและหน่วยงานยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมในเวทีโลกพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยภายใต้บทบาททูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันแนวคิดยุติธรรมที่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้ต้องขังหญิงอันนำไปสู่แนวปฏิบัติที่หลายประเทศยึดถือเป็นแบบอย่างนอกจากนั้นอีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญคือการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงสืบสานเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างใกล้ชิดและพัฒนาระบบการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพระกรณียกิจของพระองค์ล้วนสะท้อนถึงพระเมตตาและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เท่าเทียมปลอดภัยและเปี่ยมด้วยโอกาสนับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง
1: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
2: กลับมาติดตามกันครับ18:03 น.ครับหลังจากที่ไปครบธงชาติแล้วก็ฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีนะครับชั่วโมงนี้ใครที่กำลังติดตามกันอยู่ครับต้องบอกว่ามีหลายเรื่องราวนะครับที่เรียกว่าเป็นเรื่องที่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมประชาสัมพันธ์ของเราครับวันนี้ก็มีงานใหญ่เกิดขึ้นที่ศูนย์การค้าไอคอนสยามด้วยนะครับล่าสุดกรมประชาสัมพันธ์มอบประกาศนียบัตร10ชุมชนต้นแบบครับเพื่อเป็นการยกระดับผ้าไทยสู่อุตสาหกรรมแฟชั่นร่วมสมัยครับโดยวันนี้ครับ13สิงหาคม2569ครับณรานทาราฮอลชั้น M ศูนย์การค้าไอคอนสยามกรุงเทพมหานครนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับวันนี้ท่านก็เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนะฮะเป็นประกาศเกียรติบัตรแก่10ชุมชนต้นแบบพัฒนาผ้าไทยนะครับแล้วก็เป็นพิธีปิดงานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการทุนทางวัฒนธรรมเลกาซีสาขาแฟชั่นโดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะทำงานและประชาชนครับเข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่งนะครับโดยในพิธีในการมอบประกาศเกียรติบัตรในครั้งนี้จัดขึ้นครับคุณผู้ฟังเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจครับให้แก่ช่างทอผ้าผู้ประกอบการชุมชนนะครับที่ได้ร่วมมือกันกับนักออกแบบชั้นนำและก็สไตลิสต์ชั้นนำครับรวมถึงผู้เชี่ยวชาญในการนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นผลงานแฟชั่นแล้วก็ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยมากกว่า400ชิ้นสนองพระดำริครับผ้าไทยใส่ให้สนุกในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระอาบเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญานะครับโดยมี10ชุมชนต้นแบบที่ได้รับมอบใบประกาศเกียรติบัตรนะครับก็เรียกว่านางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับก็กล่าวชื่นชมและก็แสดงความยินดีกับ10ชุมชนนะครับในฐานะผู้รักษาและต่อยอดรากเหง้าทางวัฒนธรรมที่สามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาผ้าไทยให้ออกมาเป็นงานหัตถศิลป์ที่วิจิตร ทันสมัยสวมใส่ได้จริงนะครับในชีวิตประจำวันพร้อมทั้งเติบโตครับควบคู่กับอุตสาหกรรมแฟชั่นระดับสากลเพื่อเป็นการสร้างรายได้พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่วันนี้ก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับต้องบอกว่าเป็นหนึ่งเรื่องสำคัญและในขณะเดียวกันครับก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมด้วยนะครับกรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าผนึกกำลังนะครับ PR ภาครัฐวันนี้มีการจัดเวิร์กช็อปด้วยครับยกระดับการสื่อสารให้ทันโลกตอบโจทย์ประชาชนนะครับโดยกิจกรรมของกรมประชาสัมพันธ์ครับวันนี้ก็ได้มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนะฮะการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติพ.ศ. 2566ถึง2570ประจำปี2569ภายใต้ชื่องานครับ PR Plan for All World Change We Change นะครับโลกเปลี่ยนเราปรับพีอารัฐทันโลกนะครับเพื่อระดมความคิดเห็นครับจากหน่วยงานทั้งภาครัฐนะฮะในการกำหนดเรื่องการสื่อสารที่สำคัญของประเทศประจำปี2570รวมถึงทิศทางครับการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐในภาพรวมโดยพิธีในวันนี้น่าสนใจครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยพิธีเปิดการประชุมครับจัดขึ้นณห้องบุษราคำบอลลูมชั้น2โรงแรมแกลนเมอร์เคียวกรุงเทพเอเทียมนะฮะโดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพร้อมด้วยนายวีรศักดิ์โคสุรัตน์ประธานที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีนางสุภจีสุธรรมพันธ์นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางชื่นชีวันลิมธีรกุลรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และคณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ครับรวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับท่านก็กล่าวนะครับบอกว่าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกที่รวดเร็วและก็ซับซ้อนการสื่อสารภาครัฐครับจำเป็นต้องปรับตัวให้เท่าทันสถานการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุคที่ประชาชนครับต้องการความรวดเร็วนะฮะแล้วก็เข้าถึงตรวจสอบเผยแพร่ข้อมูลได้ด้วยตนเองดังนั้นครับท่านบอกว่าภารกิจสำคัญของการสื่อสารภาครัฐก็คือการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารทางเดียวสู่การเปิดเวทีรับฟังนะฮะแล้วก็ทำให้ประชาชนเนี่ยสามารถมีส่วนร่วมทั้งในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้องนี่นะฮะโปร่งใสแล้วก็เข้าใจง่ายรวมถึงการบูรณาการการทำงานครับกับหน่วยงานเพื่อให้การสื่อสารภาครัฐเนี่ยมีเอกภาพแล้วก็ตอบโจทย์นะฮะความต้องการของประชาชนด้วยวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานสำคัญนะฮะของกรมประชาสัมพันธ์ผนึกกำลัง PR ภาครัฐก็มีการจัดเวิร์กช็อปเพื่อยกระดับการสื่อสารนะครับให้เข้าถึงและก็เข้าทันโลกตอบโจทย์พี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาบอกกันนะฮะต้องบอกว่าภารกิจของท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะครับในการยกระดับเรื่องราวของข้อมูลข่าวสารต่างๆครับแล้วก็ทางด้านของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่เดินหน้าในการจัดเวิร์กช็อปเพื่อยกระดับการสื่อสารของภาครัฐนะครับเพื่อพี่น้องประชาชนนั่นเองเอามาดูอีกหนึ่งเรื่องครับแน่นอนเดี๋ยวจะมีครม.สัญจรใช่ไหมฮะที่จังหวัดสงขลาล่าสุดครับมาติดตามความคืบหน้ากันนิดนึงครับนายสรรเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านเปิดเผยครับบอกว่าการเตรียมประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาต้องบอกว่าโอ้โหตอนนี้นะครับชาวจังหวัดสงขลาแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงก็เรียกว่าตื่นเต้นตื่นตัวกันมากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นโอกาสสำคัญคุณผู้ฟังที่รัฐบาลเนี่ยจะลงมานะครับมองทั้งเรื่องของปัญหาในวันนี้แล้วก็กำหนดอนาคตของพื้นที่ไปพร้อมๆกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังนะฮะอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยก็มีหลายๆปัญหาที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็จะมารับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาด้วยตนเองนายสรรเพชรบุญยามณีครับท่านมองว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟื้นฟูอุทกภัยนะครับที่ต้องบอกว่าปีที่ผ่านมาเนาะหลายๆคนก็บอกแล้วว่าโอ้โหหาดใหญ่เจอปัญหาเรื่องอุทกภัยมากๆเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นหลายๆหน่วยงานครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานก็ล่าสุดครับมีการดำเนินการในการซ่อมแซมฟื้นฟูอาคารชลประทานที่ ได้รับความเสียหายนะครับจากอุทกภัยรวม67โครงการก็ครอบคลุมนะฮะทั้งในส่วนของจังหวัดสงขลานะครับจังหวัดสตูลนะฮะจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสรวมถึงอีกหลายๆโครงการสำคัญที่จังหวัดสงขลาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1โดยขณะนี้ครับรัฐบาลคุณผู้ฟังได้อนุมัติงบกลางแล้วนะครับเมื่อ21กรกฎาคมนะฮะสำหรับสำนักงบประมาณเนี่ยก็ได้อนุมัติไปนะครับเมื่อ27กรกฎาคมดำเนินการในการโอนงบประมาณไปยังหน่วยรับงบประมาณกรมชลประทานเมื่อวันที่31กรกฎาคมเป็นที่เรียบร้อยช่วงนี้ก็อยู่ในระหว่างการดำเนินการต่างๆด้วยนะครับดังนั้นครับบทเรียนที่เรียกว่าพื้นที่จังหวัดสงขลาที่หัดใหญ่เนี่ยได้รับจากปีที่ผ่านมาเรื่องของอุทกภัยใช่ไหมที่หลายๆคนบอกว่าหนักมากจริงๆคุณบอลนะฮะบทเรียนจากอุทกภัยต้องนำมาสู่การวางระบบนะฮะทำให้เมืองหัดใหญ่เนี่ยต้องมีความพร้อมแล้วก็แข็งแรงมากกว่าเดิมนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องมองไปถึงเรื่องของระบบการจัดการน้ำโครงสร้างพื้นฐานใช่ไหมฮะการคมนาคมการพัฒนาเมืองเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการค้าและก็เรื่องของการท่องเที่ยวเพื่อให้หัดใหญ่ครับกลับมาเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสำคัญของภาคใต้ที่มีความพร้อมต่อไปด้วยนะครับหลายๆคนที่ติดตามกันอยู่ก็บอกว่านี่คืออีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวที่จะเกิดขึ้นนะครับเรื่องของการประชุมครม.สัญจรในพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับก็เรียกว่าหลายๆท่านเลยก็ติดตามกันอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับสามารถติดตามทุกเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นสาระนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นเรื่องราวข้อมูลต่างๆที่พี่น้องประชาชนนะครับเดินหน้าสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ความปลอดภัยกันได้นะครับอีกหนึ่งเรื่องครับครม.ยกระดับเช่นเดียวกันนะครับความปลอดภัยของข้อมูลรัฐทั้งระบบนะครับสั่ง300กรมเนี่ยเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกรณีที่หลายๆคนติดตามกันอยู่เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนตัวนะครับรั่วไหลแน่นอนทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางนะครับเรื่องของการป้องกันข้อมูลรั่วไหลจากเหตุก็คือเรื่องของบัญชีผู้ใช้งานสำหรับการยืนยันตัวตนเนี่ยมีการรั่วไหลด้วยมาตรการการยืนยันตัวตนเนี่ยหลายปัจจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการนะครับรูปแบบต่างๆด้วยเพื่อยกระดับมาตรการในการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของบุคคลและลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ภาครัฐอย่างเป็นระบบนะครับล่าสุดคณะรัฐมนตรีครับก็เห็นชอบนะครับให้สำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเนี่ยดำเนินการตามมาตรา22วงเล็บ5แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับเพื่อให้ทุกหน่วยงานของภาครัฐและก็เอกชนดำเนินการนะครับก็จะมีเรื่องสำคัญที่วางกรอบเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสำคัญคือให้หน่วยงานนะครับข้าราชการและก็เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐเนี่ย300กลมเปลี่ยนรหัสพาสเวิร์ดใหม่ทั้งหมดเพื่อตัดวงจรไม่ให้ผู้ประสงค์ร้ายเนี่ยนำฐานข้อมูลเก่าที่รั่วไหลเนี่ยไปสวมรอยใช้งานได้อีกนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงเรื่องสำคัญเลยคือยกระดับการยืนยันตัวตนหลายปัจจัยทั้งในส่วนของภาครัฐทั้งหมดอย่างเป็นรูปธรรมด้วยทั้งหมดนี้ครับก็เพื่อที่จะยกระดับความปลอดภัยของข้อมูลภาครัฐนะฮะไม่ว่าจะเป็นจากกรณีที่หลายๆคนติดตามกันอยู่เรื่องของข้อมูลที่บางคนบอกเป็นข้อมูลส่วนตัวแล้วมีเหตุรั่วไหลต่างๆด้วยนะครับทางด้านของภาครัฐก็ได้มีการยกระดับเรื่องนี้นะครับเพื่อที่จะดูแลเรื่องของความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนนะอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่นึงนะครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อที่นี่จับประเด็นเป็นข่าวครับ
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
5: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิด พราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
4: พบเบาะแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส.1386
5: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
4: ไม่เสพ
5: ไม่ขาย
4: ไม่ทำลายอนาคตบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
7: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
8: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
4: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
1: จับประเด็น VIP
2: กลับมาครับ 18:18 ที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับแน่นอนครับประเด็นสำคัญในวันนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆที่หลายๆท่านหลายๆคนติดตามกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องราวของการคุ้มครองการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการต่างๆด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของการกวาดล้างปืนเถื่อนปืนผิดกฎหมายทั่วประเทศครับที่เกิดขึ้นนะฮะตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีที่ต้องบอกว่าจากกรณีความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยประเด็นนี้กันสักนิดนึงครับต้องบอกว่าหลายๆคนก็มีการตั้งคำถามเยอะแยะมากมายเลยนะครับเกี่ยวกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นกฎหมายเกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืนนะครับต้องบอกว่าบางคนว่ามีความจำเป็นไหมคุณบอลที่จะต้องมีเอาไว้เพื่อป้องกันตนเองจากกรณีที่เกิดความไม่ปลอดภัยต่างๆด้วยนะครับวันนี้ต้องบอกว่ามาคุยเรื่องนี้กันสักนิดนึงครับอาจารย์วีรศักดิ์โชติวานิชครับอดีตรองเลขาธิการสภาทนายความท่านอยู่ในสายแล้วนะครับจะมาพูดคุยในประเด็นนี้กันสวัสดีครับอาจารย์ครับ
9: สวัสดีครับคุณบอลครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับผมวีรศักดิ์ครับช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะเจอกันบ่อยมาก
2: ใช่
9: เหตุการณ์สำคัญกันเยอะเลย
2: ข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับกฎหมายใกล้ๆตัวเราจำเป็นครับต้องบอกว่ามีความจำเป็นที่จะต้องมีความรู้พื้นฐานวันนี้จะคุยเรื่องกฎหมายการครอบครองอาวุธปืนนะครับเกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืนด้วยดังนั้นครับอยากให้อาจารย์เล่าภาพรวมกว้างๆก่อนเรื่องราวของการที่เราจะต้องมีอาวุธปืนภาพรวมก่อนบางคนบอกว่าเอ๊ะมันมีความจำเป็นแค่ไหนในส่วนนี้ก่อนเลยครับอาจารย์ครับ
9: ครับต้องอย่าลืมนะครับว่าอาวุธปืนนั้นเนี่ยมันเป็นอาวุธโดยสภาพนะครับแล้วก็มันอยู่ในคำนิยามของประมวลกฎหมายอาญาที่ให้คำนิยามคำว่าอาวุธหมายถึงอะไรนะฮะก็ส คำนิยามตามกฎหมายอาญาก็คืออาวุธหมายถึงอาวุธโดยสภาพหรือสิ่งที่เจตนาประสงค์ใช้ทำร้ายร่างกายให้ได้รับอันตรายสาหัสครับก็ถือว่าเป็นอาวุธด้วยทีนี้อาวุธโดยสภาพนั้นเนี่ยนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คืออาวุธปืนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายประเทศไทยเรานะครับเรามีพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดและดอกไม้เพลิงมีใช้ครั้งแรกในปีพ.ศ. 2477นะครับนี่คือกฎหมายฉบับแรกเลยนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมมาเรื่อยนะครับตั้งแต่พ.ศ. 2477นะฮะก็มีการปรับปรุงแก้ไข2479 2484นะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยกฎหมายเกี่ยวกับพรบ.อาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้ไฟและสิ่งเทียมอาวุธปืนเราก็มีการออกมาใช้ในปัจจุบันนี้นะครับ
2: ครับ
9: เราใช้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2490นะครับกฎหมายเนี่ย
2: 2490ครับ
9: 2490นะครับ
2: ครับ
9: ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับที่ใช้ในปัจจุบันนะครับชื่อเต็มๆก็คือพรบ.อาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490
2: ครับ
9: แต่ก็มีการปรับปรุงแก้ไขนะครับเรื่อยมานะครับจนล่าสุดเท่าที่ผมตรวจค้นได้เนี่ยก็คือน่าจะเป็นในปี2522เป็นฉบับที่7
2: ครับ
9: นะครับแล้วก็ตามกฎหมายฉบับนี้นั้นเนี่ยนะครับให้คำนิยามของคำว่าอาวุธปืนนะฮะหมายความว่าอย่างไรซึ่งมีความสำคัญมากนะครับในพระบัญญัติฉบับนี้ให้คำนิยามว่าอาวุธปืนหมายความรวมตลอดถึงอาวุธทุกชนิดซึ่งใช้ส่งเครื่องกระสุนปืนโดยวิธีระเบิดหรือกำลังดันของแก๊สหรืออัดลมหรือเครื่องกลไกอย่างใดซึ่งต้องอาศัยอำนาจของพลังงานและส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธนั้นๆซึ่งรัฐมนตรีเห็นว่าสำคัญและได้ระบุไว้ในกฎกระทรวงนะครับแล้วก็ยังมีคำนิยามเกี่ยวกับเรื่องกระสุนปืนดอกไม้เพลิงสิ่งเทียมอาวุธปืนนะครับซึ่งอยากจะให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งเทียมอาวุธปืนหมายความว่า
2: คืออะไรครับ
9: สิ่งซึ่งมีรูปและลักษณะอันน่าจะทำให้หลงเชื่อว่าเป็นอาวุธปืนนะครับซึ่งจากคำนิยามของกฎหมายเรื่องสิ่งเทียมอาวุธปืนเนี่ยครับเป็นที่มาของบีบีกันนะครับบีบีกันเนี่ยครับซึ่ง
2: สิ่งเทียมอาวุธปืนเนี่ย
9: เราเองนั้นเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยเราไม่ค่อยให้ความสำคัญของบีบีกันนะครับว่ามันจะอยู่ในตัวคำว่าสิ่งเทียมอาวุธปืนมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่หลังจากที่มันมีการเอาบีบีกันเนี่ยมาดัดแปลงนะครับเพราะอย่าลืมนะครับบีบีกันเนี่ยมันเป็นอาวุธมันเป็นปืนนะฮะซึ่งมีลักษณะคล้ายกับปืนจริงๆ
2: ครับ
9: แต่มันจะไม่มีแรงส่งระเบิดอะไรต่างๆนะฮะเป็นการใช้ในเรื่องของเกมกีฬาอะไรต่างๆความบันเทิงนะฮะแต่เนื่องจากว่าต่อมาบีบีกันเนี่ยนะฮะมันมีการพัฒนาความคงทนแข็งแรงแล้วประกอบกับคนไทยเนี่ยเก่งในเรื่องของการดัดแปลงนะฮะก็เอาบีบีกันเนี่ย
2: มาดัดแปลง
9: นะครับสามารถใช้กับกระสุนจริงได้แล้วก็มีที่จุดชนวนเนี่ยจากกระสุนจริงเนี่ยทำให้บีบีกันนั้นเนี่ยมีความแข็งแรงทนทานที่สามารถใช้กับกระสุนปืนจริงที่มันมีไอกระสุนที่มันมีดินดำอะไรต่างๆนะครับมันสามารถเอามาใช้ได้ก็เลยต่อมาก็เลยให้ความสำคัญของบีบีกันว่าเป็นถือว่าเป็นสิ่งเทียมอาวุธปืน
2: ครับ
9: ทีนี้ตามกฎหมายฉบับนี้นะครับมันมีสาระสำคัญก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยให้เป็นผู้รักษาการนะฮะตามพระบัญญัตินี้และให้มีอำนาจแต่งตั้งนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่อื่นและออกกฎกระทรวงนะครับทีนี้นอกจากรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นกระทรวงหลักในการรักษาการแล้วเนี่ยครับก็จะมีถ้ามันมีส่วนเกี่ยวข้องกับทางด้านทหารต่างๆเนี่ยก็ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยรักษาการร่วมด้วยนะครับในการออกประกาศอะไรต่างๆแล้วก็อาจจะมีในเรื่องเกี่ยวกับทางศุลกากรนะฮะเพราะมันมีการนำเข้าอะไรต่างๆเนี่ยก็ให้รัฐมนตรีกระทรวงการคลังแต่โดยหลักแล้วเนี่ยรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็จะเป็น ผู้รักษาการหลักของกฎหมายฉบับนี้คร
2: ับ
9: ซึ่งในกฎหมายฉบับนี้นั้นเนี่ยนะครับมันมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยเป็น10มาตราเลยนะครับตอนนี้นะครับซึ่งเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้ร่วมๆอยู่เนี่ยประมาณ88มาตรา88มาตราแต่ก็จะมีมาตราที่สำคัญอยู่นะครับที่ประชาชนควรจะรู้เนี่ยไม่กี่มาตราอันนี้นะครับก็อย่างเช่นกรณีว่าการที่จะครอบครองอาวุธปืนโดยชอบตามกฎหมายนั้นเนี่ยมีขั้นตอนอะไรอย่างไรนะครับแล้วก็มีการห้ามพกพาไปในที่สาธารณะอันนี้นะครับอันนี้รายละเอียดเราก็จะลงลึกลงไป
2: ครับอันนี้ก็จะให้เห็นภาพกว้างๆก่อนว่าแรกเริ่มเดิมทีเขาไทม์ไลน์เป็นมาอย่างไรในเรื่องของกฎหมายอาวุธปืนนะครับอีกประเด็นนึงครับหลายๆคนที่ถามมากรณีแรกก่อนเลยเราจะมาคุยรายละเอียดเรื่องซื้ออาวุธปืนใหม่ก่อนเรื่องนี้ถ้ามีความจำเป็นเนี่ยรายละเอียดเป็นอย่างไรครับอาจารย์ซื้อใหม
9: ่คือถ้าจะซื้ออาวุธปืนใหม่เลยนั่นเนี่ยนะครับเท่าที่เวลาจำกัดนะครับผมก็อยากจะขอนำเสนออย่างนี้ครับว่าในเรื่องของอาวุธปืนนั้นเนี่ยนะครับถ้าต้องการมีแต่ใช้อาวุธปืนนั้นเนี่ยก็มีอยู่5ขั้นตอน
2: ครับ
9: นะฮะก็คือขั้นตอนแรกต้องยื่นคำร้องขอนะฮะเป็นการยื่นคำร้องขอก็คือเป็นแบบพิมพ์หรือแบบฟอร์มของราชการนะฮะซึ่งเกี่ยวกับอาวุธปืนเนี่ยเขาก็จะเรียกเป็นป.ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 นะฮะจนกระทั่งถึงป.14 นะฮะทีนี้ในขั้นตอนที่ประชาชนควรจะรู้เนี่ยก็จะมีอยู่ไม่กี่ป.ก็คือป.1 นะฮะป.3 ป.4 แล้วก็ป.12
2: ครับ
9: ทีนี้ขั้นตอนแรกก็คือยื่นคำร้องขออันนี้ก็เรียกว่าใบป.1
2: ป.1 ยื่นคำร้องขอ
9: คนที่ต้องการจะมี
2: อาวุธปืน
9: ไว้ในครอบครองหรือไปซื้ออาวุธปืนนะฮะก็ต้องไปกรอกใบคำขอนี้นะครับถามว่าแล้วเวลายื่นเวลาออกใบอนุญาตนะฮะมันก็แบ่งออกเป็น2ส่วนถ้าเป็นภูมิภาคหรือต่างจังหวัดอันนี้ก็อยู่ในความดูแลของที่ว่าการอำเภอนะฮะก็คือนายอำเภอนะเป็นผู้ควบคุมนะฮะแต่ถ้าเป็นในส่วนกรุงเทพเนี่ยก็จะเป็นการยื่นต่อกรมการปกครองนะครับอันนี้ป.1 ถึงป.4 นะแต่ถ้าเป็นเรื่องของใบอนุญาตพกพาในกรุงเทพเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปยื่นต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยตั้งแต่ยื่นขอจนกระทั่งพกพาอะไรต่างๆอันนี้อยู่ในอำนาจของนายอำเภอนะครับทีนี้ขั้นตอนแรกยื่นคำขอก่อน
2: ครับ
9: เมื่อยื่นคำขอแล้วเนี่ยนายทะเบียนเนี่ยพิจารณาแล้วเนี่ยก็จะออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนนะหรือเรียกว่าป.3
2: ครับ
9: ส่วนป.2 นั้นเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางร้านค้าในการสั่งซื้ออาวุธเข้ามาจำหน่ายอันนั้นจะไม่เกี่ยวกับประชาชนนะครับเพราะงั้นที่เกี่ยวกับประชาชนก็คือป.1 ยื่นคำขอเมื่อนายทะเบียนพิจารณาคำขอแล้วนะฮะก็จะออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนเรียกว่าป.3ซึ่งใบอนุญาตนี้จะใช้ได้ภายใน6เดือนนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต
2: ครับ
9: พอประชาชนได้ใบป.3จากนายทะเบียนไปแล้วเนี่ยนะครับคุณก็ต้องไปหาซื้ออาวุธปืนจากร้านค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายก็คือเป็นร้านค้าที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายอาวุธปืนนะครับเพราะว่าถ้าเดินเข้าไปเฉยๆโดยไม่มีใบป.3 ไป
2: ไม่ได้
9: เขาไม่ขายให้
2: ไม่ขายให้
9: ใช่ครับทีนี้พอร้านเขาเห็นใบป.3 แล้วคุณต้องการอาวุธปืนอะไรต่างๆนะตรงกับใบป.3 แล้วเนี่ยนะเขาก็จะขายให้นะเมื่อขายให้เนี่ยผู้ขออนุญาตให้จัดซื้ออาวุธปืนเครื่องกระสุนแล้วเนี่ยก็ต้องนำอาวุธปืนนั้นเนี่ยไปให้นายทะเบียนตรวจสอบ
2: ครับ
9: นะฮะให้นายทะเบียนตรวจสอบว่าคุณขอไว้นายทะเบียนออกใบป.3 คุณไปซื้อมาแล้วนะภายในกำหนด6เดือนเองจ้ะนายทะเบียนพิจารณาแล้วเห็นควรออกใบอนุญาตให้มีได้ใช้อาวุธปืนนายทะเบียนก็จะออกใบป.4 นะลำพังแค่มีใบป.4 นั้นเนี่ยนะคุณน่ะสามารถจะครอบครองอาวุธปืนที่ชอบด้วยกฎหมายได้แล้วก็จะมีเลขทะเบียนให้นะฮะซึ่งเลขทะเบียนนั้นเนี่ยก็จะเป็นเลขทะเบียนเฉพาะปืนกระบอกนั้นๆที่ได้รับอนุญาตแล้วก็ผู้มีสิทธิ์ครอบครองก็จะเป็นการเฉพาะตัวนะครับไม่ใช่ว่านายก ไปได้ใบป.4มาแต่นายกกลับไปให้นายเอครอบครองปืนแทนอันนี้ไม่ได้ผิดกฎหมายนะฮะทีนี้ใบป.4เนี่ยครอบครองเนี่ยก็ต้องเก็บไว้ที่บ้านนะพกพาไม่ได้นะถ้าจะให้พกพาได้เนี่ยก็ต้องไปยื่นขอใบป.12นะก็เรียกว่าใบอนุญาตพกอาวุธปืนให้ติดตัวนะฮะโดยใบป.12เนี่ยนะครับที่มันมีความสำคัญนะซึ่งทางราชการเองทางบ้านเมืองเองเนี่ยพิจารณาเข้มงวดในการออกใบป.12นะครับไม่ใช่ว่าใครมีอาวุธปืนในครอบครองตามป.4แล้วทุกคนจะมีสิทธิ์ได้ป.12ไม่ใช่นะก็ต้องพิจารณาอีกว่าใบป.12นั้นมีความจำเป็นแค่ไหนในการพกต่างๆนะฮะเพราะถ้ามีใบป.12เนี่ยก็สามารถที่จะนำอาวุธปืนนั้นออกจากบ้านพกติดตัวไปได้แต่ก็มีเงื่อนไขอีกนะครับว่าจะพกได้แค่ไหนอย่างไร
2: ครับ
9: นะครับทีนี้ในเรื่องเกี่ยวกับการอนุญาตให้มีหรือใช้อาวุธปืนนั้นเนี่ยนะครับทางราชการเองหรือนายทะเบียนเองนั้นเนี่ยก็จะมีข้อพิจารณานะครับว่าสามารถออกให้มีหรือใช้อาวุธปืนได้ในกรณีใดบ้างนะครับก็คือประการที่1ใช้ป้องกันตัวเองหรือทรัพย์สินประการที่2เพื่อการกีฬาประการที่3เพื่อการล่าสัตว
2: ์
9: ประการที่4เก็บเป็นที่ระลึกแล้วก็ประการสุดท้ายอันนี้พกชั่วคราวก็เช่นนักการทูตหรือผู้ติดตาม
2: ครับ
9: ทีนี้ว่ากฎหมายเนี่ยก็ให้ความสำคัญนะครับว่าไม่ใช่บุคคลทุกคนนะครับที่จะไปขอใบอนุญาตนะฮะใบอนุญาตป.1ก็ดีป.3ก็ดีป.4ก็ดีนะฮะได้นะครับกฎหมายก็มีการกำหนดไว้ด้วยนะครับว่าห้ามออกใบอนุญาตให้บุคคลต่อไปนี้ก็คือ1ต้องโทษจำคุกตามมาตรา13ของพ.ร.บ.อาวุธปืนนะแล้วก็2ไม่บรรลุนิติภาวะ3พิการหรือทุพพลภาพ4วิกลจริตนะหรือจิตฟั่นเฟือนแล้วก็4ก็คือไม่มีอาชีพรายได้แน่นอนค
2: ือ
9: บุคคลล่อนเล่นะครับแล้วก็ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งแล้วก็มีความประพฤติผิดร้ายแรงนะครับอันนี้ก็เป็นบุคคลต้องห้ามที่ไม่ให้ออกใบอนุญาตให้ครอบครองอาวุธปืนนะครับซึ่งพอไม่มีใบอนุญาตให้ครอบครองอาวุธปืนคุณก็ไม่สามารถที่จะมีอาวุธปืนในครอบครองมันก็ส่งผลที่ไม่สามารถขอใบป.12ได้นะครับทีนี้ในกรณีที่มีใบอนุญาตครอบครองแล้วนะครับการที่จะพกพาอาวุธปืนไปนั้นเนี่ยนะครับมันก็มีข้อจำกัดเหมือนกัน
2: ครับข้อจำกัดยังไงบ้างครับ
9: ห้ามพกอาวุธปืนนะครับไปติดตัวในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
2: แหล่งชุมชน
9: ครับอันนี้ถ้าฝ่าฝืนก็จำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็ห้ามพกพาอาวุธไปโดยเปิดเผยในที่ชุมชน
2: ครับ
9: หรือที่สถานรื่นเริงอันนี้ก็มีโทษนะฮะซึ่งก็เป็นไปตามมาตรา8นะครับของพ.ร.บ.อาวุธปืนนะฮะซึ่งอันนี้อยากจะให้ประชาชนทำความเข้าใจในมาตรา8นะครับเพราะในมาตรา8ของพ.ร.บ.อาวุธปืนนั้นเนี่ยกำหนดไว้อย่างนี้ครับว่าห้ามมิให้ผู้ใดมีเครื่องกระสุนปืนซึ่งมิใช่สำหรับใช้กับอาวุธปืนที่ตนได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้วรรค2ก็คือมาตรา8ทวินะครับมาตรา8ทวิเนี่ยก็จะมีวรรค1กับวรรค2มาตรา8ทวิวรรค1ก็บอกว่าห้ามมิให้ผู้ใดพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวเว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องมีติดตัวเพื่อมีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรกับพฤติการแล้วก็วรรค2ของมาตรา8ทวิเนี่ยก็บอกว่าไม่ว่ากรณีใดห้ามมิให้พกอาวุธปืนไปโดยเปิดเผยหรือพาไปในชุมชนที่จัดให้มีขึ้นเพื่อนมัสการการรื่นเริงการหมอศพหรือการอื่นใดนะถ้าอยากจะขอทำความเข้าใจก็คือมาตรา8ทวิเนี่ยวรรคแรกเนี่ยกฎหมายห้ามมิให้ผู้ใดเนี่ยพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวก็คือพูดง่ายๆว่าคุณมีใบป.3 ป.4 นะแต่คุณไม่มีใบป.12ก็คืออนุญาตให้พกพาแต่คุณเนี่ยพกอาวุธปืนไปอันนี้ก็จะเข้ามาตรา8ทวิวรรค1แต่มาตรา8ทวิวรรค2เนี่ยไม่ว่าคุณจะมีใบป.12หรือไม่เนี่ยห้ามมิให้พกอาวุธไปโดยเปิดเผยหรือพาในชุมชนโดยจัดให้มีก็คือต้องพกโดยการต้องปิดบังอำพรางครับไม่ใช่ว่าพกหลาเหมือนกับหนังคาร์บอย
2: นะไม่ได้เล
9: ยอันนี้ไม่ได้นะครับ
2: ไม่ได้ครับ
9: แล้วก็ความในมาตรานี้ไม่ให้ใช้บังคับแก่ใครบ้างนะฮะก็คือ1เจ้าหน้าเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนทหารและตำรวจซึ่งอยู่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็2ข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการกิจตามมาตรา5วรรค1วงเล็บ1วงเล็บขหรือวงเล็บคซึ่งอยู่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันประเทศหรือรักษาความเรียบร้อยของประชาชนหรือรักษาทรัพย์สินอันสำคัญของรัฐและก็3ประชาชนผู้ได้รับมอบให้มีและใช้ตามมาตรา5วรรค1วงเล็บ1วงเล็บงซึ่งอยู่ในระหว่างการช่วยเหลือราชการและมีเหตุจำเป็นและใช้อาวุธในการนั้นนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะตีความผิดกฎหมายหมดก็ต้องยกเว้นนะฮะให้กับเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการปฏิบัตินะครับอันนี้ก็อยากจะขอฝากย้ำเอาไว้นะครับมาตรา8ทวีเนี่ยนะครับก็อย่างที่มันเคยเป็นข่าวเมื่อประมาณสัก2เดือนที่ผ่านมานะฮะที่ตำรวจทางหลวงจับทหารพรานนะครับแล้วก็ตรวจค้นปรากฏว่าไม่มีใบป.12นะฮะอันนี้นะซึ่งก็เป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็มีการทำความเข้าใจระหว่างหน่วยงานของกฎระเบียบต่าง
2: ครับ
9: อันนี้
2: อาจารย์อีกเรื่องนึงมรดกเรื่องของอาวุธปืนสักนิดนึงครับอาจารย์ที่ได้รับมรดกมาตัวนี้ต้องเป็นยังไงบ้างครับ
9: ครับคือเรื่องของมรดกนั้นเนี่ยครับต้องทำความเข้าใจในเบื้องต้นก่อนนะครับว่าอาวุธปืนเนี่ยก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินอันหนึ่งนะครับซึ่งสามารถตกทอดกับทายาทได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันเนี้ยต้องมีความจำเป็นสำคัญต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับถ้าเจ้ามรดกนั้นเนี่ยมีอาวุธปืนที่ไม่ได้มีทะเบียนก็คือพูดง่ายๆว่าปืนเถื่อน
2: อ
9: ันนี้ต้องระวังนะครับถ้าเจ้ามรดกมีปืนเถื่อนเนี่ยอย่าไปขอโอนขอตั้งผู้จัดการมรดกเพื่อไปจัดการปืนกระบอกนี้นะครับเป็นเรื่องเป็นราวแน่นอนนะฮะเพราะเป็นปืนผิดกฎหมาย
2: ครับ
9: เวลาจะไปขอโอนขออะไรต่างเนี่ยมันทำไม่ได้เพราะงั้นแล้วเนี่ยในวันนี้ก็อยากจะทำความเข้าใจว่าปืนที่จะรับโอนทางมรดกได้นั้นในเบื้องต้นเจ้ามรดกเนี่ยจะต้องครอบครองปืนเนี้ยโดยชอบด้วยกฎหมายซะก่อนก็คือเจ้ามรดกเนี่ยมีการไปขอป.1ได้ป.3มาไปซื้อแล้วมาได้ป.4อันเนี้ยนะครับส่วนเจ้ามรดกจะได้ป.12หรือไม่อันนั้นไม่ใช่ประเด็นนะครับขอให้เจ้ามรดกมีใบป.4ก็คือครอบครองปืนกระบอกนั้นแล้วก็ตรงกันนะครับก็ในเบื้องต้นก็ต้องไปตั้งผู้จัดการมรดกตั้งผู้จัดการมรดกแล้วเนี่ยก็ต้องไปยื่นขอต่อนายทะเบียนนะครับยื่นขอต่อนายทะเบียนทีนี้ปัญหาว่าคนที่จะรับโอนนะคนที่จะรับโอนปืนกระบอกนี้จะเป็นทายาทก็ได้นะฮะหรือผู้จัดการมรดกจะขายปืนกระบอกนี้ให้บุคคลอื่นที่ไม่เป็นทายาทก็ได้นะเป็นการจำหน่ายทรัพย์มรดกแต่บุคคลที่จะรับโอนปืนกระบอกนี้นะครับก็จะต้องเป็นบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตให้ครอบครองให้ครอบครองปืนเพราะว่ามันถ้าเกิดต้องเปลี่ยนมือครับ
2: ครับ
9: เพราะเดิมเนี่ยใบป.3เนี่ยนะใบป.3ไปซื้อมาแล้วเนี่ยพอมาออกใบป.4เนี่ยอย่างที่ผมย้ำแต่ต้นนะครับใบป.4นั้นเนี่ยมันเป็นใบอนุญาตเฉพาะตัวของปืนกระบอกนั้นแล้วก็เฉพาะลายของบุคคลผู้รับอนุญาตเพราะงั้นแล้วก็ต้องไปเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือก็ต้องมีหลักเกณฑ์ว่าผู้ที่จะรับโอนนั้นเนี่ยก็จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนแล้วก็ได้รับอนุญาตนะครับให้สามารถครอบครองได้นะฮะส่วนได้รับมาแล้วนะจะได้ป.12หรือไม่อันนั้นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะซึ่งในปัจจุบันเนี้ยหลังจากเกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นมานะครับเป็นข่าวใหญ่โตนั้นเนี่ยการออกป.12ในระหว่างนี้นะครับทางรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยคือท่านนายกแล้วก็ควบตำแหน่งนั่นเองได้ออกคำสั่งนะครับให้ชะลอนะ ห้ามมิให้การออกใบป.12เนี่ยนะเป็นการชั่วคราวไว้ก่อนแต่ไม่รู้ว่าจะยกเลิกเมื่อไหร่นะ
2: คร
9: ับเนี่ยก็คือปัจจุบันเนี้ยถ้าจะไปขอใบป.12เนี่ยโอกาสไม่มีแน่นะครับ
2: ในห่วงเวลานี
9: ้ครับใช่ครับ
2: ครับอาจารย์ครับเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงแตะมาถึงกรณีความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนะครับกรณีผู้ก่อเหตุเนี่ยนำปืนของคุณปู่มาตามข่าวนะฮะอย่างนี้เนี่ยเจ้าของปืนมีความผิดไหมครับหรือไม่อย่างไรอันนี้เป็นความรู้สักนิดนึงครับ
9: คือจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าของปืนนั้นเนี่ยก็ต้องมีความผิดนะฮะในเรื่องนี้ด้วยนะครับเจ้าของปืนนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับเพราะว่าปืนเนี่ยเป็นอาวุธนะครับแล้วก็เป็นอาวุธที่ร้ายแรงด้วย
2: ครับ
9: เพราะมันสามารถทำให้ผู้ที่ได้รับอันตรายจากปืนนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวของผู้ใช้ปืนเองหรือว่าเป็นบุคคลที่ผู้ใช้ปืนมีความประสงค์เนี่ยมันสามารถทำให้ถึงแก่ชีวิตได
2: ้ครับ
9: นะครับเราจะได้ยินข่าวอยู่เสมอนะครับว่าคนที่เล่นปืนนั้นเนี่ยพลาดนะครับแล้วก็ถูกว่าปืนนั้นลั่นนะครับทำให้ตัวเองเสียชีวิตหรือลั่นไปถูกบุคคลรอบข้างโดยตัวเองไม่ได้มีเจตนาหรือแม้แต่กรณีการยิงปืนขึ้นบนฟ้านะครับมันก็ทำให้ลูกกระสุนที่ตกลงมานั้นเนี่ยนะฮะตกถ้าถูกกับบุคคลเนี่ยก็อาจจะถึงแก่ชีวิตได้นะฮะเพราะงั้นแล้วเนี่ยก็ต้องเก็บด้วยความระมัดระวังนะฮะต้องให้อยู่ในที่ปลอดภัย
2: ครับ
9: แล้วตัวเองนั้นเนี่ยเข้าถึงแต่ว่าถ้าเป็นผู้เยาว์อะไรต่างเนี่ยต้องเข้าไม่ถึงกับการหยิบฉวยอาวุธนั้นขึ้นมาใช้นะครับเพราะในเรื่องของทางคดีอาญานะเจ้าของปืนเนี่ยอาจจะเพราะกฎหมายเนี่ยไม่ได้เขียนเอาไว้ชัดเจนนะครับในเรื่องที่จะต้องไปร่วมรับผิดกับผู้ที่เอาอาวุธปืนนั้นไปใช้นะเว้นแต่ว่าเจ้าของปืนนั้นเนี่ยรู้เห็นเป็นใจและสนับสนุนนะแต่ถ้าไม่ได้รู้เห็นเป็นใจเนี่ยเป็นการปล่อยปละละเลยเนี่ยในทางอาญาเนี่ยอาจจะไม่ต้องรับผิดแต่ในทางแพ่งเนี่ยต้องรับผิดอย่างแน่นอนนะครับแล้วโดยเฉพาะถ้าผู้ไปใช้ปืนนั้นเนี่ยนะครับเป็นผู้เยาว
2: ์
9: ต่างต่างด้วยนะครับเจ้าของปืนเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายไม่จำเป็นต้องเป็นพ่อแม่นะคร
2: ับ
9: อันนี้แต่ถ้าเป็นผู้ที่ดูแลและถือว่าผู้ก่อเหตุนั้นอยู่ในความปกครองดูแลหนีความรับผิดไม่ได้ครับในทางแพ่งต้องร่วมรับผิดด้วย
2: ครับ
9: นะครับซึ่งกรณีนี้มันมีการอธิบายความไปถึงขนาดว่าแล้วโรงเรียนนะฮะโรงเรียนเนี่ยเพราะผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นเด็กนักเรียนอยู่ในโรงเรียนที่เกิดเหตุโรงเรียนเนี่ยจะต้องร่วมรับผิดในความเสียหายที่
2: ไม่ตรวจสอบให้ดีทำไมให้ปืนไปในโรงเรียนอย่างเงี้ยอาจารย
9: ์อันนี้นะครับก็มีการอธิบายกับกูรูหลายท่านนะครับว่าโรงเรียนจะต้องร่วมรับผิดในความเสียหายนี้ด้วยเพราะว่าในเรื่องนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าผู้ก่อเหตุก็ถึงแก่ความตายใช่ไหมฮะแล้วปู่ย่านะที่ดูแลก็ถึงแก่ความตายก็จะเหลือแต่พ่อของเด็กพ่อของเด็กซึ่งเป็นบุตรเป็นบุตรของปู่กับย่าเด็ก
2: ครับ
9: ตอนนี้ก็อาจจะต้องเป็นทายาทนะฮะซึ่งอาจจะต้องเข้ามาร่วมรับผิดนะแต่ก็ร่วมรับผิดในขนาดไหนยังไงก็ต้องดูที่ว่าเขาได้รับมรดกจากปู่ย่ามาแค่ไหนยังไงนะครับในเรื่องนี
2: ้ครับ
9: ก็ถือว่าเป็นทายาทที่ต้องมาร่วมรับผิดนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญมาก
2: ครับ
9: ก็ต้องขอแสดงความเสียใจทุกครอบครัวนะครับที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะได้รับผลกระทบในฐานะใดก็ตามอันนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจแล้วก็เหตุการณ์เหล่านี้นะครับไม่ใช่เพิ่งจะเกิดนะถ้าเราย้อนกลับไปนะในปีถ้าผมจำไม่ผิดประมาณปี 65ก็เกิดกับเด็กอนุบาลหนองบัวลำพู
2: ครับ
9: นะก็ผู้ก่อเหตุก็เป็นเจ้าหน้าที่นะฮะเป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็เอาอาวุธสงครามอะไรเข้าไปในโรงเรียนนะครับ มีการโกรธเคืองอะไรต่างๆทำให้เด็กอนุบาลเนี่ยเสียชีวิตจำนวนมาก
2: ก็เป็นความเศร้าใจครับ
9: ใช่ครับอันนั้นก็เป็นการใช้อาวุธปืนนะครับแล้วก็เกิดเหตุในโรงเรียนแล้วปีนี้69ต้นปีถ้าจะจำเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงเรียนพัดตรงหัดใหญ
2: ่ครับ
9: ก็มีคนร้ายเ เข้าไปแล้วก็เอาเด็กเป็นตัวประกันผู้ปกครองก็มีความกังวลแต่ท่านผอ.โรงเรียนพระตรงเนี่ยนะท่านมีจิตวิญญาณของความเป็นครูเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นี่ก็เหมือนกันนะท่านผอ.ท่านก็ยอมเอาตัวเข้าไปแลกนะเพื่อให้ชีวิตของเด็กนักเรียนนะปลอดภัยนะฮะแต่สุดท้ายท่านก็ต้องเอาตัวและเอาชีวิตเข้าไปแลกอันนั้นก็เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นในโรงเรียนเช่นกัน
2: ครับอย่างนี้ถ้าเกิดอาจารย์มองแล้วเนี่ยมาตรการของโรงเรียนในมุมมองของอาจารย์เนี่ยควรจะมีการใช้เครื่องในการตรวจจับอาวุธปืนหรือไม่หรือถ้าเกิดว่าจะข้อเสนอแนะแนะนำอย่างไรเพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในโรงเรียนให้กับนักเรียนครับอาจารย์
9: ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษานะครับมันควรที่จะมีการดำเนินการนะฮะก่อนหน้านี้ตั้งแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในปี65นะฮะที่หนองบัวลำพูแล้วก็ปี69ต้นปีที่หาดใหญ่ทะตงต่างๆนะฮะแต่ก็มันเหมือนกับไฟไม่ฟางนะครับมีการพูดคุยกันแล้วก็เงียบไปนะปัจจุบันเนี้ยได้ข่าวว่าทางรัฐบาลเองเนี่ยก็จะหยิบยกเรื่องนี้มาตั้งเป็นวาระแห่งชาติในการที่จะศึกษาถอดบทเรียนวางมาตรการซักซ้อมแต่การที่จะติดตั้งเครื่องนะฮะเครื่องตรวจจับปัญหาว่าเราจะสามารถทำได้และมีความเหมาะสมที่จะทำไหมนะครับต้องอย่าลืมนะครับว่าเครื่องตรวจจับอาวุธปืนเนี่ยที่มีการพูดกันเนี่ยมันก็มี2ลักษณะลักษณะที่1ก็คือเครื่องที่เหมือนกับประตูแล้วเวลาเดินเข้าเดินออกเนี่ยมันก็จะมีเสียงในการตรวจ
2: ร้อง
9: ซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยมันมีความพร้อมแค่ไหนที่จะติดตั้งเพราะเครื่องเหล่านี้ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะอยู่ในที่ร่มในอาคารมันไม่ได้อยู่ตรงกลางแจ้งนะฮะแล้วโรงเรียนเนี่ยคุณจะเอาจุดไหนในการตรวจคัดกรองใช่ไหมฮะถ้าตรวจตั้งแต่หน้าประตูโรงเรียนเนี่ยมันก็จะสะดวกหรือเปล่ามันติดตั้งได้ไหมกับอีกเครื่องนึงก็เหมือนกับเครื่องที่ตรวจเป็นมือถือแล้วก็ตรวจซึ่งตรงนี้ผมเองเนี่ยผมในความเห็นส่วนตัวนะผมเห็นว่ายังไม่มีความจำเป็นถึงขนาดนั้นนะเพราะว่าถ้าเราออกเป็นมาตรการออกไปเนี่ยโรงเรียนทุกโรงเรียนจะต้องปฏิบัติ
2: ครับ
9: แล้วทั่วประเทศเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในถิ่นทุรกันดารหรืออะไรต่างมันเกิดได้เสมอครับถ้ามันจะเกิดเหตุแล้วถ้างบประมาณในการจัดแล้วมันไม่มีความพร้อมโรงเรียนบางโรงเรียนทำในเมืองทำบางโรงเรียนไม่ทำแล้วมันเกิดขึ้นมามันก็จะเป็นความบกพร่องของผู้บริการโรงเรียนอีกว่าทำไมไม่จัดหาเพราะเป็นระเบียบแล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่ามาตรการที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือในเรื่องของการที่ต้องคอยเอาใจใส
2: ่
9: นะครับคอยระแวดระวังนะครับโรงเรียนนั้นเนี่ยมันมีเวลาในการปิดเปิดนะฮะแล้วก็ต้องสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองนักเรียนและครอบครูนะครับอันนี้สำคัญที่สุดนะครับที่จะต้องคอยดูแลนะซึ่งกันและกันนะครับอันนี
2: ้ครับก็วันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับด้วยเวลาที่วันนี้ก็ให้อาจารย์ได้เล่าทั้งหมดให้กับคุณผู้ฟังฟังเกี่ยวกับกฎหมายการครอบครองอาวุธปืนนะครับต้องบอกว่าได้ความรู้นะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่ท่านนายกรัฐมนตรีเองวันนี้ก็สื่อมวลชนให้ความสนใจกับประเด็นนี้อยู่เลยก็มีเรื่องของนโยบายต่างๆที่ออกมาด้วยวันนี้กราบขอบพระคุณครับอาจารย์วีรศักดิ์โชติวานิชอดีตรองเลขาธิการสภาทนายความครับอาจารย์ครับ
9: ครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีทุกท่าน
2: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับขอบพระคุณครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังที่ด้วยเรื่องของความสำคัญนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าสร้างความสะเทือนใจนะครับให้กับหลายๆครอบครัวที่เกิดขึ้นด้วยความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของอาวุธปืนแล้วก็มีข้อกฎหมายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการครอบครองโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยทั้งในโรงเรียนเองแล้วก็ตามพื้นที่ชุมชนต่างๆด้วยนะครับดังนั้นวันนี้ก็มีข้อความส่งมาจากหลากหลายพื้นที่ที่กำลังติดตามอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณ ณสุภาพนะฮะวันนี้ส่งเข้ามานะครับวันนี้สุภาพจันกระแจวันนี้เป็นสมาชิกใหม่ของเรานะฮะข้อความจากคุณพระรุ่งนี่โอ้โหวันนี้มาเป็นแบบเยอะมากเลยทีเดียวนะครับขอบคุณมากแล้วก็ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับปิดท้ายกันสักนิดนึงนะฮะ1ข่าวที่ทางด้านของเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเรื่องของการเร่งป้องกันเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยแล้วก็ภัยแล้งภาคกลางนะครับทางด้านของนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับท่านก็เน้นย้ำเรื่องของการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุการเผชิญเหตุอย่างมีประสิทธิภาพฟื้นฟูอย่างรวดเร็วแล้วก็มุ่งปกป้องชีวิตและก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องมาตรการสำคัญเนี่ยแบ่งออกเป็น5ด้านด้วยกันนะฮะเร่งป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยแล้วก็ภัยแล้งภาคกลางมาตรการแรกเลยครับเรื่องของการเตรียมความพร้อมการเตรียมความพร้อมนี่สำคัญนะครับประเมินจุดเสี่ยงแบบเรียลไทม์นะฮะทั้งเรื่องของการป้องกันอุทกภัยแล้วก็ภัยแล้งตรวจสอบประตูระบายน้ำนี่นะฮะบริหารจัดการน้ำเค็มลุกล้ำจัดทำแผนเผชิญเหตุนะครับแล้วก็จัดทำเรื่องของเช็คลิสต์ให้กับแต่ละจังหวัดด้วยนะครับว่าจุดนี้เป็นอย่างไรในเรื่องของการตั้งแผนเผชิญเหตุเรื่องของแผนเผชิญเหตุแล้วก็การช่วยเหลือจัดตั้งนะครับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกนะครับจะทราบว่ากลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงนะครับเรื่องของการดูแลการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวการเตรียมยาเวชภัณฑ์แล้วก็การดูแลพี่น้องประชาชนแบบตลอด24ชั่วโมงในห้วงเวลาของการเกิดภัยพิบัติต่างๆรวมถึงภัยแล้งด้วยนะครับปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจแล้วก็พื้นที่การท่องเที่ยวมาตรการที่3ครับในการดูแลพี่น้องประชาชนนะจากท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคือการฟื้นฟูเยียวยาสำรวจครับความเสียหายที่เกิดขึ้นต้องจ่ายเงินเยียวยาให้ทั่วถึงการใช้เทคโนโลยีในการลดขั้นตอนอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนการบริหารจัดการด้วยแบ่งพื้นที่การบริหารจัดการภาคกลางนะครับ17จังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครมีรัฐมนตรีดูแลรายลุ่มน้ำนะฮะทำงานแบบคล่องตัวรวดเร็วจัดการแบบเป็นระบบการสื่อสารการแจ้งเตือนอันนี้ก็สำคัญนะฮะเซลบอดแคสต์อย่างที่ทุกครั้งนะครับเวลาที่เกิดภัยพิบัติก็จะมีการแจ้งนะฮะเซลบอดแคสต์เนี่ยถึงสมาร์ทโฟนของพี่น้องประชาชนทันทีเพื่อแจ้งเตือนให้ได้รู้เหตุการณ์ต่างๆแจ้งข้อมูลต้องข้อมูลถูกต้องแม่นยำผ่านทุกช่องทางสื่อสารผ่านผู้นำท้องถิ่นแล้วก็ทุกสื่อทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยนะครับสื่อสาร2ภาษาด้วยนะครับทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเพื่อให้นักท่องเที่ยวนะครับที่เป็นชาวต่างชาติได้รับรู้ข้อมูลด้วยเตรียมเครื่องจักรกลนะครับพร้อมตลอด24ชั่วโมงเครื่องจักรกลป้องกันอุทกภัยนะครับเครื่องจักรกลป้องกันภัยแล้งจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับรองรับผู้ประสบภัยอย่างพอเพียงกรณีเกิดเหตุการณ์นะฮะเรื่องของอุทกภัยต่างทั้งนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการบูรณาการในทุกภาคส่วนเพื่อการขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกในการปกป้องชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินรวมถึงพื้นที่การเกษตรของพี่น้องประชาชนนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในเพจนะครับที่ทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับได้ลงไว้นะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ข้อมูลแบบรอบด้านนี่คือ5มาตรการสำคัญ5ด้านเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาการบริหารจัดการสื่อสารการแจ้งเตือนโดยเซลบอร์ดแคสต์นะครับก็เป็นหนึ่งในเรื่องสำคัญที่ทำให้พี่น้องประชาชนได้มีความมั่นใจนะครับแล้วก็คลายความกังวลใจจากเหตุการณ์ต่างๆทั้งภัยแล้งแล้วก็อุทกภัยด้วยคุณผู้ฟังไปติดตามเพิ่มเติมได้นะครับในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับที่ได้ลงไว้ด้วยนะครับมาปิดท้ายกันอีกสักหนึ่งเรื่องนะครับก่อนที่จะวันนี้ล่ำลากันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับนายสุชาติชมกลิ่นลุยโรงงานแปรรูปไม้ที่นครราชสีมา8จุดนะฮะหลังชาวบ้านเนี่ยร้องเรียนว่าโอ้โหเจอทั้งฝุ่นเจอทั้งเสียงดังนะฮะปรากฏพบพอเข้าไปตรวจในโรงงานแปรรูปปั๊บพบว่าผิดจริงตามที่ชาวบ้านร้องเรียนครับมีการยึดนะฮะ99เครื่องนะไม้เนี่ยเกือบโอ้เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวท่านสุชาติชมกลิ่นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเดินหน้าปราบปรามครับขบวนการการกระทำผิดกฎหมายป่าไม้นะครับสั่งลุยนะครับในการตรวจสอบโรงงานแปรรูปไม้ที่จังหวัดนครราชสีมา8จุดหลังประชาชนร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบจากทั้งฝุ่นนะทั้งเสียงที่มันดังมากนะครับทางด้านของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเอา จริงเรื่องนี้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมนะครับไม่ปล่อยให้นายทุนหรือว่าผู้มีอิทธิพลทำลายทรัพยากรธรรมชาติของเรานะฮะสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยผลจากการตรวจสอบทั้ง8จุดครับก็พบว่ามีทั้งไม้แปรรูปจำนวนมากนะครับแม้ผู้ประกอบการบางรายเนี่ยอ้างนะฮะว่ารับซื้อมาจากพื้นที่อื่นนะฮะเพื่อนำไปทำเฟอร์นิเจอร์แต่ล่าสุดครับเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการดำเนินการตามกฎหมายทันทีก็สามารถตรวจยึดไม้จำนวนดังกล่าวได้แล้วก็ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดนะครับนายสุชาติชมกลิ่นก็ย้ำว่านโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำจะไม่ปล่อยให้กลุ่มนายทุนผู้มีอิทธิพลขบวนการใดครับใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้ามาเพื่อหาประโยชน์จากทรัพย

0: ดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
3: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
7: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
3: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
8: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
9: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
10: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีมติเห็นชอบการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าแบบอัตราก้าวหน้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยโครงสร้างใหม่มาตรการไทยช่วยไทยพลัสดันดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคดีต่อเนื่องขณะที่ภาคธุรกิจขอให้ภาครัฐดูแลต้นทุนการผลิตและการเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำผู้นำรัสเซียเดินทางเยือนหมู่เกาะคูลินพื้นที่พิพาทระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีมติเห็นชอบการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าแบบอัตราก้าวหน้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยโครงสร้างใหม่โดยค่าไฟฟ้าจะถูกเรียกเก็บเฉลี่ยรวมทุกประเภทเหลือหน่วยละ3บาท86สตางค์ต่อหน่วยยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มมีผลเริ่มต้นตั้งแต่บินค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไป
2: นายภูมิพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ในฐานะโฆษกกกพ.เปิดเผยว่าในการประชุมกกพ.เมื่อวันที่5สิงหาคม2569ที่ผ่านมาได้พิจารณาข้อเสนอการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้า

0: สำหรับผู้ที่ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและการทบทวนนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเมื่อวันที่15กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาที่ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นแล้วโดยมีมติเห็นชอบให้มีผลตั้งแต่บิลค่าไฟประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการปรับโครงสร้างครั้งนี้ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าฐานเฉลี่ยลดลงมาอยู่ที่3.69 บาทต่อหน่วยและเมื่อรวมกับค่า SP งวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569ซึ่งอยู่ที่ 16.23 บาทต่อหน่วยจะทำให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บเฉลี่ยทุกประเภทลดลงจาก3.95 บาทเหลือเพียง3.86 บาทต่อหน่วยซึ่งยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับรายละเอียดโครงสร้างใหม่ที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์การใช้ไฟฟ้า200 หน่วยแรกกำหนดอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าไว้ไม่เกิน3 บาทต่อหน่วยการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่201ขึ้นไปมีการถอดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสาธารณะออกจากต้นทุนทำให้ผู้ที่ใช้ไฟเกิน200 หน่วยได้รับการปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าลงอีกประมาณ6 สตางค์ต่อหน่วยนอกจากนี้กกพ.ยังได้ขยายนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยให้ครอบคลุมถึงที่อยู่อาศัยจริงแต่ยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรจะต้องมีประวัติการชำระค่าไฟฟ้าต่อเนื่องอย่างน้อย6 เดือนและสามารถนำเอกสารหลักฐานไปติดต่อทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าในพื้นที่ได้นพศรแก้วคำแรงงาน
1: ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนระหว่างวันที่23-28 สิงหาคมนี้ผลักดันพัฒนาทุนมนุษย์รับรองทักษะฝีมือกลางร่วมอาเซียนเพื่อเพิ่มโอกาสแรงงานสู่ตลาดโลก
2: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานแถลงความพร้อมประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29และการประชุมที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่23-28 สิงหาคมณโรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพมหานครภายใต้หัวข้อการพัฒนาทุนมนุษย์อาเซียนการรับรองทักษะฝีมือสู่การยอมรับในระดับสากลโดยนายจุลพันธ์กล่าวว่าตลาดแรงงานอาเซียนกำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจสีเขียวและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุส่งผลให้รูปแบบการจ้างงานเปลี่ยนไปแรงงานจึงต้องเร่งพัฒนาทักษะทั้งการอัพสกิลและรีสกิลให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและมาตรฐานสากลซึ่งการประชุมครั้งนี้ไทยจะผลักดันการพัฒนาระบบนิเวศการรับรองทักษะผ่าน3 เสาหลักได้แก่ 1. การรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมฝีมือแรงงานอาเซียน 2. การรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานอาเซียนและ3การรับรองศูนย์แห่งความเป็นเลิศอาเซียนภายใต้กรอบดำเนินงาน3ระยะระหว่างปี2026ถึง2030พร้อมจะริเริ่มนำร่องหนังสือเดินทางทักษะดิจิทัลอาเซียนเพื่อให้ทักษะของแรงงานได้รับการยอมรับข้ามประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงานโลก
3: การรับรองทักษะฝีมือแรงงานกลางนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราพยายามที่จะผลักดันเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการส่งแรงงานไปทำงานในภูมิภาคเดียวกันนะครับคือส่งแรงงานกันและกันเนี่ยอันนี้ก็เป็นโจทย์สำคัญ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าประเด็นสำคัญที่ไทยต้องผลักดันคือการรับรองทักษะฝีมือแรงงานกลางร่วมกันในภูมิภาคเพื่อสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและเพิ่มโอกาสให้แรงงานอาเซียนสามารถไปทำงานในตลาดแรงงานนอกภูมิภาคได้มากขึ้นนิตยาคุณสิมรายงาน
1: มาตรการไทยช่วยไทยพลัสดันดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคดีต่อเนื่องขณะที่ภาคธุรกิจขอให้ภาครัฐดูแลต้นทุนการผลิตและการเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ
4: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่2ในรอบ5 เดือนสาเหตุหลักจากมาตรการไทยช่วยไทยพลัสที่เพิ่มวงเงินในกระเป๋าของประชาชนรวมถึงภาวะสงครามที่เริ่มคลี่คลายส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกและในประเทศเริ่มปรับตัวลดลงประกอบกับราคาพืชผลทางการเกษตรที่ปรับตัวอยู่ในระดับสูงกว่าปีที่ผ่านมาส่งผลทางจิตวิทยาในเชิงบวกและเพิ่มกำลังซื้อทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวนอกจากนี้ผู้บริโภคยังมองว่าการเมืองยังมีเสถียรภาพจึงกล้าจับจ่ายใช้สอยอย่างไรก็ตามต้องจับตาสถานการณ์ในช่วงเดือนตุลาคมว่ากระแสของเศรษฐกิจที่ถูกจุดติดด้วยไทยช่วยไทยพลัสจะดีขึ้นต่อเนื่องหรือไม่โดยทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมองว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจะเป็นช่วงขาขึ้นในไตรมาสที่4และเศรษฐกิจไทยจะเติบโตร้อยละ 2-2.5
5: ผู้บริโภคน่าจะเริ่มมีความเชื่อมั่นดีขึ้นและการจับจ่ายใช้สอยประชาชนเนี่ยน่าจะกลับมาโดดเด่นขึ้นในเดือนกันยายนเป็นต้นไปและก็เดือนตุลาคมนะครับเราคาดว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีมาตรการเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างพลังงานและก็การเร่งการเบิกจ่ายงบประมาณมหาลัยค้าไทยจึงคาดว่าความเชื่อมั่นผู้บริโภคควรจะเริ่มเป็นขาขึ้นแล้วก็น่าจะโดดเด่นขึ้นในช่วงของไตรมาสที่4
4: ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่ายังมีค่าต่ำสุดในรอบ3ปีจากปัจจัยกำลังซื้อของภาคประชาชนในทุกภูมิภาคที่เปราะบางเนื่องจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นไม่มากจากภาวะเศรษฐกิจในพื้นที่และประชาชนยังมีหนี้ครัวเรือนมากนอกจากนี้ยังมีปัญหาการแข่งขันกับสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศรวมถึงต้นทุนพลังงานด้านการผลิตที่ยังคงสูงซึ่งภาคธุรกิจยังมองไม่เห็นสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจใน6เดือนข้างหน้าจึงต้องการให้ภาครัฐเข้ามาดูแลด้านต้นทุนการผลิตและการเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันไทยไม่ใช้ความร่วมมือทางทหารเป็นเงื่อนไขเจรจาภาษีสหรัฐยังคงใช้การค้าการลงทุนประกอบการเจรจาสร้างความสมดุลสองประเทศ
6: นางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่สื่อต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลไทยอาจลดระดับความร่วมมือทางทหารหากสหรัฐอเมริกาใช้มาตรการภาษีอัตราสูงโดยระบุว่าไทยไม่ได้ดำเนินการในลักษณะดังกล่าวเนื่องจากความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารระหว่างไทยกับสหรัฐเป็นความร่วมมือที่มีอยู่ตามปกติขณะที่กรอบการเจรจาด้านภาษียังคงยึดเรื่องการค้าและสิทธิประโยชน์ทางภาษีระหว่างกันเป็นหลักโดยมุ่งสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นกับทั้งสองประเทศทั้งนี้ไทยจะนำความร่วมมือในด้านอื่นๆรวมถึงการลงทุนของภาคเอกชนไทยในสหรัฐมาเป็นส่วนประกอบในการเจรจาเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความจริงใจของไทยในการลดความไม่สมดุลทางการค้าโดยปัจจุบันภาคเอกชนไทยมีการลงทุนในสหรัฐแล้วเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและอยู่ระหว่างเตรียมลงทุนเพิ่มเติมอีกกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งการลงทุนดังกล่าวช่วยสร้างงานและสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่สหรัฐ
7: โฆษกรัฐบาลได้แจ้งไปแล้วค่ะว่าเราไม่มีการทำแบบนั้นหรอกค่ะเพราะว่าการร่วมมือในเรื่องนั้นเนี่ยเป็นการร่วมมือปกติที่เราก็มีกันอยู่แล้วนะคะสิ่งที่เราคุยในเรื่องการค้าเนี่ยเรายึดโยงในเรื่องของสิทธิประโยชน์ของภาษีระหว่างกันกับเขาให้มีความสมดุลมากที่สุดค่ะ
6: นางสุภจิตกล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากนี้ไทยจะอธิบายให้สหรัฐเห็นว่าตัวเลขการเกินดุลการค้าของไทยส่วนหนึ่งมาจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทสหรัฐที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยมีสัดส่วนอย่างน้อยร้อยละ30ดังนั้นการเจรจาจึงไม่ควรพิจารณาเฉพาะตัวเลขการค้าแต่ควรมองในมิติการลงทุนควบคู่กันเพื่อให้เกิดสิทธิประโยชน์และความสมดุลทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสหรัฐปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: โฆษกกระทรวงกลาโหมยืนยันยังไม่มีข้อตกลงจัดตั้งโรงงานผลิตโดรนของสหรัฐในประเทศไทยเนื่องจากยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาประเมินความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดที่ไทยจะได้รับพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าการเดินทางเยือนสหรัฐของพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมเมื่อ 2-9 สิงหาคมที่ผ่านมาได้รับทราบข้อมูลเยี่ยมชมเทคโนโลยีและสร้างความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยมีศักยภาพในความสามารถพัฒนาและรองรับเทคโนโลยีระบบไร้คนขับหรือโดรนต้นทุนต่ำเช่นระบบลูคัสได้พร้อมยืนยันว่ายังไม่มีข้อตกลงหรือข้อผูกมัดหรือเจาะจงว่าจะต้องผลิตระบบใดระบบหนึ่งโดยตรงหรือการอนุมัติจัดตั้งโรงงานผลิตโดรนของสหรัฐในประเทศไทยแต่อย่างใดการดำเนินการทุกอย่างยังอยู่ในขั้นศึกษารายละเอียดความเป็นไปได้การประเมินความคุ้มค่าและกรอบการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ไทยจะได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งนี้ที่ผ่านมาไทยมีนโยบายผลักดันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศซึ่งเทคโนโลยีระบบไร้คนขับเป็นหนึ่งในแนวคิดในการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศสู่เป้าหมายการพึ่งพาตนเองในระยะยาวซึ่งจำเป็นต้องศึกษาและเรียนรู้เทคโนโลยีจากประเทศที่มีความเชี่ยวชาญผ่านรูปแบบต่างๆเพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพไทยและภาคอุตสาหกรรมไทยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขอให้บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมปรับตัวและบูรณาการความรู้ความเข้าใจทั้งในมิติเศรษฐกิจสังคมและกฎหมายเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับ4ความท้าทายใหม่ระดับโลก
8: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อเศรษฐกิจไทยยุคเปลี่ยนผ่านกับความท้าทายใหม่ของกระบวนการยุติธรรม แก่คณะผู้บริหารและผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษโดยเน้นย้ำให้บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเร่งปรับตัวและบูรณาการความรู้ความเข้าใจทั้งในมิติเศรษฐกิจสังคมและกฎหมายเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับ4ความท้าทายใหม่ระดับโลกได้แก่ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ซึ่งไทยอาจได้รับอานิสงส์จากการย้ายฐานการลงทุนแต่ศาลต้องเตรียมรับมือกับกลุ่มทุนสีเทาและข้อพิพาทข้ามชาติรูปแบบใหม่ด้านการปฏิวัติเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการพิจารณาคดีควบคู่ไปกับการต้องรู้เท่าทันอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่ซับซ้อนขึ้นด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ถูกนำมาเป็นเงื่อนไขกีดกันทางการค้าโลกซึ่งอาจส่งผลให้มีคดีความด้านสิ่งแวดล้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพิ่มมากขึ้นและด้านวิกฤตแรงงานและสังคมผู้สูงอายุที่ประเทศต้องพึ่งพาแรงงานข้ามชาติทดแทนกำลังคนที่ขาดแคลนอันจะนำไปสู่ความท้าทายในการจัดการข้อพิพาทด้านแรงงานโดยตรง
9: หัวใจสำคัญคือต้องเข้าใจบริบทความท้าทาย4เรื่องท่านสามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนผ่านเรียนรู้ในเรื่องนี้ท่านก็จะเกิดความเข้าใจและผมเชื่อว่าจะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ในการที่จะพัฒนาศาลศาลคือความเชื่อมั่นของประเทศถ้าศาลเราพัฒนาได้รวดเร็วได้แอดวานซ์เราสามารถจัดการเรื่องต่างๆเข้าใจบริบทตัดสินบนความเป็นธรรมบนความเข้าใจที่บริบทที่เปลี่ยนไปได้ดี
8: นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เน้นย้ำถึงการรับมือในยุคเปลี่ยนผ่านว่าประเทศไทยต้องพลิกวิกฤตเป็นโอกาสโดยใช้จุดแข็งด้านความเป็นกลางทางภูมิรัฐศาสตร์ดึงดูดการลงทุนควบคู่กับการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี AI เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: ประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรชี้เหตุการใช้อาวุธปืนยิงผู้เข้าร่วมงานชิมช็อปใช้ที่จังหวัดนครราชสีมาสะท้อนช่องโหว่การควบคุมอาวุธปืนในไทยนายรังสิมันโรมประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรออกมาแสดงความห่วงใยต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของประชาชนจากกรณีเหตุอุกชะกันการใช้อาวุธปืนยิงผู้เข้าร่วมงานชิมช็อปใช้บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนทดอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาโดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นช่องโหว่เชิงโครงสร้างของมาตรการควบคุมอาวุธปืนในประเทศไทยทั้งระบบการอนุญาตการตรวจสอบคุณสมบัติตลอดจนการประเมินสุขภาวะทางจิตของผู้ครอบครองอย่างต่อเนื่องในส่วนของแนวทางการจัดระเบียบการครอบครองอาวุธปืนคณะกรรมการเสนอให้รัฐบาลทบทวนหลักเกณฑ์การอนุญาตโดยยึดความเป็นจริงเป็นรายกรณีตลอดจนกำหนดระบบตรวจสอบและต่ออายุใบอนุญาตอย่างสม่ำเสมอในลักษณะเดียวกับใบอนุญาตขับขี่นอกจากนี้ยังเสนอให้จัดระเบียบการใช้อาวุธของเจ้าหน้าที่รัฐให้เข้มงวดโดยใช้ระบบเบิกคืนอาวุธปืนตามภารกิจเพื่อลดการครอบครองไว้ส่วนตัวโดยไม่จำเป็นรวมถึงกำหนดเพดานจำนวนการครอบครองปืนของบุคคลทั่วไปด้วย
10: ถ้าท่านบอกว่าท่านจะไม่ให้ประชาชนทั่วไปครอบครองปืนได้เนี่ยคำถามถัดมาก็คือแล้วท่านจะแก้ปัญหาเรื่องความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของอย่างไรถามว่าข้าราชการเนี่ยจะปกครองก็ดีตำรวจก็ดีนักการเมืองก็ดีผมคิดว่ามันก็ต้องกลับมาลิสต์เหมือนกันว่าเอ๊ะกลุ่มไหนที่สามารถครอบครองอาวุธปืนได้
1: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งกวาดล้างปืนเถื่อนและปืนผิดมือย้ำบังคับใช้กฎหมายเท่าเทียมไม่เว้นแม้นักการเมืองพลตำรวจเอกทัชชัยปิตนีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับตำรวจยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมโดยเฉพาะการกวาดล้างอาวุธปืนผิดกฎหมายปืนเถื่อนและการพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมเดินหน้าตัดวงจรความรุนแรงตั้งแต่ต้นทางโดยระบุว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเน้นแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวความขัดแย้งในชุมชนสถานศึกษารวมถึงกลุ่มผู้มีอาการทางจิตที่มีแนวโน้มก่อเหตุโดยย้ำว่ากรณีความรุนแรงในครอบครัวหากเข้าข่ายความผิดจะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายไม่ใช้การไกล่เกลี่ยเป็นหลักขณะเดียวกันตำรวจจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นอาวุธปืนโดยเฉพาะอาวุธที่เชื่อมโยงกับคดียาเสพติดรวมถึงการซื้อขายอาวุธปืนผ่านช่องทางออนไลน์พร้อมประสานแพลตฟอร์มต่างๆใช้เทคโนโลยีตรวจจับและปิดกั้นการซื้อขายผิดกฎหมายและเร่งสืบสวนจับกุมผู้ขายและผู้ผลิต ส่วนกรณีบุคคลมีชื่อเสียงนักการเมืองท้องถิ่นหรือผู้มีอิทธิพลหากพบการพกพาหรือครอบครองอาวุธปืนไม่ถูกต้องตามกฎหมายจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดและเท่าเทียมโดยไม่มีการละเว้นสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบร่วมกับตำรวจนครบาลบุกตรวจค้นแหล่งเก็บและจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าย่านตลาดนัดคลองถมพัฒนา5จุดจับผู้ต้องหา2รายยึดของกลางกว่า 20,000 ชิ้นมูลค่ากว่า8ล้านบาทย้ำเดินหน้าปราบปรามจริงจังพร้อมขยายผลถึงต้นตอ
11: นางสาวสุขมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแถลงข่าวสคบ.ผนึกกำลังสำนักงานตำรวจแห่งชาติปราบปรามการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่ย่านตลาดนัดคลองถมพัฒนาโดยระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะการป้องกันการเข้าถึงของเด็กและเยาวชนจึงได้กำหนดนโยบายเชิงรุกและจัดตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจของสคบ.เพื่อสืบสวนและประสานการทำงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากการสืบสวนเชิงรุกเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นแหล่งลักลอบจำหน่ายและเก็บบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ในพื้นที่ตลาดนัดคลองถมพัฒนารวม5จุดเป็นห้องพักและจุดเก็บสินค้าภายในอาคารแฟลตคลองถม4จุดและโกดังอีก1จุดซึ่งใช้เป็นสถานที่พักและกระจายสินค้าไปยังหน้าร้านและช่องทางออนไลน์สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้2รายพร้อมตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าและหัวบรรจุน้ำยารวมกว่า 20,000 ชิ้นมูลค่ากว่า8ล้านบาทโดยพลตำรวจเอกนิรันดร์เหลี่ยมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบระบุว่าปฏิบัติการดังกล่าวเริ่มจากการล่อซื้อก่อนขยายผลไปยังสถานที่เก็บและจำหน่ายสินค้าและเป็นส่วนหนึ่งของการตัดวงจรการค้าบุหรี่ไฟฟ้าตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำ
12: โดยทั่วไปเนี่ยลักษณะการค้าของการซื้อขายบุหรี่ไฟฟ้าที่คลองถมเนี่ยถ้าคนแปลกหน้าเข้าไปเนี่ยจะดำเนินการได้ยากลำบากแล้วก็จะไม่สามารถดำเนินการเข้าสู่แหล่งจำหน่ายได้อยู่แล้วนะครับต้องมีการวางแผนมีการบูรณาการร่วมกันอย่างดีนะครับจนนำมาซึ่งการจับกุมมีการแถลงผลในวันนี้นะครับ
11: นางสาวสุภมาศย้ำว่าการดำเนินการจะไม่หยุดเพียงการตรวจยึดของกลางแต่จะขยายผลไปถึงผู้นำเข้าผู้จัดหาแหล่งเก็บผู้กระจายสินค้าผู้จำหน่ายและเครือข่ายออนไลน์เพื่อปราบปรามไม่ถึงต้นตอของขบวนการพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องจริงจังและไม่มีข้อยกเว้นโดยมีเป้าหมายให้บุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงเด็กและเยาวชนได้ยากที่สุดและหมดไปจากสังคมไทยในที่สุด
13: งานของเราจะไม่จบเพียงแค่การยึดของกลางในวันนี้นะคะดิฉันได้กำชับให้ขยายผลไปให้ถึงผู้นำเข้าผู้จัดหาแหล่งเก็บสินค้าผู้กระจายสินค้าผู้จัดจำหน่ายตลอดจนเครือข่ายออนไลน์ทั้งหมดนะคะเราไม่ได้ต้องการจับแต่เพียงปลายทางนะคะเฉพาะผู้จำหน่ายเท่านั้นนะคะแต่เราจะต้องการตัดวงจรทั้งระบบนะคะวันนี้จึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่รัฐบาลต้องการที่จะส่งไปถึงผู้ที่ยังลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้านะคะว่ารัฐบาลเราเอาจริงนะคะเราไม่ได้เกรงกลัวอิทธิพลหรือว่ารอให้มีเรื่องร้องเรียนแล้วจึงเข้าไปแก้ไขนะคะแต่ว่าเราทำงานเชิงรุกสืบสวนหาตั้งแต่ต้นทางตรวจสอบแหล่งเก็บแหล่งกระจายสินค้ารวมถึงช่องทางออนไลน์นะคะ
11: ประชาชนที่พบเห็นการลักลอบจำหน่ายหรือโฆษณาบุหรี่ไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือ OCPB Connect เว็บไซต์สคบหรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศชวิสาประทุมมารายงาน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
15: ัฐบาลปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายประกาศกฎกระทรวงใหม่ผู้รับเหมาเพิ่มเงื่อนไขการกระทำอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของประชาชนให้ถือเป็นลักษณะของการทิ้งงานซึ่งจะช่วยให้ภาครัฐสามารถยกเลิกสัญญาและขึ้นแบ็คลิสต์กับผู้รับเหมาได้ทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุก่อสร้างร้ายแรงโดยจะใช้ควบคู่กับระบบสมุดผู้รับเหมาที่ใช้ตัดคะแนนเพื่อระงับสิทธิการประมูลงานใหม่ทำให้ภาครัฐมีเครื่องมือทางกฎหมายที่เด็ดขาดในการลงโทษเอกชนและคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนอย่างแท้จริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยชเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสารปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคน รักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
17: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
18: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว RIA ของทางการรัสเซียรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเดินทางเยือนหมู่เกาะคูรินทางตะวันออกไกลของรัสเซียซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นในวันนี้ภายหลังเสร็จสิ้นการภารกิจเยือนเกาะซาฮาลินเพื่อจัดการประชุมเกี่ยวกับการรับประกันความมั่นคงบริเวณพรมแดนทางตะวันออกของรัสเซียแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ขณะที่นายโมเตกิโทชิมิสึรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่ประธานาธิบดีปูตินเดินทางเยือนหมู่เกาะคูรินโดยอ้างว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนญี่ปุ่นทั้งในเชิงประวัติศาสตร์และกฎหมายระหว่างประเทศสำนักงานสถิติแห่งชาติของอังกฤษเปิดเผยว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ของอังกฤษขยายตัวร้อยละ 0.4 ในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนที่ผ่านมาชะลอตัวลงจากร้อยละ 0.6 ในไตรมาสแรกโดยภาคบริการยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักของอังกฤษซึ่งขยายตัวร้อยละ 0.5 ในไตรมาสที่2ขณะที่ภาคการผลิตยังคงที่ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศและผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางส่งผลให้ต้นทุนพลังงานปรับตัวสูงขึ้นเพิ่มภาระค่าครองชีพของประชาชนและสร้างแรงกดดันต่อภาคธุรกิจด้านนางลิสแมคเคาผู้อำนวยการฝ่ายสถิติเศรษฐกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติอังกฤษระบุว่าแม้เศรษฐกิจอังกฤษจะชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับช่วงต้นปีแต่โดยรวมยังขยายตัวได้ค่อนข้างดีต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงน้ำล้นตลิ่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:40 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง87เซนติเมตรและเวลา 21:28 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:11 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 14:58 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:42 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05 น
19: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
20: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
19: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
21: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
18: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวานบรรณาธิการข่าวนนทยาวารีเดชใจและอานนท์นันตสุคนอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยละไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใครพี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
9: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
10: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
11: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
12: คนไทยไม่เอาสินบน
11: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
13: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
14: โหยิ้มหวานเชียว
10: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
13: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
10: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
11: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
15: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
16: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
17: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
18: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
17: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
18: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
19: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
18: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
20: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
18: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
20: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ําคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นํามาบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้มีประกาศนะคะจากอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตนารามู่เกาะพีๆค่ะในเรื่องของให้ระมัดระวังการประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวหรือดําเนินกิจกรรมใดๆในช่วงมรสุมคลื่นลมแรงนะคะโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะได้มีประกาศลงฉบับวันที่11สิงหาคม2519นะคะเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนฉบับที่4นะคะแจ้งว่าในช่วงวันที่11ถึง17สิงหาคม2519ค่ะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังค่อนข้างแรงนะคะพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบนค่ะลักษณะเช่นนี้จะทําให้มีคลื่นลมนะคะในทะเลอันดามันตอนบนมีกําลังแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างค่ะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันนะคะเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะสําหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตนารามู่เกาะพีๆค่ะพิจารณาแล้วเพื่อความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุทางน้ําที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากการเดินเรือในช่วงมรสุมฝนตกหนักและคลื่นลมแรงนะคะจึงขอประกาศเตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวหรือดําเนินกิจกรรมใดๆในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลทุกแห่งในเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตนารามู่เกาะพีๆและให้ผู้ควบคุมเรือทุกลําค่ะตรวจสอบความพร้อมต่างๆให้พร้อมใช้งานตลอดเวลานะคะสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาขณะอยู่ในเรือและประกอบกิจกรรมเล่นน้ําแล้วก็ขอให้ติดตามรายงานนะคะข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะคะจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันนะคะคุณผู้ฟังค่ะนี่ก็คือเรื่องราวนะคะที่จะได้รับผลกระทบกันในฝั่งอันดามันตอนบนนะคะในช่วงของวันเนี้ยไปจนถึงวันที่17นะคะสิงหาคมค่ะคุณผู้ฟังค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักครู่นึงค่ะ

ที่ดูสดใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไรก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงดูสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้นึกที่ไรก็รู้สึกดีและก็ไม่เคยมีวันไหนที่ฉัน

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุก

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการครั้งที่27สืบสานพระราชปณิธานสานประโยชน์สุขสู่ปวงประชากรมพละศึกษาเตรียมจัดการแข่งขันฟุตซอลกีฬาโรงเรียนส่งท้ายอาคารกีฬานิมิบุตรก่อนคืนพื้นที่ให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:51 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ว่าที่ร้อยตรีสราวุธก่อนเจระเจริญนายอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสินค้า1ตำบล

0: หนึ่งผลิตภัณฑ์รอบการกุศลในงานโอท็อปแอดบ้านบึงภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชลบุรีในโอกาสนี้พระธีรพัฒน์นันทิยวาทีวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดโพนงามตำบลคูยายหมีอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมเข้าเฝ้าด้วยนายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะกรรมการออกร้านงานกาชาดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพันตำรวจโทประวุฒิวงศ์ศรีนินอธิบดีกรมราชทัณฑ์และคณะกรรมการร้านกาชาดกรมราชทัณฑ์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกสลากกาชาดกรมราชทัณฑ์ในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดและคณะผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเล่มพิเศษปกแข็งบรรจุตราไปรษณียากรที่ระลึกแผ่นชีตราไปรษณียากรและซองวันแรกจำหน่ายที่ระลึกชุด99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยศาสตราจารย์บังออนเบญจาธิกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและคณะกรรมการร้านมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายขันประจบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำนายเดชาเฉลิมกิติชัยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และผู้ด้อยโอกาสโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนายแอนโทนีไทเลอร์ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพนำคณะผู้บริหารโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานเปิดฉากการเฉลิมฉลองวาระครบ150ปีแห่งการดำเนินกิจการโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพและโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิราชสุดาและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกจากการจัดงานดังกล่าวนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานำคณะข้าราชการและเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรจังหวัดยะลาเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตผลทางการเกษตรและของดีจังหวัดยะลาเวลา 14:30 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้นายจิรายุอิสรังกูณอยุธยากรรมการและเลขานุการทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถพร้อมด้วยท่านผู้หญิงจรุงจิตธีคระและท่านผู้หญิงนราวดีชัยเฉียนกรรมการทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถนำผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้ 1. นายปิยวัฒน์ธรรมกุลางกูลผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถประจำปี2562สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตร Creative and Cultural Entrepreneurship Institute for Creative and Cultural Entrepreneurship School of Creative Management Goldsmith จากมหาวิทยาลัยลอนดอนสหราชอาณาจักรเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา 2. นายพัทธดลเสวตปิยกุลผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหลักสูตรBioEngineering ณมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกาในโอกาสนี้นายทานและนางโสภิตเสวตปิยกุลบิดาและมารดาร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย เวลา 17:32 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้นายเอนนูซื่อสุวรรณที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำสมาชิกเครือข่ายมูลนิธิสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ในพระราชูปถัมภ์เฝ้าทูลละอองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทยาศัยและทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายผลิตผลทางการเกษตรของสมาชิกเครือข่ายมูลนิธิเวลา 14:36 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสุโขทัยไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมวิชาการซิมโฟเซียมการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลประจำปี2569ไทยเทคไทยเทรนด์บุ๊กสปริงซัมเมอร์2027ณศูนย์การค้าไอคอนสยามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครเวลา 16:44 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทอดพระเนตรการจัดแสดงผลงานนิทรรศการภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรม Legacy สาขาแฟชั่นการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกยุคปัจจุบัน Promoting the Art of Thai Wisdom Reinterpreting Traditional Craftsmanship for Todayณศูนย์การค้าไอคอนสยามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 8:05 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังชายแดนและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาณฐานปฏิบัติการมัคควานเนิน469อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีฐานปฏิบัติการผาหลวงฐานปฏิบัติการยานพัฒน์อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษฐานปฏิบัติการเนิน225และฐานปฏิบัติการปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์อันหนึ่งเมื่อวันพุธที่12สิงหาคม2569เวลา 20:03 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้สมเด็จพระมหาวชิราธิบดีพี่สุชาโตนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะพระสงฆ์และบุคคลเฝ้าและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562และพระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาจุฬาเตปิตะกังเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและพระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาจุฬาเตปิตะกังเป็นผลงานวิชาการชั้นสูงทางพระพุทธศาสนาและเพื่อให้พระสงฆ์สามเณรนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปมีคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องสมบูรณ์สำหรับใช้ศึกษาค้นคว้าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้อย่างทั่วถึงต่อไปจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการและการแสดงแฟชั่นโชว์รันเวย์ผ้าไทยร่วมสมัยจากสิบชุมชนต้นแบบ
2: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทอดพระเนตรนิทรรศการและการแสดงแฟชั่นโชว์ภายใต้แนวคิด The Walk of Woven Identity Runway แห่งตัวตนที่ถูกถักทอผลงานร่วมสมัยจาก10ชุมชนต้นแบบในกิจกรรมการจัดแสดงผลงานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรม Legacy ส าขาแฟชั่นหัวข้อการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกปัจจุบันณลานธาราฮอชั้นเอ็มศูนย์การค้าไอคอนสยามโดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนเฝ้ารับเสด็จรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่างานครั้งนี้จัดขึ้นโดยกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้เนื่องในโอกาสเดือนคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานสำคัญให้แก่ผ้าไทยและงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านพร้อมทั้งสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาผู้ทรงขับเคลื่อนโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก
3: และในโอกาสสำคัญนี้ฉันขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณพี่น้องช่างทอศิลปินและผู้ประกอบการจาก10ชุมชนต้นแบบจากทั่วประเทศที่เดินทางมาร่วมนำเสนอผลงานในโครงการนี้เป็นอย่างยิ่งทุกท่านถือว่าเป็นผู้รักษาและต่อยอดรากเหง้าวัฒนธรรมของประเทศไทยอย่างแท้จริงความสำเร็จของทั้ง10ชุมชนในวันนี้ไม่เพียงแต่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ท้องถิ่นของตนเองเท่านั้นแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่และนักออกแบบไทยได้เห็นว่ามรดกทางวัฒนธรรมสามารถเติบโตควบคู่ไปกับอุตสาหกรรมแฟชั่นร่วมสมัยและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน
2: ด้านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวเสริมว่ากรมประชาสัมพันธ์ได้ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับประเทศและผลักดันสู่เวทีสากลโดยประสานความร่วมมือระหว่างชุมชนต้นแบบ10แห่งทั่วประเทศกับนักออกแบบและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศจนเกิดเป็นผลงานสร้างสรรค์ร่วมสมัยกว่า400ชิ้นเพื่อให้ผ้าไทยเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่สามารถสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวันและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกับสำนักงานกปร.และจังหวัดนราธิวาสจัดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการครั้งที่27ประจำปี2569สืบสานพระราชปณิธานสารประโยชน์สุขสู่ปวงประชาน
4: ายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานเปิดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการครั้งที่27ประจำปี2569ภายใต้ชื่อสืบสานพระราชปณิธานสารประโยชน์สุขสู่ปวงประชาที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสโดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสซึ่งงานในครั้งนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกับสำนักงานกปร.และจังหวัดนราธิวาสจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง15สิงหาคมนี้เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์พร้อมเผยแพร่ผลสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชนเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบประกาศนียบัตรและรางวัลให้แก่เกษตรกรที่ชนะการประกวดผลผลิตทางการเกษตรจากนั้นร่วมชมนิทรรศการภายในงานและชมตลาดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและร่วมปล่อยปลาดุกรำพันปลาสลิดปลานิลดำและปลานิลแดงจำนวน 9,999 ตัวบริเวณสระน้ำสวน50ปีคลองราชภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองประพิชญานันทเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: ชีวิตมนุษย์มีสุข มีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวอันจาซีรารายงานโดยอ้างแถลงการของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านในวันนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์ชาติตะวันตกอาทิฝรั่งเศสอังกฤษออสเตรเลียและแคนาดาที่ร่วมการประนามอิหร่านที่ลงโทษประหารชีวิตกลุ่มประท้วงชาวอิหร่านที่ออกมาแสดงจุดยืนต่อต้านรัฐบาลและยังเรียกร้องให้อิหร่านยุติการใช้โทษประหารชีวิตและปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังทั้งหมดโดยนายอารักชีมองว่าการประนามของประเทศเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าอับอายรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านยังกล่าวหาว่าบรรดาชาติตะวันตกไม่ดำเนินมาตรการที่เป็นรูปธรรมในการกดดันอิสราเอลที่ก่ออาชญากรรมสงครามและกระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคตะวันออกกลางกระทรวงสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของมองโกเลียเปิดเผยผลการประเมินระดับชาติฉบับล่าสุดพบว่ามองโกเลียกำลังเผชิญปัญหาการขยายตัวของทะเลทรายและดินเสื่อมสภาพถึง 81.9 ของพื้นที่ทั่วประเทศในระดับต่างๆโดยพื้นที่ส่วนใหญ่ราว 40% ได้รับผลกระทบระดับปานกลางขณะที่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบระดับรุนแรงมากอยู่ที่ 0.9นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าอุณหภูมิเฉลี่ยรายปีของมองโกเลียเพิ่มขึ้นถึง 2.5 องศาเซลเซียสในช่วง 2484 ถึงปี 2568 ซึ่งสะท้อนถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกิจกรรมของมนุษย์ทั้งนี้ผลการประเมินดังกล่าวจะถูกนำเสนอในที่ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแผ่ขยายของทะเลทรายซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงอูลานบาตาเมืองหลวงของมองโกเลียระหว่างวันที่17ถึง28สิงหาคมนี้ Meta ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Facebook และ Instagram เปิดเผยว่า Meta ปิดบัญชีผู้ใช้งานในออสเตรเลียที่คาดว่ามีอายุต่ำกว่า16ปีกว่า 756,000 บัญชีแล้วนับตั้งแต่ก่อนที่ออสเตรเลียจะออกกฎหมายห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า16ปีใช้โซเชียลมีเดียเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วจนถึงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาพร้อมระบุว่า Meta จะเดินหน้าตรวจสอบและปิดบัญชีที่ไม่เป็นตามข้อกำหนดอย่างต่อเนื่องทางนี้ Meta ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลในบัญชีผู้ใช้งานอาทิการลงข้อความเกี่ยวกับวันเกิดหรือระดับชั้นเรียนเพื่อประเมินว่าผู้ใช้งานอาจมีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ขณะที่รัฐบาลออสเตรเลียเพิ่มโทษปรับสูงสุดถึง2เท่าสำหรับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเป็น99ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: การแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง WTA 1000 รายการซินซินเนติโอเพ่นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายเป็นการดวลกันของ2นักหวดไทยมนัญชยาสว่างแก้วอันดับ109ของโลกพบกับลัลลนาธาราฤดีมือ79ของโลกผลปรากฏว่ามนัญชยาเอาชนะไปได้2ต่อ0เซต6ต่อ4และ6ต่อ3ผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอได้สำเร็จทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิไปประเทศสิงคโปร์เพื่อทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกพบกับทีมชาติสิงคโปร์ในวันที่15สิงหาคมนี้ก่อนการเดินทางแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าสิงคโปร์มีพัฒนาการที่ดีทั้งในด้านคุณภาพของผู้เล่นการประสานงานภายในทีมตลอดจนทีมเวิร์คที่มีความลงตัวมากขึ้นทำใหถือเป็นคู่แข่งที่มีความแข็งแกร่งและอันตรายของทีมชาติไทยสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกไทยจะพบกับสิงคโปร์ในวันที่15สิงหาคมนี้เวลา 20:00 น.ถ่ายทอดสดทาง True Vision Now นายศิโรจน์มียศผู้อำนวยการสำนักการกีฬากรมพละศึกษาพร้อมด้วยนายเทิดศักดิ์วงเชียงเพ็งกรรมการผู้จัดการบริษัทว้าว1971จำกัดร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันฟุตซอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569ประเภทกอและขอรายการ DPE Wow Futsal Cup 2026โดยรายการดังกล่าวจะเป็นรายการสุดท้ายก่อนที่จะคืนพื้นที่ของอาคารกีฬานิมิบุตรให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งนี้รายการดังกล่าวมีทีมเข้าร่วม84ทีม แบ่งการแข่งขันออกเป็น2ประเภทได้แก่ประเภทกอในรุ่นอายุ14ปี16ปีและ18ปีรุ่นละ16ทีมรวม48ทีมและประเภทขออายุ14ปี16ปีและ18ปีรุ่นละ12ทีมรวม36ทีมแบ่งออกเป็นกลุ่มละ6ทีมซึ่งจะเริ่มทำการแข่งขันในวันที่20สิงหาคมถึง16กันยายนนี้ณอาคารกีฬานิมิตบุตรสนามกีฬาแห่งชาติและจะมีการถ่ายทอดสดผ่าน YouTube และ Facebook แฟนเพจของกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและบริษัทบาโอจิจำกัดร่วมลงนามความร่วมมือสนับสนุนผลิตภัณฑ์รองเท้าให้กับทัพนักกีฬาไทยลุยศึกมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติติดตามได้จากรายงาน
2: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนายกองเอกชัยพักสิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและนางสาวยุภารัตน์เนียมหอมประธานกรรมการบริษัทบาโอจิจำกัดร่วมแถลงข่าวพิธีลงนามสัญญาความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยกับบริษัทบาโอจิจำกัดที่สำนักงานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยสำหรับความร่วมมือครั้งนี้บริษัทบาโอจิจำกัดสนับสนุนผลิตภัณฑ์รองเท้าบาโอจิให้กับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่กองอำนวยการทีมชาติไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬานานาชาติ5รายการตั้งแต่ปี2569ถึง2572ประกอบด้วยกีฬาเอเชียนเกม2026การแข่งขันกีฬายูทโอลิมปิก2026การแข่งขันกีฬาซีเกม2027การแข่งขันกีฬายูโรเปียนยูทโอลิมปิก2027และการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ทั้งยังมอบเงินสนับสนุน3ปีเป็นเงินจำนวน6ล้านบาทรวมมูลค่ากว่า15ล้านบาทภาณิชย์คาดนาครายงาน
7: ภายหลังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้คุมเข้มการนำพาอาวุธปืนออกนอกบ้านโดยไม่มีข้อเว้นแม้แต่นักกีฬาล่าสุดสมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยได้ออกมาชี้แจงกรณีดังกล่าวโดยนายยุทธนาผานิชพิเชษวงศ์นายกสมาคมกีฬายิงเป้าบินกล่าวว่านักกีฬาปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งการถอดประกอบใส่กระเป๋าล็อกและเก็บไว้ท้ายรถระหว่างเดินทางไปสนามฝึกซ้อมพร้อมขอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาผลกระทบเนื่องจากนักกีฬากำลังเก็บตัวเตรียมแข่งขันเอเชียนเกมในเดือนหน้า
8: หน้าตาปืนเป้าบินจะเป็นปืนลูกซองยาวนะครับต้องยาวเมตรกว่าเลยมันไม่ใช่สิ่งที่จะพกพาอะไรทางเราเนี่ยเป็นกีฬาจริงๆอยากจะอธิบายตัวเองว่าเราเนี่ยปฏิบัติอย่างนี้อยู่ได้ข่าวว่าห้ามนำออกไปไหนอะไรเนี่ยเราถามว่าเราเก็บตัวมาเพื่อจะแข่งเอเชียนเกมเดือนหน้าจะบินกันแล้วเนี่ยจะทำยังไง
7: ขณะที่นายชลิตรัตน์จันทรุเบกษาเลขาธิการสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์กังวลว่าหากไม่สามารถนำปืนไปฝึกซ้อมได้จะกระทบต่อศักยภาพนักกีฬาและการแข่งขันรวมถึงการจัดการแข่งขันในต่างจังหวัดและการเดินทางของนักกีฬาต่างชาติปุริพัฒน์สอนการรายงาน
9: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
10: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
9: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
10: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้โดยพระเทพประสิทธิมน
11: ไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ท่านทั้งหลายก็คือการศึกษาการศึกษาเล่าเรียนเพียงเขียนอ่านการศึกษานี้ทำให้เกิดวิสัยทัศน์การศึกษาให้ทำเกิดโลกทัศน์ที่มองเห็นเพศภัยต่างๆท่านจึงเปรียบเทียบว่าเหมือนกับโคกระบือโคกระบือที่ตาบอดเขาก็จูงไปจูงไปไหนก็ไปตกหลุมตกเอวตายก็ต้องไปเพราะว่าตาไม่เห็นนั่นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ขาดสติขาดปัญญาขาดการศึกษาแล้วก็เช่นเดียวกันใครจะจูงไปอะไรก็จะง่ายเพราะขาดสติเพราะขาดการศึกษาถ้าจึงได้กล่าวว่าไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ก็แสดงมิตรที่ดีมิตรที่แท้คือความรู้ก็คือการศึกษาเขาหลักทำนองที่ว่ารู้ดีเอาไว้การรู้ทันเอาไว้แก้
12: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเช่นเคยนะคะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะซึ่งเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะโดยการประกวดรางวัลผ่านแว่นฟ้านี้นะคะก็เป็นการประกวดวรรณกรรมทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและจัดรางวัลนี้ขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะสำหรับชื่อของการประกวดใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้านะคะก็หมายถึงผ่านที่วางจัดซ้อนเป็น2ชั้นผ่านใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้ก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าใครผิดโดยจิตประพัสสรซึ่งเรื่องราวที่มานำเสนอกันในวันนี้นะคะก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวานความเดิมเมื่อวานค่ะก็ได้เล่าถึงเด็กหนุ่มที่ชื่อว่าอ่อนค่ะที่มารับหน้าที่คุมระเบียบการต่อแถวแทนพ่อในการรับวัตถุมงคลโดยมีกติกาว่าใครมาก่อนต้องต่อแถวและวัตถุมงคลมีจำนวนจำกัดในการต่อแถวนี้ค่ะมีหญิงชราคนหนึ่งพยายามแทรกคิวใช้เหตุผลความน่าสงสารของตนทำให้เด็กหนุ่มยอมผ่อนปรนให้ค่ะแต่ทว่าการช่วยเหลือหญิงชราคนนี้กลับทำให้หญิงชราอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าบัวต้องเสียสิทธิ์ของเธอไปแม้เธอจะกลับมาต่อคิวในอีกวันหนึ่งแต่ผู้ที่รับหน้าที่มาคุมแถวกลับเป็นชายหนุ่มที่ชื่อว่าเสาค่ะแม้บัวจะพยายามขอร้องเช่นเดียวกับหญิงชราเมื่อวานแต่เสาที่มารับหน้าที่คุมแถวในวันนี้ก็ไม่ได้ผ่อนปรนเช่นเดียวกับอ่อนค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังในตอนที่มีชื่อว่าใครผิดซึ่งมานำเสนอเป็นตอนจบในวันนี้ด้วยกันค่ะและเช่นเคยนะคะเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกัน

เหตุการณ์ยังคงดำเนินไปเช่นวันวานจนสตรีร่างผอมที่สาวไม่เคยพบหน้านางพยายามเดินเบียดเข้าไปทางช่องว่างของแผงเหล็กสาวมองดูก็รู้เจตนาจึงไม่รอช้าที่จะขยับกายรีบดึงมือห้ามอีกฝ่ายในทันใดป้าเข้ามาทำอะไรตรงเนี้ยครับสาวมองด้วยแววตาเหมือนรู้ทันคือป้าเนี่ยชื่อประบัวนะหลานป้าเคยอยากจะเข้าไปรับของขลังบ้างนางบัวบอกไม่เต็มเสียงอันหลอกลวงที่เตรียมเอ่ยเพิ่มเติมเสริมแต่งแต่ว่าป้าต้องไปต่อคิวด้านหลังนะครับเราไม่ได้ทำเสียงข่มหากยิ้มย่นยั่วจนนางบัวกล้าพอที่จะพูดจาต่อรองว่าหลานชายจ๊ะขอแทรกเข้าไปหน่อยได้ไหมแข้งขาป้าไม่ค่อยจะดีหรอกปวดเข่าก็ปวดปวดหลังก็ปวดถือว่าป้าขอร้องแล้วกันนะหลานชายป้าน่ะอยากได้ของขลังแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นเองลุงสั่งให้ป้ามาต่อคิวให้ได้เขาบ้าอำนาจมากถ้าไม่ได้กลับไปแล้วก็ป้าต้องโดนตบตีอีกแน่ๆ นางบัวขอร้องเสียงเศร้าคลุกเคล้าน้ำตาที่เริ่มรินไหลมาตามร่องแก้มหิวเหี่ยวโถอุบายตื้นๆป้าคิดว่าผมไม่รู้เท่าทันเรื่องไงอ่ะดีนะที่เมื่อวานน่ะลุงเมาแอบมากระซิบว่ามีป้าคนหนึ่งใช้แผนแบบนี้แหละแต่ว่าไอ้อ่อนน่ะมันรู้ไม่ทันและลุงเมาแกขี้เกียจเข้าไปยุ่งด้วยเชอะหยิบป้ามาหาภัยอย่ามาหลอกคนอย่างไอ้เสาให้ยากเลยเจ้าสาวบ่นพึมพำพร้อมเหลือบมองรอยแดงช้ำที่ไม่ได้ปกปิดบนแก้มขวากับรอยปูดโปนที่จงใจเผยบนหน้าผากด้านเดียวกันของสตรีรุ่นป้าก่อนที่จะวางท่าเหยียดยันกับร่องรอยจอมปลอมแห่งความเจ็บปวดในความคิดยิ่งยวดของตนหลานชายช่วยป้าหน่อยนะกว่าจะต่อรถต่อเรือมาถึงที่นี่ป้าก็แทบจะไม่ไหวอยู่แล้วคงไม่มีเรี่ยวแรงยืนต่อคิวที่ยาวเป็นหางว่าวแบบนี้หรอกนึกว่าช่วยคนแก่เอาบุญสักคนได้ไหมหลานไม่ได้หรอกป้ากฎก็ต้องเป็นกฎถ้าผมยอมให้ป้าแซงคิวแล้วคนอื่นๆที่ต่อคิวอยู่ด้านหลังเขาจะว่ายังไงล่ะครับทุกคนที่มาเข้าคิวต่างก็อยากได้ของขลังเหมือนกันทั้งนั้นถึงแม้ว่าป้าจะมีเหตุผลหรือว่าทุกข์ร้อนเรื่องอะไรมันก็เป็นเรื่องของป้าคนเดียวไม่เกี่ยวอะไรกับผมหน้าที่ของผมก็คือรักษากฎกติกาที่มีอยู่ให้ดีที่สุดเท่านั้นผมว่านะป้าไปยืนต่อคิวด้านหลังน่าจะดีกว่านะครับโถหลานชายอย่าใจร้ายนักเลยไหนเขาบอกกันมาว่าผู้คุมที่นี่ใจดีมีเมตตาไม่ใช่เหรอช่วยป้าหน่อยเถอะนะครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นแหละนางบัวเริ่มลุกอ่อนยอมผ่อนปรนขยับย้ายร่างออกมาตามที่สาวบอกแต่ยังไม่ไหวฉุดลากเด็กชายพุงโตให้เดินออกไปด้วยผมก็บอกแล้วไงครับป้าว่าไม่ได้ไม่ได้จริงๆผมขอร้องให้ป้าช่วยปฏิบัติตามกฎด้วยนะครับคนอื่นจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนไปด้วยสาวบังคับตัวเองให้พูดจาเฉกสุภาพบุรุษพยายามสะบัดข้อมือจนหลุดจากการกอดเกี่ยวกุมของอีกฝ่ายให้ป้าลัดคิวแค่คนเดียวอ่ะคงไม่มีใครเดือดร้อนหรอกนะนางบัวยังดื้อตื้อครองโลกผมพูดกับป้าดีๆแล้วนะครับถ้าป้าไม่ยอมอ่ะผมคงต้องลากตัวป้าออกไปเดี๋ยวนี้เจ้าก็ซิบข้างหูสตรีรุ่นป้าด้วยน้ำเสียงจริงจังตั้งใจบีบกระชับมั่นที่ข้อมือนั้นจนการหมุนเวียนวนของเส้นเลือดนางติดขัดเหมือนถูกตัดกั้นเส้นทางชั่วคราวเจ้ากระทำจนสาแก่อารมณ์จึงยอมผ่อนปลนแรงป้าขอโทษนะนางบัวเกรงกลัวจนลนลานแล้วก็ร้อนรนรีบก้มหน้าก้มตาเดินอย่างหมดท่าบากหน้ากลับไปต่อคิวที่ด้านหลังจนเผลอพลั้งสะดุดพื้นหน้าขมำส่วนเซจนไปนั่งขาถ่างบนทางซีเมนต์คนแบบนี้พูดดีด้วยแล้วได้ใจต้องใช้แม่แข็งถึงจะได้ผลเด็กชายปล่อยให้นางบัวขยับเขยื้อนเลื่อนร่างลุกขึ้นเองเขามองตามกายผอมเกรงที่เดินกระเพกหน้าเหยเกไปยังท้ายแถวด้วยสายตาที่มองเหล่ดูแคลนท่ามกลางความหงแหนสิทธิ์ของหลายสิบผู้ในตาทว่าไม่มีใครสักคนที่ใจอาจหารพอที่จะออกมาจากแถวเข้ามาช่วยพยุง
ทุกคนรับรู้อารมณ์ปรุงแต่งตรงกันว่าผู้คุมคิวย่อมมีอำนาจจัดการทุกอย่างหากใครยุ่งเกี่ยวอาจจะต้องอันตรธานจากแถวโดยไม่ทราบสาเหตุประโยชน์ตนคงจะสำคัญกว่าประโยชน์ท่านเสียแล้วต่างคนจึงต่างพร้อมใจยึดแนวคติที่ว่าพูดไปสองไพ่เบี้ยนิ่งเสียตำลึงทอง

นางบัวใจหายวับทันทีที่ประตูกุฏิปิดลงตรงเบื้องหน้าหมายความว่าลำดับที่100คงผ่านเข้าไปแล้วหล่อนก้มหน้าซีดเซียวให้กับชะตากรรมอันบิดเบี้ยวจากการตัดสินใจพลาดผิดเดินคอตกหน้าน้อยกระจิตริดกลับออกไปด้วยใจทุกระทมพร้อมกับความหวาดกลัวที่หล่อนจะต้องเตรียมตัวเผชิญยามกลับถึงแหล่งพักพิงอันอิงแอบต่างจากสีหน้าแนบสมอารมณ์หมายของผู้คนที่เรียงรายรับของขลังจากภายในใครคนเหล่านั้นกำลังสุขสารานรื่นรมอยู่บนฟากฟ้าหาได้ตกเหวอันมืดมนเฉกเช่นการพลาดหวังซ้ำสองของหล่อนยังไม่มีแม้แต่ผู้ใดจะรับรู้ความในว่าปิดาของอ่อนได้แอบซุ่มเปลี่ยนหีบห่อของขลังที่หลวงพ่อสิทธิ์ปลูกเสกเลขยันด้วยการนำของปลอมแปลงไปแทนทดด้วยกุญอุบายอันแนบเนียนตั้งแต่3วันก่อนโดยมีในมาหัวราน้ำร่วมหัวจมท้ายลงเรือลำเดียวกันเพียงเพราะทั้งสองชีวิตต้องการเดิมพันพนันขันกันว่าของขลังของหลวงพ่อสิทธิ์เกิดจากอิทธิฤทธิ์หรือว่าเกิดจากศรัทธา

คุณครูนีรนุชหยุดเรื่องเล่าไว้เพียงเท่านี้ก่อนจะเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้โจมตีโต้เถียงเอียงเอ็นสนับสนุนแสดงทีท่าความคิดเห็นต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าใครผิดโดยเริ่มความคิดจากเด็กนักเรียนที่นั่งอยู่ริมประตูทางเข้าหนูว่าอ่อนผิดค่ะถ้าอ่อนน่ะไม่ยอมให้ป้าสำอางลัดคิวป้าบัวก็ไม่ต้องโดนสามีซ้อมเราว่าอ่อนไม่ผิดนะเขาก็แค่พยายามจะรักษาสิทธิ์ของคนส่วนใหญ่ต่างหากล่ะอ่อนน่ะเป็นเด็กดีมีเมตตานะคะครูเพียงแต่ขี้สงสารแล้วก็เชื่อใจคนง่ายไปหน่อยพ่อของอ่อนต่างหากล่ะที่ผิดเพราะว่าเขาให้อ่อนมาทำหน้าที่แทนป้าสำอางก็เลยหลอกอ่อนได้สำเร็จป้าสำอางนั่นแหละครับผิดเขาจงใจละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นนะครับครูอ่อนน่ะมีเมตตาก็จริงนะครับแต่ก็ไม่รักษากฎแถมยังรับเงินสินบนด้วยแต่ว่าอ่อนก็ไม่ได้ตั้งใจรับนะคะป้าสำอางแกให้เองต่างหากเล่าพ่อของอ่อนต่างหากแล้วครับที่ผิดแกไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้ถ้าของขลังเหล่านั้นศักดิ์สิทธิ์จริงก็เท่ากับว่าเป็นการขโมยชัดๆแต่พ่อของอ่อนกำลังจะพิสูจน์ความจริงเพื่อช่วยเหลือคนหมู่มากอยู่ไม่ใช่หรอคะถ้าพ่อของอ่อนผิดเราว่าลุงเมาก็ผิดด้วยเพราะว่าสมคบกันหลอกลวงผู้อื่นแล้วก็ยังไม่ยอมห้ามตอนที่เห็นอ่อนยอมให้ป้าสำอางลัดคิวอีกถ้าห้ามซะป้าบัวก็คงได้ของขลังกลับบ้านไปแล้วอ่ะถึงได้ไปก็ไม่ใช่ของจริงอยู่ดีแล้วถ้าพิสูจน์ได้ว่าหลวงพ่อหลอกลวงผู้คนจริงก็ผิดตั้งแต่หลวงพ่อแล้วจริงไหมคะครูแต่หนูว่าป้าบัวน่าสงสารมากป้าสำอางเนี่ยผิดเต็มประตูเลยถ้าแกไม่มาวุ่นวายก็ไม่น่าจะมีอะไรของขลังจะศักดิ์สิทธิ์จริงหรือไม่ก็ค่อยว่ากันอีกทีคุณลุงสามีป้าบัวก็ผิดทำแบบนั้นได้ยังไงอ่ะจะได้ของขลังหรือไม่ได้ก็ไม่ควรจะซ้อมป้าบัวผมว่าป้าบัวก็ผิดนะครับทำไมไม่รู้จักรักษาสิทธิ์ของตัวเองไปยอมทนให้เขาตบตีอยู่ได้ยังไงอ่ะแต่ว่าป้าสำอางก็ยังไม่ใจร้ายซะทีเดียวนะคะครูแกยังยอมไปบอกป้าบัวให้ทำตามแกสงสารที่รู้ว่าป้าบัวโดนซ้อมเพราะว่าไม่ได้ของขลังกลับไปเหมือนที่แกได้อ่ะป้าสำอางอ่ะแกคงสำนึกทีหลังแต่ก็ยังผิดคำสัญญาที่ให้ไว้กับอ่อนอยู่ดีนะครับผมว่าลุงเมาเนี่ยแหละครับผิดสองต่อเพราะว่าไปเล่าให้เสาฟังด้วยเสาก็เลยพานเข้าใจป้าบัวผิดคิดว่าป้าบัวเนี่ยเป็นคนโกหกพกลมเสาก็เชื่อว่าจะถูกนะครับกฎกติกาก็น่าจะผ่อนปรนกันได้บ้างช่างไม่มีความเมตตาเอาเสียเลยอ่ะผมว่าเสาก็ไม่ผิดนะครับกฎก็ต้องเป็นกฎไม่อย่างนั้นสังคมก็วุ่นวายแน่ถึงเสาจะมีหน้าที่รักษากฎแต่ก็เถนตรงแล้วก็ใช้อำนาจมากเกินไปนะคะทำร้ายคนแก่ทำไมกันน่ะป้าบัวก็ผิดเหมือนกันน่ะที่คิดจะแซงคิวในวันที่สองผมคิดว่าเป็นการริดรอนสิทธิ์คนอื่นที่ยืนต่ออยู่ข้างหลังไม่น่าคิดทำแบบนั้นเลยแต่ตอนป้าบัวก็เป็นคนดีแกก็ยังถูกริดรอนสิทธิ์เมื่อเห็นว่าคนอื่นทำได้ก็ต้องมีบ้างที่แกคิดจะทำตามแกไม่น่าจะใช่คนผิดนะคะครูส่วนหนูคิดว่าคนที่มาต่อคิวทุกคนก็ผิดด้วยเห็นแก่ตัวเองกันทั้งนั้นไม่มีใครยอมช่วยป้าบัวเลยสักคนแต่ผมว่าทุกคนอาจจะผิดที่เชื่อโดยไม่ไต่ตรองพ่อของผมเคยบอกว่าความงมงายกับศรัทธามีเพียงเส้นบางๆกั้นเอาไว้เท่านั้นเองเราตัดสินคนอื่นว่าผิดจากการฟังเพียงเท่านี้ไม่ได้หรอกพวกเราอ่ะยังไม่รู้ความจริงทั้งหมดเลยนะของขลังของท่านอาจจะศักดิ์สิทธิ์จริงก็ได้นะคะครูผู้ที่ยืนต่อแถวอยู่อ่ะหนูว่าพวกเขาอยู่ของเขาเฉยๆไม่ได้สร้างความวุ่นวายให้ใครสักหน่อยมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจะว่าพวกเขาผิดก็คงไม่ถูกต้องนักนะคะผมว่าหลวงตาสิทธิ์ต่างหากล่ะครับที่เป็นต้นเหตุถ้าหากไม่ผิดเรื่องหลอกลวงก็ยังถือว่ารู้แก่อำนาจอยู่ดีอะแต่เรื่องนี้ยังไม่ได้พิสูจน์เลยอะจะบอกว่าหลวงตาสิทธิ์ผิดได้ยังไงกันแต่หนูว่าหลวงตาสิทธิ์น่ะผิดนะคะเพราะว่าแต่ใจตัวเองใครทำวุ่นวายก็ไม่ยอมลงโทษคนนั้นเอาแต่จะตัดสินทุกคนเหมือนกันไม่สมควรที่ท่านจะเอาอารมณ์ของตนเองเป็นที่ตั้งแบบนี้
หลวงตาสิทธิ์ก็ต้องการให้เกิดความสงบเรียบร้อยภายในวัดต่างหากเล่าท่านมีผิดสักหน่อยแค่ทุกคนทำตามกฎที่ตั้งไว้ก็ไม่เกิดเรื่องแล้วแต่ว่ากฎของท่านไม่ยุติธรรมกับทุกคนนะหลวงตาสิทธิ์ผิดตั้งแต่ตั้งกฎแล้ว

เอาละจ้ะเท่าที่ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นมาดูเหมือนว่าตัวละครทุกตัวในเรื่องเนี่ยล้วนมีความผิดด้วยกันทั้งนั้นครูต้องขอชื่นชมนักเรียนทุกคนที่กล้าแสดงความคิดเห็นแตกต่างกันออกมาเรื่องราวนี้เป็นการจำลองให้พวกเราเห็นถึงการใช้อำนาจหน้าที่ว่าแต่ละคนทำหน้าที่ของตัวเองได้ถูกต้องเหมาะสมแล้วหรือยังถ้าหากว่าเราจะมานั่งโต้เถียงว่าใครกันแน่ที่เป็นตัวการของความวุ่นวายภายในคาบเรียนนี้เห็นทีว่าคงเถียงกันไม่จบไม่สิ้นแต่ถ้าหากว่าจะให้ครูสรุปบทเรียนในวันนี้ก็คือเราควรจะหยุดความวุ่นวายนี้ได้ก็ต่อเมื่อทุกคนในสังคมมีศีลธรรมเป็นหลักยึดเหนี่ยวประจำใจเพราะครูเชื่อว่าสังคมจะสงบสุขมากกว่านี้แน่นอนถ้าหากว่าการใช้อำนาจและก็การทำหน้าที่ของแต่ละคนดำเนินไปตามหลักของจริยธรรมและก็คุณธรรมเพราะว่าจริยธรรมเนี่ยมาจากคำว่าจริยะซึ่งก็แปลว่ากิริยาที่ควรประพฤติบวกกับคำว่าธรรมซึ่งแปลว่าคุณความดีความถูกต้องดังนั้นจริยธรรมจึงหมายถึงหลักของกิริยาอันถูกต้องที่ควรประพฤติซึ่งจะทำให้สังคมอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียหายเพราะว่าจริยธรรมจะทำให้เราเป็นคนมีความรับผิดชอบอยู่ในระเบียบวินัยแล้วก็ตรงต่อเวลาส่วนคุณธรรมมาจากคำว่าคุณซึ่งแปลว่าดีมีประโยชน์บวกกับคำว่าธรรมคุณธรรมจึงหมายถึงหลักในการประพฤติที่ดีมีประโยชน์แก่ผู้อื่นคุณธรรมนี้เองที่จะทำให้เรามีความเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญซึ่งทั้งหลักจริยธรรมและคุณธรรมก็ล้วนแต่รวมอยู่ในหลักของศีลธรรมทั้งสิ้นเพราะว่าศีลธรรมก็คือหลักปฏิบัติที่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียหายพร้อมกับสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นด้วยนักเรียนรู้ไหมคะว่าท่านพุทธทาสภิกขุเคยกล่าวไว้ว่าท่านอยากให้ตั้งกระทรวงศีลธรรมขึ้นมาในบ้านเมืองของเราเลยนะเพราะท่านมีความเชื่อแล้วก็ยืนยันความคิดผ่านธรรมเทศนาไว้ว่าเราต้องมีกระทรวงศีลธรรมเป็นกระทรวงใหญ่ควบคุมกระทรวงทุกกระทรวงเรามีศีลธรรมดีแล้วกระทรวงเศรษฐกิจก็จะดีกระทรวงกรรมกรก็จะดีกระทรวงขนส่งก็จะดีอะไรอะไรก็จะดีหมดคือไม่มีคอร์รัปชันนี่ก็คือปัญหาทางศีลธรรมเราควรจะทำให้ลูกเด็กๆมีศีลธรรมมาตั้งแต่ในท้องคือพ่อแม่ของเด็กประพฤติตัวให้ดีในการที่จะให้กำเนิดแก่ลูกบริหารครรภ์ให้มีศีลธรรมให้คลอดออกมามีศีลธรรมให้แวดล้อมไปด้วยศีลธรรมในรูปแบบต่างๆจนเด็กมันโตขึ้นมาท่ามกลางของศีลธรรมเนี่ยปัญหาในโลกก็จะหมดไปเราจะมาพูดคุยกันต่อในสัปดาห์หน้านะคะถึงรายละเอียดของการทำหน้าที่พลเมืองที่ดีของประเทศว่าควรจะมีหน้าที่อย่างไรบ้างทั้งหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแล้วก็หน้าที่ทางสังคมในด้านต่างๆวันนี้หมดเวลาพอดีค่ะอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนที่จดไปตอนต้นชั่วโมงด้วยนะคะครูนีรนุชพูดจบเด็กนักเรียนทุกคนก็ทำความเคารพตามระเบียบที่เคยปฏิบัติมาด้วยความเรียบร้อยคล้อยตามและทันทีที่ครูคนสวยก้าวออกจากห้องเรียนเสียงเรียกร้องดังยาวขึ้นจากโทรศัพท์มือถือเรากับนัดหมายชื่อปลายสายเอาไว้ครูสาวมองหมายเลขบนหน้าจอก่อนที่จะกดรับผมปิติพ่อเจ้านิดนะครับครูหนูนิดอาการดีขึ้นหรือยังคะพรุ่งนี้คงไปเรียนได้แล้วล่ะครับว่าแต่เรื่องที่ผมจะให้ครูแก้คะแนนสอบของเจ้านิดไปถึงไหนแล้วครับอีแค่ไม่กี่คะแนนเจ้านิดก็จะได้รับทุนเรียนดีของโรงเรียนแล้วอย่างที่ผมบอกครูไปว่าไอ้ทุนค่าเล่าเรียนอะไรนั่นความจริงแล้วผมไม่สนใจหรอกเพราะว่าไม่ได้มีจำนวนมากมายอะไรแต่ว่าผมอยากได้หน้ามากกว่าคุณครูบอกว่าจะจัดการให้ผมวันนี้ได้ใช่ไหมครับเสียงปลายสายพูดฉับไวจนแทบไม่เว้นว่างให้ลมหายใจคุณปิติใจร้อนจังหนูนิดเรียนดีอยู่แล้วแค่10คะแนนจากวิชาของดิฉันคงไม่มีใครสงสัยหรอกค่ะอีกอย่างดิฉันก็มาช่วยสอนแค่เทอมเดียวคงไม่มีใครมาจับผิดหรอกแล้วดิฉันก็เพิ่งจัดการให้คุณเรียบร้อยเมื่อเช้านี้เองคุณปิติโทรมาก็ดีแล้วยังไงก็อย่าลืมโทรศัพท์รุ่นใหม่แกะกล่องตามที่รับปากไว้ก็แล้วกันนะคะนิรนุชครูสาวหน้าซื่อพูดราวกับเป็นเรื่องธรรมดาของการเป็นอยู่คือเพียงแต่ใช้น้ำเสียงที่เบาลงกว่าเมื่อครู่
ตามที่เห็นสมควรว่าไม่ควรให้ระแคะระคายเข้าหูเหล่านักเรียนที่กำลังเดินสวนมาได้เลยครับครูพรุ่งนี้เย็นผมจะไปกำนันให้ถึงบ้านเลยนะครับดีเลยค่ะมะรืนนี้วันพระพอดีดิฉันจะได้เอาไปอวดเพื่อนที่จะไปถือศีล8ที่วัดพร้อมกัน

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าใครผิดโดยจิตรภัสสรเรื่องราวได้จบลงแล้วนะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้จะนำผลงานเรื่องอะไรมาฝากกับคุณผู้ฟังกันกลับมาติดตามรับฟังกันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกบง.มีมติดึงส่วนเกินโรงกลั่นน้ำมันกว่า 4,000 ล้านบาทลดราคาน้ำมันดีเซล 2 บาท 40 สตางค์ต่อลิตรมีผลวันที่16สิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีมติเห็นชอบให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นน้ำมันมาใช้เป็นส่วนลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วมีผลตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึง15กันยายนนี้
8: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.เปิดเผยว่าสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกช่วงนี้ยังคงผันผวน

0: ส่งผลให้ค่าการกลั่นอยู่ในระดับสูงจากการตรวจสอบต้นทุนโรงกลั่นทั้ง6แห่งในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพบว่ามีผลประโยชน์ส่วนเกินเกิดขึ้นซึ่งภาครัฐจัดสรรนำมาคืนเป็นส่วนลดให้ประชาชนแล้วอย่างต่อเนื่องการจัดสรรงบประมาณรอบนี้นับเป็นครั้งที่6ซึ่งเมื่อรวมยอดทั้งหมดแล้วสามารถนำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นมาช่วยบรรเทาภาระค่าของชีพด้านพลังงานให้กับประชาชนได้แล้วกว่า 17,400 ล้านบาทพรุ่งนี้ที่ประชุมกบง.มีมติเห็นชอบให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นน้ำมันมาใช้เป็นส่วนลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20 ในอัตรา 2.40 สตางค์ต่อลิตรต่อเนื่องอีก31วันคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 4,475 ล้านบาทภาครัฐจะยังคงติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและต้นทุนการกลั่นอย่างใกล้ชิดนพศรแก้วขำรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดการจะทราบผลการตรวจประเมินสุขอนามัยกุ้งและปลากระพงของมาเลเซียกลางเดือนนี้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการควบคุมส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงเป็นการชั่วคราวระหว่างไทยและมาเลเซียว่าได้รับรายงานจากทางกรมประมงแล้วว่าฝ่ายไทยและมาเลเซียได้มีการหารือร่วมกันภายหลังเสร็จการประเมินด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชระหว่างกันทั้งในกุ้งและปลากระพงเมื่อวันที่6และ7สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการช่วงสุดท้ายของการสรุปข้อมูลระหว่างกันทางนี้เชื่อว่าในช่วงกลางเดือนนี้จะเห็นข้อสรุปที่เป็นรูปธรรมและน่าจะเป็นข่าวดีของเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยอย่างแน่นอนศาลอาญาพิพากษาจำคุกนายอภิรักษ์โกฐิในคดีแชร์ลูกโซ่ Forex 3D กว่า 49,000 ปีแต่ยกฟ้องนางสาวสาวิกาชยเดชเนื่องจากหลักฐานไม่เพียงพอวันนี้ศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาในคดีแชร์ลูกโซ่หมื่นล้าน Forex 3D มีจำเลย24คนรวมถึงนายอภิรักษ์โกฐิผู้บริหารสูงสุดและนางสาวสาวิกาชยเดชพร้อมมารดาและพี่ชายที่ตกเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชนและความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์จากกรณีการชักชวนลงทุนเทรดเงินตราต่างประเทศสร้างความเสียหายรวมกว่า 2,000 ล้านบาทโดยพิพากษาลงโทษจำคุกนายอภิรักษ์พร้อมพวกอีก5คนคนละ 49,110 ปีแต่ตามกฎหมายกำหนดโทษจำคุกสูงสุดไว้ไม่เกิน20ปีและสั่งให้จำเลยร่วมกันชดใช้เงินคืนแก่ผู้เสียหายรวมกว่า 4,911 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยและยกฟ้องนางสาวสวิกาชยเดชพร้อมมารดาและพี่ชายเนื่องจากพยานหลักฐานไม่เพียงพอกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าจับกุมเครือข่ายลักลอบนำเข้าบุหรี่ผิดกฎหมายอาวุธปืนในพื้นที่อำเภอยะรัง
2: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าโดยกองบังคับการควบคุมแก้ไขปัญหาภัยคุกคามและความมั่นคงรูปแบบใหม่และปราบปรามภัยแทรกซ้อน14จังหวัดภาคใต้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจค้นบ้านต้องสงสัยในพื้นที่ตำบลกระโดอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีมีนายมะสาตาสงวนนามสกุลแสดงตัวเป็นเจ้าของบ้านพร้อมบุคคลอื่นรวม3คนอยู่ในบ้านดังกล่าวผลการตรวจค้นเบื้องต้นพบของกลางเป็นบุหรี่ผิดกฎหมายกว่า 2,400,000 มวนอาวุธปืนพก3กระบอกพร้อมเครื่องกระสุนและเงินสดกว่า18ล้านบาทภายหลังการตรวจยึดเจ้าหน้าที่ได้นำของกลางทั้งหมดส่งสถานีตำรวจภูธรยะรังจังหวัดปัตตานีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเร่งสืบสวนขยายผลเพื่อติดตามผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและเครือข่ายลักลอบนำเข้าสินค้าหนีภาษีมาดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดอาศิยะดาอุสวทปัตตานีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: เพราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพเจอกันคืนวันพฤหัสบดีครับคุณผู้ฟังครับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศรนะครับวันนี้ก็13สิงหาคมแล้วนะฮะปีนี้ก็2569นะผ่านครึ่งปีแรกไปเรียบร้อยแล้วนะครับดูแลสุขภาพกันเนาะยังมีฝนตกในหลายพื้นที่อยู่เหมือนกันสุขภาพก็ต้องดูแลกันไปนะองค์รวมคุณผู้ฟังนะองค์รวมครับเรื่องของอาหารการกินเรื่องของการพักผ่อนออกกำลังกายจิตใจนะผสมผสานกันการใช้ยาก็ใช้ให้ถูกต้องนะปรึกษาหมอปรึกษาเภสัชกรสมุนไพรก็ต้องปรึกษาเหมือนกันนะถามผู้รู้ถ้าไม่รู้นะก็ศึกษาหาความรู้ใช้ได้นะสมุนไพรก็เป็นทางเลือกหนึ่งของการรักษาตัวเองนะครับนึกถึงสมุนไพรก็ฝากไว้ด้วยผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรนะครับของเราเน้นทั้งคุณภาพและความปลอดภัยมาตรฐานต้องมาก่อนเลยปลอดภัยตามมานะฮะใช้ดีช่วยบอกต่อกันด้วยนะครับเพราะว่าเราคนไทยด้วยกันผลิตภัณฑ์ทุกตัวของเอาไปภูเบศรตั้งใจทำรัฐบาลเองก็ให้การส่งเสริมสนับสนุนด้วยนะครับคืนนี้2ชั่วโมงครับสำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยจะได้พบคุณหมอทั้ง2ท่านเลยนะครับชั่วโมงหลังยังเป็นคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรเหมือนเดิมนะแฟนคลับรอกันได้เลยนะหลังข่าว4 ทุ่มชั่วโมงแรกคืนนี้เป็นคุณหมอวรีรัตน์คุณหมอเชอร์รี่นะครับคุณหมอวรีรัตน์ไกรโกศลผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีนะครับท่านสละเวลามาเดือนละครั้งเพื่อจะพบปะผู้ฟังแฟนคลับของอภัยภูเบศรนะครับคุณหมอท่านมารอแล้วคุณหมอครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: คุณหมออยู่ที่บ้านแล้วใช่ไหมครับ
4: อยู่ปราจีนค่ะเพิ่งมาถึงต้องคุณมาลงโทรมายังอยู่ที่ทำงานอยู่เลย
3: อ๋อครับ
4: ค่ะ
3: เชิญครับ
4: วันนี้ฝังสิ่งด้วย
3: อ๋อครับผมเชิญครับเชิญครับคืนนี้มีเรื่องราวความรู้อะไรมาฝากแฟนคลับเราเชิญครับ
4: ว
3: ัน
4: น
3: ี้
4: ก็เป็นการคุยกันมากกว่านะคะก็จะมีในส่วนของเรื่องของพวกผักต่างๆสีของผักต่างๆว่ามีประโยชน์อะไรบ้างถ้ามีเวลาเหลือก็จะมาคุยในส่วนของเรื่องของตัวคอลลาเจน
3: น่าสนใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าเห็นโฆษณาเยอะเรื่องโคลลาเจนเนี่ยตกลงว่ามีประโยชน์แค่ไหนอย่างไรครับผม
4: แล้วเราก็รู้สึกเอ๊ะทำไมช่วงนี้แบบเยอะเยอะมากค่ะแล้วพอดีก่อนหน้านี้ไปประชุมวิชาการที่ต่างประเทศเนาะไปญี่ปุ่นก็มีคนคือญาติอะไรเงี้ยก็ฝากซื้อ
3: กัน
4: เราก็เลยใช่เราก็เลยมันขนาดไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าปกติก็จะไม่ได้แบบคือปกติเราจะทานเป็นอาหารใช่ไหมคะเราจะไม่ได้ค่อยทานแบบเสริมเลยมากมาย
3: ครับผมแล้วเรื่องผักก็สำคัญมากนะครับเดี๋ยวนี้คนขาดผักกันเยอะแล้วผักมันก็มีหลายสีมันมีผลต่อร่างกายไม่เหมือนกันด้วยใช่ไหมครับคุณหมอครับ
4: ไม่เหมือนกัน
3: โอ้วันนี้น่าสนใจทั้งสองเรื่องเชิญคุณหมอว่าต่อเลยครับเชิญครับ
4: ก็อันแรกเลยเราคุยกันเล่นเรื่องผักก่อน
3: ครับผมครับผม
4: อย่างผักเนี่ยบางคนก็บอกมี5 สีมี7 สีอะไรเงี้ยนะคะ วันนี้ก็จะนำผักมาคุยกันในส่วนของ7สีของผักนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือด้วยความหลากหลายของสีเนี่ยธรรมชาติให้มาเนี่ยมันก็มีเขาเรียกอะไรมีประโยชน์ต่างๆกันเพราะว่าสีต่างๆเนี่ยมันสะท้อนถึงตัวสารสำคัญ
3: สะท้อนถึงคุณค่าของมันสารสำคัญในตัวมันสีสีมันจะบ่งบอกได้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับครับผมครับผม
4: ก็เหมือนของผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศหลายๆตัวอย่างเช่นสมมติอัญชันไง
3: อ
4: ัญ
3: ชัน
4: ก็จะออกสีม่วงออกน้ำเงินใช่ไหมคะ
3: ครับ
4: ซึ่งเราก็จะพอทราบกันอยู่ว่าพอสีม่วงน้ำเงินมันก็จะเป็นเรื่องของแอนโทไซยานิน
3: ใช่ใช่ใช่ใช
4: ่ก็อันนี้วันนี้เราก็เลยมาคุยกันเรื่องนี้ดีกว่าว่าแต่ละสีเนี่ยมันมีสารอะไรบ้างแล้วการรับประทานผักเหล่านี้เนี่ยประโยชน์เด่นของเขาคือด้านไหนบ้าง
3: เราจะได้เลือกให้เหมาะสมกับเราเวลาเนาะเราควรจะเลือกผักอะไรกินให้เหมาะกับตัวเราตัวช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้อ๋อครับผมครับ
4: ใช่ค่ะ
3: ครับ
4: เอาเริ่มจากสีอะไรก่อนสีแดง
3: สีแดงก่อนก็ได้
4: นะคะ
3: ครับผม
4: สีแดงก็ถ้าส่วนใหญ่เรานึกถึงก็สีแดงก็มาเลยเนาะมะเขือเทศนี่นะคะ
3: ใช
4: ่หรือแม้แต่ในส่วนของพวกบีทรูทนะคะแล้วก็ในส่วนของแตงโมอะไรพวกนี้คือในสีในสารเหล่านี้เนี่ยสารของสีตัวเนี้ยสารสำคัญเขาคือไลโคปีนแล้วก็จริงๆกลุ่มนี้จะมีไอ้พวกแอนโทไซยานินด้วยนะคะ
3: ผสมอยู่ด้วยครับครับ
4: คือจริงๆการทานผักเนี่ยทุกอันเนี่ยถ้าเอาเป็นในภาพรวมก่อนภาพรวมเนี่ยอันที่หนึ่งเราได้แน่ๆคือพวกวิตามินแร่ธาตุแล้วก็ได้ใยอาหารใช่ไหมคะ
3: แน่นอนนี่แน่นอนครับผม
4: อันที่สองเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นลักษณะของการเสริมภูมิคุ้มกันเนื่องจากว่าเขาก็จะมีพวกสารต้านอนุมูลอิสระอะไรต่างๆแต่ว่าตัวไหนจะเด่นมากน้อยอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นทานผักเนี่ยยังไงก็คือจะช่วยในเรื่องของการเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงด้วยนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระอย่างที่หลายๆตัวมีนะคะนอกจากนั้นแล้วส่วนใหญ่ก็ทานผักเนี่ยไม่ค่อยอ้วน
3: ไม่
4: ค่อยอ้วนนะคะวันนี้พอดีวันนี้อันนี้ก็เล่าให้ฟังวันนี้พอดีของที่โรงพยาบาลเราก็ประชุมในส่วนของงานบุคลากรก็ทางกลุ่มงานเขาเรียกอาชีวเวชกรรมอะค่ะเขาก็จะมีการตรวจสุขภาพบุคลากรของโรงพยาบาลด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของประชาชนทั่วไปอย่างนี้ด้วยโอ้พอเรามาสรุปผลต่างๆเนี่ยอันนี้ตกใจนะคือ BMI เกินกันเยอะ BMI เกินกันเยอะมากแล้วก็อาจจะมีกลุ่มที่เป็นความดันระยะต้นระยะกลางระยะปลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: BMI ให้ชัดอีกนึงเป็นหมายถึงอะไรคุณหมอ
4: เขาเรียกอะไรฮะมวลคือภาษาอังกฤษ body mass index อ่ะก็คือมวลน้ำหนัก
3: อ๋อเกินเกณฑ์
4: น้ำหนักหารส่วนสูงที่เป็นเมตรยกกำลังสูง
3: มัน
4: ยกกำลังสอง
3: โอเคครับโอเคครับเข้าใจแล้วน้ำหนัก
4: คือถ้าเกิน35ก็คือเกิน30นี่ก็ถือว่าอ้วนแล้วค่ะ
3: อ้วนโอเคครับ
4: ค่ะปกติก็จะอยู่ประมาณ20ถึง25ถ้าอยู่ในเกณฑ์นะคะค่ะแล้วก็ถ้าเกิน25ถึง30ก็ถือว่าเริ่มแบบเหมือนกับเบาๆแล้วเริ่มน้ำหนักเกินอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้า35นี่ถือว่าอ้วนแบบมีโอกาสเป็นโรคสูงมากอยู่แล้วนะคะเป็นโรคเลยเป็นโรคอ้วนค่ะ
3: ครับ
4: งั้นในส่วนนี้เนี่ยก็เลยเพราะว่าบุคลากรเราก็น้ำหนักเกินซะเยอะแล้วก็มีอีกส่วนนึงที่ได้จากคือการตรวจสุขภาพเนี่ยค่ะก็จะพบว่ามีความดันแบบชนิดแบบมีตั้งแต่ชนิดอ่อนๆน้อยๆอะค่ะคือเริ่มเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็มีชนิดกลางชนิดท้ายเนี่ยสูงมากเมื่อเทียบกับอดีตนะคะซึ่งอันเนี้ยมันจะสะท้อนอะไรมันก็สะท้อนเรื่องอาหารนั่นแหละค่ะก็เลยวันนี้ก็เลยมองว่าก็เราก็น่าจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการทานการรับประทานผักให้มากๆให้เป็นประโยชน
3: ์
4: ยิ่งยิ่งถ้าบางท่านไม่ทานผักเนี่ยอันนี้ก็จะค่อนข้างน่าเป็นห่วงเหมือนกัน
3: ครับครับ
4: นอกจากนั้นประโยชน์ของเขาก็จะมีเรื่องควบคุมน้ำหนักอย่างที่บอกนะคะแล้วก็ช่วยในระบบขับถ่ายแล้วก็แทบไม่ต้องไปกินยาถ่ายยาเลยเพราะว่าพวกนี้ก็จะมีไฟเบอร์ในตัวของผักอยู่แล้วค่ะ นอกจากเรื่องนี้เนี่ยมันจะได้อีกส่วนหนึ่งเลยก็คือเรื่องของการส่งเสริมพวกสุขภาพด้านหัวใจเรื่องสมองแล้วก็ผิวพรรณก็ได้ด้วยนะคะ
3: ครับ
4: ทีเนี้ยไอตัวสีแดงเนี่ยเมื่อกี้เราก็ เข้าเรื่องของสีต่างๆสีแดงเนี่ยค่ะประโยชน์เด่นของเขาเนี่ยไอตัวไลโคปีนนะคะประโยชน์เด่นหลักๆของเขาจะมี3อย่างก็คือพวกต้านอนุมูลอิสระเป็นหลักแล้วก็มีกลุ่มนี้จะลดความเสี่ยงในการเกิดพวกโรคหัวใจโรคหลอดเลือดต่างๆด้วยก็คือเหมือนกับการทานคือสารพวกนี้มันจะทำให้เขาเรียกอะไรเลือดไหลเวียนดีขึ้นด้วย
3: คือ
4: เลือดไม่เกาะอะไรเงี้ยนะคะ
3: ค
4: แล้วก็อีกส่วนนึงก็ไปเสริมสุขภาพผิวค่ะค
3: ่
4: ะทีนี้ตัวที่สองสีเอาสีอะไรสีส้มก็ได้สีส้มนะคะก็เดี๋ยวไล่โทน สีส้มสีส้มก็จะมีส่วนส้มที่ยังไม่เหลืองนะคะอันนี้มีสีเหลืองด้วยสีส้มก็จะเป็นพวกแครอทเน
3: า
4: ะถ้าเรามองแครอทแล้วก็ฟักทอง
3: ฟักทองชัดเจนใช่ครับ
4: มันเทศ
3: มันเทศสีเหลืองก็มีใช่ครับ
4: แล้วก็ในส้มในผลส้มเนี่ยค่ะก็ถือว่า
3: สีส้มอยู่แล้วโอเคใช่ครับใช่ครับ
4: กลุ่มนี้ก็เป็นเรื่องของเบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีนแล้วก็ตัววิตามินที่ได้มันก็จะเป็นวิตามิน A วิตามิน C เป็นหลักเลยนะคะกลุ่มนี้จะมีเรื่องของวิตามิน A กับวิตามิน C เยอะเพราะฉะนั้นตามที่เราทราบกันเรียนมาไม่รู้ประถมบลูคืนอาจารย์ไปหรือยังวิตามิน A ก็เป็นเรื่องสายตา
3: ใช่สายตาพอจำได้บ้างสีก็วิตามิน C บำรุงฟันเนี่ยกระดูกใช่ไหม
4: บำรุงฟันกระดูกครับผมคุ้มกันอะไรประมาณผ
3: ิ
4: วพรรณนะคะผ
3: ิ
4: วพรรณที่ช่วยค่ะถัดมาเป็นสีเหลืองไล่ผ
3: มสีส้มแล้วมาสีเหลืองครับผม
4: สีเหลืองค่ะถ้าสีเหลืองก็ฟักทองก็ถือว่าเป็นคือฟักทองมันมีทั้งแนวส้มแนวเหล
3: ือง ใช่แนวส้มแนวเหลืองใช่ครับ
4: ฟักทองสับปะรด
3: เนี่ยพริก
4: เขาเรียกพริกอะไรคะพริกหยวก
3: สีเหลืองพริกเหลืองครับผม
4: ข้าวโพด
3: อย่างเงี้ยใช่ชัดเจนใช่ครับ
4: แล้วอีกอันที่มันนึกถึงก็ดอกดาวเรืองอะค่ะพอดีของที่โรงพยาบาลจะม
3: ีผลิตภัณฑ์ด้วย
4: ค่ะ
3: ใช่ครับ
4: ก็จะมีดาวเรืองพวกนี้จะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าสารสำคัญจะเป็นแคโรทีนอยด
3: ์แคโรทีนอย
4: ด์ถ้าออกมาโทนเหลืองเนี่ย
3: ขมิ้นชันอยู่ในกลุ่มนี้ไหมเนี่ยขมิ้นชันมีแคโรทีนอยด์ด้วยใช่ไหมโอเคครับโอเค
4: ใช่ค่ะก็จะมีทั้งวิตามินซีแล้วก็มีพวกสารเขาเรียกฟลาโวนอยด์อะค่ะพวกนี้พวกนี้ก็จะมีพอมีสารพวกนี้มันจะเป็นเรื่องของปกป้องพวกเซลล์จากอนุมูลอิสระได้เยอะอย่างขมิ้นชันที่คุณบรมบอกเนี่ยมันก็คือเหมือนกับเขาเรียกอะไรเสริมเป็นต้านอนุมูลอิสระด้วยใช่ไหมคะเสริมภูมิคุ้มกันด้วยเนี่ยค่ะกลุ่มนี้เลยบำรุงสายตาก็ได้ด้วยเพราะว่าเขาจะมีส่วนของเบต้าแคโรทีนด้วยสีออกโทนเหลืองโทนส้มค่ะ
3: ใช่ครับ
4: ทีนี้ก็มาผักทั่วไปสีทั่วไปของเราละสีเขียว
3: สีเขียวนี่มาตรฐานครับผักทั่วไปครับ
4: ส่วนใหญ่พอพูดถึงสีเขียวเนี่ยผักเนี่ยเขาจะบอกว่าตัวไหนเป็นหลักเลยนึกถึงตัวไหนเป็นหลักคะสีเขียวเนี่ย
3: สีเขียวฮะประกาศป่ะ
4: เวลาเขายกตัวอย่างเขาชอบยกตัวอย่าง
3: คณะ
4: คณะเนี่ยแหละค่ะก็เวลายกตัวอย่าง
3: คณะนี่เขียวเข้มเลยนะครับผม
4: ใช่ค่ะก็จะยกตัวอย่างนะมีคณะบล็อกโคลี่อะไรพวกนี้ค่ะ
3: ครับ
4: ผักโส
3: ม
4: หรือแม้แต่พวกเขียวแตงของแตงกวาอะไรนี้พวกนี้ใช่หมดนะคะ
3: เยอะเยอะจริงสีเขียวนี่เยอะอันดับหนึ่งแล้วครับเต็มไปหมดเลย
4: ก็เขียวก็คือมีเขาเรียกอะไรคลอโรฟิลล์อะไรพวกนี้ด้วย
3: แน่ๆเลยมีคลอโรฟิลล์แน่ๆครับ
4: แล้วก็เรื่องของจะเป็นพวกโฟเลตอะธาตุเหล็กวิตามินพวกธาตุเหล็กพวกธาตุเหล็ก
3: แคลเซียมมีไหม
4: บำรุงเลือด
3: แคลเซียมก็น่าจะมีอยู่ด้วยเนาะใช่ครับใช่ครับ
4: แล้วก็มีตัวลูทีนกับตัวใยอาหารค่อนข้างเยอะในส่วนนี้พวกนี้ก็เลยเนื่องจากเขาไปเกี่ยวกับพวกของโฟเลตพวกวิตามินเหล็กนะคะพวกธาตุเหล็กพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องของการไปบำรุงเลือดกระดูกอะไรพวกนี้ค่ะ
3: ครับ
4: แล้วก็เนื่องจากเขามีพวกใยอาหารมีลูทีนมีใยอาหารเยอะก็จะไปเรื่องของการขับถ่ายนอกนั้นก็เป็นทั่วไปของผักเลยก็พวกต้านเสริมภูมิคุ้มกันต้านการอักเสบ
3: วิตามินซีก็มีอยู่ในตัวส่วนใหญ่จะมีด้วย
4: ใช่ค่ะมีหมดค่ะ ทีนี้มาเป็นผักสีน้ำเงินผักสีน้ำเงินคุณบรมนึกถึงตัวไหนบ้าง
3: สีน้ำเงินเลยเหรอ
4: ค่ะ
3: นึกไม่ค่อยออกสีน้ำเงินเนี่ย
4: ยังนึกไม่ออกเอาดอกไม้ก็ได
3: ้เอาดอกไม้สีน้ำเงินเหรอ
4: นึกออกไหมคะน้ำเงินไม่ม่วงนะ
3: เดี๋ยวสีม่วงเหรอใช่มันจะไปนึกสีม่วงซะดิสีน้ำเงินเลยจริงๆแม่นึกไม่ออกจริงอาจารย
4: ์น้ำเงินก็อัญชันไงคะ
3: อันไม่ใช่ม่วงเหร
4: ออัญชันนี่มันน้ำเงิน
3: ถือว่าออกน้ำเงินเข้มออกน้ำเงินมากกว่าใช่ใช
4: ่
3: ผมก็กำลังจะมึงว่าอัญชันมันม่วงหรือน้ำเงิน
4: แต่ถ้าเราหยดมะนาวลงไปมันจะเปลี่ยนเป็นสีเทอร์ควอยส์อะสีออกม่วง
3: ออกม่วงใช่ใช่แต่ว่าพื้นอ๋อพื้นเลยเป็นสีน้ำเงินใช่ใช่
4: พื้นเลยเขาเป็นสีน้ำเงิน
3: จะเป็นอัญชันนี่แหละที่โอเคครับต่อเลยครับ
4: แล้วก็บลูเบอรี่
3: บลูเบอรี่อ๋อตระกูลผลไม้จะเยอะพวกบลูเบอรี่โอเคครับ
4: แล้วก็จริงๆตัวกะหล่ำปลีม่วง
3: มันก็พอมีกะหล่ำปลีม่วง
4: มีความเป็นม่วงกับน้ำเงินอยู่นะ
3: ม่วงขาวน้ำเงินอะไรอยู่ผสมกันอยู่ครับผม
4: น้ำเงินอยู่ในนั้นค่ะกลุ่มนี้เขาก็คือมันจะค่อมอะค่ะถ้าพวกกะหล่ำปลีม่วงเนี่ยก็จะมีความเป็นน้ำเงินด้วยม่วงด้วยนะคะแต่ว่าตัวน้ำเงินเนี่ยมันจะมีแอนโทไซยานินเป็นหลักเลยสารสำคัญก็เป็นกลุ่มต้านอนุมูลอิสระพวกชะลอพวกความเสื่อมของเซลล์ต่างๆแล้วก็ส่วนนี้จะมีในส่วนของการบำรุงสมอง
3: บำรุงสมอง
4: ความจำเลยพวกนี้
3: สายตา
4: สายตาด้วยค่ะค่ะอัญชันเนี่ยค่ะ
3: ใช่ใช่
4: เพราะว่าอย่างของตำรับยาเราจะเป็นอัญชันดาวเรืองก็มีคือถ้าเป็นตัวที่ขายขึ้นทะเบียนอย.เนี่ยที่อยู่หน้าช็อปจะเป็นเรื่องของเป็นอัญชันเลยอัญชันเม็ดนะคะแต่ว่ามันจะมีอีกสูตรหนึ่งที่ของที่โพเงินนะคะจะมีเป็นลักษณะของอัญชันดาวเรืองค่ะที่เราจ่ายโดยแพทย์แผนไทยอ่ะนะคะค่ะ
3: ใช่ครับ
4: จริงๆพวกนี้กลุ่มนี้เราก็จะเน้นในส่วนของเรื่องของสายตาเป็นหลักแล้วก็ในส่วนของอย่างที่บ้านเล่าเรื่องคือที่เป็นร้านอาหารที่ของทางฝั่งมูลที่โรงพยาบาลเนี่ยค่ะก็จะมีน้ำตัวหนึ่งที่เขาเรียกน้ำสามดอกไม
3: ้ครับ
4: สามดอกไม้เขาก็จะสามดอกไม้นี่ก็คือเน้นในเรื่องของการเขาเรียกฮะคือเรื่องสายตาเป็นหลักด้วยจะมีพวกดาวเรืองมีดาวเรืองมีมะลิมีอะไรกลุ่มนี้แล้วก็มีอะไรอีกตัวหนึ่งนะเหมือนแก้หวยอะค่ะใบเอดอกเบญจมาศใช่ไหมคะดอก
3: เบญจมาศ
4: ดอกแก้หวยดอกที่เอามาทำแก้หวยอะค่ะ
3: โอเคครับ
4: นะคะอันนั้นก็จะเป็นกลุ่มน้ำชนิดหนึ่งเป็นกลุ่มอันนั้นน้ำสีเหลืองกลุ่มน้ำเงินก็จะเป็นน้ำอัญชันเลย
3: ค่ะแล้วก็ถ้าใส
4: ่ก็จะเด่นเป็นอัญชันแล้วก็เติมมะนาวไปแล้วประมาณนั้นค
3: ่
4: ะอีกตัวหนึ่งก็เป็นเฉดมาทางน้ำเงินเสร็จแล้วก็มาม่วงม่วงนี่คุณบรมนึกถึงนอกจากกะหล่ำปีม่วงนะ มีอะไรอีกไหมคะ
3: สีม่วงสีม่วงแหม
4: สีม่วง
3: พอ
4: นึกเรานึกไม่ออก
3: นึกไม่ใครออกนะใช่ถ้าไม่บางทีมันก็ผ่านแวบๆไป
4: แต่พอบอกปุ๊บคุณบรม
3: ใช่จะอ๋อเลย
4: มะเขือม่วง
3: อ๋อใช่มะเขือม่วงนี่โอเคมะเขือม่วง
4: มะเขือตัวมะเขือไอ้มะเขือยาว
3: พันมะเขือม่วงพันมะเขือม่วงเขาเรียกมะเขือม่วงเลยเขาเรียกมะเขือม่วงเลยครับอาจารย์ใช่
4: แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เขาชอบมาใส่ไอ้ในขนมปังอะไรอ่ะ
3: ม
4: ันม่วง
3: มันม่วง
4: ตัวเนี้ยมันม่วงก็ฮิตอยู่ช่วงนี
3: ้
4: แล้วก็มีอันนึงที่ลืมนึกไปเลยใช่ไหมคะองุ่นไงฮะ
3: องุ่นม่วงออกดำๆม่วงๆเหมือนกันนะ
4: ใช่ค
3: ่
4: ะ
3: ดำก็มีนะคุณหมอดำก็มีนะองุ่นใช่ไหม
4: ม
3: ัน
4: แต่จริงๆถ้าเราเอาไปถูอ่ะมันคือม่วงนะ
3: มันไม่ใช่ดำใช่ไหมเราเห็นดำๆแต่ว่ามันไม่ได้เข้มขนาดนั้นมันจะเป็นม่วง
4: สีของมันจริงมันเป็นสารแอนโทไซยานิน
3: โอเคออกมาทางม่วง
4: ใช่
3: แต่ดูเหมือนดำ
4: ใช่
3: ครับ
4: แต่กลุ่มนี้เขาจะมีอีกตัวหนึ่งเพิ่มเข้ามาถ้าเป็นออกโทนสีม่วงเขาจะมีโพลีฟีนอลด้วยตัวนี
3: ้ครับ
4: พวกนี้ก็จะมีผล กลุ่มที่ส่งเสริมพวกเรื่องของสุขภาพหัวใจคือเหมือนช่วยในเรื่องของระบบไม่ให้เลือดมันอุดตันอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็จ้านอนุมูลอิสระมีอยู่แล้ว
3: ใช่ใช่ใช่
4: ลดการอักเสบ
3: โดยธรรมชาติ
4: ทีนี้ผักกลุ่มสุดท้ายสีเหลือสีอะไรที่เรายังไม่ได้พูด
3: สีขาวมีเข้ากลุ่มไหม
4: ใช่สีขาว
3: สีขาวด้วยใช่ไหมโอเคครับ
4: มีสีขาวค่ะสีขาวก็เยอะกระเทีย
3: ม
4: หัวหอมเห็ดหัวไชเท้าอะไรกลุ่มนี้
3: ใช่ใช่ชัดเจนครับ
4: กลุ่มที่เป็นผักสีขาวนี่กลุ่มว่าสารอะไรเยอะมาก
3: นั่นสิสีขาวมันบ่งบอกถึงสารอะไรเนี่ยผมเองนึกไม่ออกจริง
4: ค่ะส
3: ่
4: วนประกอบของเขาคือกำมะถันมันจะมีสารประกอบกำมะถัน
3: กำมะถันเป็นส่วนใหญ่
4: ฟาโรนอยด์ใช่
3: กำมะถันฟาโรนอยด์จะเป็นหลักอยู
4: ่ใช่ค่ะก็อย่างที่กลุ่มถ้าเรานึกง่ายๆเนาะกลุ่มกระเทียมที่เวลาเรากินกระเทียมแล้วเหมือนที่เขาบอกว่าไปเขาเรียกอะไรคะไปล้าง
3: น้ำมัน
4: ไข
3: ม
4: ัน ท่อล้างคราบน้ำมัน
3: ในหลอดเลือด
4: ในหลอดเลือดอะไรพวกนี้ค่ะจริงๆก็คือลดช่วยลดความดันโลหิตช่วยมันดีต่อระบบหัวใจพวกนี้ถ้าเป็นกลุ่มนี้นะคะแล้วก็ต้านการอักเสบเสริมภูมิคุ้มกันการทานเห็ดทาน
3: หัวหอ
4: มอะไรพวกนี
3: ้ก็ถือว่าสีขาวเหมือนกันคุณหมอพูดถึงกรรมฐานผมไปนึกถึงไอ้นั่นด้วยเนี่ยทุเรียนสีเหลือง
4: ใช่
3: ไม่ได้นึกถึงเลยสีเหลืองทุเรียนสีเหลืองไหมสีเหลือง
4: สีเหลือง
3: ใช่
4: ทุเรียนมันก็น่าจะทุเรียนมันก็ต้องสีเหลืองนะ
3: เราไปนึกถึงแค่เปลือกไปไงไม่ได้มองถึงผลข้างใน
4: ใช่อันนี้เหลืองค่ะอันนี้น่าจะเป็นกลุ่มเหลืองด้วยค่ะ
3: ครับผม
4: ก็ที่มีไอข้อมูลออกมาใช่ไหมคะว่าตอนแรกที่เราเข้าใจว่าเราทานทุเรียนเยอะมากๆแล้วแบบ
3: อ้วน
4: ค่ะน้ำตาลอะไรต่างๆบางอย่างกลับด้านหมดเลย
3: นั่นแหละสิแล้วตกลงข้อมูลจริงๆมันคือช่วยใช่ไหม
4: ข้อมูลจริงมันคือช่วยค่ะ
3: เราก็ยังคิดว่าเอ๊ะมันทำไมมันไปค้านกับความรู้สึกมันเหมือนกับมันค้านกับความรู้สึกที่ว่ามันหวานนะมันน่าจะอ้วนนะมันน่าจะทำให้เพิ่มระวังนะอะไรเงี้ยกลับกลายเป็นการช่วยลด
4: ก็ไม่ควรทานเยอะ
3: เกินไปก็ไม่ได้ต้องไม่ให้เยอะเกินไป
4: แต่พอดีอะค
3: ่
4: ะ
3: ใช่ครับใช่ครับ
4: แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่ข้อมูลเดี๋ยวนะเมื่อกี้นึกอยู่ค่ะว่ามันมีข้อมูลอีกอันนึงที่ข้อมูลมันก็กลับด้านอ๋อไอเหมือนเรื่องที่สมัยก่อนที่เขาไม่ให้ทานเรื่องไข่ก็
3: ส่วนหนึ่งไข่ก็กลับด้านใช่ไข่ทุเรียน
4: หนังอย่างคอลลาเจนน่ะกลุ่มคอลลาเจนน่ะพวกหนังหมูพวก
3: อันนี้เขาห้ามอยู่เหมือนกันคากิพวกเนี้ย
4: ใช่ค่ะ
3: แต่เท้าไก่มีไหมมีคอลลาเจนไหม
4: มีพวกนี้กลุ่มนี้
3: พวกนี้จะมี
4: นะคะพวกหนังพวก
3: พวก
4: คือแต่ว่าต้องเป
3: ็
4: น
3: วุ้นๆเจลๆ
4: ใช่ค่ะต้องเป็นตัวเจลๆอะค่ะ
3: โอเค
4: ซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนนี่คือห้ามเลยเน
3: า
4: ะ
3: พยายามไม่ให้กินเขากลัวกลัวอ้วนกลัวไขเลือดตอลอนสูงแน่นอนปิ๊ด
4: ยุคนั้นเราเชื่อว่าน้ำมันพืชดีกว่าน้ำมันหมู
3: ใช่และเป็นยุคที่กลัวคอเลสเตอรอล
4: ใช่
3: เดี๋ยวนี้เขาบอกคอเลสเตอรอลมันไม่ค่อยน่ากลัวขนาดนั้นนะใช่ไหม
4: ถ้าตามหลักการแพทย์นะคะตัวที่จริงๆตัวที
3: ่อันตราย
4: จริงจะเป็นไตรกลีเซอไรด์แล้วก็ไขมันคือคอเลสเตอรอลเนี่ยมันก็ต้องมาดูค่ะว่าแล้วก็ตัวไขมันส่วนประกอบของไขมันนั้นน่ะมันเป็นไขมันตัวดีหรือไขมันตัวร้าย
3: ต้องเทียบต้องเทียบไปอีกต่อนึงด้วย
4: เทียบ
3: แล้วเทียบกับไตรกลีเซอไรด์ด้วย
4: ใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆทฤษฎีคือการแพทย์เราเนี่ยก็คือบอกอยู่แล้วค่ะว่าไขมันเนี่ยถ้าเราจะดูเนี่ยเราถ้าต่อหลอดเลือดต่างๆเนี่ยตัวไกสลาไตรกลีเซอไรด์คือตัวที
3: ่
4: ต้องตัวร้าย
3: ตัวร้ายต้องระวังให้มากที่สุด
4: แล้วก็ถ้าไตรกลีเซอไรด์เนี่ยสูงแล้วมาเป็นคือตัว HDL นี่มันคือไขมันดีอะค่ะแต่ถ้าเป็น LDL คือไขมันที่เป็นขยะ
3: ไม่ดีใช่
4: ค่ะขยะเนี่ยLDL สูงอันนี้ก็จะไม่ดีไตรกลีเซอไรด์สูงไม่ดีแต่ถ้าเกิดคอเลสเตอรอลเนี่ยมันต้องมาดูค่าพวกนี้
3: ใช่ๆต้องดูค่า
4: ถ้าเกิดคอเลสเตอรอลสูงแต่ตัวพวกนี้ต่ำอันนี้ก็ถ
3: ือ
4: ว่าไม่
3: น่ากลัว
4: ไม่ได้น่ากลัวค่ะ
3: ครับ
4: แล้วก็เดี๋ยวนี้ก็มาเปลี่ยนเนาะ ก็คือให้ทานถ้าจะทานก็คือเหมือนทานหนังหมู
3: ผสมไปด้วยอย่าทานเฉพาะเนื้อแดง
4: ใช่เพราะเราจะได้คอลลาเจนค่ะ
3: โอเคโอเค
4: เพราะว่าในคอลลาเจนจะมีอยู่ในส่วนของพวกนี
3: ้
4: ซึ่งแต่ก่อนเราก็ไม่รู้ว่าเราโดนใครหลอกเนาะคือซึ่งจริงๆสมัยก่อนเราก็เอาหนังก็ไปซื้อก็อย่างคุณแม่ก็ไปตลาดสมัยก่อนเขาก็ต้องเจียว
3: กากหมู
4: เจียว
3: น้ำมันหมู
4: เหลือเป็นกากหมูใช่แล้วก็ใส่หม้อไอ้หม้อ
3: ที่ประมาณ
4: หม้ออวยนั่นแหละค่ะเราก็จะเห็นเป็นปกติอ่ะแบบเดือนทุกเดือนเนี่ยก็เจียวใช้อะไรอย่างเงี้ยกันก็เดี๋ยวนี้ก็เลยถึงกลับมาใหม
3: ่กลับมาว่ามันดีมันดีมันน่าจะดีกว่าน้ำมันพืช
4: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็คือถ้าเราแต่ก็คิดว่าคือถ้าตรงหมดนะคะก็คือว่าเราก
3: ็กลางๆอย่าให้เยอะอย่าให้เยอะอย่ากลางกลางไว้กลางกลางไว้อย่าแล้วก็ไม่ต้องเยอะแล้วก็หลากหลายน่าจะเป็นทางออกน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าครับผม
4: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นหลักการเลยคือจริงๆอ่ะอย่าง7สีเนี่ยคือก็กินให้ครบสี
3: สลับกันไป
4: แต่ว่าไม่ใช่ว่าโอ้พอหลังรายการนี้ไปซื้อมาวันละ7สีไม่จำเป็นนะ
3: ไม่จำเป็นต้องให้ครบวันละ7ไม่จำเป็นไม่จำเป็นขนาดนั้น
4: ไม่จำเป็นต้องกินครบสีทุกมื้อนะคะแต่หมายถึงว่าสลับวันนี้กินสีนี้วันพรุ่งนี้อะไรเงี้ย
3: คือถ้าทำได้ก็ดีแต่ว่ามันจะตึงไปครับผมครับมันจะเข้มไปตึงไป
4: แล้วที่สำคัญค่ะจริงๆสีเดียวกันเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจะมีสารอาหารกันหมดนะคะ
3: ใช่
4: พวกนี้จริงๆคือในสีนั้นบางทีก็คือเราต้องทาน
3: หลายๆแยกย่อยออกไปอีกมันจะมีแยกย่อยของสารต่างๆออกไปอีก
4: ใช่ค่ะก็สลับหมุนเวียนกันไปอะค่ะในแต่ละวันอะไรเงี้ยก็อันนี้จะได้ประโยชน์แน่ๆ
3: สลับหมุนเวียนแล้วก็ดูในเงินในกระเป๋าสตางค์เราด้วยดูฤดูกาลด้วยเหมือนกันฤดูกาลนี้มันแพงก็อย่าไปกินมันมากนะก็ไปเลือกกินอย่างอื่นบางทีสีเดียวกันแต่ว่าอาหารที่มันราคาถูกกว่ามันก็สามารถจะทดแทนกันได้
4: ใช่ค่ะ
3: ครับผมครับ
4: ส่วนใหญ่เขาก็จะแนะนำนะว่าต้องทานเป็นผักสดใช่ไหมคะ
3: ถ้าผักเป็นนักเขาแนะนำให้เป็นผักสดจะเป็นส่วนใหญ่ยกเว้นถ้ามีท้องอืดก็อาจจะต้มได้
4: ก็อาจจะต้ม
3: ครับผม
4: แต่ว่าถ้าคือใช้ลวกหรือว่าแบบคือตัวน้ำต้มผักอาจจะมาทำอย่างอื่นได
3: ้
4: แต่ว่าอีกอันนึงเลยก่อนทานเนี่ยอาจจะต้องดูเรื่องของผัก
3: ความสะอาดความสะอาด
4: ใช่ต้องทำความสะอาดหรือว่าคือเพราะว่าอย่างที่บอกเดี๋ยวนี้แบบคือสารพิษเลยเยอะๆพอสมควร
3: เยอะจริง
4: ตรงนี้ก็อาจต้องมีกรรมวิธีในตรงนั้นนะถ้าเราทานผักสด
3: ต้องเซฟหน่อยถ้าปลูกได้ก็ดีปลูกไม่ได้ก็ต้องล้างให้ดีหน่อยนะหรือไม่ก็ไปซื้อที่มันปลอดสารที่เชื่อถือได้หน่อยครับ
4: ค่ะแล้วก็เคล็ดลับจริงๆไม่มีอะไรค่ะทานผักสดให้มันมากๆหน่อยแต่ว่าต้องทำความสะอาดให้ดี
3: หลากสีด้วยยิ่งดี
4: ใช่ถ้าเอามาปรุงอะค่ะถ้ามาปรุงสุกก็ให้ปรุงสุกพอดีนะคะคือหมายถึงว่าถ้ามันได้น้ำต้มผักอยู่ด้วยมันก็ยัง
3: อยู่คุณค่ามันยังได้มากกว่า
4: ค่ะเพื่อคงคุณค่าอาหารนั้นไว้อะนะคะ
3: ใช่ครับครับ
4: แล้วก็พยายามทานให้มันหลากหลายชนิดหมุนเวียนกันนะคะคืออาจจะไม่ต้องทุกสีในแต่ละวันก็ได้แต่ก็สลับไปวันวันนี้2สี3สีพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ทานไปแต่อย่าเน้นว่าน่าจะต้องทานคืออยากให้ทานทุกมื
3: ้
4: อสม่ำเสมอทานเป็นแบบเป็นปกตินะคะค่ะ
3: เดี๋ยวว่าจะเข้าอาทิตย์ละหนเนี่ยเข้าไปกินผักมันมีผักไม่อั้นอยู่บางร้าน
4: ที่สำคัญก็คือต้องดื่มน้ำให้เพียงพอด้วยเพราะว่าตัวน้ำก็จะเป็นตัวสำคัญ
3: ช่วยละลายเนาะละลายสารต่างๆแล้วก็ช่วยการทำงานของไตด้วยครับผม
4: ใช่ค่ะทีนี้อันนี้ในส่วน
3: นี้สีผักอยากฟังคอลลาเจนด้วยเลย
4: คอลลาเจนเนี่ยจริงๆคอลลาเจนคือส่วนไหนของร่างกายรวมคิดว่าเป็นส่วนเป
3: ็
4: นอะไรคะ
3: มันจะเกี่ยวกับไขมันไหม
4: ส่วนใหญ่เราอาจจะคิดว่าคอลลาเจนเป็นไขมัน
3: นั่นน่ะสิ
4: แต่ว่าจริงมันเป็นโปรตีนนะคะ
3: อ๋อมันโปรตีนอย่างนึง
4: คอลลาเจนมันเป็นโปรตีนที่ร่างกายเราสังเคราะห์ขึ้น
3: สังเคราะห์จากอะไรอ่ะ
4: จริงๆองค์ประกอบหลักๆของคอลลาเจนคือคอลลาเจนเนี่ยจริงมันมีอยู่ทั่วร่างกายเลยคือมันแทรกซึมทุก ทุกแทบถามถ้าถามเลยก็แทบทุกส่วนของอวัยวะในร่างกายนะ
3: แล้วก่อนจะมาเป็นคอลลาเจนเนี่ย
4: ก็มีเส้นเอ็นก็มี
3: แล้ว
4: เยื่อเกี่ยวพันต่างๆมันคือคอลลาเจน
3: แล้วกินอะไรถึงมันจะไปทำให้ร่างกายมีคอลลาเจนเสริมคอลลาเจน
4: นี่ไง
3: กินหนังหมูเหรอ
4: เราก็ต้อง
3: หนังหมูป่ะ
4: จริงๆมันมีหลายปัจจัยค่ะไม่ใช่เฉพาะแค่หนังหมูใช
3: ่
4: ไหม
3: ค่
4: ะแต่ว่าถ้าหมายถึงว่ามันคืออะไรเนี่ยมันคือโปรตีนที่ร่างกายเราสั่งเพาะขึ้นค่ะแล้วก็จริงๆส่วนประกอบของเขาเนี่ยมันอยู่แทรกอยู่ตามกล้ามเนื้อตามเส้นเอ็นหรือว่าใช่ค่ะหรือเนื้อเยื่อเกี่ยวพันส่วนอื่นๆ
3: ทั้งเนื้อเยื่อทั้งข้อต่อต่างๆเบ้าต่างๆ
4: เยื่อบุลำไส้อะไรพวกนี้ก็
3: ไม่มีหมด
4: ค่ะ
3: มันเหมือนน้ำมันหล่อลื่นในร่างกายเลยมั้งเนี่ย
4: ใช่ค่ะ
3: ประมาณนั้นเลย
4: เขาบอกว่าคือจริงๆมันถือเป็นโปรตีนที่มีมากที่สุดในร่างกายเพราะมันมีถึงประมาณ 30% ของโปรตีนทั้งหมดในร่างกาย
3: โอเคครับ
4: แต่ตัวเขาเรียกว่ามันจะคอยคือตัวเนี้ยทำหน้าที่ยังไงคือเขาจะช่วยในการผลัดเซลล์ผิวที่มันตายแล้วอะแล้วก็เป็นตัวเขาเรียกคอลลาเจนมันคือตัวพยุงอะพยุงไม่ให้อย่างร่างกายมีรอยเหี่ยวรอยย่นหรือผิวแก่ก่อนวัยหรือพวกเนี้ยอันเนี้ยก็คือบทบาทของคอลลาเจนในร่างกายนะ
3: ครับครับ
4: ทีเนี้ยการทานอาหารบางชนิดก็จะช่วยเสริมสร้างให้มีการสร้างคอลลาเจนในร่างกายได้มากได้เพิ่มขึ้นได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยใช้คำว่าได้ดีขึ้นดีกว่าค่ะถ้าคือการที่เรามีคอลลาเจนเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงอ่ะมันมีในส่วนของคืออย่างที่บอกมันแทรกซึมอยู่ทั้งกล้ามเนื้อกระดูกเส้นเอ็นทั้งหมดมันก็เลยเป็นตัวที่ช่วยให้มีความแข็งแรงของร่างกายกับอีกตัวหนึ่งคือเรื่องของความยืดหยุ่นค่ะถ้าคอลลาเจนน้อยลงอย่างเช่นพอเราสูงอายุขึ้นเนี่ยคอลลาเจนเราจะน้อยลงโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยถ้าหมดประจำเดือนเนี่ยจะปึ๊บเลยจะลงเลยแล้วก็จะเหี่ยวคือที่เห็นนะคะที่จะเหี่ยวลงอย่างชัดเจนนั้นคือการสร้างคอลลาเจนมันลดลงหัวภาพเลยค่ะตรงนี้ก็คือบทบาทของคอลลาเจนเลยค่ะก็คือเรื่องของความยืดหยุ่นของผิวต่างๆหรือว่าไอตัวการเจริญเติบโตของเซลล์พวกนี้ก็คือเป็นประโยชน์ของคอลลาเจนที่มีอยู่ในร่างกาย
3: ร
4: วมทั้งการผลัดเซลล์ผิวเซลล์เขาเรียกอะไรผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วอะค่ะค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เขาสำคัญเลยก็คือเรื่องของถ้าเรามีคอลลาเจนเนี่ยเวลาที่เราโดนแบบมีแผลหรือเลือดออกเนี่ยมันจะมีลักษณะที่เราเรียกว่ามันเป็นไฟเบอร์ที่มาเกาะแล้วทำให้เลือดเนี่ยมันแข็งตัวได้เร็วขึ้นป้องกันไม่ให้เสียเลือดมากคือถ้าเรามีคอลลาเจนอยู่เพียงพอนะคะค่ะแล้วก็อื่นๆมันก็อย่างที่บอกว่าพอเขาแทรกซึมอยู่ทั้งหมดร่างกายเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งก็เป็นตัวคอยปกป้องอวัยวะภายในด้วยคือหมายถึงการกระแทกอะไรต่างๆได้ค่ะถ้าเรามีคอลลาเจนอยู่ค่ะ
3: ครับ
4: ทีนี้ปกติเนี่ยเขามีกี่ชนิดคอลลาเจนมี5ประเภทหลักๆค่ะทั้งหมดในร่างกายเรานะคะจะมีแบบเป็นว่ามันอยู่ตรงไหนตำแหน่งอยู่ตรงไหนบ้างในแต่ละประเภทแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยชนิดย่อยๆจริงๆคือมี28ชนิดแต่ว่าเขาแยกออกมาเนี่ยว่าเป็นกี่ประเภทเนี่ยส่วนใหญ่ก็ดูตามตำแหน่งที่อยู่ด้วยค่ะ อย่างเช่นชนิดที่1เนี่ยประมาณ 90% ของคอลลาเจนในทั้งหมดในร่างกายเลยนะคะจะอยู่ก็คือตัวคอลลาเจนที่อยู่ในโครงสร้างของกระดูกอยู่ที่ผิวพรรณอยู่ที่เส้นเอ็นอันนี้เป็นคอลลาเจนชนิดที่1อย่างเงี้ยค่ะ
3: ครับ
4: ส่วนตัวคอลลาเจนชนิดที่2เนี่ยเขาจะอยู่เป็นช่วยบำรุงพวกไขข้อจะพบอยู่ตามกระดูกอ่อนนะคะที่อย่างสมมุติข้อเข่าเนี่ยก็คือกระดูกที่รองรับขาบนขาล่างเนี่ยก็คือเป็นตัวกระดูกอ่อนที่รองรับข้อเข่าพวกนี้อันนี้ก็จะเป็นคอลลาเจนอีกแบบหนึ่งก็คือชนิดที่2 ส่วนชนิดที่3เนี่ยก็จะแทรกอยู่ตามกล้ามเนื้อ แล้วก็ตามอวัยวะภายในต่างๆอย่างเมื่อกี้ที่บอกตามลำไส้หรือว่าตามหลอดเลือดเนี่ยก็มีคอลลาเจนค่ะ ชนิดที่4ก็คืออยู่ในชั้นผิวหนังค
3: ่
4: ะ อันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วชนิดที่5เนี่ยจะพบอยู่ในเขาเรียกในกระจกตา หรือว่าในพวกรกเด็ก วกเส้นผมหรือชั้นผิวหนังอะไรพวกนี้ค่ะค่ะทีนี้อายุเท่าไหร่คอลลาเจนจะลดลง
3: เริ่มขาดเริ่มขาดแล้วต้องกินเสริมไหมต้องกินอะไรยังไงคุณหมอเชิญครับ
4: คือถ้าผู้ชายก็อาจจะนั่นแหละค่ะ60อะไรได้นะคะแต่ถ้าผู้หญิงเนี่ยประจำเดือนหมดเมื่อไหร่ก็จะลดลงอย่างรวดเร็วจะสลายตัวเร็วขึ้นมากค่ะค่ะแล้วก็สัญญาณอะไรที่จะบ่งบอกว่าโอ้ช่วงนี้เราคอลลาเจนเราไม่ค่อยมีแล้ว พอหมอมาอ่านเรื่องพวกนี้นะไอเราก็มานั่งโอ้แสดงว่า
3: เข้าเข้าเกณฑ์เข้าเกณฑ์แล้ว
4: ใช่เราถึงเวลาใกล้แล้วแต่บอกว่าแต่แบบหมายถึงบางคนอาจจะบอกว่าแบบไอหน้านะเปลี่ยนน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้ตัวดีก็จะมีเรื่องของผิวหนังมีริ้วรอยหย่อนคล้อยอันเนี้ยเริ่มมาละค่ะแล้วก็พวกผิวหนังรอบดวงตาหรือแก้มจะตอบแก้มจะตอบอย่างผู้หญิงเราเนี่ยพอประจำเดือนหมดเนี่ยจะเริ่มมาละแก้มเริ่มตอบหรือว่าผิวหนังรอบดวงตาเนี่ยจะเริ่มหย่อนคล้อยอะไรประมาณนี้ที่บางคนจะมีอาการเหมือนคล้ายๆหนังตาเริ่มตกลงมาแล้วที่ต้องไปจริงๆเขาไปทำก็คือยกผ่าตัดยกหนังตาขึ้นเนาะไม่ได้แค่แบบเป็นคอสเมติกไม่ได้เป็นแค่เสริมความงามนะคะแต่มันตกลงมาจนกระทั่งบางล้านสายตาเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ครับ
4: แล้วก็มีอันนึงที่เป็นสัญญาณบ่งก็คือจะมีอาการปวดกล้ามเนื้อปวดกล้ามเนื้อแบบบางทีตื่นเช้ามาเอ๊ะทำไมเราไม่ได้ไปทำอะไรมา
3: ปวดเมื่อยจัง
4: มีปวดเมื่อยใช่
3: ครับ
4: กล้ามเนื้อฝ่อหรืออ่อนแรงอันนี้ก็ถือว่าคอลลาเจนเราน้อยลง
3: มีส่วนจากคอลลาเจนด้วย
4: ค่ะแล้วก็ถ้าใครลุกนั่งลุกแล้วยกลุกขึ้นแล้วได้ยินเสียงกรอบกรอบกรอบแกรบอะไร
3: ก็มีส่วนอัน
4: นี้ก็ใช่ค่ะก็คือเอ็นที่มีความยืดหยุ่นมันน้อยลงค่ะ
3: ครับ
4: ก็สมัยก่อนก็จะสงสัยว่าทำไมเวลาพี่ๆอ่ะ50กว่าเนี่ยเขาใส่รองเท้าอ่ะเขาจะต้องก้มลงไปใส่รองเท้าไม่ได้จะต้องมีเก้าอี้อย่างอยู่หน้าห้องผ่าตัดเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนรองเท้าไงคะแล้วพอเขาจะต้องหันกลับมาใส่คัชชูเนี่ยเราก็งงเนาะว่าทำไมเขาไม่สามารถก้มลงไปใส่ทำไมต้องมีเก้าอี้วางเอาไว้เพื่อให้เขาใส่
3: วางเท้า
4: แล้ววันนี้เริ่มเข้าใจแล้วค่ะค่ะอ๋อมันเวลามันลุกมันนั่งมันลำบากเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็สมองก็ยังนั่งยองๆลุกขึ้นอะไรเงี้ยได้ปกติ
3: ยังพอไหวครับ
4: ค่ะแต่ว่าเราจะรู้เลยค่ะว่าเวลาเรานั่งลงไปงั้นปุ๊บมันจะมีเสียงเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเรื่องของความยืดหยุ่นของเอ็นจะเริ่มมีความเสื่
3: อม
4: แล้วก็อีกอันนึงก็คือจะเริ่มมาด้วยอาการของโรคกระดูกข้อกระดูกอ่อนมันเสื่อมก็คืออย่างที่บอกข้อเข่าข้ออะไรเวลาขึ้นลงบันไดก็จะเริ่มมีอาการปวดมีอะไรพวกนี้ได
3: ้นี่เริ่มเจ็บหัวเข่า
4: หรือตอนเช้าเช้าใช่หรือถ้าตอนเช้าเช้าเราตื่นมาเอ๊ะทำไมเราสึกว่ามือเรามันฝืดมันแข็งอะไรประมาณนี้พวกนี้อันนี้คือสัญญาณที่บ่งบอกว่าคอลลาเจนในร่างกายเราลดลงค่ะหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับระบบไหลเวียนเลือดที่คล้ายเหมือนเรื่องหัวใจขัดเลือดอะไรพวกนี้ก็เกี่ยวข้องนะคะค่ะ
3: ต้องไปกินคากิแล้วเนี่ย
4: แล้วก็อีกอันหนึ่งโรคบางท่านที่มาอย่างวันก่อนก็จะมีผู้ใหญ่มาส่องกล้องดูลำไส้ดูกระเพาะปรากฏว่ามันแดงไปหมดแล้วเขาบอกว่าก่อนในนี้เขาไม่เคยอ๋ออาจารย์ที่เรียนสอนหลักสูตรตอนเป็นรองแพทย์อาจารย์บอกว่าไม่ได้กินโค้กมานานมากแล้วครับแล้วตอนนั้นก็คือกินแล้วเหมือนกับมีเป็นโรคกระเพาะค่ะแล้วก็หยุด
3: ระคายกระเพาะ
4: ระคายกระเพาะแล้วก็เคยไปส่องกล้องแล้วมันก็มีแบบเหมือนกับจุดแดงๆเหมือนกดมันกัดกระเพาะเยอะแล้วอาจารย์เขาก็ไม่เคยกินมาประมาณ20ปีพอช่วงมีวันนึงก็ไปลองกินกลับมากินใหม
3: ่
4: เมื่อนานมานี้ค่ะแรกๆก็ยังไม่เกิดก็เลยคิดว่ากินได
3: ้
4: ก็ปรากฏว่ากินไปได้
3: สัก
4: รอบที่3รอบที่4เนี่ยค่ะก็เริ่มมีอาการแบบเหมือนท้องอืดมากแล้วก็แน่นท้องปวดท้องมากค่ะแล้วก็เลยกลับไปส่องดูใหม่ก็ปรากฏมีจุดแดงเลือดออกเต็มกระเพาะเลยอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งด้วยคือคือถามว่าตัวเนี้ยคอลลาเจนก็มีบทบาทในส่วนนี้ด้วยนะคะเพราะว่าตัวคอลลาเจนที่แทรกซึมอยู่ตามเยื่อบุทางเดินอาหารเนี่ยมันจะบางลงในคนสูงอายุงั้นเวลาที่เรารับประทานอะไรเนี่ยมันจะระคายกระเพาะระคายลำไส้ได้มากขึ้น
3: ครับ
5: นี่ก็เป็นบทบาทของเขาแล้วจะป้องกันยังไงไม่ให้มันลดลงก็ส่วนหนึ่งก็ต้องดูว่าอาหารอะไรที่มันมีตัวคอลลาเจนอยู่หรือเสริมคอลลาเจนได้อะไรที่จะทำให้คอลลาเจนทำงานได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยอย่างเช่นก็บอกว่าการที่เรากินคอลลาเจนสมมุติเราไปกินคอลลาเจนเม็ดอย่างเดียวเนี่ยไม่อาจจะไม่ได้เพิ่มทำให้คอลลาเจนมันเพิ่มขึ้นมากนะคะเราจะต้องทานในส่วนของตัวที่มันทำให้คอลลาเจนมันทำงานด้วยอย่างเช่นวิตามินซีพวกเขาเรียกอะไรสังกะสีอะไรพวกนี้ค่ะคืออาหารที่มีธาตุพวกนี้อยู่และธาตุพวกนี้อยู่ก็จะช่วยให้คอลลาเจนในร่างกายเราเนี่ยทำงานได้คล่องขึ้นค่ะไม่ใช่แค่ทานแค่ตัวคอลลาเจนอย่างเดียวด้วยค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือทานให้ครบ5หมู่นะคะอันนี้ส่วนหนึ่งด้วยกับยังไงก็ตามเนี่ยอายุคือหมายถึงว่าสูงอายุขึ้นเนี่ยยังไงคอลลาเจนน้อยลงแน่นอนค่ะแล้วก็โอกาสที่จะเกิดเป็นแบบพวกเม็ดสีอย่างฝ้าอย่างอะไรต่างๆมันก็จะเยอะขึ้นค่ะฮัลโหลค่ะ
3: ฟังอยู่ครับฟังอยู่ครับครับ
5: เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถามว่าส่วนนี้ก็ทานให้ครบ5หมู
3: ่
5: แล้วก็มีส่วนที่จะเป็นพฤติกรรมที่ทำให้คอลลาเจนมันสูญสลายได้ง่ายมีอะไรบ้าง อันที่หนึ่งเลยคือการทานพวกอาหารที่มีรสหวานมากๆทานน้ำตาลมากเกินไปพวกนี้จะทำให้คอลลาเจนในร่างกายมันเสื่อมประสิทธิภาพ
3: ครับครับครับ
5: ก็ต้องหลีกเลี่ยงพวกน้ำตาลหรือคาร์โบไฮเดรตที่มันผ่านการขัดสีอย่างเช่นถ้าเราเป็นคนที่ทานข้าวที่ผ่านการขัดสีเยอะๆพวกนี้จริงๆมันก็ทำให้คอลลาเจนมันลดน้อยลงได้แล้วก็กลุ่มแป้งก็เปลี่ยนเป็นน้ำตาลงั้นเขาก็เลยจะให้ทานกลุ่มแป้งหรือน้ำตาลลดลงพวกนี้ค่ะก็บางคนก็เลยถึงทานเป็นเขาเรียกอะไรคีโตก็คือลดแป้งลดน้ำตาลไปแล้วก็การสูบบุหรี่พวกนี้ก็ทำให้การผลิตคอลลาเจนในร่างกายเนี่ยลดน้อยลงค่ะแล้วก็การที่เราไปสัมผัสแดดที่แบบหมายถึงว่าแรงหรือมากเกินไปพวกนี้ก็ต้องแนะนำว่าถ้าออกไปในพื้นที่แดดยังไงการทาครีมกันแดดที่มีพวก SPF 30ขึ้นไปเนี่ยก็ยังคงจำเป็นค่ะ
3: ครับ
5: แล้วก็ส่วนอาหารนะคะ อาหารที่
3: อย่
5: างที
3: ่
5: บอกคุณลุงเนาะว่าทานคอลลาเจนอย่างเดียวอาจจะไม่มีประโยชน์อย่างนะคะต้องทานสิ่งที่จะส่งเสริมการผลิตคอลลาเจนแทนด้วยอย่างเช่นวิตามินซีว
3: ิ
5: ตามินซีอย่างในสตรอเบอรี่ในส้มในบรอกโคลีพริกหยวกมันฝรั่งพวกนี้มีคอลลาเจนมีส่วนที่ทำให้คอลลาเจนมันทำงานได้ดีขึ้นค่ะ
3: อ
5: ีกกลุ่มนึงจะเป็นกลุ่มที่ต้องเป็นตัวโปรลีนค่ะโปรลีนเนี่ยจะมีอยู่ในไหนจะมีอยู่ในพวกเห็ดพวกหน่อไม้ฝรั่งพวกกะหล่ำปลีพวกข้าวสาลีพวกถั่วไข่ขาวหรือปลาต่างๆเนื้อสัตว์พวกนี้นะคะจะมีโปรลีนอยู่พวกนี้ก็จะช่วยเพิ่มคอลลาเจนเพิ่มการส่งเสริมการผลิตคอลลาเจนค่ะแล้วก็กลุ่มที่เป็นเนื้อต่างๆค่ะเนื้อแดงหนังไก่หนังหมูพวกไก่งวงอะไรพวกนี้นะคะคือกลุ่มนี้จะมีเขาเรียกว่ามีสารไกลซีนไกลซีนจะเป็นตัวเสริมเหมือนกันค่ะ แล้วก็พวกทองแดงกลุ่มที่มีทองแดงเยอะๆเนี่ยก็จะช่วยเสริมการผลิตคอลลาเจนพวกหอยนางรมพวกตับแล้วก็พวกผักใบเขียวถั่วเมล็ดพืชเต้าหู้อะไรพวกนี้ค่ะ แล้วก็ในช็อกโกแลตที่เป็นกลุ่มดาร์กช็อกโกแลตพวกนี้จะมีทองแดงเยอะค่ะแล้วก็กลุ่มสังกะสีอันนี้ก็เป็นตัวสำคัญเหมือนกันที่จะต้องที่ช่วย
3: เอาไปสร้างคอลลาเจนได้
5: ใช่
3: เอาไปส่วนหนึ่งเอาไปสร้างคอลลาเจนอ๋อ
5: ใช่ค่ะทองแดงสังกะสีจะมีมากในหอยนางรมแต่ต้องระวังเรื่องคอเลสเตอรอล
3: ใช่หอยนางรมก็คอเลสเตอรอลสูงใช่แล้วความสะอาดเหมือนกัน
5: แล้วก็ในนมค่ะในผลิตภัณฑ์นมจะมีสังกะสีอยู่นะคะแล้วก็พวกสัตว์ปีกพวกหมูเนื้อแดงอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็ธัญพืชที่เป็นเต็มเมล็ดน่ะนะคะผักใบเขียวเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกค่ะว่าเมื่อกี้ที่เราทานผัก7สีอ่ะ
3: ยัง
5: ไงก็มีส่วนหนึ่งได้ได้แน่ๆนะคะ
3: ได้บ้างได้น้อยก็ว่าอีกเรื่องนึงมันเสริมกัน
5: ใช่ค่ะ
3: ครับ
5: ตลาดเลยค่ะคืออาหารที่สำคัญที่จะต้องไปช่วยเพิ่มคือวิตซีทองแดงสังกะสีที่จะทำให้มันมีการผลิตคอลลาเจนคือกลุ่มนี้ก็เลยจะไปช่วยในเรื่องของ จริงๆเราเหมือนเราทานที่เขาให้ทานวิซีอะไรเงี้ยคือมันเป็นส่วนเสริมที่เข้าไปช่วยกันนะคะ
3: ครับ
5: แต่ไม่ใช่ว่ากินวิซีแล้วจะเขาเรียกอะไรจะมันเขาเรียกมันไม่ใช่ไปออกฤทธิ์โดยตรงอะเนาะแต่ว่ามันไปเสริมสนุนการผลิตมากกว่าค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารหวานแป้งน้ำตาลสัมผัสแดดอันนี้ก็จะช่วยให้เราเหี่ยวย่นน้อยลงผิวก็กระชับขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแต่อาจจะได้ในเรื่องของสุขภาพอย่างอื่นด้วยค่ะค่ะเนี่ยวันนี้ก็มาฝากกันประมาณนี้ค่ะ
3: แล้วที่เขาบอกว่าไอ้ตีนไก่คากิหมูเลยตรงนี้มีส่วนช่วยเพิ่มคอลลาเจนเยอะไหม
5: ในส่วนนั้นมันจะมีอยู่มันมีไกลซีนมีตัวเขาเรียกอะไรคะในหนังไก่ในหนังหมูพวกนี้มีไกลซีนอยู่ค่ะก็คือจะช่วยเพิ่มพวกคอลลาเจนก็คือหลักๆที่อย่างกลุ่มที่เขากินพวกคีโตอะไรเงี้ยก็คือเขาจะกินพวกเนี้ยคือกินกลุ่มไขมันแล้วก็กลุ่มโปรตีนแล้วก็มีผักเนี่ยนะคะแต่ก็จะลดแป้งลดน้ำตาล
3: โอเคครับอ่ะโอ้มีความรู้เพิ่มขึ้นเยอะเลยเรื่องกินสำคัญนะคุณผู้ฟังกินอย่างไรได้อย่างนั้นนะ
5: ใช่
3: แล้วถ้าไม่พอก็ต้องซื้อเสริมได้ใช่ไหมคุณหมอ
5: ใช่ใช่ค่ะ
3: ก็ไม่ถือว่า
5: ก็วันก่อนก็เนี่ยแหละค่ะก็เลยต้องไปหาข้อมูลมาเพราะว่ามีคนฝาก
3: คือกันเยอะ
5: คือไอเราก็เคยคือที่กินคอลลาเจนสมัยก่อนเนี่ยไม่รู้คุณบรมทันไหมเน
3: า
5: ะสมัยก
3: ่
5: อน
3: ยังไม่เคยลองกินสักทีแต่มีโฆษณา
5: หนึ่งดังๆที่ทำจากปลาทะเลน้ำลึกอะไรประมาณนี้
3: ครับผมครับผม
5: แล้วดีกิน30วันแล้วนะอะไรเงี
3: ้
5: ยแต่ว่าตอนนั้นเพื่อนรูเมทคือตอนนั้นจบหมอมาใหม่ๆเพื่อนแหละทานก็เห็นชัด
3: มันก็เห็นมันก็
5: แต่ว่าแต่เราอ่ะมีความรู้สึกว่าในมุมหมอเนี่ยคือแนวเราจะแบบไม่พึ่งอะไร
3: ธรรมชาติเรากินเองดีกว่าเรากินจากเรากินจากธรรมชาตินี่แหละมันก็พอได้โอเคแต่ว่า
5: คือแนวเราเนี่ยเราไม่แน่ใจกับผลิตภัณฑ
3: ์
5: ที่ออกมาอะเราพูดตรงๆ
3: ไม่มั่นใจ
5: เราไม่มั่นใจเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าเรากินอาหารที่มันมีดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยในมุมทุกวันนี้ก็ยังมีนิสัยนี้อยู่
3: แบบนั้นอยู่นะผมก็จะคิดแบบนั้นอยู่ว่าทำไมต้องกินอาหารเสริมเพื่อเรากินอาหารธรรมดาได้ถ้ากินให้เต็มที่ไปกินให้ครบกินให้ได้ไปมันก็น่าจะเพียงพอแต่ถ้าไม่พอจริงๆก็เป็นทางเลือกเหมือนกัน
5: ก็มีทางเลือกที่เสริมเข้ามาได้แต่ว่าก็ต้องดูต้องศึกษาให้ดีกันว่า
3: ดีแค่ไหนแท้แค่ไหน
5: เขาก็จะบอกว่าทานต่อเนื่องกันไม่เกิน5เดือนนะอะไรอย่างเงี้ยค
3: ่
5: ะ
3: ใช่ใช่ใช่
5: แต่ว่าทานแล้วเราอาจจะต้องมาดูว่าไอ้ตัวเรามันมี
3: ผลดีขึ้น
5: อะไรที่เปลี่ยนแปลงไหม
3: ราคามัน
5: หรือยังไง
3: ราคามันก็แพงอยู่นะ
5: แพงเหมือนกันเพราะว่าเม็ดหนึ่งก็ห้าหกบาท
3: นะใช่ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนก
5: ันตอนนี้มันมีแบบเม็ดแล้วจริงๆไอ้อย่างคอลลาเจนมันจะมีแบบเป็นผงอะค่ะ
3: ชง
5: เป็นผงที่ชงอะค่ะจะมีแบบ
3: มีหลากหลายมากตอนนี้ขายกันเกลื่อนไปหมด
5: แล้วที่ขำมากเลยค่ะก็คือไปหาซื้อของแบบหมายถึงว่ายี่ห้อหนึ่งอ่ะเขาขายญี่ปุ่นใช่ไหมคะคือถ้าเขาบอกซื้ออย่างญี่ปุ่นมาจะถูกค่ะทีนี้เราก็ด้วยความที่เราก็ไปซื้อแต่เราก็งายดู
3: อ้
5: าวมันผลิตในประเทศไทย
3: แต่เอาไปขายญี่ปุ่น
5: แต่ว่าคือขายแต่ว่าไปขายญี่ปุ่นแล้วก็ส่งกลับมาให้คนไทยแล้วอ้าวโรงงานอยู่ในประเทศไทย
3: โรงงานอยู่ในประเทศไทยนี่เองเราแรงงานก็ถูกกว่าครับผม
5: ใช่ค่ะใช่แต่เป็นของญี่ปุ่น แต่เราไม่สามารถหาในประเทศไทย แปลกดี แต่มันก็เป็นเรื่องของ
3: ธุรกิจ
5: โรงงานธุรกิจเขา
3: ค่ะเขาก็อาจจะเนาะเป็นวิธีการของเขาใช่ครับ
5: ใช่ครับใช่ค่ะแต่อย่างที่บอกค่ะทานคอลลาเจนต้องทานวิตซีด้วยต้องทานวิตซีทานอะไรที่เป็นทองแดงสังกะสีด้วย
3: ทองแดงสังกะสีจะเป็นตัวช่วย
5: ค่ะใช่
3: โอเคโอ้ดีจังอ่ะกินให้เหมาะสมกินให้ได้ครบเข้าไว้นะครับคุณผู้ฟัง
5: ว
3: ัน
5: นี้เลยคุยเยอะเลย
3: ไม่เป็นไร
5: เวลาเหลือน้อยค่ะ
3: เหลือน้อยคงเปิดสายไม่ทันแล้ว
5: ได้ค่ะ
3: เปิดสายไม่ทัน
5: โฆษณา
3: เนาะเดี๋ยวปิดด้วยสปอตแล้วกันนะคุณหมอเนาะ
5: ได้ค่ะ
3: โอเคครับคงลาคุณหมอเลยนะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอเชอรี่หรือว่าคุณหมอวดีรัตน์ไกรโกศลนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีท่านสละเวลามาเดือนละครั้งเพื่อ มาพูดคุยพบกับแฟนคลับแล้วก็เอาความรู้มานำเสนอนะวันนี้ถือว่าดีมากเลยนะเรื่องของการกินผักแล้วก็กินผักให้ครบสีหลากสีผสมผสานหลากหลายไปเรื่องของคอลลาเจนซึ่งก็มีขายมีโฆษณากันก็ได้ข้อมูลที่ชัดเจนเรื่องของคอลลาเจนนะครับเดี๋ยวฟังสปอร์ตคุณผู้ฟังครับจบสปอร์ตแล้วฟังข่าวต่อนะฮะหมดเวลาช่วงแรกช่วงหลังเดี๋ยวคุณหมอมกรรออยู่นะฮะช่วงหลังเจอหมอมกรต่อนะครับช่วงนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็น

0: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
3: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งผลักดันโครงการชลประทานขนาดใหญ่เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมระยะยาวอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งผลักดันโครงการชลประทานขนาดใหญ่เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมระยะยาว
8: นายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยภายหลังเข้าพบนายกรัฐมนตรีณตึกไทยคู่ฟ้าทำนิรัฐบาลว่านายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ช่วยประสานและเร่งรัดโครงการบริหารจัดการน้ำขนาดใหญ่ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสภาพัฒน์แล้วและอยู่ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีประกอบด้วยโครงการเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกช่วงชัยนาทถึงป่าสักและช่วงป่าสักถึงอ่าวไทยรวมเงินกว่า 200,000 ล้านบาทวางแผนใช้วงเงินกู้จากธนาคารโลกหรือธนาคารพัฒนาเอเชียนอกจากนี้ได้ชี้แจงถึงกระแสข่าวกรณีการคัดค้านโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโนดจังหวัดจันทบุรียืนยันว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้สร้าง

0: ขึ้นเพื่อป้อนให้กับศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center แต่เป็นการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเพื่อความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำที่ต้องเชื่อมโยงอ่างเก็บน้ำต่างๆของประชาชนในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สนับสนุนชุดตรวจโรคและผลิตภัณฑ์สุขภาพช่วยพื้นที่น้ำท่วมเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายแพทย์สราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการทีมศูนย์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินด้านห้องปฏิบัติการและรังสีสนับสนุนผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็นด้านสุขภาพซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นได้แก่ผลิตภัณฑ์ขี้ผึ้งป้องกันน้ำกัดเท้าสเปรย์ป้องกันยุง

0: และอธิปไตยทางดิจิทัลของประเทศด้านประธานาธิบดีโตเลิมกล่าวขอบคุณทางการนิวซีแลนด์ที่ให้การสนับสนุนเวียดนามอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผลในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในด้านเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: โอเคครับเรียบร้อยครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยชั่วโมงแรกต้องขออภัยด้วยนะครับไม่ได้เปิดสายเนื่องจากว่าคุณหมอให้ข้อมูลด้านสุขภาพนะที่มีประโยชน์เต็มที่เลยนะเรารับข้อมูลกันเต็มที่ความรู้กันเต็มที่นำไปดูแลตัวเองได้เลยนะครับส่วนชั่วโมงที่2นี้นะครับคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรนะครับมารอแล้วแล้วก็ชมทาง Facebook ได้ด้วยนะเดี๋ยวผมแชร์ทาง Facebook ก่อนผู้ฟังที่อยากจะชมทาง Facebook ก็สามารถเข้าไปชมได้เดี๋ยวผมแชร์ของคุณหมอนิดหนึ่งผมแชร์ Facebook ไปแล้วนะใครเป็นเพื่อนผมก็ไปชมทาง Facebook ได้เพื่อนคุณหมอมากรก็ชมทาง Facebook ได้เหมือนกันนะคุณหมอมากรลิ้มอุดมพรนะรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีอ่ะไม่รอแล้วคุณหมอมาแล้วด้วยนะครับคุณหมอครับสวัสดีครับ
3: คร
2: ับ
3: สวัสดีพี่มนงครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีคร
2: ับ วันนี้มาแบบเรียบง่ายสบายๆนะครับเสื้อยืดสีขาว
3: เรียบง่ายมินิมอลฮะชั่วโมงที่แล้วไม่ได้เปิดสายแล้วฮะสงสัยชั่วโมงนี้อัดอั้นก
2: ันเดี๋ยวมากันเพียบแน่เดี๋ยวใครอยากจะถามคุณหมอเดี๋ยวถามได้ล่ะหลังเบรก
3: งั้นเดี๋ยวต้องรีบสปีดนิดนึงจะได้เปิดสายกันนาน
2: ๆเชิญครับเชิญครับ
3: วันอื่นหลังวันแม่1วันนะครับก็ขอกราบสวัสดีคุณแม่ทุกท่านนะฟังที
2: แม่เยอะ
3: เป็นแม่เป็นคุณแม่ของพวกเราทุกท่านนะฮะขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงนะครับมีความสุขอยู่เป็นร่มโพร่มใสเป็นกำลังใจให้ลูกหลานตลอดไปนะครับนะฮะต้องเป็นกำลังใจเยอะๆลูกหลานเดี๋ยวนี้ต้องพึ่งพ่อแม่เยอะ
2: เป็นหลักพ่อพึ่งกันเป็นหลักเลย
3: ผมเห็นแบบโอ้โหถ้าไม่มีพ่อแม่นี่อยู่ยากนะฮะค่าบ้านบางทีกินข้าวเช้าไปนะเสียแค่มื้อกลางวันกับค่าน้ำมันรถก็ของแม่อีกนะฮะกลับมาก็กินข้าวเย็นกับแม่เอาไปกันไม่พอกินนะ
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ก็ครับธรรมชาติอยู่มันเป็นส่วนหนึ่ง
3: บางคนเขาบอกงี้ฮะเป็นเรื่องที่แปลกนะพระคุณแม่เนี่ยนะฮะมีเงินเดือนนะฮะเดือนละ20,000ไปอยู่เองไม่รอดเช่าบ้านอะไรไม่รอดนะฮะกลับมาอยู่บ้านแม่ให้วันละ100รอด
2: รอดรอดได
3: ้บอกแม่กินวันละ100ก็พอ
2: ก็พอเอออ
3: ยู่เอง 20,000 ไม่รอดนะคร
2: ับ คร
3: ับ เรียบร้อยนะให้คุณแม่มีความสุขทุกท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับ
2: ครับ
3: แล้วก็ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็แหมมันมีเรื่องน่ากลัว

0: แล้วก็น่าเศร้าในสังคมไทยนะพี่บรมนะ
1: อ๋อเรื่อง
0: ความรุน
1: เรื่องความรุนแรงใช้ปืนเนาะ
0: เรื่องอาวุธปืนอะไรเนี่ยแล้วมันเกิดติดกันเลยนะฮะ
1: ติดกันเลยใช่ใช่
0: แล้ววันนี้ก็มีแบบได้ข่าวว่ากาดยิงอีกที่โคราชอีกเอาแต่ว่าไม่มีใครเสียชีวิตนะคร
1: ับ ครับ
0: แล้วก็โอ้โหท่านนายกก็สั่งการเนาะไม่รู้ว่ารู้ป่ะท่านภรรยาท่านมีกระบอก
1: ท่านคงกลัวด้วยนะเออจะกลัวภรรยาด้วย
0: ม
1: ี
0: กระบอกนะเออนะก็มันก็เกิดซ้ำๆอ่ะฮะก็หวังว่ามันจะไม่มีพฤติกรรมเดิมอีกแล้วกัน
1: ใช่แต่ว่าแต่ละพฤติกรรมก็จะแตกต่างกันไปด้วยเหตุแห่งปัญหาแตกต่างกันไปเนาะ
0: ครับ
1: เออจริงๆปืนมันไม่มีมันถามว่ามีประโยชน์มันก็มีประโยชน์นะ
0: ทีนี้คือพอข่าวที่เกิดเรื่องอ่ะอย่างที่โรงเรียนนนทบุ
1: ร
0: ีนะฮะก็โอ้โหวิพากษ์กันไปใหญ่โตเลยซึ่งจริงๆเนี่ยโดยหลักการเนี่ยเวลาเกิดสถานการณ์แบบเนี้ยเราต้องเงียบนะฮะ
1: ต้องเออต้องเงียบต้องใจเย็นๆครับคือ
0: การไปเช่น
1: สู่รู้
0: กระตุ้นข่าวเรื่องเนี้ยมันจะคือเรายังไม่รู้ข้อเท็จจริง
1: ใช่ใช่
0: เรายังไม่รู้อะไรเป็นไรหรอกนะฮะแล้วก็มันจะทำให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบนะมันจะไปกระตุ้นให้เหมือนกับเป็นความสนใจแล้วก็มีบางเพจเนี่ยไปทำก็คือเหมือนกับว่าให้มือปืนเป็นฮีโร่อ่ะซึ่งผมอ่านตอนแรกผมก็ยังตกใจนะเออมันมีจริงๆมีจริงๆด้วยฮะแล้วก็ที่น่าตกใจก็คือคอมเมนต์น่ะนะฮะคอมเมนต์เนี่ยน่ากลัวมากเลยนะครับสังคมไทยเป็นแบบนี้ไปแล้วนะฮะฟังรื้อลงฮะ
1: ขาดสติเออขาดสติกันไปอยากจะระบายอะไรก็ระบายกันไปโดยที่ไม่มีสติที่มันยังคิดซะหน่อยนึง
0: ใช่ไปตั้งทฤษฎีอะไรกันเยอะแยะทั้งที่จริงๆเนี่ยมันไม่มีใครรู้แน่หรอกอย่างในต่างประเทศมันก็มีหลายปัจจ
1: ั
0: ย
1: ใช่ใช่
0: แต่ที่สำคัญคืออย่าไปให้ค่าไปทำให้ว่าเออพฤติกรรมแบบนี้มันเป็นทางออกมันเป็นอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันไม่ถูกต้องหรอกใช่ไหมการที่คนเราจะไปฆ่าคนสักคนหนึ่งเนี่ยยังไงมันก็ไม่ถูกอ่ะ
1: ใช่ไม่ได้ไม่ได้จ่อให้ไปบู้ลุงต่อให้บู้ลี่ไปบู้ลี่อะไรก็มันไม่ได้ครับ
0: ยังไงก็ไม่ถูกคร
1: ับ ก็ไม่ถูกใช่ไ
0: ม่ถูกต้องนะนะครับก็ว่ามันจะไม่มีกรณีต่อไปนะนะครับก็อยากให้ประเทศไทยเราสงบสุขแต่ว่าพักหลังมันเกิดเรื่อยๆนะพี่ใช่ไหม
1: แต่ผมว่าคดีเนี้ยจะเงียบไปเพราะว่ามันคงหาอะไรไม่ได้อ่ะ
0: ครับ
1: เพราะตายหมดอ่ะเออคนนั้นก็ตายแล้วก็ทำไมไปยิงปู่กับย่ายิงยังงงใหญ่เลยครับผมครับ
0: ก็นะก็สังคมไทยเราก็ทำใจดีๆการดูแลกันไป
1: ใช่แล้วใจเย็นๆอย่า
0: ช่วงร้ายช่วงหลังวิดีโอเนี่ย
1: ครับ
0: ผมจะมาชวนคุยนิดนะว่าทำไมมนุษย์ต้องฆ่ากันด้วย
1: ทำไมมนุษย์ต้องฆ่ากันด้วยโอ
0: ้
1: โหมันตั้งแต่สมัยโบราณตั้งแต่เป็นสิ่งมีชีวิตของมนุษย์เลยนะฆ่ากันมาตั้งแต่สิ่งมนุษย์เป็นมีสิ่งมีชีวิตเลยนะ
0: ฆ่ากันแล้วมันมีประโยชน์หรือเปล่าหรือมันจะเป็นโทษมากกว่าแล้วมันเกิดจากอะไรแล้วเราจะป้องกันหรือลดความรุนแรงได้ยังไงในมุมมองเชิงสรีระชีววิทยาแล้วก็วิวัฒนาการนะครับ
1: โอ้เอาก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าอย่าใช้วิธีนี้ดีที่สุดนะครับ
0: ใช่คร
1: ับ ไม่ใช้เราไม่ใช้วิธีนี้นะครับอ่ะเชิญต่อครับคุณหมอครับ
0: ไปดูข่าวสุขภาพกันนะครับกรมควบคุมโรคเตือนไข้หวัดใหญ่และโควิด-19 ยังระบาดนะฮะแนะปิดล้างเลี่ยงนะครับจากการเปิดเผยของนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าโรคไข้หวัดใหญ่และโรคโควิด-19 ยังคงเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่ประชาชนควรให้ความสำคัญนะฮะโดยเฉพาะในสถานที่ที่มีคนอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนเช่นโรงเรียนสถานประกอบการสถานดูแลผู้สูงอายุเรือนจำสถานพยาบาลถึงสถานที่สาธารณะต่างๆเนื่องจากมีการอยู่ใกล้ชิดกันเป็นเวลานานหรืออยู่ในพื้นที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวกอาจเพิ่มโอกาสแพร่เชื้อได้การป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจไม่ใช่เรื่องซับซ้อนไกลตัวทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการป้องกันได้หากมีอาการป่วยควรสวมหน้ากากอนามัยหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นและพักผ่อนให้เพียงพอเมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีคนรวมกันจำนวนมากควรให้ความสำคัญกับระบบทางอากาศที่เหมาะสมและให้ถ่ายเทได้สะดวกการทำความสะอาดพื้นที่และจุดสัมผัสร่วม รวมถึงการสังเกตอาการและแยกผู้ป่วยตามความเหมาะสมหากพบผู้มีอาการเพิ่มขึ้นผิดปกติควรประสานหน่วยงานสาธารณสุขเพื่อประเมินสถานการณ์และดำเนินมาตรการที่เหมาะสมที่ปฏิบัติกรมควบคุมโรคกล่าวนะครับอาการของไข้หวัดและโควิด19มีอาการเบื้องต้นคล้ายกันได้แก่มีไข้ไอเจ็บคอน้ำมูกคัดจมูกปวดเมื่อยตามร่างกายอ่อนเพลียหรือหายใจติดขัดโควิด19บางรายมีอาการเฉพาะเพิ่มเติมเช่นอาการสูญเสียการรับกลิ่นหรือรสชาติอาหารประชาชนจึงควรสังเกตอาการของตนเองหากเจ็บป่วยควรหลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ที่มีคนจำนวนมากและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้สูงอายุเด็กเล็กหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังโอกาสการแพร่เชื้อไปยังกลุ่มที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยรุนแรงได้นะครับแล้วขอเน้นย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการปิดล้างเลี่ยงหยุดนะได้แก่ปิดคือปิดปากและจมูกเมื่อมีอาการไอจามสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่แออัดหรืออยู่ในที่มีกลุ่มคนมากล้างมือด้วยน้ำและสบู่เป็นประจำหลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ป่วยหยุดหากประชาชนมีอาการป่วยควรหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อจำเป็นต้องออกจากบ้านและรีบเข้ารับการตรวจวินิจฉัยหรือพบแพทย์โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อนและการเสียชีวิตนอกจากนี้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงควรพิจารณารับวัคซีนป้องกันโรคกระจายตามคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะครับหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร422นะครับก็มาฝากยังไม่จบจริงๆมันไม่มีวันจบนะฮะเพราะว่าทั้งไข้หวัดใหญ่และโควิดก็กลายเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วฮะนะครับผมไปค้นดูข้อมูลนะฮะที่อัปเดตผู้ป่วยสะสมปี59เนี่ยนะฮะไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่ปี2569นะฮะถึงวันที่8กรกฎาคมนะข้อมูลล่าสุดนะครับมีผู้ป่วยสะสม 213,121 รายนะฮะเสียชีวิต22รายนะครับกลุ่มที่ติดเชื้อมากที่สุดจะเป็นเด็กอายุ 5-9 ปีและ 0-4 ปีนะครับโดยสายพันธุ์ปัจจุบันเนี่ยจะเป็น AH1N1นะครับอันนี้จะพบ 76-47% ครับนะฮะโดยสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็มีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นนะครับนะเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนแล้วก็จังหวัดที่ระบาดมากที่สุดใหญ่นะคือชลบุรีพะเยาและกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็มักจะติดในคลัสเตอร์ที่เป็นกลุ่มก้อนที่มีพื้นที่รวมอยู่กันอย่างหนาแน่นโรงเรียนเรือนจำค่ายทหารนะครับกลุ่มเสี่ยงก็ผู้ป่วยอายุมากกว่า60และมีโรคประจำตัวเรื้อรังส่วนโควิดครับโควิดข้อมูลมกราถึงมิถุนายน2569ครับเสีย 4,156 รายเสียชีวิต1รายนะครับแล้วก็กลุ่มติดเชื้อจะเป็นกลุ่มวัยทำงาน 30-39 ปีแล้วก็60ปีขึ้นไปนะครับโดยเชื้อตอนนี้เนี่ยเป็นเชื้อที่ชื่อว่า NB.1.8.1 ฮะนะครับเป็นสายพันธุ์ที่แตกออกมาจาก JN.1 นะครับก็แพร่กระจายแต่และหลบภูมิต้านทานได้ดีขึ้นแต่ว่าความรุนแรงเนี่ยนะครับไม่พบหลักฐานว่าทำให้เกิดอาการรุนแรงมากกว่าสายพันธุ์ก่อนหน้ากลายเป็นว่าก็กลายเป็นเชื้อประจำถิ่นไปแล้วโควิดการระบาดก็ไม่รุนแรงเหมือนเมื่อก่อนนะครับนะแต่ว่าจะระบาดในกลุ่มนี้กลุ่มวัยทำงานนะครับเนื่องจากมีการเดินทางและพบปะผู้คนมากกว่าครับก็ต้องเฝ้าระวังอยู่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง608นะครับต้องระวังอยู่นะอย่างไข้หวัดใหญ่นี่ก็เสียชีวิตแล้ว22รายครับครับก็ใช้หลักการเหมือนเดิมนะครับปิดล้างเลี่ยงหยุดนะครับก็เข้าที่สาธารณะก็ใส่แมสก์ด้วยนะฮะในโรงพยาบาลผมเนี่ยโอ้โหคนไข้ใส่กันทุกคนเลยฮะนะครับเดินเข้ามาที่จำหน้าไม่ได้ใส่แมสใส่ตลอดเลยนะคือคนไข้คนไทยวินัยดีมาก
1: ใช่ยังใส่กันอยู่ครับ
0: ใช่ครับหมอเนี่ยนะฮะยอมใส่ผมคนนั่นแหละผมใส่แล้วผมคุยไม่ออก
1: อึดอัดครับ
0: อึดอัดตาโผล่นะ
1: ครับ
0: แต่เนี่ยนะตั้งแต่เป็นผมเป็นโควิดมาเนี่ยทุโรมผมไม่เคยไปไหวเลยฮะ
1: เออ
0: มันก็แปลกว่านะปกติ
1: เ
0: น
1: ี่
0: ยเป็นหวัดทีละคน
1: เออ
0: เป็นหวัดทีละคนหลังจากเป็นโควิดแล้ว
1: และฉีดวัคซีนด้วย
0: แต่ฉีดวัคซีนโควิดนะไข้หวัดใหญ่ก็ไม่ได้ฉีดแล้วก็แปลกใจตัวเองกัน
1: แต่ว่าแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้น
0: ครับผม
1: ครับ
0: ครับเรื่องคุยสุขภาพสัปดาห์จะชวนคุยเรื่องของวัณโรคนะฮะเพราะว่าวันนี้ประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับบุคลากรของโรงพยาบาลนะครับก็ปรากฏว่ามีบุคลากรติดเชื้อวัณโรคด้วยปีนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะวัณโรคเนี่ยเป็นโรคระบาดที่มีตั้งแต่อดีตนะฮะในอดีตเนี่ยก็ระบาดกันเยอะนะครับ จนเริ่มมียาฆ่าเชื้อเนี่ยนะครับก็ทำให้การระบาดเนี่ยลดลงอะไรก็ตามเนี่ยวัณโรคเนี่ยมันเป็นเชื้อที่มันแบบว่ามันแฝงตัวได้ง่ายนะครับแล้วมันทนตัวมันเองเนี่ยนะครับมันมีคุณสมบัติในการที่ทนทานมากนะครับแล้วก็ยาได้ด้วยฮะมันปรับตัวเก่งมากไอ้แบบไอ้วัณโรคเนี่ยมันเชื้ออื่นตายนะครับปีด้าเนี่ยแทบจะเรียบร้อยแต่ว่าวัณโรคยังอยู่ฮะและยังเป็นปัญหาสำคัญด้วยนะครับวันนี้เลยมาเล่าเรื่องวัณโรคให้ฟังแล้วกันเพราะว่าบางทีก็วินิจฉัยยากเหมือนกันนะครับวัณโรคคืออะไรวัณโรคเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่าไมโครแบคทีเรียมทูเบอร์โคโลซิสนะครับนะเป็นเชื้อแบคทีเรียตัวนึงแบคทีเรียตัวนี้มันต่างจากอันอื่นคือมันจะมีปอกคุ้มฮะคุณฟังฮะมันทนทานมากอดทนด่างได้นานไม่ตายง่ายนะครับมันมีปอกคุ้มมันมีปอกคุ้มมันมีแคปซูลนะครับแล้วก็เชื้อส่วนใหญ่เนี่ยมักจะก่อโรคที่ปอดนะฮะเราก็มักจะได้ยินวัณโรคปอดแต่จริงๆเนี่ยวัณโรคนี่เกิดที่อวัยวะอื่นได้ด้วยนะครับเช่นต่อมน้ำเหลืองก็ได้กระดูกนะฮะกินกระดูกได้ขึ้นเยื่อหุ้มสมองได้นะครับไอ้อวัยวะอื่นได้หลายที่เลยนะครับนะแต่ปอดจะเจอบ่อยที่สุดนะครับแล้วก็วัณโรคปอดเนี่ยเป็นสาเหตุที่เกิดการแพร่ได้นะครับวัณโรคเนี่ยจะแพร่เชื้อทางอากาศนะฮะเมื่อพูดวัณโรคเนี่ยก็มันจะแพร่ทางนี่แหละครับเป็นดรอปเปตเกิดจากการไอจามพูดนะฮะเชื้อก็จะกระจายออกมาเป็นละอองขนาดเล็กลอยอยู่ในอากาศนะครับโดยเฉพาะถ้ามันอยู่ในสถานที่ปิดอากาศถ่ายเทไม่ดีมีคนอยู่ร่วมกันเยอะๆเนี่ยก็จะติดได้เลยนะครับแล้วก็คนที่มีความเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไปก็คือคนที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยนะครับเช่นคนในครอบครัวที่อยู่บ้านเดียวกันอยู่ในห้องติดกันเป็นเวลานานๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะติดได้นะครับแต่ว่าการกินข้าวร่วมกันจับมือสัมผัสกันเนี่ยโอกาสติดจะน้
1: อ
0: ยนะฮะส่วนใหญ่จะต้องอยู่ใกล้ชิดกันนะครับทีนี้อาการแบบไหนที่จะสงสัยวัณโรคครับอย่างที่เรียนคือวัณโรคมักจะไปที่ปอดเพราะนั้นอาการสำคัญของมันก็จะมีเรื่องของไอเรื้อรังไอเรื้อรังคือไออยู่นั่นแหละติดต่อกันนะครับเกิน3สัปดาห์เนี่ยก็จะถือว่าเริ่มไอเรื้อรังแล้วนะครับนอกจากนี้แล้วอาจจะมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยนะครับเช่นไอมีเสมหะออกเป็นสีสนิมนะฮะออกเป็นเหลืองๆนะแล้วก็บางทีจะมีผลเลือดออกมาอันนี้จะเป็นลักษณะที่ต้องเฝ้าระวังมีไข้เรื้อรังนะครับโดยเฉพาะช่วงบ่ายหรือเย็นเหงื่อออกตอนกลางคืนนะฮะบื่ออาหารน้ำหนักลดไม่รู้สาเหตุนะครับอาการอ่อนเพลียนะครับแล้วก็มีประวัติใกล้ชิดผู้ป่วยวัณโรคนะครับอาการต่างๆเหล่านี้ถ้ามีไอเรื้อรังแล้วก็มีพวกนี้นะต้องรีบพบแพทย์นะครับเพราะว่านอกจากวัณโรคแล้วสิ่งที่เรากลัวอย่างนึงก็คือพวกมะเร็งปอดนะครับก
1: ็
0: ต้องไปตรวจนะฮะโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำผู้สูงอายุเบาหวานภูมิคุ้มกันต่ำผู้ที่ได้รับยากดภูมิพวกนี้ต้องระมัดระวังเพราะว่ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่วัณโรคเนี่ยจะติดเชื้อได้ง่ายนะครับคือคนปกติเนี่ยถ้าภูมิต้านทานแข็งแรงเนี่ยโอกาสเป็นวัณโรคมีแต่น้อยนะฮะแต่ถ้าภูมิต้านทานไม่ดีโอกาสเป็นกลุ่มเสี่ยงก็จะจะอักเสบโอกาสเป็นวัณโรคก็จะสูงนะครับทีนี้ถ้าสงสัยวัณโรคแพทย์จะตรวจอย่างไรแพทย์ก็ต้องซักประวัติตรวจร่างกายเนาะสิ่งที่สำคัญก็คือจะต้องเอ็กซเรย์ปอดนะครับก็จะมีลักษณะเฉพาะตัวของการติดเชื้อแล้วก็ถ้าสงสัยวัณโรคเนี่ยคุณหมอก็จะมีการตรวจเสมหะเพิ่มเติมนะจะได้ทำ AFB เข้าไปย้อมนะฮะและไปพอเชื้อซึ่งการเก็บเสมหะเนี่ยนะครับแนะนำให้เก็บตอนเช้าเนาะแล้วก็ดื่มน้ำนะครับแล้วก็ ขาดส่วนที่ลึกออกมาให้ได้มากที่สุดส่วนใหญ่ก็จะเก็บ3วันนะครับเก็บ3วันแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยยังอาจจะมีการเรื่องของการเจาะเลือดนะครับตรวจดูว่ามีวัณโรคหรือเปล่านะครับรวมทั้งตรวจเรื่องพวกการดื้อยาได้ด้วยครับนะถ้าไม่แน่ใจในแง่การวินิจฉัยเนี่ยก็อาจจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมละเอียดขึ้นอีกเช่นการส่องกล้องไปแลนหลอดลมเพื่อเก็บเสมหะหรือว่าการทำ CT สแกนเพื่อประเมินให้ละเอียดว่าในปอดเนี่ยมันเข้าได้กับวัณโรคไหมคำถามคือถ้าเป็นวัณโรคแล้วรักษาได้หรือไม่ต้องตอบว่าได้ครับปัจจุบันเนี่ยเรามียานะครับเพื่อช่วยรักษาวัณโรคอย่างที่เรียนคือวัณโรคมันดื้อฮะมันดื้อกับยาเพราะนั้นเวลากินยาเนี่ยโอ้โหต้องกิน4ตัวนะครับต้องกิน4ตัวบางคนต้องปรับสูตรเนี่ยต้องเป็น5ตัวมียาฉีดด้วยก็มีนะครับโดยช่วง2เดือนแรกเนี่ยต้องกินเยอะเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะอีกสัก4ถึง6เดือนต่อมาเนี่ยนะครับก็จะกินยาน้อยลงเพราะนั้นระยะเวลาในการกินยาวัณโรคเนี่ยส่วนใหญ่ต้องกินเกิน6เดือนขึ้นไปส่วนใหญ่ก็จะกินยา4ตัว2เดือนแรกนะฮะแล้วก็จะอีก4เดือนอีก2เดือนต่อมายกเว้นว่าในกลุ่มที่มีเชื้อดื้อยาอะไรพวกนี้คุณหมอก็ปรับสูตรเป็น9เดือนหรือบางคนถึง12เดือนก็มีแล้วแต่นะครับนะฮะหลักการก็คือจะต้องกินยาให้ครบ
1: อ
0: ันนี้คือสาเหตุที่ทำให้รักษาไม่หายคือกินไม่ครบพอกินไม่ครบแล้วเชื้อมันดื้อยาแล้วมันจะปรับตัวนะครับต้องกินให้ครบเพราะกินครบเนี่ยโอกาสหายสูงมากนะฮะเพราะนั้นถ้าเป็นวัณโรคเนี่ยต้องมีวินัยมากเลยนะฮะต้องกินยาให้ครบนะฮะไม่ควรหยุดยาเองแม้อาการจะดีขึ้นแล้วบางคนบอกสองเดือนเริ่มดีขึ้นหยุดยาไม่ใช่นะต้องกินให้ครบ6เดือนนะครับไม่งั้นจะเกิดเป็นวัณโรคดื้อยาได้แล้วก็ถ้ากินยาแล้วผิดปกติเนี่ยแจ้งคุณหมอได้เลยซึ่งยาบางตัวก็อาจจะมีผลข้างเคียงได้เช่นขึ้นไส้อาเจียนตับอักเสบตาเหลืองตัวเหลืองผื่นรุนแรงหรือตาหมัวพวกนี้ต้องรีบพบคุณหมอนะฮะแล้วก็ถ้ามีคนในบ้านเป็นวัณโรคทำอย่างไรนะครับอย่างที่เรียนคือวัณโรครักษาได้นะครับแล้วคนในบ้านเนี่ยก็คือไม่ต้องไปแยกแบบยิ่งยวดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าช่วงที่โอกาสแพร่เชื้อช่วง2เดือนแรกอ่ะผู้ป่วยก็จะต้องสวมหน้ากากนะครับปิดปากปิดจมูกแล้วก็เปิดประตูหน้าต่างให้อากาศถ่ายทีซึ่งองค์ความรู้เนี่ยเรารู้กันมาตั้งโบราณเลยนะโบราณเวลาเป็นวัณโรคเขาจะให้ไปอยู่ในที่มีอากาศปลอดโปร่งนะฮะเพื่อจะได้ลดการติดเชื้อนะครับแล้วก็สามารถที่จะอยู่จริงก็อยู่รวมกันได้แต่ว่าต้องเลือกสถานที่ที่อยู่กันนะครับแล้วก็ในแง่ของการสัมผัสใกล้ชิดติดเชื้อก็ต้องมีการใส่หน้ากากนะครับล้างมืออย่างสม่ำเสมอนะครับนะนอกจากนี้แล้ววัณโรคเนี่ยนะครับอาการเนี่ยมันอาจจะแฝงได้นะหลังจากที่หายไปแล้วเนี่ยมันแฝงในตัวแล้วก็บางทีมันก็จะเกิดเรียก reactivation ขึ้นมาได้นะครับสมมติเราเป็นวัณโรคปอดเรารักษาหายแล้วเนี่ยมันดีคือร้ายผ่านไป10ปีไอ้ตัวนี้มันก็อาจจะขึ้นไปที่สมองได้ทำให้เป็นวัณโรคที่หุ้มสมองก็เป็นได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นถ้ามีอาการผิดปกติเพิ่มเติมเนี่ยเราจะต้องให้ประวัติว่าเราเคยเป็นวัณโรคกับคุณหมอไว้เสมอเพื่อเป็นเรียกว่าฐานนะครับหรือว่าเป็นเบาะแสในการที่จะทำให้เขาหาสาเหตุในการรักษาเพิ่มเติมต่อไปได้นะครับนะสุดท้ายคือเราจะป้องกันวัณโรคได้อย่างไรนะครับก็คือก็ต้องสังเกตอาการนะครับไอเรื้อรังน้ำหนักลดไข้เรื้อรังเหงื่อออกกลางคืนประวัติสัมผัสผู้ป่วยนะฮะให้รีบเข้าพบคุณหมอแล้วก็ถ้าเป็นวัณโรคก็ไม่ต้องกลัวครับตั้งใจกินยาตั้งใจรักษานะครับดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงก็จะทำให้เราหายจากวัณโรคได้ครับนะฮะก็โดยสรุปว่าวัณโรคจะเป็นปัญหาแต่ว่ารักษาป้องกันได้นะครับถ้าเรารู้วิธีนะครับ
1: โอเคครับประมาณนี้นะคุณหมอนะ
0: ประมาณนี้ครับประมาณน
1: ี้ให้คุณหมอมะกรพักเลยคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวฟังสปอร์ตจบสปอร์ตแล้วเปิดสายเลยฮะผู้ฟังที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพกับคุณหมอมะกรนะเดี๋ยวโทรเข้ามานะวันนี้คืนนี้ใช้เบอร์022900473ย้ำเบอร์นะครับย้ำเบอร์นะครับ022900473อ่ะช่วงนี้พักฟังสปอร์ตก่อนครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
4: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
5: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
6: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
4: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศร
5: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ

0: คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
2: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
1: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
2: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
1: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
2: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
1: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
3: โอเคครับอ่ะจบสปอตเรียบร้อยฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศไว้ด้วยนะครับของเราตั้งใจทำให้คนไทยได้ใช้ของดีมีคุณภาพและปลอดภัยผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอภัยภูเบศเราเน้นเราย้ำเลยนะคุณภาพและปลอดภัยนะครับใช้ดีช่วยบอกต่อด้วยอ่ะเปิดสายครับคุณผู้ฟังครับ022900473นะเบอร์นี้เซฟใส่มือถือไว้จดใส่สมุดไว้เลยเวลาจะใช้ก็โทรได้เลยนะครับ022900473ครับมาโทรมารับสายทีละท่านนะครับจากไหนครับ
4: สุขุมวิทค่ะ
3: เชิญครับ
4: ค่ะคืออยากจะเรียนถามว่าเลือดจางเนี่ยต้องทานอาหารอะไรครับถึงจะดี
5: โอ้คือหมายถึงว่าเลือดจางจากขาดธาตุเหล็กใช่ไหมฮะ
4: ใช่ค่ะ
5: ใช่ไหมเลือดจางจากการขาดธาตุเหล็กก็ต้องทำก็ต้องทานอาหารที่มีธาตุเหล็กเยอะๆ
4: ใช
5: ่แต่อันนี้ยืนยันแล้วใช่ไหมครับว่าขาดธาตุเหล็กฮะ
4: หมอก็บอกว่าอย่างนั้นนะคะเขาบอกเลือดจางมากอะไรแบบนี้ค่ะ
5: อันนี้ผมอธิบายกับป้าฟังนี้นะคือเลือดจางเนี่ยมันมีหลายสาเหตุมากเลยนะครับสร้างน้อยทำลายมากนะครับซึ่งแนวทางการวินิจฉัยเนี่ยมันก็จะต้องดูรูปแบบของตัวของเม็ดเลือดนะฮะแล้วก็พวกค่าอะไรต่างๆนะครับซึ่งต้องหาสาเหตุโรคไอ้เลือดจางที่เรากลัวมากที่สุดนะครับก็อย่างเช่นเสียเลือดนะครับหรือพวกไขกระดูกอ่อนพวกเนี้ยนะครับที่ต้องหาสาเหตุแล้วก็รักษาอย่างจริงจังแต่ถ้าเป็นจากการขาดธาตุเหล็กจากการขาดธาตุเหล็กเนี่ยส่วนใหญ่คุณหมอก็จะให้กินยาเสริมธาตุเหล็กเนาะแล้วก็แนะนำเรื่องของอาหารนะครับก็ต้องเพิ่มอาหารที่มีธาตุเหล็กฮะตรงไปตรงมาแล้วที่สำคัญคือต้องกินร่วมกับวิตามินซีเพื่อช่วยเพิ่มการดูดซึมนะฮะอาหารที่มีธาตุเหล็กเยอะๆก็คือพวกตับเครื่องในพวกเนี้ยธาตุเหล็กสูงมากแต่อะไรก็ตามเนี่ยกินมากเกินไปก็ไม่ดีนะฮะเพราะว่าตับและเครื่องในเนี่ยมันจะมีพวกไขมันสูงนะครับเพราะนั้นเนี่ยอาจจะต้องไปกินอย่างอื่นแทนทดแทนเช่นพวกเนื้อสัตว์เนี่ยแหละครับเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อปลาไก่ไข่พวกนี้นะฮะจะมีธาตุเหล็กพืชก็มีนะฮะถั่วต่างๆเต้าหู้เมล็ดพืชนะครับผักใบสีเขียวเข้มก็มีฮะคะน้าตำลึงพวกนี้มีนะครับแล้วก็อาจจะกินวิตามินซีนะฮะอาหารที่มีวิตามินซีเนี่ยร่วมด้วยก็คือสมมติทานอาหารแบบนี้เสร็จปุ๊บหลังมื้อก็ทานอาหารที่มีวิตามินซีเช่นส้มมะเขือเทศนะครับพวกนี้ฝรั่งพวกนี้ก็จะมีก็จะทำให้การดูดซึมธาตุเหล็กดีขึ้นนะครับครับผมก็ตอบคุณไปนี้ครับแต่ว่าขั้นตอนแรกคือต้องถามคุณหมอให้แน่ใจก่อนนะว่าที่ติดเนี่ย มันมาจากขาดธาตุเหล็กอย่างเดียวป่ะหรือมาจากอย่างอื่นอันเนี้ยคำตรงเนี้ยสำคัญที่สุดเลยฮะตรงนี้สำคัญที่สุดเลยเช่นสมมุติมันไม่ได้มาจากขาดธาตุเหล็กเนี่ยมันต้องหาสาเหตุเช่นต้องไปส่องกล้องดูซิมีเลือดออกในทางเดินอาหารไหมอะไรแบบเนี้ยครับคุณป้าครับ
4: ถ้ามีเลือดออกทาง
3: สายหลุดไปแล้วโอเคถ้ายังไงโทรมาใหม่แล้วกันนะเผื่อยังมีข้อสงสัยตรงไหนนะครับแต่ว่าเรื่องของอาหารคุณหมอแนะนำไปเรียบร้อยนะครับ
5: ครับ
3: สายนี้จากไหนครับ
6: จากกทม.ค่ะ
3: เชิญครับ
6: อยากเรียนคุณหมอว่ากินกาแฟมากมากทำให้กระดูกผุหรือเปล่าคะ
5: มีงานวิจัยคือเป็นไปได้ครับมันจะไปเพิ่มการขับแคลเซียมแต่ว่ามันต้องดื่มแบบมากเลยอ่ะดื่มแบบมากๆจริงๆอ่ะซึ่งคนปกติทั่วไปอ่ะเราไม่ได้ดื่มมากแบบนั้นหรอกครับแบบนั้นหรอกครับ
6: คืออย่างแฟมากเลย
5: คืออย่างขนาดแนะนำเนี่ยกาแฟเนี่ยเขาให้ดื่มได้วันหนึ่งเนี่ยได้ถึง400มิลลิกรัมต่อวันซึ่งมันจะเทียบเท่าแบบกาแฟดำแบบ 4-5 แก้วเลยอ่ะคุณป้าครับซึ่งปกติเราก็ดื่มไม่ถึงแล้วเนาะ
3: แก้ว2แก้วน่าจะไม่ส่งผลกระทบเรื่องของกระดูกพรุนเน
5: าะ
3: โอเคจากงานวิจัยนะครับโอเคนะครับเคลียร์นะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับอ่ะชอบก็จะได้สบายใจแต่ว่ากาแฟมันก็มีทั้งประโยชน์และมีโทษนะครับก็ต้องดูให้ดีด้วยนะเชิญครับ
7: สวัสดีครับผมคุณบรรลมครับหมอมาเมื่อตอนครับ
5: เชิญครับ
7: ผมขอถามอะไรหน่อยครับไอ้เครื่องมือที่วัดน้ำตาลที่ว่าแบบนี้แบบมันถูกต้องหรือเปล่าครับผม
5: เครื่องมือวัดน้ำตาลแบบหนีบเหรอฮะ
7: ครับผมมันถูกต้องไหมครับ
5: แบบหนีบหมายถึงอะไรฮะ
7: ไอ้ที่แบบหนีบไอ้ใส่นิ้วแล้วหนีบ
3: ใส่นิ้วหนีบนิ้วมือเหรอ
7: ครับผมมันมาตรฐานไหมฮะ
5: มันมีเครื่องแบบนี้ด้วยเหรอครับผมไม่ทราบจริง
7: ครับที่มันวัดความวัดน้ำตาลไงเห็นมันโฆษณาครับผม
3: ปกติมันจะเป็นวัดอะไรหัวใจอะไรหรือเปล่าม
7: ันมีวัดอะไรนะวัดน้ำตาลแล้วก็วัดความดันอะไรของเขาเนี่ยพี
3: ่โอเคอ่ะคุณหมอลองประเมินดิว่ามีไหมแล้วก็น่าเชื่อถือไหมครับ
5: คือถ้ามีนะก็ไม่น่าเชื่อถือครับเพราะถ้าวัดน้ำตาลมันต้องเอาเลือดไปตรวจในเลือดเนี่ยฮะต้องตรวจค่าเคมีในเลือดนะฮะแบบนี้มันวัดไม่ได้หรอกครับครับ
3: ต้องตรวจเลือดครับน้ำตาลครับเอามาจับเหมือนหัวใจมันไม่ได้ชีพจรนะครับมันจะไม่เหมือนหัวใจครับ
5: ไอ้แบบนี้มันจะวัดชีพจรกับวัดค่าออกซิเจนเนี่ย
3: ครับผม
5: แต่ว่าน้ำตาลผมไม่เคยเห็นนะคุณคร
3: ับ โอเคโอเคนะจะประมาณนี้นะ
7: ครับ
3: เคลียร์นะเคลียร์นะโอเคครับต่อครับผมก็ไม่เคยเจอเหมือนกันขีบนิ้วแล้วไปวัดน้ำตาลมันไม่ในหลักการไม่น่าจะได้
5: เชื่อถือไม่ได้หรอก
3: ครับโอเคครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
8: จากคุณวิษณุสารครับจากจังหวัดขอนแก่นครับภาวะกินยาเกินขนาดคืออะไรครับ
3: โอเคครับภาวะกินยาเกินขนาดคืออะไรครับ
5: กินยาเกินขนาดหมายถึงว่าก็เป็นการกินยาที่เกินขนาดมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้นะฮะปกติเนี่ยยาทุกตัวเนี่ยเขาจะมีการคำนวณ นะฮะว่าแม็กซิมัมโดสสูงสุดที่กินเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะฮะโดยเขาจะดูเรื่องของพวกค่าขึ้นชีวิตค่าการกำจัดยาอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะมีโดสสูงสุดที่กำหนดไว้นะครับถ้ากินเกินกว่านั้นก็อาจจะทำให้เกิดข้างเคียงขึ้นมาได้นะครับซึ่งยาแต่ละตัวก็จะไม่เหมือนกันนะฮะครับในขณะเดียวกันยาเกินขนาดอีกกลุ่มหนึ่งก็คือจะเป็นยากลุ่มที่อาจจะไม่ได้เกินแม็กซิมัมโดสหรอกแต่ว่าคนไข้ทนได้แค่นั้นหรือค่าที่เขาต้องการกำหนดไว้แค่นั้นเช่นคนไข้เป็นโรคไตอย่างเงี้ยนะครับการขับก็จะน้อยลงนะครับทั้งที่โดสยากินในขนาดปกติก็อาจจะเกินได้หรือว่าคนที่กินวาฟารินนะครับขนาดก็ไม่ได้เยอะหรอกแต่ว่าค่ามันเกินกว่าที่เขาต้องการนะครับก็ ก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งได
3: ้โอเคครับก็มีแยกย่อยไปอีกมาตรฐานทั่วไปกับมาตรฐานเฉพาะคนอีก
5: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
3: โอเคครับต่อครับท่านอื่นที่รออยู่ครับต่อมาเลยครับมีเวลาอีกประมาณสัก15นาทีเลยนะวันนี้ดีอย่างไม่ยาวอ้าวถ้าปิดวิทยุแล้วถามเลยครับ
9: ป
3: ิ
9: ดว
3: ิ
9: ทย
3: ุ
9: แล้วถามเลยคร
3: ับ คุยทางโทรศัพท์นะครับถ้าไม่คุยผมตัดสายนะครับ
10: ฮัลโหล
3: เชิญครับ
10: ปิด
3: วิทยุครับ
10: คุณยาย
3: ปิดวิทยุก่อนได้ไหมปิดวิทยุก่อนเสียงมันก้องครับ
10: ฮัลโหล
3: เชิญครับ
10: ฮัลโหล
3: คุณหมอฟังอยู่ครับเชิญครับ
10: อยากจะถามคุณหมอนะคะ
5: ครับ
10: ถามว่าฤทธิ์ดวงเนี่ยมันถ่ายไม่ออกนะคะกินเป็น9วัน10วันก็ไม่ถ่ายแล้วไม่ยอมปวดถ่ายเลยมันบวมแบบเวลาเบ่งยิ่งเบ่งมันยิ่งบวมมันยิ่งปิดเลยค่ะ
3: คำถามคือจะทำยังไงใช่ไหม
10: ค่ะ
3: คุณหมอครับเจอปัญหาขนาดนี้ทำไงดีครับ
5: ก็จริงๆตรงก้อนมันอาจจะผสมกันสองอย่างอย่างแรกเลยก็คืออุจจาระคุณป้าคงแข็งมากนะฮะมีกากใยเลยมันก็เลยถ่ายยากอันที่สองก็คือการมีฤทธิ์ดวงก็ยิ่งทำให้ลำบากเข้าไปอีกนะครับเพราะว่ามันเจ็บมันปวดนะเนาะนะครับเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยคงต้องรักษาควบคู่กันสองด้านด้านแรกก็คือคุณป้าต้องทำให้อุจจาระอ่อนนุ่มลงให้ได้นะฮะ
3: เดี๋ยวนะคุณหมอแป๊บนึงคุณป้าได้ยินไหมครับ
10: ได้ยินค่ะ
3: โอเคคุณหมอต่อเลยครับ
5: โอเคครับขั้นแรกเนี่ยต้องทำให้อุจจาระอ่อนนุ่มลงก่อนโดยการกินผักเยอะๆเลยกินผักและดื่มน้ำเยอะๆกินผักเยอะๆเลยนะครับตอนนี้ผักคือคำตอบคืออาหารและเป็นยาสำหรับคุณป้าเลยการที่คุณป้ากินผักไปเยอะๆเนี่ยก็จะทำให้อุจจาระเนี่ยมีการดึงน้ำเข้ามาก็จะอ่อนนุ่มขึ้นมีกากใยคราวนี้เขาก็จะ
10: ปัญหามันตรงว่ากินผักไม่ค่อยได้เพราะไม่มีฟันเคี้ยวนะฮะ
5: เนี่ยผมพูดตามหลักการก่อนนะพูดตามหลักการครับว่าต้องกินผักเยอะๆนะครับหรือถ้ากินไม่ได้จริงๆเนี่ยต้องปรึกษาคุณหมอว่าจะใช้ยาระบายในกลุ่มที่จะทำให้อุจจาระเนี่ยอ่อนนุ่มลงได้ก็จะมันก็อาจจะมียาระบายในกลุ่มที่อยู่ครับนะอันที่สองก็คือเรื่องฤทธิ์ดวงนะฮะฤทธิ์ดวงตอนนี้ถ้ามันบวมเนี่ยอาจจะต้องใช้ยาที่เป็นยาที่ลดการอักเสบที่นะครับเช่นยาเน็บนะฮะต้องไปหมอเขาดูแล้วใช้เป็นยาเหล็กก่อนนะครับเพื่อให้มันยุบบวมต้องทำสองอย่างประกอบกันฮะถ้ามันยังไม่ดีขึ้นอีกเอาเนี่ยเขาเนี่ยเรื่องใหญ่แล้วเพราะว่าฤทธิ์ดวงคุณป้าอาจจะต้องมีการผ่าตัดนะฮะอาจจะต้องมีการกรีดเลือดระบายออกก่อนเพื่อให้มันยุบถ้ามันบวมมากๆนะครับแต่ลองทำสองอย่างที่ก่อนฮะทำให้อุจจาระอ่อนนุ่มนะฮะกับใช้ยาเหล็กก็ให้ก้อนมันยุบลง
3: ผักต้มกินไม่ได้เหรอคุณยาย
10: ต้องต้มจนเปื่อยเลยแหละถึงจะกินได้มันไม่มีฟันเลยฮะ
3: อย่างนั้นแหละครับพยายามกินสดไม่ได้ก็กินต้มให้มันเละๆกินเยอะๆ
10: แล้วจะถามว่ายาของอภัยภูเบศรเนี่ยมีไหมคะยาฤทธิ์ดวงน่ะ
3: มีแต่อาจจะไม่ค่อยได้ผลละมั้งเพราะอาการของคุณน้ำหนักคุณป้าค่อนข้างจะเยอะครับถ้าจะลองกินก็เป็นเพชรสังฆาฏครับฮัลโหลเป็นชื่อยาเพชรสังฆาฏครับมีเป็นแคปซูล
10: มีขายที่ไหนคะ
3: มีขายที่ไหนก็ถ้าเป็นตัวแทนจำหน่ายก็อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ไหน
10: อยู่ชัยภูมิค
3: ่
10: ะ
3: ชัยภูมิไม่รู้มีตัวแทนจำหน่ายหรือเปล่าถ้าจะซื้อจริงๆก็โทรศัพท์มาซื้อได้ครับ
10: เบอร์
3: โทร
10: ส่งทางโรงพยาบาลส่งทางไปรษณีย์หรือเปล่าคะ
3: ส่งครับส่งครับส่งทางไปรษณีย์ให้ครับโอเคเดี๋ยวไปคุยกับทางทีมฝ่ายขายนะเบอร์02
10: เดี๋ยวนะคะ
3: ครับ
10: 02
3: แล้วก็02
10: 02
3: 877
10: 877
3: 10
10: หน
3: ึ่
10: งศ
3: ูนย์ผมทวนให้ฟังนะฟังว่าตรงไหม02-02-877-10
10: ศูนย์สองศูนย์สองแปดเจ็ดเจ็ดหนึ่งศูนย
3: ์ถูกต้องเป็นเบอร์อัตโนมัตินะครับแล้วก็ต่อไปตามที่เขาบอกต่อสองเป็นฝ่ายขายก็ไปคุยกับเขาดูนะ
10: ค
3: ่
10: ะ
3: อันนี้เป็นยาแก้ลิซิดวงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ผลไวเท่าไหร่อาจจะใช้เวลากินไปพอสมควรก็อย่างที่คุณหมอแนะนำไปนะครับกินผักต้มเยอะๆกินน้ำเยอะๆดูซิว่ามันระบายขึ้นดีไหมนะแล้วมีเวลาไปหาหมอนะครับฮัลโหลไปหาหมอด้วยนะ
10: ค่ะ
3: จ้า
10: เบอร์โทรนี้ติดต่อที่โรงพยาบาลเลยใช่ไหมคะ
3: ติดต่อฝ่ายขายของอภัยภูเบศครับ
10: ดูฝ่ายขายของอภัยภูเบศนะคะ
3: จ้าเป็นเบอร์อัตโนมัติเราต้องกดตามที่เขาบอกมากด1ไปที่นู่นกด2ไปที่ฝ่ายขายกด3ไปที่ฝ่ายนู้นกด4ไปที่ฝ่ายนี้เราก็กดไปที่ฝ่ายขายกด2ฝ่ายขายทำตามที่ระบบอัตโนมัติเขาบอกถ้าทำไม่ได้ก็บอกลูกหลานให้ทำนะ
10: ไม่เราโทรไปติดแล้วอย่างเงี้ยมีคนรับเลยหรือเปล่าฮะ
3: มีเป็นคนรับเป็นรับอัตโนมัติครับ
10: รับอัตโนมัติ
3: แล้วเขาบอกให้เรากดต่อต้องการต่อฝ่ายไหนต้องการต่อฝ่ายนั้นเบอร์หนึ่งฝ่ายนี้เบอร์สองเท่าที่ผมจำได้เนี่ยฝ่ายขายเป็นเบอร์สองครับต่อสอง
10: ฝ่ายขายเบอร์สองเหรอคะ
3: ต่อสองครับต้องต่อไปอีกทีหนึ่งเคยกดโทรศัพท์ที่เป็นอัตโนมัติไหมเคยไหม
10: ไม่รู้จัก
3: ไม่รู้จักเหรออ้าวไปอีกเบอร์หนึ่งเบอร์เป็นเบอร์มือถือครับผมไม่แน่ใจว่าคุณนาจะทำถูกป่ะเอาเบอร์มือถือไปเผื่อสายตรง
10: เบอร์อะไรคะ
3: 086
10: 086
3: ห้าหกสาม
10: เก้า
3: ไม่ใช่5563ห้าหกสาม
10: หกสาม
3: หนึ่ง
10: อะไรอีกคะ
3: หนึ่งหนึ่งสองสาม
10: หนึ่งหนึ่งสองสาม
3: ทวนเบอร์ให้ผมฟังหน่อยครับ
10: 086ห้าหกสามหนึ่งหนึ่งสองสาม
3: โอเคครับโทรได้ในวันและเวลาราชการนะครับ
10: ค่ะ
3: โอเคครับเคลียร์นะ
10: ค่ะแค่นี้นะคะ
3: จ้าสวัสดีจ้า
10: สวัสดีค่ะ
3: จ้าจ้าจ้าจ้าก็เป็นดิสดวงทวารก็องค์ประกอบหลายๆอย่างนะต้องดูแลกันไปนะครับเรื่องของอาหารก็มีส่วนอุจจาระก็มีส่วนเชิญครับ
11: สวัสดีค่ะคุณบรมคุณหมอขอถามคุณหมอหน่อยค่ะว่าตัวฉันเองอะค่ะเป็นโรคหอบหืดนะคะทุกวันนี้เวลานอนนอนหงายอะมันจะมีอาการหายใจไม่ออกเหนื่อยแบบไม่เหนื่อยแต่หายใจไม่ออกไม่อิ่มทีนี้มีความกังวลว่าคุณหมอก็จะมาผ่าหัวเข่าหัวเข่าทีนี้เวลาเราเขาจะให้เรานอนหงายเรากลัวว่าเราหายใจไม่ออกอะค่ะคุณหมอจะต้องแนะนำยังไงคะน่ะ
5: คุณหมอที่รักษาโรคค
11: อคุณหมอที่ก็รักษาโรคคอผื่นแล้วก็ให้พ่นยาพ่นยาก็พ่นทุกครั้งแต่มันก็ยังนอนหงายไม่ได้แต่นอนตะแคงก็จะหายใจออกแต่นอนหงายมันก็จะแน่นตรงคอจ้ะ
5: แน่นตรงคอแต่มันหอบป่ะล่ะมันมีเสียงวีดป่ะล่ะ
11: ไม่มีอะจ้ะแต่ว่ามันมีอาการเราหายใจไม่อิ่มไม่ออกมันอึดอัดเต้นนะที่เราจะ
5: ลึก จริงมันเป็นแค่อึดอัดคอนิดหน่อยแต่มันไม่ได้เหนื่อย
12: ไม่เหนื่อยจ้ะแต่ว่าหายใจไม่อิ่มไม่ออกไม่เนี่ยมันไม่โล่งเหมือนเรานอนตะแคงนะจ้ะ
5: โอเคคืออย่างนี้ฮะถ้าคุณป้าเป็นหอบหืดแล้วนอนหงายเนี่ยมันแค่รู้สึกแบบนี้แต่ว่ามันไม่ใช่หอบมันไม่ใช่เหนื่อยผมคิดว่าก็คงไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับมันเป็นแค่ท่าทางเนาะในแง่ของการนอนที่ทำให้เรารู้สึกมันเป็นความไม่คุ้นชินอ่ะผมคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องหอบเหนื่อยมันจะชัดเจนเนี่ยมันก็จะหอบหืดหายใจตัวโยนเสียงวีดถ้าแบบเนี้ยนะครับที่สองคือที่บอกไม่ต้องกังวลคือป้าจะผ่าเข่าใช่ไหมเปลี่ยนเข่าใช่ไหม
12: ค่ะคุณหมอเขามีวิชาผ่าเข่าสิ้นปีนี้
5: โอเคก็คือป้าไม่ต้องกลัวครับเพราะถ้าผ่าเข่าอ่ะผมก็ใส่ท่อช่วยหายใจคุณป้าอยู่แล้วใช่ป่ะผมก็จะเลือกวิธีใส่ท่อช่วยหายใจอยู่แล้วแหละเพราะนั้นก็ไม่เป็นไรใส่ท่อช่วยหายใจก็ไม่ต้องกลัวหายใจไม่ออกอะไรครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ก่อนผ่าตัดยังไงเนี่ยลองให้เขาปรึกษากันก่อนนะคุณหมอผ่าตัดกับคุณหมอโรคปอดคุณหมออายุรกรรมให้เขาปรึกษาเพื่อเตรียมคนไข้ให้แน่ใจเพื่อความปลอดภัยก่อนนะครับไม่ต้องกลัวมากนะครับ
12: ค่ะตอนนี้ลองนอนดูเงี้ยถ้าเรานอนตรงแต่เราเอาหน้าตะแคงไปข้างนึงมันก็ค่อยชั่วถ้านอนหงายตะแคงไปข้างก็ค่อยชั่วแต่ถ้านอนตรงเลยมันจะไม่ได้ต้องนอนตะแคงทุกครั้งคืนนอนมาไม่รู้กี่ปีแล้ว
5: ไปลูกคุณป้าลองนอนตรงๆดูบ้างสิผมเชื่อว่าทำได
12: ้ทำไงฮะ
5: ป้าลองสิคิดก็ลองเลยคืนนี้ก็ลองนอนหงายธรรมดานี่แหละลองสิอย่าไปกลัวมันน่ะไปกลัวดิร้องสิที่หอบนี่เพราะนั้นเราจะไปกลัวอะไรเราไม่มีอะไรต้องกลัวเราคนเขาก็นอนหงายกันเยอะแยะผมก็นอนหงายทุกคืนไม่เป็นไรหรอกลองสิลองซ้อมดูผมบางทีมันเป็นแค่ความไม่เคยชินเท่านั้นเองนะครับ
12: แล้วก็บอกว่าเวลาไปผ่าว่าเขาจะบล็อกหลังเราว่ากันนะ
5: ถ้าจะบล็อกหลังก็อันเนี้ยคุณป้าลองซ้อมนอนหงายดูผมก็นอนได้นะจริงๆมันเป็นแค่ความไม่เคยชินของคุณป้าแหละป้านอนตะแคงมา10ปี20ปีอ่ะลองดูเพราะมันไม่ได้หอบเพราะนั้นไม่ต้องอะไรนะครับหัวใจวายก็ไม่ใช่อยู่แล้วลักษณะแบบนี้นะท่วมปอดก็ไม่ใช่เนาะนะครับลองดูนะ
3: ฮัลโหลโอเคไหมเอาสายหลุดไปแล้วโอเคสายน่าจะหลุดไปแล้วนะพี่น้อยนะโอเคครับสงสัยก็โทรมาถามใหม่น่าจะไม่มีปัญหาเนาะคุณหมอแนะนำไปเรียบร้อยแล้วอ่ะ
5: ก็ไม่เหนื่อยอะไร
3: ไม่มีอาการหอบอะไรก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับผมโอเคครับเชิญครับถามได้เลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
13: สอบถามอาจารย์ครับ
5: เชิญนะ
13: กรณีที่ง่วงนอนมากๆตอนประมาณบ่ายสองโมงหรือสามโมงเย็นแล้วก็บ่ายช่วงหลังอาหารเย็นนะครับอาจารย
5: ์ครับผม
13: มันเกิดจากอะไรได้บ้างแล้ววิธีแก้ต้องทำอย่างไรครับอาจารย
5: ์ก็จริงๆถ้าตอบตามคืออาการแบบนี้มันมีได้หลายสาเหตุเนาะทั้งสรีระแล้วก็พฤติกรรมความเคยชินรวมทั้งหลังมื้ออาหารด้วยแต่ถ้าตอบแบบตามสรีระก่อนก็คือการง่วงนอนมันก็เป็นผลจากสมองที่มันล้าใช่ไหมครับขาดออกซิเจนมันก็จะกระตุ้นให้เราง่วงประชุ่มใบหน้ามันก็เป็นผลสะท้อนจากการนอนตอนกลางคืนไม่ดีระยะเวลาการนอนคุณภาพการนอนไม่ดียังไม่พอร่างกายก็เลยอยู่ก็เรียกยืนระยะไม่ครบยกยืนไม่ครบยกพอยกท้ายๆก็แผ่วและหมดแรงก็เลยง่วงอันนี้ถ้าเป็นจากการนอนเนาะแต่ก็ยังมีปัจจัยอื่นอีกเช่นมนุษย์ก็มีเรื่องจิตใจอารมณ์เนาะความเครียดบางทีเรามีความเครียดแม้จะนอนพอแต่พอเราเครียดมากๆเนี่ยสมองก็จะชัตดาวน์ฮะก็จะรู้สึกง่วงหรือเบื่อไม่อยากทำอะไรมันก็จะกลายเป็นอารมณ์ง่วงอันนี้จะเป็นผลจากด้านของจิตใจอารมณ์นะฮะส่วนด้านของอาหารเนี่ยตอนเย็นมันก็จะตรงไปตรงมาก็คือหนังท้องตึงหนังตาย่อยนะครับเวลากินข้าวเนี่ยเลือดก็จะไปเลี้ยงระบบทางเดินอาหารมากขึ้นซึ่งในทางทฤษฎีเขาก็เชื่อว่าอาจจะมีผลทำให้สมองหลั่งสารเคมีอะไรบางตัวที่ทำให้เรารู้สึกง่วงนอนขึ้นมาได้นะครับแต่สุดท้ายคือถ้าเป็นบ่อยๆทั้งที่เราก็นอนดีแล้วอะไรแบบนี้ครับก ็อาจจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมตัวอาจต้องไปตรวจเพิ่มเติมก่อนเช่นไทรอยดูเรื่องของเบาหวานดูเรื่องของแม้กระทั่งภาวะหยุดหายใจขณะหลับถึงแม้ว่ามันจะดูก็เหมือนก็ตามนะแต่ถ้าเป็นบ่อยๆผมแนะนำว่าลองตรวจให้ละเอียดลองดูนะครับ
13: ได้ครับขอบพระคุณอาจารย์ครับ
5: ครับยินดี
3: โอเคครับนาทีกว่าๆคงไม่ทันแล้วเนาะหมอมีข้อคิดอะไรก่อนจากสักนาทีสั้นๆครับ
5: ครับผมก็เนี่ยฮะก็เดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องของความรุนแรงเนาะว่าจริงๆเนี่ยมนุษย์เนี่ยมันอยู่กันเป็นกลุ่มนะฮะอยู่กันเป็นกลุ่มมันต้องช่วยกันเพื่อพัฒนา

0: พันทิพย์งามวงวานอยู่ชั้น7นะครับร้านเภสัชนิตยาครับเป็นตัวแทนจำหน่ายของอภัยภูเบศรมีแทบทุกตัวเลยนะไปได้เลยนะไปสอบถามพูดคุยได้แล้วก็ให้คำแนะนำได้ด้วยนะครับเพราะว่าท่านเองก็จบเภสัชแล้วก็เรียนด้านแพทย์แผนไทยด้วยนะครับสำหรับร้านเภสัชนิตยาอยู่ที่ชั้น7นะพันทิพย์งามวงวานล็อกกลางๆนะล็อกกลางๆผมเองก็เข้าไปแวะอุดหนุนบ่อยเหมือนกันอ่ะหมดเวลาของสุขภาพดีวิถีไทยค่ำคืนนี้แล้วนะครับไปฟังข่าวนะลาไปก่อนนะครับใครไม่ง่วงก็ชม Facebook ต่อนะครับสวัสดีครับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับนายกรัฐมนตรียืนยันไม่มีนโยบายนำความร่วมมือด้านกลาโหมเป็นเงื่อนไขต่อรองการเจรจาการค้าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
5: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
9: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: นายกรัฐมนตรีหารือปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐฝ่ายนโยบายยืนยันไม่มีนโยบายนำความร่วมมือด้านกลาโหมเป็นเงื่อนไขต่อรองการเจรจาการค้าน
10: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายเอลวิกโทบีปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาฝ่ายนโยบายเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยที่ทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีได้ยืนยันจุดยืนของรัฐบาลไทยว่าความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับสหรัฐเป็นหนึ่งในเสาหลักของความสัมพันธ์ที่ดำเนินมาอย่างยาวนานและไทยไม่มีนโยบายนำความร่วมมือด้านกลาโหมมาเป็นเงื่อนไขหรือเครื่องมือต่อรองในการเจรจาการค้าและเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นมุ่งเสริมสร้างขีดความสามารถรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงสมัยใหม่ควบคู่กับการพัฒนาขีดความสามารถและความทันสมัยของกองทัพตลอดจนต่อยอดความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระหว่างกันสำหรับการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติทั้งสองฝ่ายจะยกระดับความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายส่วนประเด็นชายแดนไทยกัมพูชายืนยันว่าไทยยังคงยึดมั่นในหลักกฎหมายระหว่างประเทศและการแก้ไขปัญหาอย่างสันติผ่านกลไกทวิภาคีพริษณ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรพิจารณางบสาธารณสุขกว่า300,000 ล้านบาท
10: ก
11: การประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

0: การ2570สภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนายภรดร ปริศนานันทกุลรองประธานคณะกรรมการเป็นประธานได้พิจารณางบประมาณกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานในกำกับโดยเน้นถึงกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ปีงบประมาณ2570ได้รับการจัดสรรกว่า 260,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 10.47 เพื่อยกระดับบริการปฐมภูมิและการป้องกันโรคขณะที่กรมการแพทย์ได้รับกว่า 8,000 ล้านบาทกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กว่า 1,100 ล้านบาทและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกว่า 27,500 ล้านบาทซึ่งประเด็นสำคัญอยู่ที่โครงการอาสาพยาบาลหรืออสพ.จำนวน 7,256 อัตราใช้งบประมาณ 1,147 ล้านบาทโดยกำหนดค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาทซึ่งกรรมาธิการงบประมาณตั้งข้อสังเกตว่าปัจจุบันมีอสม.และบุคลากรอีกหลายกลุ่มทำหน้าที่ดูแลประชาชนอยู่แล้วจึงเกรงว่าอาจเกิดความซ้ำซ้อนวาสนาตระเกตรายงาน
1: BOI หารือภาคเอกชนญี่ปุ่นเปิดเผยนักลงทุนญี่ปุ่นเชื่อมั่นไทยด่านยอดลงทุน5ปีกว่า 3.96 แสนล้านบาท
2: นายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่า BOI หารือร่วมกับประธานเจโทรกรุงเทพและประธานหอการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพเพื่อประเมินทิศทางการลงทุนและผลสำรวจแนวโน้มเศรษฐกิจของบริษัทญี่ปุ่นในไทยประจำครึ่งแรกของปี2569จาก504บริษัทพบว่าแม้ดัชนีแนวโน้มเศรษฐกิจระยะสั้นจะปรับลดลงเล็กน้อยจากแรงกดดันด้านต้นทุนการขนส่งและวัตถุดิบแต่ความเชื่อมั่นในการลงทุนระยะยาวยังคงแข็งแกร่งสะท้อนจากสถิติ 5 ปีที่ผ่านมาที่มีคำขอรับการส่งเสริมรวม 1,380 โครงการมูลค่ารวมกว่า 396,000 ล้านบาทส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการรักษาและขยายฐานธุรกิจเดิมมุ่งเป้าไปที่การยกระดับประสิทธิภาพการผลิตผ่านการเปลี่ยนผ่านเครื่องจักรใหม่และการลงทุนด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลสอดคล้องกับยอดขอรับการส่งเสริมภายใต้มาตรการ Smart and Sustainable Industry ที่สูงกว่า400โครงการมูลค่ากว่า 55,000 ล้านบาทนอกจากนี้ BOI ยังเตรียมความพร้อมผลักดันสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทั้งการส่งเสริมการเข้าถึงพลังงานสะอาดการพัฒนาบุคลากรทักษะสูงการใช้กลไกเครดิตภาษีเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาษีขั้นต่ำทั่วโลกตลอดจนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันปฏิพลสุทัพรมมารายงาน
1: จบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจครับกลับมาพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยแหละครับหลังข่าว5ทุ่มถึงเที่ยงคืนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 kHz ครับแต่ว่าถ้าจันทร์อังคารพุธเนี่ยก็เจอกันที่ AM 819พฤหัสบดีและศุกร์แบบนี้เจอกันที่ FM 92.5 AM 891และ819รวมถึงสถานีเครือข่ายด้วยครับเอกพงศ์นพสกุลยังคงกลับมารับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเดิมเปิดเพลงเพราะๆให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเหมือนเดิมเหมือนกับเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับที่จบไปโอ้โหครูเอื้อร้องคนเดียวเลย3เพลงผมเลือกมาฝากกันนะครับเริ่มจากขอให้เหมือนเดิมก่อนนะครับก่อนจากกันขึ้นนั่นสองเราหลายๆคนชื่นชอบแล้วก็จำได้ร้องเพลงนี้ได้3เพลงกับครูเอื้อนะฮะเพราะๆที่เลือกมาฝากกันโดยเริ่มจากขอให้เหมือนเดิมคุณฟังครับรายการค้นรายการเพลงประทับใจไม่ใช่ค้นหามาเล่าเพลงประทับใจเรายังเหมือนเดิมนะครับผมก็จัดค้นหามาเล่าตอนกลางวันด้วยนะครับพอช่วงค่ำๆดึกๆแบบนี้ก็มาจัดเพลงประทับใจบางทีเราก็บอกชื่อรายการพลาดๆไปบ้างก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังด้วยนะครับคืนนี้มีอาจารย์พูนพิษอมาตยกุลมาพูดถึงบทเพลงต่างๆของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยโอ้โหทำเพลงต้นฉบับอะไรออกมาเยอะมากคุณผู้ฟังลอยกระทงสงกรานต์เพลงเทศกาลต่างๆเนี่ยเยอะแยะเลยเพลงเด็กก็เหมือนกันเยอะมากนะครับเดี๋ยววันนี้จะตัดตอนมาจากรายการแววหวานตำนานเพลงที่คุณเฟรนด์ชิพนะสัมภาษณ์อาจารย์พูนพิษไว้สัมภาษณ์ไว้หลายเรื่องหลายตอนนะครับเราค่อยๆทยอยเอามาให้ฟังแล้วกันวันนี้พูดเรื่องของเพลงต่างๆนะครับมาฝากกับท่านผู้ฟังอาจจะไม่จบได้เดี๋ยวต้องต่อพรุ่งนี้ด้วยนะครับติดตามกับเพลงประทับใจของเรานะครับ

0: เราไปฟังชื่นชมนิยมไทยกันก่อนนะครับว่าวันนี้คุณกนิษฐายิ้มดีจะมีชื่นชมนิยมไทยเรื่องอะไรมาฝากกันก่อนที่เราจะไปติดตามอาจารย์พุนพิษอมาตยกุลที่คุยกับคุณเฟรนด์ชิพไว้เรื่องเพลงต่างๆในวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ในอดีตที่เขาทำเพลงออกมาเนี่ยมีเพลงอะไรบ้างไปว่ากันด้วยชื่นชมนิยมไทยก่อนเชิญครับ
1: ชื่นชมนิยมไทย

ท่านผู้ฟังคะในปัจจุบันการโอนชำระเงินผ่านระบบโมบายแบงกิ้งหรือการจ่ายผ่านการสแกน QR Code ต่างๆนั้นได้รับความนิยมมากขึ้นเพราะสะดวกรวดเร็วและไม่จำเป็นต้องถือเงินสดจำนวนมากแต่ทว่าก็ยังมีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ยังคงใช้การชำระเงินด้วยธนบัตรแบบเดิมก่อนที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดหรือ Cashless Society อย่างเต็มรูปแบบวันนี้รายการชื่นชมนิยมไทยจะพาท่านผู้ฟังย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นของการใช้ธนบัตรอย่างเป็นทางการค่ะท่านผู้ฟังคะก่อนหน้าที่คนไทยจะเริ่มใช้เงินที่เป็นกระดาษเราใช้สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสิ่งของกันในหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นหอยเบี้ยเงินพดด้วงและอื่นๆอีกมากมายจนกระทั่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เมื่อสยามเริ่มเปิดประเทศเจริญสัมพันธไมตรีกับชาติตะวันตกในช่วงนั้นสยามยังใช้เงินพดด้วงเป็นสื่อกลางหลักแต่เมื่อเศรษฐกิจขยายตัวอย่างรวดเร็วและทำให้การผลิตเงินพดด้วงนั้นไม่พอต่อการใช้งานในปีพ.ศ. 2396จึงได้มีการจัดทำเงินกระดาษแบบแรกขึ้นโดยใช้ชื่อว่าหมายหมายคือกระดาษสีขาวพิมพ์ตัวอักษรและลวดลายสีดำมีรูปพระแสงจักรซึ่งเป็นตราประทับพระราชสัญลักษณ์ประจำพระราชวงศ์จักรีและพระราชลัญจกรประจำพระองค์รูปพระมหาพิชัยมงกุฎสีแดงชาติเพื่อป้องกันการปลอมแปลงโดยมีทั้งหมด3ประเภทได้แก่หมายราคาต่ำหมายราคาตำลึงและหมายราคาสูงอย่างไรก็ตามแม้จะประดิษฐ์เงินกระดาษขึ้นมาแล้วแต่ราษฎรส่วนใหญ่ก็ยังไม่คุ้นเคยกับการใช้หมายมากนักค่ะระบบเงินตราประเภทนี้จึงยังไม่ใช้กันอย่างแพร่หลายเท่าไหร่นักต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ในช่วงปีพ.ศ. 2415ถึง2416เป็นช่วงที่ใช้งานเหรียญกระสาบชนิดราคาต่ำซึ่งผลิตจากดีบุกและทองแดงได้มีการจัดทำเงินกระดาษราคาต่ำซึ่งเรียกกันว่าอัดกระดาษเพื่อใช้แทนเงินเหรียญที่ขาดแคลนแต่เงินกระดาษประเภทนี้ก็ยังไม่เป็นที่นิยมในหมู่ราษฎรทั่วไปอยู่ดีค่ะเงินกระดาษในยุคต่อมาก็ยังไม่ได้ชื่อว่าเป็นธนบัตรแต่เงินตราประเภทนี้มีชื่อว่าบัตรธนาคารเป็นตั๋วเงินสัญญาที่ใช้ชำระหนี้โดยใช้ในธนาคารพาณิชย์จากต่างประเทศเช่นธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ธนาคารชาร์เตอร์แห่งอินเดียออสเตรเลียและจีนและธนาคารแห่งอินโดจีนแต่เพราะเป็นเงินที่ผลิตขึ้นมาใช้เฉพาะธนาคารเงินประเภทนี้จึงใช้กันเฉพาะผู้ที่ต้องติดต่อธุรกิจกับธนาคารเหล่านี้เท่านั้นบัตรธนาคารถูกใช้งานยาวนานกว่า13ปีค่ะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2432ถึง2445ทำให้ราษฎรทั่วไปรู้จักกับการใช้เงินกระดาษมากขึ้นอีกทั้งในช่วงนั้นการเรียกธนบัตรธนาคารยังเรียกกันแบบทับศัพท์ว่าแบงค์โน้ตหรือแบงค์ซึ่งเป็นชื่อเรียกติดปากที่ทำให้คนไทยเรียกธนบัตรที่ออกมาในช่วงเวลาต่อมาว่าแบงค์ในแบบที่เราใช้กันในทุกวันนี้ค่ะเมื่อบัตรธนาคารของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศถูกใช้งานกันอย่างแพร่หลายมากขึ้นรัฐบาลในสมัยนั้นจึงเห็นว่าควรจะจัดทำเงินตราหลวงขึ้นมาบ้างในปีพ.ศ. 2433จึงได้เตรียมการออกเงินกระดาษหลวงซึ่งเป็นตั๋วเงินของกระทรวงพระคลังมหาสมบัติเงินกระดาษหลวงที่ผลิตขึ้นนี้ยังไม่ได้ผลิตขึ้นที่สยามนะคะแต่สั่งพิมพ์ที่ประเทศเยอรมนีโดยผลิตออกมา8ชนิดราคาเงินกระดาษหลวงชุดแรกได้ส่งมาถึงกรุงเทพในปีพ.ศ. 2435อย่างไรก็ตามค่ะเพราะความไม่พร้อมด้านการจัดการเงินกระดาษประเภทนี้จึงไม่ได้นำมาใช้งานแต่อย่างใดและช่วงเวลาของธนบัตรก็ได้มาถึงค่ะเมื่อวันที่24มิถุนายนพ.ศ. 2445พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติธนบัตรสยามรัตนโกสินทร์ศก121หรือพระราชบัญญัติธนบัตรรส121ขึ้นโดยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งกรมธนบัตรสังกัดกระทรวงพระคลังมหาสมบัติและตั้งแต่วันที่23กันยายนพ.ศ. 2445เป็นต้นไปก็มีการเปิดให้ราษฎรนำเงินตราโลหะแบบเก่ามาแลกเปลี่ยนเป็นธนบัตรส่งผลให้การใช้ธนบัตรกลายเป็นระบบเงินตราอย่างเป็นทางการที่ใช้หมุนเวียนในสยามประเทศตั้งแต่นั้นมาค่ะ
สำหรับธนบัตรแบบแรกที่ใช้กันนั้นมีชื่อว่าธนบัตรหน้าเดียวเพราะเป็นธนบัตรที่พิมพ์ด้านหน้าเพียงด้านเดียวมีทั้งหมด7ชนิดราคาค่ะได้แก่1บาท5บาท10บาท20บาท50บาท100บาทและ 1,000 บาทจัดพิมพ์โดยบริษัทโทมัสเดลาลูจำกัดจากประเทศอังกฤษใช้กันจนถึงสมัยรัชกาลที่6หลังจากนั้นธนบัตรไทยก็ได้รับการพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบมาจนถึงปัจจุบันมากถึง17แบบด้วยกันค่ะต่อมาในวันที่21กรกฎาคมพ.ศ.2468ก็ได้เริ่มการพิมพ์ธนบัตรแบบเส้นนูนขึ้นและในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2ธนบัตรแบบที่7ได้ถูกประกาศใช้ในวันที่21กุมภาพันธ์พ.ศ.2488เป็นการจัดพิมพ์โดยโรงพิมพ์เอกชนในประเทศไทยค่ะมีเจ้าหน้าที่จากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ควบคุมการพิมพ์โดยตัวธนบัตรหมวดหมายเลขและลายเซ็นจะพิมพ์แยกกันธนบัตรฉบับนี้ถูกเรียกว่าแบงค์ขนมโก๋เพราะผลิตขึ้นในช่วงปลายสงครามโลกซึ่งกระดาษและหมึกพิมพ์นั้นมีอยู่อย่างจำกัดทำให้ธนบัตรที่ได้มีคุณภาพและสีที่ไม่ดีเท่าที่ควรรวมถึงยังมีขนาดเล็กกว่าธนบัตรทั่วๆไปซึ่งมีทั้งหมด4ชนิดราคาด้วยกันค่ะได้แก่1บาท5บาท10บาทและ50บาทจนกระทั่งในปีพ.ศ. 2512ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดตั้งโรงพิมพ์สำหรับพิมพ์ธนบัตรเพื่อใช้เองในประเทศและได้ดำเนินการมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับธนบัตรไทยแบบที่ใช้กันในปัจจุบันคือแบบที่16ประกาศใช้เมื่อวันที่18มกราคมพ.ศ. 2555และแบบที่17ประกาศใช้เมื่อวันที่6เมษายนและ28กรกฎาคมพ.ศ. 2561ค่ะและนี่คือเรื่องราวจุดเริ่มต้นของการใช้ธนบัตรอย่างเป็นทางการค่ะไม่ว่าสังคมไทยจะเปลี่ยนไปอย่างไรนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดในการใช้จ่ายเงินก็คือการรู้จักคุณค่าของเงินตราที่เรามีอยู่และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะรายการชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันคณิษฐายิ้มดีขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: ได้เวลาที่เราจะไปฟังอาจารย์พุนพิษแล้วล่ะครับหลายคนก็รู้นะว่าเพลงในเทศกาลต่างๆตลอดทั้งปีเนี่ยมาจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ซะส่วนใหญ่เลยแต่เราไปฟังที่มาที่ไปครับอาจารย์พุนพิษเก็บไว้เยอะมากนะฮะผมเองยังอยากจะไปคุยกับท่านเลยถ้ามีโอกาสเนี่ยนะครับอยากรู้เรื่องอะไรท่านก็คงจะตอบได้หมดนะครับไปฟังกันเลยครับเดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงท้ายครับ
1: เรื่องของเด็กเนี่ยคนไทยเรามีเพลงกล่อมเด็กมาตั้งแต่โบราณตั้งแต่เริ่มต้นมีชุมนุมคนไทยมาอยู่ด้วยกันในพื้นที่แหลมทองเนี่ยนะครับพอเด็กแวะออกมาก็แม่ก็ต้องร้องเพลงกล่อมเด็กใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: เขาเรียกว่าเพลงกล่อมลูกนะฮะเพลงกล่อมลูกเนี่ยถ้าเป็นของไทยเดิมโบราณจริงๆเนี่ยมันเกิดในบ้านมันเกิดขึ้นมาจากอกจากใจของแม
2: ่ครับ
1: มันจะเป็นเพลงมีทำนองเดียวแต่มีเนื้อร้องร้อยเนื้อเพราะนั้นคือร้อยเนื้อหนึ่งทำนองเอนอนในเพลงอะไรเงี้ยนะครับ
2: มาจากเอครับ
1: อย่างเงี้ยมีเอเนี่ยครับแล้วก็ทำนองเนี่ยมันจะวนไปทำให้เกิดความสงบ
2: ครับ
1: นะมีหนึ่งทำนองเท่านั้นเองแต่บทร้องเปลี่ยนไปเรื่อยผมได้ทำการวิจัยแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีบทร้องถึง6ประเภทด้วยกัน
2: ครับ
1: ประเภทที่หนึ่งเนี่ยสอนเด็กให้รู้จักสงบเสงี่ยมนอนหลับตาอย่าดื้อนะอะไรเนี่ยนะฮะแล้วถ้าเด็กไม่หลับก็กลายเป็นเพลงขู่เด็กเช่นตุ๊กแกจะมากินตับอะไรเงี้ยนะฮะอันที่สองก็คือเล่าเรื่องของธรรมชาติ
2: ครับ
1: เช่นค้างคาวเอ๋ยบินมายืดค่ำค่ำมืดมืดจะไปสวนไหนจะไปสวนนอกเก็บลูกมะกอกจะไปสวนในเก็บลูกมะไฟจะเป็นสวนไปเป็นสวนกลางเก็บลูกมะปรางจะไปสวนริมเก็บลูกทับทิมเด็กก็รู
2: ้
1: ธรรมชาติวิทยา
2: ครับ
1: นะสามแล้วนะสี่ก็คือรักมวลสงวนตัวเช่นไอ้หนูเอ้ยมีแป้งสำหรับให้ไปทาหน้าแม่ให้ไปเจ้าพอแต่พอทานะถ้าอย่าไปทามากๆนะจะเขาจะหาว่าตก
2: กระป๋องแป้ง
1: อ้าวครับแล้วก็ให้รักมวลสงวนตัว
2: ครับ
1: สี่ละพอถึงห้าก็ความรักต้องไหว้พระอะไรต่างๆนับถือพระอะไรต่าง
2: ๆ
1: มันแนะนำแล้วท้ายที่สุดเนี่ยเด็กเริ่มโตละเริ่มสอนละรักมวลสนวนตัวอย่าไปทำหูทำตากับผู้ชายเขาต่างๆเพลงกล่อมเด็กนั่นมันจะมีไปหลายอย่าง
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นพวกนี้เราได้ยินมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กแล้ว
2: ครับ
1: แต่พอมันเริ่มเกิดเพลงไทยสากลขึ้นมาเนี่ยเพลงไทยสากลนี่มันเกิดประมาณปลายรัชกาลที่ห้าแล้วสมัยรัชกาลที่6ก็ยังไม่มีการแต่งเพลงไทยสากลนอกจากเป็นเพลงระดับทหารเช่นเพลงมาร์ชอะไรต่างๆนี่มันเกิดขึ้นมาแต่เพลงที่จะมาใช้สำหรับเด็กเนี่ยมันมาเกิดเอาประมาณปลายรัชกาลที่7
2: ครับ
1: นะฮะแล้วก็มันไปใช้ร้องในภาพยนตร์เรื่องหลงทางในปี2475
2: ครับ
1: นะฮะใช้ทำนองไทยเดิมด้วยใช้บทร้องพัชชาแพรเอ๋ยแพรขาวบริสุทธิ์ดุจลาวต่างๆเนี่ยคือเพลงพัชชาเนี่ยมันเป็นเพลงสำหรับเหมาะที่กรอบนอนอยู่แล้วมันก็เลยมีการบันทึกเสียงลงฟิล์มครั้งแรกเลยในปี2475นะฮะพ่อจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยเขามาเป็นนายกดนตรีครั้งที่2ในปีพ.ศ. 2482เขาก็ตั้งสำนักวัฒนธรรมขึ้น
2: ครับ
1: สำนักวัฒนธรรมนี่มีผมจำไม่ผิดได้อยู่ที่วังสุโขทัยเพราะตอนนั้นเขายึดวังสุโขทัยเป็นของรัฐบาลนะฮะสมเด็จพระนางลำไพกับรัชกาลที่7สละราชสมบัติปี77แล้วก็ไปอยู่ที่อังกฤษเพราะนั้นวังสุโขทัยก็ว่างที่เนี่ยก็เลยเป็นสำนักวัฒนธรรมก็คิดว่าจะต้องทำอะไรบ้างเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยนะยกตัวอย่างเช่นตัวหนังสือมันมีมากเกินไป44ตัวก็ตัดไอ้ตัวซ้ำๆออกไปซะบ้างอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าให้พูดคำว่าสวัสดีตอนเช้าราตรีสวัสดิ์ตอนค่ำสายันสวัสดิ์ตอนเย็นอะไรเงี้ยเป็นต้นนะแล้วก็ไม่ให้เปิบข้าวด้วยมือให้กินข้าวด้วยช้อนในต่างๆนานาเนี่ยและอื่นๆพอมาถึงเด็กเนี่ยเขาก็เห็นว่าเรื่องเด็กนี่มีความสำคัญก็เลยต้องให้เพลงสอนใจเด็กมันก็หลุดออกมาอังคุเวศเอาเนื้อไป ไอ้กูแก้เอาเนื้อมาก่อนหนูเอ๋ยหนูจงฟังพี่จะสอนพี่จะสั่งหนูจงฟังจำจำเอาไว้ให้ดีหนูเอ๋ยสมัยนี้เป็นสมัยมีคนดีแต่ด้วยปัญญาหนูอย่าซุกซนจงอดจงทนหนูจงบ่นช่องวิท่องวิชาไปภายภาคหน้าจะได้พึ่งวิชาปัญญาจะเฟื่องฟูมัณฑนาก็ร้องตอนนี้มัณฑนาเปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนจากจุรี
2: เป็นจุมัณฑนาครับ
1: ผมเข้าใจว่าเพลงนี้เป็นเพลงของครูเวสสุทันจมรทำนองนะฮะ
2: ครับ
1: ถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผิดก็ขอประทานโทษด้วยเพลงหนูเอ๋ยนี่คุณย่านตันตะโกสายอัดลงแผ่นดิบเลยเปิดเช้าๆก่อนเปิดสถานีวิทยุ
2: ครับ
1: ปลุกใจเด็กนะฮะก็ถือว่าเป็นเพลงเด็กเพลงต้นๆเลย

0: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำเพลงอื่นๆตามมาอีกพี่ชอุ่มปัญจพันธ์เนี่ยนะฮะพี่ชอุ่มนี่เขาเรียนจบอักษรศาสตร์จุฬานะแล้วตอนสมัยที่พี่ชอุ่มปัญจพันธ์เรียนอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาเนี่ยคุณทรงสาริตุลเนี่ยมันแต่งเพลงให้ครูเอื้อแล้วแล้วครูทรงก็แต่งลมพระพายชายชื่นในคืนนี้กลิ่นราตรีหอมระรื่นชื่นใจแสนอะไรเงี้ยนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วออกมาเป็นเพลงกลิ่นราตรีเพราะมากอันนี้ก็พี่ก็เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าฉันน่ะอยากจะแต่งเพลงให้ได้อย่างนี้บ้างเพราะฉะนั้นพอออกจากจุฬามาปั๊บเนี่ยขอสมัครไปทำงานที่กรมโฆษณาการทันทีเขาไม่มีเงินเดือนให้ก็ไม่เอาขอไปช่วย
1: ทำงาน
0: ขอทำฟรีก่อนแล้วทำฟรีหลายเดือนนะในที่สุดเนี่ยก็ให้เพลงกูเอื้อ
1: ครับ
0: พวกหนูเล็กเด็กทั้งหลายอย่านอนตื่นสายเป็นเด็กเกียจคร้านแล้วก็ครูสิริก็ใส่เสียงไอ้กิ้งก่องกิ้งก่องกิ้งก่องไปนะฮะเป็นงั้นเลยมันเลยมีความเหมาะสมความเป็นเด็กมากมายเพลงนี้ผมเข้าใจว่าเกิดก่อนเพลงเทียบนาฬิกาเดินพวกเราเดินไปผลทางไกลเกิดก่อนนั้นมันเป็นยุคของเจ้าพันปอมด้วยสงคราม
1: ครับ
0: ท่านจักรพันธ์เป็นสิริกลับมาจากตอนนั้นท่านก็มาช่วยงานอยู่แล้วแล้วก็ท่านเป็นคนชอบเพลงกล่อมเด็กแล้วก็ท่านก็แต่งเพลงให้บรรณาร้องอะไรต่างๆมาแล้วมันมีอยู่บทนึงอ่ะวัดเอ่ยวัดนอกมีดอกแคแดงอะไรเงี้ยนะท่านก็ใส่ทำนองเป็นไทยสากลเลยดอกคำยิ่งแพงสาวน้อยจะห่มสีชมพูใส่เสื้อรัดทรงงามระหงสวยหรูโสภาหน้าเอ็นดูทัดหูด้วยดอกมณฑาจะพิษไหนงามนั่นงานจะเฉิดฉันละออตางานมันก็เลยมีการแลกเพลงกันระหว่างบางเพลงที่เคยออกทางวิทยุอยู่กับจารุกนกก็ดีมันก็มาอย่างเพลงยอดสนอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะฮะซึ่งก็เอามาแล้วเด็กก็เพลงเด็กเนี่ยมันก็มาเกิดขึ้นจากท่านจักรพันธ์เพ็ญสิริมาจากพี่ชอุ่มปัญจพันธ์มาจากกุ๊กแก้วอะไรต่างๆนานาเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยมาทีหลังนี่เขามีวันแม่ประกวดแม่แห่งชาติ
1: ครับ
0: แล้วก็พอมีแม่แห่งชาติปั๊บก็ถ่ายรูปมีลูก14คนเข้ามหาวิทยาลัยครึ่งนึงอีกครึ่งกําลังอยู่มัธยมอะไรเงี้ยนะทุกคนแต่งตัวสวยเรียบร้อยเลี้ยงลูกดีอะไรต่างๆนะแล้วก็มีเรื่องความกตัญญูที่จะต้องมีแต่คุณพ่อคุณแม่
1: ครับ
0: มารดาสดุดีเป็นเพลงเด็กเหมือนกันอะไรเงี้ยนะฮะพี่ชลีชงวิทย์ร้องนะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีเรื่องของครอบครัวเนี่ยมันกลายเป็นเพลงไทยสากลออกมาเยอะแยะเลยนะวัฒนธรรมจะนำไทยแผ่ไพศาลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมของการเลี้ยงลูกเลี้ยงเด็กให้การศึกษาอะไรต่างๆนานาเลยเกิดเพลงเด็กขึ้นอย่างมากมายที่ผมย้ายไปฟังยกตัวอย่างเนี่ยผมยังเก็บไว้ทั้งหมดเพลงเหล่านี้นะฮะก็ใช้สำหรับสอนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกเพื่อที่เขาจะรู้ว่าคนไทยเนี่ยไม่ได้ลืมเด็ก
1: ครับ
0: นะยังมีเพลงกล่อมนอนเพลงกล่อมนอนเด็กเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะแต่อย่างที่เราว่านะฮะในด้านของเพลงไทยเดิมลึกๆเนี่ยก็ยังมีเพลงกล่อมนารีนะฮะเพลงขำกล่อมลูกอะไรเงี้ยนะฮะมีกล่อมช้างก็มีนะฮะเยอะแยะเลยคำว่ากล่อมอย่างเดียวเนี่ยมีเพลงเยอะๆมากมายมหาศาลเลยคือเรียกว่าฟังกันได้ไม่รู้จักจบจักสิ้นนะฮะเนี่ยระลึกถึงเด็ก
1: ครับ
0: ทีนี้อยากจะเล่าให้ฟังว่าอีกอย่างนึงที่เป็นเพลงสำหรับเด็กเนี่ยเรานึกไม่ถึงคือเอาเพลงจังหวะเต้นรำบางเพลงเนี่ยมาเป็นเพลงสำหรับให้เด็กเนี่ยเอามาเต้นรำเล็ก
1: ๆครับ
0: คุณล้วนควันธรรมเนี่ยแหละครับตอนสมัยยังอยู่ที่กรมเนี่ยเอาเพลงจังหวะ Quick Waltz ของโยฮันสตราวส์จูเนียร์มาคือบรูดานูฟวอลนะฮะบรูดานูฟวอลก็มาทำเป็นเพลงผีเสื้อกับดอกไม้ เมื่อยามรุ่งสุริเรียงร้องนะฮะแสงทองส่องฟ้าอัมพายสดสวยดูโน่นสิอะไรไหนโอ้ในหมู่มอญงามตา

มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับเก็บไว้ก่อนมาฟังต่อพรุ่งนี้นะครับว่าเรื่องราวที่คุณเฟรนชิพได้สัมภาษณ์อาจารย์พลพิษเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปต้องครึ่งๆกลางๆแบบนี้แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้มีคนกลับมาติดตามรายการวันนี้เวลาหมดนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็เราจะกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับหลังข่าว5 ทุ่มกับเพลงประทับใจขอบคุณที่ท่านผู้ฟังติดตามรับฟังนะครับสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้น

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่สถานีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.50 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันและจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

มีหญิงคนหนึ่งท่านผู้ฟังเธอก็ไปเถียงด่ากับพระสงฆ์รูปหนึ่งเป็นกลางตลาดเลยท่านผู้ฟังโอ้ยท่านทำงี้ได้ไงนั่นนี่พระสงฆ์ก็ไม่ยอมเป็นพระบวชใหม่ด้วยก็เถียงกันกับโยมกลางตลาดนี่นะโยมทำงี้ได้ไงนั่นนี่นอนกลางตลาดนี่หมายถึงกลางที่ประชุมชนฝ่ายหญิงผู้นี้ก็บอกท่านทำงี้ไม่ได้นะฝ่ายพระสงฆ์รูปนั้นก็บอกก็โยมทำงี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะนะอาจารย์ก็บอกว่าอย่าทำอย่างนั้นพระใหม่นี่ก็ไม่ยอมแม่ของหญิงสาวนี่บอกลูกอย่าทำอย่างนั้นลูกนี่ก็ไม่ยอมเถียงคอเป็นเอ็นขึ้นเลยทั้งสองฝ่ายต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันอ้าวทำไมเขาเถียงเรื่องอะไรกันเนี่ยยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยรายการธรรมรับอรุณธรรมะไม่ได้มีไว้ให้แก้จำแต่มีไว้ให้ใส่ใจจนใช้งานได้จริงในทุกวันศุกร์เป็นช่วงของนิทานพรรณนาเป็นเรื่องเล่าคลี่คลายใจเป็นการเปลี่ยนวิกฤตให้กลายเป็นบทเรียนของชีวิตโดยข้าพเจ้าก็จะนำนิทานชาดกนิทาน

ธรรมะให้ชโลมใจถ้าเราสามารถมองตัวเองด้วยสายตาที่ประกอบด้วยปัญญาเวลาเราอ่านเราฟังเรื่องราวใดๆนั้นมิติเรื่องราวเกี่ยวกับตัวสตอรี่ก็มีใครทำอะไรที่ไหนยังไงมิติเรื่องราวที่เกี่ยวกับอุปมาอุปไมยสิ่งนี้คนนี้สัตว์ตัวนี้อาการนี้หมายถึงอะไรอะไรมันมีสิ่งที่เป็นอุปมาอุปไมยซ่อนอยู่ในนั้นยังรวมถึงมิติคำสอนที่ว่าที่สื่อนี้ต้องการจะบ่งบอกถึงหัวข้อธรรมะอะไรความอดทนหรือว่าความเพียรหรือว่าการรู้จักเอาตัวรอดหรือความยืดหยุ่นหรืออะไรซึ่งในการฟังรอบเดียวของเราเนี่ยแหละผู้ฟังมันหลายมิติดังนั้นฟังไปฟังไปเราก็ได้ครวญไปจะเกิดประโยชน์มากทีเดียวเหมือนกับประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับเราบุคคลที่ได้ฟังธรรมะมาก่อนหน้านี้จากคนที่ไม่ดีไม่รู้เรื่องอะไรมึนๆงงๆทำผิดบ้างถูกบ้างจนกลายมาเป็นคนที่ดีรู้สิ่งควรทำรู้สิ่งควรเว้นเป็นซีรีส์ที่ข้าพเจ้าได้นำมาประกอบเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังแบบจบในตอนซีรีส์ของการกลับตัวกลับใจของเหล่าสาวกที่ประพฤติยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วมากลับตัวเปลี่ยนแปลงจิตใจด้วยมนต์เรื่องกลับใจของพระพุทธเจ้าได้ยังไงวันนี้ก็จะมีเคสเรื่องของภิกษุใหม่หนุ่มรูปหนึ่งท่านผู้ฟังที่จิตใจนี่แข็งกระด้างไม่ยอมรับคำสอนคิดว่าตัวเองถูกไปทะเลาะกับโยมโยมนี่ก็ไม่ใช่โยมทั่วไปเลยนะโยมคนสำคัญด้วยนั่นคือหลานของนางวิสาขาที่เธอมาให้ทานอยู่เป็นประจำตัวเองมานั้นก็พาลูกพาหลานมาด้วยลูกหลานแต่ละคนก็ทำหน้าที่ให้เต็มพร้อมเต็มที่ด้วยความศรัทธาแต่พอคนมาอยู่ด้วยกันท่านผู้ฟังมันก็เกิดเป็นเรื่องกระทบกระทั่งกันเรื่องก็ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรละมันก็เรื่องปากเรื่องท้องเรื่องอาหารในที่นี้คือเรื่องน้ำคือนางวิสาขาจะเตรียมอาหารไว้ที่เรือนของเธอเนี่ยทุกวันทุกวันใครมาบิณฑบาตใครมาฉันได้หมดได้หมดบางทีเราเตรียมอาหารใส่บาตรพระไว้นะ9ชุดบ้าง5ชุดบ้างบางคนก็เอา2ชุดหรือชุดหนึ่งทุกวันทุกวันแต่นี่เธอเตรียม500ชุดทุกวันทุกวันแล้วก็ให้ขึ้นมาในเรือนนั่งฉันได้ตามสบายภิกษุสมัยนั้นก็จะไปเรือนนั่นก็ได้เรือนนี้ก็ได้ก็มีภิกษุจำนวนมากก็แบ่งคิวกันไปจับสลากกันไปใครไปโซนไหนโซนไหนปรากฏว่าหลานสาวของนางวิสาขาคนหนึ่งหลานสาวนี่คือหมายถึงลูกสาวของลูกชายนะคือเธอมีลูกชายเนาะและลูกชายคนนี้ก็มีลูกสาวนะเธอก็เลยเป็นปัญญาเป็นแม่ของพ่อของผู้หญิงคนนี้หลานสาวคนนี้ก็ทำหน้าที่อย่างดีเลยท่านผู้ฟังเตรียมอาหารน้ำฉันน้ำใช้ต้อนรับภิกษุในเวลาเช้าตื่นขึ้นมาจิตเป็นกุศลวันนั้นเธอกรองน้ำถวายให้พระกรองน้ำนี่คือไว้ดื่มบ้างไว้ล้างมือบ้างใดๆใช่ไหมปรากฏว่าเห็นเงาหน้าของตัวเองในตุ่มน้ำตอนที่จะกรองน้ำถวายภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งภิกษุหนุ่มนี่ก็คือพระที่ยังไม่แก่นะแล้วก็เพิ่งบวชใหม่นะคือพระบวชใหม่มันมีสองแบบท่านผู้ฟังบวชใหม่ตอนที่ยังหนุ่มอยู่กับบวชใหม่ตอนที่แก่แล้วซึ่งก็จะมีพฤติกรรมอันนี้คือ generalization เลยนะแบบเหมาเอาอะว่าค่อนข้างจะเป็นอย่างนี้ก็จะมีโปรไฟล์

ลักษณะของพระที่เป็นหลวงตาคือพระบวชเมื่อแก่ก็แบบหนึ่งของพระใหม่ยังเป็นหนุ่มอยู่ก็จะเป็นแบบหนึ่งลักษณะที่เขาจะเหมาเอาก็ถ้าพระบวชเมื่อแก่บวชใหม่เนี่ยสอนยากเหมาเอาแต่มันก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นอย่างนั้นใช่ปะส่วนพระใหม่ที่บวชตอนหนุ่มๆยังไม่รู้เรื่องอะไรก็จะมีข้อผิดพลาดเฟ้อฟ้าเยอะบางทีก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรทำไปผิดทุกๆอันนี้ก็เหมาแบบหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นอย่างนั้นนะนะปรากฏว่าข้อที่ไม่ดีอะไรๆของความที่เป็นพระแก่บวชใหม่หรือพระหนุ่มบวชใหม่ก็ตามมารวมอยู่ในภิกษุรูปนี้นี่ก็เหมาอีกนะท่านฟังแล้วรวมยังไงปรากฏว่าหลานของนางวิสาขาคนนี้เธอเห็นเงาหน้าของตัวเองอยู่ในตุ่มน้ำในขณะที่ว่ากำลังจะตักน้ำกรองถวายท่านเพราะว่าพอสว่างขึ้นสว่างขึ้นมุมองศาของพระอาทิตย์ทำแสงยังไงเห็นเงาหน้าของตัวเองปุ๊บเธอจึงหัวเราะขึ้นเป็นเสียงขึ้นฝ่ายภิกษุหนุ่มพอได้ยินเธอหัวเราะขึ้นก็มองหน้าเธอแล้วก็หัวเราะบ้างซึ่งเธอก็เลยมีความคิดไปว่าเอ้าพระเนี่ยรับบาตรก็ต้องมองในบาตรที่มองหน้าคนใส่ได้ไงเธอก็เลยว่าให้เลยหลานนางวิสาขาเลยบอกว่าคนหัวเราะย่อมหัวขาดคำนี้ท่านฟังคนหัวเราะย่อมหัวขาดเป็นสเตทเมนต์นะเป็นคำพูดที่เหมือนกับว่าเป็นคำจะเรียกว่าแช่งก็ได้เพราะว่าลักษณะของ verb ลักษณะของไวยากรณ์ลักษณะของคำกริยาประธานประกอบกันเนี่ยมันเป็นลักษณะคำที่เหมือนให้พรน่ะคนให้ทานแล้วย่อมไปสวรรค์คนทำดีย่อมได้ดีแบบนี้อันนี้คือคนหัวขาดย่อมหัวเราะอ้าววางกันภิกษุหนุ่มก็เลยคิดว่าอ้าวทำไมพูดเงี้ยฉันก็ไม่ได้ทำอะไรเลยก็เลยใส่กันบ้างใส่ก็เลยก็ด่าหลานนางวิสาขาเลยเธอนั่นแหละหัวขาดแม่เธอหัวขาดด้วยพ่อเธอหัวขาดด้วยต้องลามไปพ่อแม่เขานู่นเลยทุกฝั่งต้องเธอก็ช็อกเลยด่าฉันยังไม่พอคนเดียวด่าพ่อด่าแม่ซะด้วยโอ้ยยิ่งเป็นพระมึงพูดอย่างนี้เดี๋ยวโอ้ยทำงี้ได้ไงเนี่ยไปเลยทุกฝั่งร้องไห้ร้องไห้ไปหาคุณย่าละไปหานางวิสาขาเลยคุณย่าก็บอกว่าอ้าวเป็นอะไรเป็นอะไรลูกเป็นอะไรหลานเธอก็เลยเล่าให้ฟังว่าหัวขาดเนี่ยคุณแม่หัวขาดโอ้ยนายวิสาขาก็เลยมากราบเรียนพระภิกษุใหม่รูปนั้นนะท่านผู้ฟังบอกว่าโอ้ยสำหรับพระคุณเจ้านี่มันไม่ได้เป็นคำหนักหน่วงอะไรหรอกหลานมันยังเด็กอยู่ไม่รู้เรื่องขอให้ท่านอดโทษให้เขาแล้วกันนะถอนคำพูดหรือพูดอะไรที่เด็กน้อยก็จะสบายใจภิกษุหนุ่มรูปนั้นไม่ยอมรู้ฟังคือเพราะว่าสิ่งที่เธออ้างขึ้นมาก็คือความที่พระภิกษุนี่คือถ้าบวชแล้วเนี่ยนะหลักการมันเป็นอย่างนี้ทุกฟังคือเขี้ยวเล็บอะไรทอดออกหมดแล้วทอดออกตอนไหนทอดออกตอนโกนผมอะไรปลงผมและหนวดครองผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนอาวุธความสามารถอะไรที่จะแบบใช้ทำร้ายทำลายคนอื่นได้ต้องถอดออกถอดตอนที่บวชนั่นเลยผมผ้ากาสายะนี่ถืออาวุธอันเดียวคือปัญญาที่จะประหัตประหารกิเลสเพราะว่าผ้ากาสายะเนี่ยเป็นเหมือนกับธงชัยของพระอรหันต์คุณจะใช้สู้กับกิเลสเท่านั้นไม่ได้ว่าจะใช้ประหัตประหารคนอื่นใดๆคำด่าคำว่าที่จะใช้เป็นอาวุธคือเป็นเหมือนหอกปากทิ่มแทงคนอื่นถอดออกความคิดเพ่งเล็งที่จะวางแผนทำร้ายปล้นฆ่าแบบหลอกลวงเอาเงินคนต้องตอดออกนี่คือเหมานะท่านผู้ฟังเหมาเอาเลย generalize ซึ่งมันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นอย่างนั้นไงท่านผู้ฟัง
ก็ไม่ใช่ว่าพระทุกรูปจะดี 100% ใช่ไหมส่วนดีก็มีส่วนไม่ดีก็มีเรื่องสัดส่วนมันก็ปรับก็ไปตามแต่ละสังคมแหละคือด้วยความข้อนี้จึงทำให้นางวิสาขาสิ่งที่เธอกล่าวมาเนี่ยก็คือความที่พระสงฆ์ผู้ที่เหมือนกับไม่มีอาวุธที่จะใช้ด่าว่าคนอื่นมีผมและเล็บอันตัดสะอาดเรียบร้อยแล้วนุ่งห่มผ้ากาสายะถือบาตรเหล็กหรือบาตรกระเบื้องเพื่อที่จะขออาหารภิกษาเนี่ยมันเป็นลักษณะความเป็นอยู่ที่จะเรียกว่าต่ำต้อยที่สุดเลยก็ได้ว่าเหมือนขอทานอ่ะแต่เขาก็ให้ด้วยอะไรอะไรเป็นกำลังของพระภิกษุคือขันติคือศีลขันติเนี่ยเป็นกำลังของสมณะใช่ไหมล่ะโอ้ท่านก็ต้องอดทนได้สิคือพูดทำนองนี้ท่านขออาหารเขากินเนี่ยเขาให้เนี่ยเขาไม่ได้ว่าจะเก็บเงินหรือต้องให้ท่านแสดงอะไรเป็นการตอบแทนนะแม้แต่ว่าอย่างน้อยพูดดีๆกันเป็นปิยวาจาคือสื่อประมาณนี้คือท่านผู้ฟังลองคิดดูสมมติว่าคุณเอาอาหารไปให้ขอทานคนหนึ่งใช่ปะเกิดขอทานคนนี้เขารับอาหารแต่เขาก็ด่าเรากลับด้วยเฮ้ยทำไมให้น้อยเงี้ยให้อย่างนี้ไม่ถูกเนี่ยเอาให้ห้าบาทบอกด่าเรากลับอีกอย่างเงี้ยใช่ไหมโอ้ไม่ให้แล้วมันไปต่างอะไรกับการที่ว่าคุณใส่บาตรให้พระแล้วพระก็ด่าคุณด้วยด่านี่อาจจะทั้งต่อหน้าบ้างอะรับหลังบ้างอะรับหลังบ้างแล้วเราไปรู้มาว่าเขาด่าเรารับหลังเงี้ยอะไม่ว่าจะด่าพระรบเรื่องอะไรก็ตามเรื่องอาหารไม่ดีเรื่องพฤติกรรมของเราหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็กระเทือนใจเหมือนกันลักษณะนี้เธอก็กระเทือนใจเหมือนกันนะไม่ใช่แก่ตัวเองด้วยพ่อแม่ด้วยไม่ใช่เรื่องอะไรด้วยหัวขาดด้วยเงี้ยโอ้หนักนิดแต่สำหรับพระที่ต้องมีขันติเป็นกำลังอยู่แล้วใช่ไหมคือบอกว่าพระเจ้าเคยตรัสอย่างนี้นะท่านฟังบอกว่าพระราชามีอิสริยยศเป็นกำลังโจรก็มีอาวุธเป็นกำลังเด็กก็มีการร้องไห้เป็นกำลังถือว่าเป็นกำลังเนี่ยหมายความว่าถ้าคุณจะต้องการได้อะไรมาก็ตามที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตหรือให้มีความเป็นอยู่ไปได้เนี่ยคุณก็เอาเครื่องมือเอาสิ่งที่คุณมีนั่นแหละมาใช้กรณีของพระราชาเอาก่อนประธานยศตำแหน่งให้คนนั้นให้คนนี้ดูด้านเศรษฐกิจให้คนนี้ดูด้านนั้นด้านนี้เพื่อที่จะให้การงานมันสำเร็จไปได้โจรก็ปล้นเอาเลยไม่อยากเด็กอยากได้อะไรก็ทำไงแล้วไม่ได้อะร้องไห้ดิก็เอาการร้องไห้เนี่ยเป็นกำลังคนพาล่ะคนพาเอาการเพ่งโทษเป็นกำลังบัณฑิตนะบัณฑิตก็จะทำอะไรให้สำเร็จเขามีการไม่เพ่งโทษเป็นกำลังคนที่เป็นพหูสูตรก็มีการพิจารณาเป็นกำลังส่วนสมณพราหมณ์นักบวชทั้งหลายมีขันติคือความอดทนเป็นกำลังคือต้องมีขันติความอดทนเป็นพื้นฐานอยู่แล้วในการที่จะได้อะไรมาแล้วคุณถูกเขาว่าแค่นี้ก็ต้องอดทนสิคือพูดประมาณนี้แต่ภิกษุหนุ่มรูปนี้ไม่ยอมท่านผู้ฟังไม่ขอโทษไม่พูดคำใดๆให้เธอยินยอมและนางวิสาขาก็ไม่ยอมเหมือนกันน่ะฉันไม่ยอมขอโทษพระพูดนี้พูดได้งี้ได้ไงว่าหัวขาดหัวขาดพระก็บอกว่าเออคุณพูดหัวขาดก่อนนะฉันว่างี้ได้ไงเรื่องการทะเลาะกันนี้นะวังมันไม่ได้หยุดแค่นี้เพราะว่าภิกษุหนุ่มรูปนี้มารับบาตรบ้านนี้ชักช้าอยู่งี้ใช่ไหมอาจารย์ก็มาตามอาจารย์ก็เลยมาหาเอ้ยเกิดอะไรขึ้นโอ้ทะเลาะกันเรื่องนี้ไม่เป็นไรเธอขอโทษเขาเถอะบอกลูกศิษย์ของตัวเองลูกศิษย์ก็บอกว่าเอ้าอาจารย์พูดงี้ได้ไงอ่ะทำไมไม่ว่าอุปัฏฐากของตัวเองอ่ะอุปัฏฐากของท่านน่ะพูดไม่ถูกผมไม่ได้ทำอะไรผิดมันเหมาะสมที่ไหนอย่างนี้
เอ้าอาจารย์ก็โดนไปด้วยคือเรื่องการทะเลาะในสังคมบางทีเราดูเรื่องดราม่าใดๆก็แล้วแต่ตามรายการใดๆก็แล้วแต่ที่เขาจะต้องเอาดราม่าเรื่องใดๆเนี่ยมาเป็นกระแสขึ้นมาเนี่ยนะมันเรื่องขี้หมูรายขี้หมาแห้งนั่นแหละเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วก็จุดกันเป็นประเด็นขึ้นมาเงี้ยนะไม่ว่าจะโพสต์โซเชียลแต่ก็ไม่ว่าจะพูดคำนั้นแล้วก็ยึดติดเอาคำนั้นมาเป็นประเด็นต่อคำนี้ขุดเรื่องราวใดๆขึ้นมามันไม่มีการจบการสิ้นใดๆเลยท่านผู้ฟังเพราะว่าความโกรธมันเข้าสิงแล้วผีคือโทสะเข้าสิงในจิตใจของใครแล้วมันก็หาเรื่องมาเพ่งโทษมาเป็นประเด็นที่จะให้เกิดการโต้เถียงกันก็จะต่อคำกันไปเรื่อยๆเราเริ่มจากหลานนาวิสาขาพูดคำนี้ภิกษุนี้ไม่ยอมก็ถูกสะกิดต่ำโกรธก็พูดคำนี้พอพูดคำนี้เสร็จหญิงไม่ยอมเลยตัวเองพูดไม่ได้ก็เลยเอาคุณย่านางวิสาขามาพูดนางวิสาขาพูดไม่ได้เอาก็เลยเอาอาจารย์มาพูดอาจารย์พูดแล้วก็ภิกษุก็พูดต่ออีกมันต่อคำกันไปเรื่อยๆก็เรียกว่าต่อความยาวสาวความยืดมันไม่จบและไอ้ที่ว่ามันจะจบจะจบแล้วถ้ามีต่อมโกรธมันถูกสะกิดอีกมันก็ไปจี้ประเด็นนั้นมาพูดขึ้นมาอีกจี้พูดขึ้นมามากขึ้นมามากก็ไม่จบทีเพราะนั้นท่านจึงมีลักษณะที่จะให้มีการระงับอดีตก่อนนี่นะหนึ่งในหลายๆวิธีก็คือนิ่งเสียนิ่งนี่ก็คือไม่ต่อความยาวไม่สาวความยืดเอายอมรับไปก็ไม่ว่าว่าจะต้องว่าฉันผิดเธอถูกแต่ก็นิ่งๆไปทีนี้บางคนมันนิ่งไม่นิ่งจริงนิ่งต่อหน้าอยู่หรอกแต่รับหลังไปพูดดีมันก็จบไม่จริงอันนี้ก็แบบไม่ใช่บัณฑิตนะที่จะให้จบแล้วจบไปอย่างไรก็ตามในกรณีนี้เรื่องนี้ไปจนถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเสด็จมาพอดีเป็นเวลาที่จะเดินกลับไปวิหารละพอทราบเรื่องราวว่าจะไปทางไหนดีท่านก็ด้วยญาณคืออินทริยปโรปริยติญาณคือญาณรู้อินทรีย์แก่อ่อนของสัตว์ทั้งหลายที่จะมีเฉพาะพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นแล้วรู้ว่าเวลานี้เราควรจะทำยังไงให้เรื่องนี้มันระงับไปได้นะปมมันอยู่ตรงไหนอ๋อปมมันอยู่ตรงพระภิกษุนี่ควรจะอดทนได้แต่ว่าเธอผู้นี้อดทนไม่ได้จะทำไงให้เธออดทนได้เพราะว่าจิตของคนที่อดทนไม่ได้ต้องฟังคือมีความแข็งกระด้างถูกก็บอกว่าเอ้ยคุณนั่นแหละคนหัวร้อนแหละย่อมหัวขาดก็จะอดทนได้มันก็ผ่านไปก็หูซ้ายก็รู้หูขวาก็ไม่ว่าอะไรกันยิ้มยิ้มไปแล้วก็ไปใช่ไหมตอนนี้อดทนไม่ได้เพราะจิตแข็งกระด้างจิตแข็งกระด้างอดทนไม่ได้ทำไงอ่ะยิ่งเธอแบบกดดันด่าว่าเอ้ยต้องอาจารย์ทำมาแล้วอาจารย์ทำมาแล้วไม่ได้เขาไม่ยอมก็คืออาจารย์ผู้ที่ถือนิสัยอยู่ด้วยกันนั่นแหละวิธีการที่จะให้มีคุณธรรมใดๆเกิดขึ้นนะท่านผู้ฟังคุณธรรมใดๆเนี่ยหมายถึงสิ่งที่เป็นกุศลธรรมจะมีเมตตามีขันติเนี่ยเป็นต้นนี่จิตต้องนุ่มจิตต้องอ่อนเพราะว่าด้วยคุณธรรมข้อนั้นจะทำให้จิตนุ่มและอ่อนหรือกลับกันก็ถูกว่าถ้าจิตเรามีความนุ่มความอ่อนคุณธรรมเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นได้แต่ถ้าจิตมีความแข็งกระด้างหยาบคุณธรรมที่เป็นกุศลธรรมก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ที่แข็งกระด้างที่หยาบนั้นก็เพราะว่าราคะโทสะโมหะนี่แหละมันทำให้หิวให้ร้อนให้มืดแข็งกระด้างออกมาเป็นสามรูปแบบหรือกลับกันก็จริงเหมือนกันคือถ้าจิตเรามีความแข็งกระด้างราคะโทสะโมหะมันก็เกิดได้
คือมันเป็นทั้งสองฝ่ายทั้งสองทางคือแต่ละฝ่ายมีสองทางฝ่ายนั้นก็คือฝ่ายที่เป็นกุศลและฝ่ายที่เป็นอกุศลไปทั้งสองทางทั้งที่นุ่มนวลเกิดกุศลและกลับกันทั้งที่หยาบกระด้างแล้วเกิดอกุศลก็กลับกันด้วยในที่นี้ด้วยความที่พระพุทธเจ้าท่านมีญาณรู้อินทรีย์แก่และอ่อนอินทริยปโรปริยัติญาณจิตแข็งกระด้างอยู่ตอนนี้ภิกษุรูปนี้ต้องทำให้จิตนุ่มให้จิตอ่อนซะก่อนเมื่อจิตนุ่มจิตอ่อนแล้วกุศลธรรมมันถึงจะเกิดได้ท่านผู้ฟังนี่คือลักษณะที่พระพุทธเจ้าได้ทำให้เกิดขึ้นในวาระนั้นเราทำยังไงเราทำยังไงล่ะเขาถึงจะมีจิตที่นุ่มที่อ่อนนุ่มนวลลงได้เกิดจากการที่ตั้งแต่แม่นางวิสาขาคล้อยตามหลานของตัวเองพอคล้อยตามไปไม่คล้อยตามภิกษุจิตภิกษุนี่ก็ไม่นุ่มไม่อ่อนเอาอาจารย์อุปชามาอีกก็คล้อยตามนางวิสาขาอีกไม่คล้อยตามภิกษุรูปนี้จิตของภิกษุรูปนี้ก็ไม่นุ่มไม่อ่อนคือแล้วหลานเขาก็ไม่ยอมหลานจิตก็ไม่นุ่มไม่อ่อนเหมือนกันนี่แสดงว่าวิธีการแบบเดิมๆไม่ได้ผลนะท่านผู้ฟังคือการที่คล้อยตามไปตามเหตุผลนะว่าพระก็จะไปอะไรมากเล่าก็ต้องยอมๆเข้าไปทำอย่างนั้นมันไม่ได้ผลมาแล้วจิตของทั้งหลานก็ไม่นุ่มไม่อ่อนจิตของทั้งภิกษุนั้นก็ไม่นุ่มไม่อ่อนท่านเปลี่ยนวิธีเลยพระพุทธเจ้าของเราคราวนี้คล้อยตามภิกษุหนุ่มรูปนี้การคล้อยตามก็คือด้วยคำพูดท่านผู้ฟังคือแทนที่จะพูดกับภิกษุรูปนี้ว่าเอ้ยอย่าทำอย่างนี้จงทำอย่างนั้นคราวนี้ก็ไปพูดกับนางวิสาขาเนี่ยบอกว่าเอาการที่หลานของเธอด่าพระภิกษุให้มีหัวขาดนี่แล้วพระภิกษุมีเขี้ยวเล็บอันถอดหมดแล้วนี่เหมือนควรหรือนะพอภิกษุหนุ่มรูปนี้โอ้รู้ว่าพระพุทธเจ้านี่คล้อยตามมาทางตนนี่จิตใจของเธอนุ่มลงทันทีแล้วประคองอัญชลีขึ้นเลยเนื่องว่าโอ้พระพุทธเจ้านี่ทรงมีพระปัญญาอย่างดีแท้เนาะอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้านี่ไม่มีเลยนางวิสาขามหาอุบาสิกาก็ไม่ทราบด้วยดีเลยคือพอจิตของภิกษุหนุ่มรูปนี้นึกถึงพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้านี่มีพระปัญญาดีหนอนี่ตัวเองก็มีส่วนแห่งปัญญานั้นทันทีเลยนะบุฟังคือพอเรานึกถึงพระพุทธเจ้าโอ้ท่านมีพระปัญญาดีเนาะเรามีส่วนแห่งปัญญานั้นทันทีเลยนะนิดหนึ่งในที่นี้จิตของภิกษุหนุ่มรูปนั้นก็จึงประกอบด้วยปัญญาขึ้นหน่อยหนึ่งทันทีเห็นบ่ฟังสังเกตจุดนี้ให้ดีนะเวลาเราฟังเนี่ยเราต้องฟังให้มันได้หลายมิติคือเพราะว่าก่อนหน้านั้นจิตเขาหยาบมาแล้วไงโอ้ยอุบาสิกานี่ก็เอาเข้าข้างหลานตัวเองอาจารย์ของเราอุปชาเรานี่ก็เข้าข้างอุปถายิกาของตัวเองเขาไม่ทราบเรื่องอะไรเลยว่ามันเป็นยังไงจิตมันก็เลยหยาบใช่ไหมส่วนนางธาริกาจิตเธอก็ผูกอยู่กับพระรูปนี้ว่าทำไมว่าเธอได้ไงเข้าข้างหลานมันก็ไม่ได้ทำให้จิตของหลานนั้นยินยอมลงได้เหมือนกันนะเพราะว่าภิกษุนี้เขาไม่ยอมมันโกกันอยู่ตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงต้องทำให้ภิกษุนี้ยอมก่อนเพราะภิกษุใหม่รูปนี้ยอมเดี๋ยวหลานเขาก็ยอมท่านเลยตรัสตรงนี้ขึ้นมาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอีนังธรรมังนะเสเวยะปมาเดนะนะสังวะเสมิชาดิทิ่งนะเสเวยะนะสิยาโลกะวัฒโนติแปลว่าบุคคลไม่พึงเสพธรรมอันเลวไม่พึงอยู่ร่วมด้วยความประมาทไม่พึงเสพความเห็นผิดไม่พึงเป็นคน
รกโลกเอ่ยคำนี้ขึ้นมานะทุกคนนะโอ้ทำอันเลวคือความหยาบความกระด้างความที่หัวเราะเล่นแม้ด้วยเห็นเงาหน้าตัวเองในน้ำทั้งหมดเลยเนี่ยนะคนที่อยู่ด้วยความประมาทคือจิตก็กวัดแกว่งไปทางนั้นทางนี้ชื่อว่ามีมิจฉาทิฏฐิมักจะแปลว่าความเห็นผิดหมายถึงมีมุมมองที่คลาดเคลื่อนไปเป็นมุมมองที่ทำให้กิเลสเพิ่มมิจฉาทิฏฐินี่อยู่อย่างเนี้ยชื่อว่าเป็นคนรกโลกเกิดมากินเกิดมาเล่นเกิดมาใช้ทรัพยากรของโลกเสียข้าวสุกแต่ถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิย้อนกลับไปนะทุกวังคือมุมมองที่ให้กิเลสเนี่ยลดลงชื่อว่าอยู่ด้วยความไม่ประมาทนะชื่อว่าไม่ใช่มีธรรมอันเลวเป็นธรรมะที่ดีอยู่ไม่รกโลกนะกินข้าวไม่เสียข้าวสุกด้วยความเข้าใจข้อนี้ท่านฟังธรรมะอันเลวก็เรื่องกรรมคุณ5หัวเราะกันเล่นอย่างเงี้ยหัวเราะมันก็ไม่ถูกใช่ไหมเราก็พูดถึงพระภิกษุรูปนี้แหละเขาหัวเราะเนี่ยเขาพูดบริโภคกามโยมคารวะนี่ก็หัวเราะได้แต่พระภิกษุไม่ใช่ผู้บริโภคกามเดินไปทำอย่างนั้นก็ไม่ถูกก็คือพอหลังจากที่จิตของภิกษุรูปนี้นุ่มอ่อนลงแล้วยอมรับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นจึงเทศบอกสอนได้แล้วคราวนี้เทศบอกสอนว่าไอ้การที่ทำอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ควรนะด้วยความที่ว่าเป็นเรื่องของกามเรื่องของความประมาทเรื่องมุมมองที่ผิดเป็นการรกโลกกินข้าวชาวเมืองเสียข้าวสุกก็คือเทศให้ภิกษุรูปนี้แหละฟังก็จะว่าด่านั่นแหละแต่ว่าด่าแบบผู้ดีเวลาด่าคนดังหวังเราจะไปด่าตอนที่เขาไม่รับฟังเพราะว่าถ้าด่าตอนที่เขาไม่รับฟังมันจะไม่ได้ผลคำพูดของเราก็เป็นคำพูดที่โปรยประโยชน์ทิ้งเสียสร้างศัตรูเปล่าๆนั่นเพราะว่าจิตเขากระด้างไม่รับฟังแต่เวลาเราจะบอกสอนคือคำด่าเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าถ้าตอนที่จิตเขารับฟังยินดีรับคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นนั่นเป็นการชี้โทษนะไม่ใช่การเพ่งโทษการชี้โทษนั้นเป็นลักษณะของบัณฑิตที่จะชี้ความผิดพลาดจุดที่จะแก้ไขให้ดีขึ้นได้กับลูกศิษย์บ้างกับคนอื่นบ้างเพื่อที่ให้เขามีการพัฒนาจิตของคนที่เขายินดีรับฟังน้อมรับแล้วด้วยความอ่อนความนุ่มนั่นจะเป็นประโยชน์คำพูดของเรานั้นก็จะเป็นคำที่ประกอบด้วยประโยชน์เป็นคำพูดของบัณฑิตในที่นี้ก็เหมือนกันท่านผู้ฟังเพราะจิตของภิกษุใหม่รูปนี้นุ่มอ่อนรับฟังคำก็ว่าด่านั่นแหละแต่เป็นการชี้โทษถึงความที่ว่ากินข้าวแล้วของเขาทำอย่างนี้มันรกโลกโอ้แต่เข้าใจว่าอ๋อมันเป็นสิ่งที่เราแก้ไขได้เรื่องของความคิดไปในทางกามเป็นธรรมอันซามโอ้เราต้องแก้ไขได้มิจฉาทิฏฐิมุมมองที่ไม่ถูกต้องให้เกิดกิเลสโอ้เราต้องแก้ไขได้จิตของภิกษุรูปนี้จึงบรรลุเป็นโสดาบันขึ้นมาเลยท่านผู้ฟังแม้แต่หลานของนางวิสาขาท่านผู้ฟังที่บอกก่อนตะกี้ยังใส่กันอยู่ด่ากันอยู่เนี่ยก็บรรลุเป็นโสดาบันด้วยเหมือนกันคนทั้งหลายในที่นั้นเห็นเหตุการณ์ดราม่าเรื่องนี้ฟังเรื่องราวเหล่านี้อยู่ที่ยังไม่บรรลุเป็นโสดาบันก็ได้เป็นโสดาบันขึ้นมาด้วยท่านผู้ฟังโอ้ยดูที่ดูดราม่าของคนอื่นมันแล้วแบบมันจบลงด้วยธรรมะนี่มันดีอยู่นะไม่ใช่เป็นดราม่าแล้วมาต่อภาคสองนะหรือจบลงด้วยคดีความติดคุกอะไรเงี้ยไม่ใช่นะแต่ว่าการฟังการทำความเข้าใจในปัญหาของคนอื่นได้แล้วน้อมเข้ามาสู่ตัวเหมือนเราฟังช่วงนิทานพรรณนาแล้ว
ได้มุมมองหลายอย่างเราก็สามารถที่จะให้เกิดการรู้ธรรมเกิดการบรรลุธรรมขึ้นมาได้เหมือนกันนี่คือเรื่องของภิกษุหนุ่มที่ปรากฏมีมาในนิทานธรรมบทเป็นเรื่องปรารภการทะเลาะวิวาทของภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งกับหลานของนางวิสาขาข้อคิดที่เราได้จากเรื่องนี้ก็คือการที่จิตต้องนุ่มอ่อนหรือแข็งกระด้างจะมีผลต่อการเข้าใจธรรมะที่จิตจะนุ่มอ่อนหรือแข็งกระด้างได้นั้นเพราะว่าการคล้อยตามในลักษณะต่างๆเพื่อให้เกิดกิเลสเพิ่มหรือกิเลสลดไม่ใช่ว่าก็คล้อยตามไปทุกเรื่องหรือก็ไม่ใช่ว่าขัดกันไปทุกเรื่องอย่างในที่นี้ถ้าเราจะคล้อยตามหลานของนางวิสาขาก็มันเรื่องเล็กน้อยไม่ได้อะไรหรอกคล้อยตามก็ได้อยู่เหมือนกันแต่ว่าคล้อยตามแบบนี้จะทำให้มันไม่จบเราก็อย่าคล้อยตามหรือจะเป็นลักษณะของคนหัวประจบด้วยนะท่านผู้ฟังว่าอะไรก็คล้อยตามอะไรก็คล้อยตามนี่ลักษณะของเพื่อนหัวประจบไม่ถูกแต่บางทีคล้อยตามบางทีไม่คล้อยตามเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดกุศลธรรมนี่คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากเรื่องนี้ท่านผู้ฟังยังมีเรื่องนึงที่เกี่ยวกับการกลับตัวกลับใจเปลี่ยนแปลงทิฏฐิความเห็นได้เพราะอาศัยกัลยาณมิตรคือคนที่จะมาชักชวนพาให้เกิดกัลยาณธรรมได้มีหลายท่านเลยคราวนี้ก็จะเป็นเซตที่ว่าไปด้วยกันได้นั่นคือสามีของนางอุตรานางอุตราเนี่ยคุณผู้ฟังเรื่องเราเคยได้ฟังกันในตอนก่อนๆมั้งเรื่องเกี่ยวกับนางสิริมานะที่ว่านางอุตรานั้นได้ถูกแต่งงานเข้าไปในเรือนของครอบครัวที่ไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาเธอจึงไม่ได้โอกาสในการให้ทานทำบุญใดๆเลยเธอก็มาร่ำไรกับคุณพ่อคุณพ่อก็เลยเอาเงินให้แบ่งส่วนนี้ให้ทำบุญให้ทานในส่วนนี้แก้สถานการณ์ส่วนแก่สถานการณ์เธอก็เลยไปจ้างนางสิริมามาอยู่ดูแลสามีแทนนางสิริมานี่ก็โอ้ดูแลดีทุกอย่างสามีก็ชอบแล้วสวยๆอย่างนี้แน่นอนสามีนี่ก็ยังไม่ได้เป็นสัมมาทิฏฐิไงตอนนั้นทั้งมีนางบำเรอคือนางสิริมาด้วยทั้งก็ยังไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้าด้วยส่วนนางอุตราเป็นอะไรโอ้เป็นหน้าดำอยู่ในครัวน่ะทั้งฐานทั้งควันทั้งขมเหลาเตรียมอาหารสั่งการนั่นนี่เพื่อดีจะจัดงานออกพรรษาเตรียมที่จะถวายทานพระภิกษุนิมนต์พระพุทธเจ้ามาฉันเนื้อเรื่องอย่างนี้สามีของนางอุตราเห็นก็ไม่อนุโมทนาด้วยคือแบบยิ้มเยาะด้วยซ้ำว่าโอ้ยเธอคนนี้มันทั้งโง่แท้จะไม่เหน็ดเหนื่อยอะไรเรื่องนี้ไม่หาความสุขโอ้ยนางสิริมานี่ก็คิดว่าเขายิ้มแบบเห็นดีเห็นงามด้วยเงี้ยนะก็เลยไปหาเรื่องกับนางอุตรานางอุตรานี่ก็มีแต่จิตเมตตาและไม่คิดประทุษร้ายกับนางสิริมาอันนี้เราย่อยๆฟังเนาะเพราะว่าเรื่องละเอียดนี่เราฟังไปเมื่อไม่นานมานี้เองสักเดือน2เดือนมานี้เรื่องของนางสิริมาความที่ว่าเธอเป็นโสเภณีมาก่อนทีนี้จุดนี้แหละท่านผู้ฟังที่ว่าไม่คิดประทุษร้ายใครแม้ว่าเขาจะมองเห็นตนเองโดยความเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูก็ตามนางอุตราเนี่ยไม่มองเห็นใครโดยความเป็นศัตรูเลยไม่มีเธอมีจิตที่เป็นมิตรกับทุกคนเธอมีจิตแบบนี้นางอุตรานางอุตรานี่เป็นเอตตัคคะด้วยนะทุกฝังคือความที่มีความเป็นเลิศกว่าบรรดาอุบาสิกาทั้งหลายในเรื่องการเพ่งด้วยฌานเพ่งด้วยฌานฌานแปลว่าการเพ่งอยู่แล้วเนาะคือเอาจิตจดจ่ออยู่กับเรื่องเดียวก็หมายความว่าเธอเอาจ่ออยู่กับความเป็นมิตรความเป็นเมตตาได้ตลอดทั้งที่ว่าคนนั้นเขาจะเอาน้ำร้อนมาลาดแล้วนะ
เธอยังจดจ่อยความเมตตาได้โอ้นี่คือจดจ่อจริงๆนี่คือฌานจริงๆแต่จะพูดภาษาพระนี่ก็คือมีสมาธินั่นเองสมาธิคือความที่จิตมีอารมณ์มันเดียวจดจ่อยอยู่กับเรื่องเดียวได้สำหรับอุบาสิกานี่เธอคนเดียวเลยที่ได้ตำแหน่งนี้เลิศที่สุดเพราะว่าตกอยู่ในสถานการณ์ขนาดนั้นคือเขาจะมาทำร้ายแล้วยังแบบนึกถึงความดีของคนที่จะมาทำร้ายตัวเองได้อยู่แทนที่จะคิดป้องกันใดๆไม่มีเลยแต่เธอคิดอยู่แต่กับความดีของเขาที่เขาช่วยตนเองขึ้นมานี่จึงเป็นผู้เลิศในการเพ่งด้วยฌานถูกสามีหัวเราะเยาะไม่ชนท่านจะให้ทานท่านจะทำความดีถูกเขาคิดประทุษร้ายไม่สนฉันคิดถึงแต่ความดีของคนที่เขาช่วยเราเธอจดจ่ออย่างนี้ได้พอเธอผ่านสถานการณ์ที่ถูกทำร้ายมาแล้วนางสิริมาเกิดแบบกลับใจขึ้นมาได้นี่คือช็อตที่หนึ่งนะตัวเองสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงจิตใจของนางสิริมาจากที่ประทุษร้ายอิจฉาริษยาใดๆนั้นให้มาอยู่ตามตำราคลองธรรมมีความนุ่มนวลได้จึงคิดจะขอโทษขอโพยกันนางอุตตราก็จะบอกว่าถ้าจะขอโทษฉันเนี่ยต้องขอโทษบิดาของฉันนางก็เลยคิดว่าบิดานี่ก็คือปุณณเศรษฐีโอ้ไม่ใช่ปุณณเศรษฐีนี่เป็นบิดาในทางวัฏฏะยังหมุนวนยังเกิดในโลกนี้ชาตินี้ก็มีท่านนั่นแหละเป็นบิดาชาติก่อนนี่มีคนอื่นแต่ว่าบิดาในทางวิวัฏฏะในการที่จะหลุดออกจากสังสารวัฏในการที่จะพ้นทุกข์ได้จริงๆนั่นคือพระพุทธเจ้าโอ้เราจะไปขอเข้ามาพระพุทธเจ้าได้ไงไม่รู้จักท่านไม่เป็นไรเดี๋ยวอีก 3-4 วันท่านจะมาคือวันออกพรรษาท่านก็จะมาแวะเวียนที่บ้านแล้วก็มาถวายทานและฉันจะพาเธอก็ไปขอเข้ามาเสด็จพ่อคือพระพุทธเจ้านั่นพอถึงวันนัดหมายกันอย่างดีแล้วรู้พังก็เลยพากันเข้าไปหาพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้ฟังในวันนั้นแหละที่ทำให้พระพุทธเจ้าท่านได้แต่งตั้งให้นางอุตรานั้นเป็นผู้เลิศในความเป็นผู้เพ่งด้วยฌานแต่ก็ว่าแต่งตั้งเนี่ยก็หมายถึงยกย่องเธอขึ้นมาที่เหมือนเป็นยศอย่างหนึ่งนะท่านบวงในลักษณะที่ว่าเป็นเอตตกะเนี่ยเพราะว่าพระพุทธเจ้ายกย่องคนนี้ขึ้นมายศเนี่ยมันจึงเป็นลักษณะที่เป็นการยกย่องจากใครสักคนใดคนหนึ่งที่เขามีจิตใจแบบศรัทธาชื่นชมในความดีของเราอย่างเช่นว่าคนที่เป็นอาจารย์เนี่ยท่านผู้ฟังก็เพราะว่าลูกศิษย์เนี่ยแต่งตั้งนะลูกศิษย์แต่งตั้งคือมีจิตใจชื่นชมยินดีในความสามารถของบุคคลนี้ว่าโอ้เขาสามารถสอนเราได้โอ้ขอให้ท่านเป็นอาจารย์ของผมเถอะอาจารย์นี่ก็เพราะว่าลูกศิษย์แต่งตั้งให้ถูกปะเป็นยศอย่างหนึ่งพระราชานี่ก็เหมือนกันก็เป็นยศที่ประชาชนแต่งตั้งให้นะประชาชนก็แต่งตั้งให้ท่านนี่เป็นพระราชาขึ้นมาทีนี้กลับมาจุดที่พระพุทธเจ้าพอแต่งตั้งให้นางอุตรานั้นมีความเป็นเลิศทางด้านนี้แล้วจึงสรุปสถานการณ์ดราม่าตรงนี้ให้ฟังท่านผู้ฟังนี่เป็นสองดราม่าในวันนี้นะดราม่าแรกคือการกระทบกระทั่งระหว่างหลานนางวิสาขากับภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งท่านก็มาเซตเตอร์เรื่องนี้แล้วก็สรุปประเด็นให้ฟังว่าอย่ารกโลกดราม่าที่สองคือเรื่องของนางสิริมานางอุตราจะมาแบบประทุษร้ายกันกันแกล้งกันเอาเซตเตอร์กันจบแล้วนะคือผู้ใหญ่มันก็ง่ายหน่อยเราก็เซตเตอร์กันได้เองเนาะแล้วก็คู่กรณีก็มีคุณธรรมด้วยฝ่ายหนึ่งก็เลยเซตเทอร์กันไม่ยากเพราะเธอไม่ได้หาเรื่องอยู่แล้วในขณะที่ระหว่างภิกษุหนุ่มกับหลานนางวิสาขาเนี่ยยังไม่มีใครได้คุณธรรมใดๆเลยมันก็เลยเป็นเรื่องขึ้นมายืดยาวขึ้นมาแต่เรื่องของนางสิริมานางอุตราเนี่ยเซตเทอร์กันแล้วพระพุทธเจ้าจึงมาสรุปตรงนี้ให้ท่านตรัสบอกไว้อย่างนี้บอกว่าอโกเทนะชิเนโกทังอาสาทุงสาธุนาชิเนชิเนกะทะริยังทาเนนะสัจเจนาลิกวาที่นังติ
แต่ว่าพึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนตรณีด้วยการให้พึงชนะคนพูดเหลวไหลด้วยธรรมจริงพอได้ตรัสธรรมเทศนาสรุปเรื่องสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยคาถานี้ทุกฝังมันสะกิดใจอยู่นะคือมันเป็นคำคมในลักษณะที่จะเป็นไวรัลได้เพราะมันไม่น่าจะเอาชนะได้เอาความโกรธไม่โกรธไม่ใช่สิให้ดีจะได้เหรอมันจึงฟังดูแล้วเหมือนย้อนแย้งแต่ว่าได้ผลได้ผลตรงไหนเพราะว่าถ้าเราจะเอาความโกรธให้มันหมดไปสมมติคนที่เขาไม่ดีใช่ไหมเราก็ต้องไม่ดีกับเขาเขาโกรธมาเราโกรธตอบเขาโกรธมาเราโกรธตอบเขาด่ามาเราด่าตอบเขาไม่ดีมาเราร้ายตอบเขาไปเขาประเด็นคืออะไรนี่ประเด็นคือคำด่ามันยิ่งมากขึ้นเขาด่ามาเราด่าตอบใช่ไหมคำด่าเป็นสองเท่าพอเราด่าเสร็จปุ๊บก็ด่าเป็นอีกสี่เท่าโอ้นี่มันแปดเท่านะหรือเขาโกรธมาเราก็โกรธตอบความโกรธเป็นอะไรเนี่ยคูณสองแล้วเขาโกรธมาเป็นสี่เท่าอ้าวแปดแล้วหรือถ้าเขาไม่ดีมาเขาร้ายมาร้ายมาเราร้ายตอบความร้ายเป็นสองนะเขาพอเราร้ายไปทำทีหนึ่งก็ทำมาอีกสามสี่ทีเอาเป็นแปดเลยนะเอาความร้ายกาจความไม่ดีมันมากยิ่งขึ้นนะดูตรงนี้นะระวังดูตรงนี้นะไม่ได้ดูตัวว่าเขาทำอะไรกับเรานะไม่ได้สุดหรือว่าฉันไม่พอใจนะเพราะนั่นคือเพ่งผิดจุดถ้าเธอเพ่งผิดจุดไปผิดที่เราเพ่งจดจ่อไปตรงไหนสิ่งนั้นมีพลังอย่าลืมเราไม่เพ่งจดจ่อไปตรงไหนสิ่งนั้นอ่อนพลังจำไว้ในที่นี้ถ้าเราจะให้ความโกรธมันหายไปไม่ใช่ว่าโกรธตอบเพิ่มขึ้นเอาความโกรธดันเพิ่มขึ้นไม่ถูกเราอย่าไปเพ่งตรงความโกรธแต่เราต้องการให้ความร้ายกาจความไม่ดีมันหายไปเราอย่าไปร้ายตอบเพราะว่ามันจะเพิ่มขึ้นแต่เราอย่าไปเพ่งตรงความร้ายตรงความไม่ดีถ้ามีความตระหนี่แบบหวงกั้นไม่ยอมให้แล้วตรงเขาไม่ให้ฉันก็ไม่ให้เหมือนกันมันยิ่งเพิ่มขึ้นไอ้ความตระหนี่ยิ่งไม่ให้กันมากขึ้นเราก็อย่าไปเพ่งตรงการตระหนี่การไม่ให้แต่คนก็จะพูดเหลวไหลพูดแบบไร้สาระเรายิ่งพูดด้วยโอ้มันยิ่งเยอะเราก็อย่าไปเพ่งตรงคำที่มันไร้สาระไม่มีประโยชน์ไม่ใช่คำจริงอย่าไปเพ่งตรงนั้นเอาแล้วถ้าไม่เพ่งตรงนั้นไปเพ่งตรงไหนอ่ะให้ไปเพ่งจดจ่อตรงที่ก็ไม่โกรธง่ายไม่โกรธคืออะไรนางอุตราทำยังไงเมตตาไม่โกรธคือเมตตาไม่ประทุษร้ายคืออะไรกรุณาไม่สวนเสเฮฮาแล้วเป็นยังไงมุทิตาเพ่งตรงนั้นแล้วถ้าไม่เพ่งตรงความไม่ดีไม่เพ่งตรงนั้นไปเพ่งที่ไหนก็เพ่งตรงความดีไงเราไม่คิดร้ายเนี่ยเราไม่ได้เอาจิตไปอยู่ตรงไม่ดีเนี่ยนะก็คือมีกรุณาไงถ้าจะไม่เพ่งตรงความตระหนี่ให้ทำยังไงก็ไปจดจ่ออยู่กับการให้เราจะมีการให้อะไรได้บ้างให้สิ่งของให้ปิยวาจาใดๆแล้วทำไมเพ่งตรงความเหลวไหลตรงความไม่จริงตรงความกลับกลองแล้วเพ่งตรงไหนก็เพ่งตรงความจริงตรงไหนคือข้อเท็จจริงตรงไหนคือสิ่งที่จะพลิกผันเปลี่ยนแปลงเป็นการให้อภัยได้เป็นความจริงได้อันนี้เราเพ่งตรงนั้นสิ่งนั้นก็จะมีพลังขึ้นมาเป็นการที่เปลี่ยนมุมมองตัวนี้ทั้งหมดเปลี่ยนมุมมองนะจากมุมว่ามองตรงจุดที่ว่ามันโกรธสตอรี่เรื่องราวใดๆดราม่าใช่ไหมไม่มองจุดที่มันจะไม่โกรธมองจุดที่จะมีเมตตากันได้มองจุดที่จะเป็นความดีกันมองจุดที่จะเป็นอะไรที่เราจะให้ได้
มองตรงนั้นนี่นี่คือเปลี่ยนมุมมองท่านผู้ฟังเปลี่ยนมุมมองก็ได้เปลี่ยนทิฏฐิจากมิจฉาที่กิเลสเกิดเพิ่มให้เป็นสัมมาที่กิเลสลดลงที่กุศลธรรมความดีปัญญาสมาธิจะเพิ่มขึ้นเปลี่ยนจากมิจฉาทิฏฐิให้เป็นสัมมาทิฏฐินั่นเองพอจิตของคนที่มีความนุ่มความอ่อนเห็นเรื่องราวดราม่ามาแล้วก็จิตคล้อยไปตามก็คือเปลี่ยนจากมิจฉาทิฏฐิให้เป็นสัมมาทิฏฐิได้จึงทำให้ไม่ใช่แค่นางสิริมาตามเรื่องที่ข้าพเจ้าเคยเล่าไปก่อนหน้านั้นแล้วยังสามีของนางอุตราด้วยท่านฟังสามีของนางอุตรานี่ก็ฟังอยู่ในที่นั้นก็เปลี่ยนทิฏฐิความเห็นเหมือนกันนะจากที่เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ได้จะนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใดๆมาเป็นสัมมาทิฏฐิคราวนี้เป็นสัมมาทิฏฐิมีพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงสามีของนางอุตราก็เปลี่ยนแปลงจากคนไม่ดีที่จะคอยนึกเยาะเย้ยคนอื่นเข้าหาแต่ความสุขสำราญใช้เงินเพื่อที่จะเสพความสุขอย่างเดียวมาในการที่จะเป็นกุศลเป็นสัมมาทิฏฐิไม่ใช่จิตน้อมไปในทางกามอย่างเดียวเท่านั้นด้วยความที่ว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสภาวะจิตใจท่านผู้ฟังจากที่ไม่ดีให้มันมาเป็นดีได้จากที่ไม่มีที่พึ่งหรือมีที่พึ่งที่ยังไม่ถูกต้องให้มามีที่พึ่งที่ถูกต้องได้แล้วก็อาศัยการนำพาไปอาศัยการนำพาของนางอุตราอย่างกรณีของภิกษุหนุ่มก็อาศัยการนำพาของพระพุทธเจ้าบ้างการที่เราอาศัยใครแล้วก็ตามด้วยแล้วสามารถนำพาไปในการมีที่พึ่งที่ถูกต้องได้การอาศัยคนนั้นนี่ถือว่ามีอุปการะกันอย่างมากเลยทีเดียวการให้ไปถึงที่จะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วอาศัยพระพุทธเจ้าก็ตามนั่นคำว่าพระพุทธเจ้านี่คือหมายถึงว่าตัวท่านนะความที่ว่าท่านเป็นบุคคลแล้วเราก็ได้ยังพูดคุยกับท่านได้อยู่นี่คือมีท่านเป็นที่อาศัยแล้วเป็นที่พึ่งเนี่ยมันอีกคำหนึ่งนะคำว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งคำว่าพระพุทธเจ้าในที่นี้หมายถึงการตรัสรู้ของท่านมีพระธรรมนั่นหมายถึงธรรมคำสอนพระสงฆ์นี่หมายถึงการปฏิบัติซึ่งไม่ใช่เรื่องตัวบุคคลแล้วนะพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยทุกฝั่งไม่ใช่เรื่องตัวบุคคลแล้วนะแต่เป็นการตรัสรู้หมายถึงพุทโธตัวองค์ความรู้หมายถึงธรรมะตัวการปฏิบัติตามองค์ความรู้นั้นหมายถึงสังฆะแล้วบางทีเราอาจจะอาศัยตัวพระพุทธเจ้าเราอาจจะอาศัยครูบาอาจารย์รูปใดรูปหนึ่งเราอาจจะอาศัยอุบาสกอุบาสิกาคนใดคนหนึ่งมาเป็นผู้ที่นำพาเราเป็นกัลยาณมิตรให้เราได้เกิดกัลยาณธรรมคือถึงความเป็นสรณะโดยดีได้ทีนี้การชักจูงนำไปเนี่ยบางทีมันก็ไม่ใช่ว่าครั้งเดียวมันจะได้นะบางทีมันต้องชวนกันบ่อยๆอย่างเรื่องที่ท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับนายช่างปั้นหม้อชื่อกติการะมีเพื่อนเป็นลูกของพราหมณ์เป็นมานพชื่อโชติปาระเงี้ยกว่าจะชวนไปหาพระพุทธเจ้ากัสสปะเพื่อฟังธรรมโอ้ชวนกันถึง9รอบนู่นนะกว่าเขาจะไปนี่นะก็ปฏิเสธไม่ไปยังด่าว่าด้วยซ้ำว่าไปทำไมหาสมณะโลนอย่างนั้นอย่างนี้บางทีจะชักชวนนำไปก็ต้องใช้เวลาหลายครั้งหลายคราวบางทีวันนานที่สุดเลยเนี่ยนะแล้วก็ชวนยากที่สุดเลยเนี่ยนะที่เป็นดราม่ากันมาตลอดเลยเนี่ยนะก็ตัวอย่างพระเทวทัตนี่แหละท่านผู้ฟังคือเป็นไม้เบื่อไม้เมากับพระพุทธเจ้ามาตลอดตั้งแต่เป็นโพธิสัตว์ใช่ไหมแล้วก็ตั้งแต่เป็นเจ้าชายอยู่ด้วยกันตั้งแต่สมัยยังครองเรือนก็เป็นไม้เบื่อไม่เมากันมาตลอดบวชมาแล้วก็ยังมีปัญหากันอีกตั้งแต่ตบชักชวนว่าทำความดีเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่เอาไม่สนจนสุดๆของสุดๆจะถูกธรณีสูบแล้วอย่างนี้นะ
จึงค่อยนึกได้ว่าโอ้ใช่เราควรจะคล้อยตามในคำสอนของพุทธะคิดถึงว่าเอากระดูกคางถวายพระพุทธเจ้านี่เป็นพุทธบูชาโดยบุญข้อนี้จึงทำให้พระเทวทัตจะได้มีการตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าในภายภาคเบื้องหน้าแต่ก็ต้องไปรับผลของกรรมชั่วที่ตัวเองทำมาในนรกนั้นซะก่อนเราผ่านไปจากจุดนั้นนานพอสมควรจึงก็จะตรัสรู้ได้ก็จะชวนได้บางทีตั้งบังใช้เวลานานไม่ใช่เวลาแป๊บเดียวเราก็ต้องใช้ความพยายามเป็นมากเพราะว่ากระแสของกามกระแสของตัณหากระแสของกิเลสในยุคสมัยนี้ท่านผู้ฟังมันพัดท่วมเป็นกระแสที่รุนแรงพัดจิตใจของสัตว์ทั้งหลายให้มันแบบไปกันกระเจิดกระเจิงไปคนละทิศละทางไปตามอกุศลธรรมไปหมดเลยเพราะฉะนั้นการที่เราจะมาต้องทวนกระแสตัดกระแสของมารเพื่อให้ไปตามสู่กระแสธรรมะสู่นิพพานมันเป็นสิ่งที่ทำได้ยากทำได้ยากไม่ใช่ว่าทำไม่ได้นะบุฟังต้องใช้กำลังมากกำลังที่นี้ออกมาจากไหนก็มาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละถ้าเรานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กำลังเราจะมีด้วยกำลังที่มีมานั้นจิตใจนุ่มใจอ่อนแล้วนั้นธรรมะต่างๆมันจะตามมาไม่ว่าจะศรัทธาความเพียรขันติอดทนปัญญามันจะตามมาหมดตามมาจากการที่เราเพ่งจิตของเราไว้อย่างถูกต้องวันนี้จึงได้นำสองเรื่องหลักๆมาฟังมาให้ฟังเกี่ยวกับการที่ว่าเราจะน้อมจิตไปทางไหนจิตนุ่มนวลอย่างไรแล้วจึงจะมีพลังแห่งธรรมะมีปัญญามีความเมตตาเป็นต้นขึ้นมาได้ในช่วงของนิทานพันธนานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านจะมาติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือที่เว็บไซต์ panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าระบบ Traffy Edu เชื่อมโรงเรียนทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รักโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
8: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
9: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
8: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
9: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
8: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
9: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
10: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
11: ได้เลยเช็คมา
10: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
11: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
10: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
11: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าระบบ Traffy Edu เชื่อมโรงเรียนทั่วประเทศพร้อมพัฒนาซุปเปอร์แอปการศึกษาคาดเสร็จสมบูรณ์ต้นปีหน้านายประเสริฐจันทราร่วงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากการประชุมติดตามความคืบหน้าการใช้ระบบ Traffy Edu ที่ประชุมได้หารือเรื่องการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพของกระทรวงศึกษาธิการ

0: ตวงคาดว่าจะพัฒนาแล้วเสร็จในเดือนมกราคม2570รองรับการใช้งานทั้งระบบ iOS และ Android โดยจะรวมศูนย์พิทักษ์สิทธิ์และระบบ Taffy From Do ไว้เป็นฟีเจอร์หลักในลักษณะเดียวกับแอปพลิเคชันหมอพร้อมของกระทรวงสาธารณสุขและระบบไทยดีของกระทรวงมหาดไทยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับยูเนสโกวางแผนจัดเก็บข้อมูลด้านวัฒนธรรมแห่งชาติครั้งแรกประเดิมนำร่องที่จังหวัดเชียงใหม่
1: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การยูเนสโกจัดการอบรมการพัฒนาข้อมูลสถิติด้วยตัวชี้วัดวัฒนธรรมสำหรับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อยกระดับข้อมูลสถิติด้านวัฒนธรรมของประเทศไทยให้มีมาตรฐานสากลนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการกำหนดนโยบายและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยมีผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักงานสถิติแห่งชาติสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้าร่วมวางกรอบการดำเนินงานได้แก่ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังเข้มแข็งความมั่งคั่งและความเป็นอยู่ที่ดีความรู้และทักษะและการมีส่วนร่วมของชุมชนมาใช้พัฒนาระบบนำร่องที่จังหวัดเชียงใหม่เชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่นภาคการท่องเที่ยวและสถาบันการศึกษามีเป้าหมายจัดทำระบบสู่บัญชีประชาชาติด้านวัฒนธรรมศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมแห่งชาติและแผนที่ทางวัฒนธรรมเพื่อนำข้อมูลไปใช้กำหนดเชิงนโยบายพร้อมจัดทำข้อเสนอแนะระดับพื้นที่มายชโยรายงาน
0: สำนักงานชลประทานที่17เร่งซ่อมแซมระบบชลประทาน37โครงการรองรับสถานการณ์อุทกภัยและปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
2: นายสุภัสศรีไพรวันผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่17เปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่17ได้เร่งเดินหน้าโครงการซ่อมแซมฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานรวม37โครงการวงเงินกว่า108ล้านบาทในพื้นที่ปัตตานี20โครงการและนราธิวาส17โครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำพร้อมรับมือฝนตกหนักและน้ำหลากช่วงฤดูฝนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มุ่งลดผลกระทบประชาชนพื้นที่เกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจสำหรับจังหวัดนราธิวาสโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากัวโลกได้เร่งขุดลอกตะกอนคลองระบายน้ำหลายสายในพื้นที่อำเภอตากใบพร้อมปรับปรุงอาคารรับน้ำป่าและท่อลอดคันคลองเพื่อเปิดทางน้ำโดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่30พฤศจิกายน2569นี้นอกจากนี้ยังได้กำชับหน่วยงานในพื้นที่ให้เร่งกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำและตรวจสอบอาคารบังคับน้ำทุกแห่งให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสูงสุดเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยและปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพลดผลกระทบประชาชนวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าค่ะ
1: ค่ะ
0: วันนี้เรา
1: ขอบคุณค่ะวันนี้เราพบกันนะคะในวันศุกร์ค่ะวันนี้วันศุกร์ใช่ไหม
0: ใช่
1: วันศุกร์ที่14สิงหาคม2569ขึ้น1ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะวันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
0: น้อยชัยศิลป์คนคล่องค่ะมา

0: พร้อมกับทีมงานนะคะวันนี้พี่ก๊อตอุเทนพรหมพันธ์ใจช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะโดยน้องแดนอัคเดชคัมภีระกับเพจข่าวยามเช้าไลค์กันแล้วนะคะวันนี้หลายท่านเข้ามาทักทายแล้วก็แชร์กันแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยนะคะกดไลค์กดแชร์ฟังช่องทางไหนบอกเรามาหน่อยนะคะหน้าเพจส่งสติ๊กเกอร์มานะคะหรือจะเป็นข้อความในพื้นที่ส่งมาได้เลยยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
1: ค่ะณปากวิทยุนะคะสามารถรับฟังได้ FM 92.5 และ105 เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM แวะไปฟังได้ค่ะ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์พร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศและที่ขาดไม่ได้นะคะในช่วงไฮไลท์สำคัญของข่าวยามเช้าตีคล้องร้องข่าวกับคุณปูบุญมาสีหมาดในวันนี้ด้วยนะคะหอกระจายข่าวหมู่บ้านก็จะรับสัญญาณไปเปิดแบบลำโพงดังๆเลยนะคะให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะแต่ว่าเบาแบบนุ่มๆนะคะวันนี้นะคะเรายังมีช่องทางออนไลน์ค่ะคุณน้อย
0: ค่ะใช่แล้วนะคะช่องทางออนไลน์ของเรานะคะ Facebook Live นะคะบางท่านก็ติดตามหลากหลายช่องทางมากนะคะอาจจะบางท่านเนี่ยโหลด NBT Plus เป็นแอปพลิเคชัน NBT Plus เนี่ยฟังได้ทั้งวิทยุทั้งทีวีโอ้โหดูย้อนหลังฟังอยากฟังคลื่นไหนของวิทยุแห่งประเทศไทยเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์นะคะท่านเข้าไปกดในแผนที่ได้เลยนะคะหรือนอกจากนี้แล้วหลายๆท่านก็ติดตามเราตลอดกันเลยนะคะบอกเป็นแฟนตัวยงนะคะติดตามกิจกรรมดีๆของสถานีมาตลอดเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะแล้วช่วงนี้ดินฟ้าอากาศเองเราก็ยังตามอยู่เพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาไม่ได้มีประกาศอะไรออกมาเป็นเฉพาะเจาะจงแต่ว่าภาพรวมอากาศวันนี้นะคะยังมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งส่วนใหญ่ก็ยังคงอยู่ที่ระดับ 60% ของพื้นที
1: ่
0: นะคะทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งอันดามันส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะกับภาคกลางฝน 40% ของพื้นที่ค่ะ
1: ค่ะมาดูกันหน่อยค่ะในภาพรวมนะคะตอนนี้เนี่ยทางด้านของกรมชลประทานเองก็เร่งฟื้นฟูระบบระบายน้ำที่จังหวัดสงขลาด้วยค่ะมีการดันคลองร .1 นะคะเพิ่มศักยภาพรับน้ำพื้นที่หาดใหญ่ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็เดินหน้างานซ่อมแซมแล้วก็ฟื้นฟูอาคารระบบชลประทานในพื้นที่จังหวัดสงขลาหลังจากที่ได้รับการจัดสรรงบกลางนะคะมากว่า821ล้านบาทค่ะจำนวนทั้งสิ้น66รายการด้วยกันนะคะก็จะไปฟื้นฟูโครงการพื้นฐานด้านน้ำที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพร้อมกับเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการเตรียมความพร้อมสถานการณ์ฝนในช่วงฤดูฝนนี้ค่ะโดยให้ความสำคัญกับคลองระบายน้ำร.1จังหวัดสงขลาค่ะซึ่งก็จะเป็นระบบระบายน้ำที่สำคัญของพื้นที่หาดใหญ่ด้วยค่ะสำหรับจังหวัดสงขลาก็เป็นพื้นที่สำคัญค่ะในการบริหารจัดการน้ำของภาคใต้ด้วยกรมชลประทานก็ได้เตรียมแผนดำเนินโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูระบบชลประทานหลายรายการด้วยกันค่ะซึ่งขณะนี้ทางกรมเองก็ได้ให้ความสำคัญกับการวางแผนให้พร้อมเดินหน้าให้เร็วและดำเนินงานอย่างเป็นระบบค่ะก็จะมีการติดตามความก้าวหน้าของทุกโครงการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องตั้งแต่ขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างการลงนามสัญญาการก่อสร้างและการซ่อมแซมค่ะรวมไปถึงตั้งแต่ต้นจนจบนะคะเรียกได้ว่าต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเลยค่ะส่งมอบงานเรียบร้อยเพื่อให้การใช้งบประมาณนั้นเกิดประสิทธิภาพและสามารถฟื้นฟูระบบชลประทานได้ตามเป้าหมายค่ะพร้อมกับรองรับสถานการณ์ฝนแล้วก็น้ำในพื้นที่หลากหลายนะคะในพื้นที่ภาคใต้ด้วยค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะกรมชลประทานเองก็จะเร่งดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนแล้วก็กรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ด้วยเช่นกันค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะปภ.เองก็ขานรับนโยบายรัฐบาลค่ะตั้งวอลลุ่ม24ชั่วโมงทั่วประเทศเตรียมทั้งคนเครื่องจักรกลพร้อมรับมือน้ำท่วมน้ำแล้งแล้วก็ลุยช่วยประชาชนทันทีนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นะคะก็มีการขานรับในเรื่องนี้นะคะนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านก็ออกมาระบุนะคะว่าปภ.ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเน้นย้ำนะ
1: คะ
0: ให้ดูแลประชาชนในทุกพื้นที่ซึ่งปภ.ก็ดำเนินมาตรการป้องกันและลดผลกระทบไว้ล่วงหน้าแล้ว คือตั้งแต่ก่อนเข้าฤดูฝน นะคะท่านอธิบดีปภ.ก็บอกว่าโดยเฉพาะทางภาคเหนือภาคอีสานที่ตอนนี้ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวนนะคะปภ.ก็ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมทุกด้านตามนโยบายนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการตั้งวอร์รูม24ชั่วโมงทุกจังหวัด นะคะปภ.ก็ประสานผู้ว่าดำเนินการทั้งมาตรการรับมือฤดูฝนปีนี้แล้วก็มาตรการรองรับฤดูแล้งนะคะแล้ว ล้วก็ยังมีการเตรียมกำลังคนเครื่องจักรกลสาธารณภัยพร้อมปฏิบัติการตอนนี้ท่านสั่งให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง18แห่งค่ะเตรียมพร้อมทุกด้านเลยนะคะยังมีในส่วนของกรณีทรัพยากรของจังหวัดไม่พอก็ให้ผู้ว่าประสานมาที่ศูนย์ปภ.เขตจะได้สนับสนุนเครื่องจักรกลทันทีนะคะรวมไปถึงลดขั้นตอนราชการด้วย
1: ค่ะ
0: อันนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะคะปภ.ประสานแนวทางปฏิบัติไปกับผู้ว่าใช้เงินทดรองราชการนะคะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินแล้วก็ยังมีเรื่องของการดูแลสนับสนุนการอพยพประชาชนด้วยซึ่งปภ.ก็พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องจักรนะคะเครื่องจักรกลต่างๆรองรับการอพยพประชาชนถ้าคาดว่าจะมีภัยที่มีความรุนแรงนะคะปภ.ก็พร้อมที่จะขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลทั้งเฝ้าระวังเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือต่างๆเต็มที่นะคะนี่เป็นไปตามนโยบายต่างๆที่ท่านนายกได้ให้ไว
1: ้
0: นะคะอธิบดีปภ.ก็รับลูกทันทีขณะที่ทางด้านนายเจเศรษฐไทยเศรษฐนะคะท่านมท.3ก็โหเมื่อวานก็มีข่าวว่าลงพื้นที่ลุย4จังหวัดลุ่มน้ำทั้งชัยนาทลพบุรีสิงห์บุรีอุทัยธานีติดตามสถานการณ์น้ำท่วมน้ำแรงด้วยค่ะ
1: ค่ะในขณะที่หลายๆหน่วยงานนะคะที่เกี่ยวข้องก็เร่งเดินหน้าที่จะประสานงานกันนะคะแล้วก็จับมือกันที่จะเตรียมรับภัยแล้งภัยแล้งภัยน้ำท่วมด้วยนะคะแล้วก็ภัยแล้งด้วยค่ะส่วนทางด้านของคุณเอกนิติธรรมประภาสนะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเองก็เซ็งสั่งเร่งป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาอุทกภัยภัยแล้งภาคกลางด้วยเช่นกันนะคะถึงแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ฝนมาแต่ว่าเรื่องของการบริหารจัดการน้ำการประหยัดน้ำก็ต้องเป็นไปอย่างรอบคอบค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็ได้มีการยกมาตรการสำคัญขึ้นค่ะที่จะช่วยป้องกันนะคะนั่นก็คือมาตรการสำคัญ5ด้านมีด้านการเตรียมความพร้อมนะคะเผชิญเหตุและก็ช่วยเหลือมีการฟื้นฟูเยียวยามีการบริหารจัดการและที่สำคัญค่ะสื่อสารและแจ้งเตือนอันนี้สำคัญมากๆนะคะก็จะมีการยกระดับในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันค่ะ
0: โหนาฬิกา16นาทีค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้ค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงผลงานนิทรรศการภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรมLegacy สาขาแฟชั่นนะคะการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกยุคปัจจุบันค่ะซึ่งเมื่อวานนี้เวลา 16:45 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเสด็จไปยังทาราฮอลล์ชั้น M ศูนย์การค้าไอคอนสยามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครค่ะโดยมีนางณัฐนนท์ ชาญวิรกูลภริยานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและนางสุนทรไทยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เฝ้ารับเสด็จด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: ในการนี้พระองค์ได้ทอดพระเนตรการจัดแสดงผลงานนิทรรศการนะคะในงานด้วยซึ่งทางด้านสำนักนายกรัฐมนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะร่วมกับศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและไอคอนคราฟต์ไอคอนสยามร่วมกันจัดขึ้นนะคะเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงวางรากฐานในการอนุรักษ์ผ้าไทยแล้วก็เพื่อสนองแนวพระราชดำรินะคะและเพื่อสนองแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ด้วยนะคะในส่วนของภูมิปัญญาที่ได้รับการต่อยอดโดยความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยค่ะซึ่งนำเสนอความหมายของคำว่า Legacy ในฐานะมรดกที่ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่เพียงอดีตแต่เป็นคุณค่าที่สามารถส่งต่อพัฒนาและสร้างความหมายใหม่ให้สอดคล้องกับยุคสมัยโดยยังคงรักษารากเหง้าและอัตลักษณ์ดั้งเดิมไว้อย่างครบถ้วนนะคะโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงแฟชั่นโชว์ด้วยซึ่งก่อนหน้านี้นะคะท่านอธิบดีแล้วก็ทางทีมผู้จัดก็มีการนะคะจัดงานกันไปก่อนหน้านี้ด้วยนะคะหลายๆท่านก็ไปในงานแล้วก็ไปรับรางวัลกันด้วยนะคะยังมีเวทีการเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒินักออกแบบผู้ประกอบการชั้นนำพร้อมคณาจารย์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่นครอบคลุมประเด็นต่างๆด้วยทั้งการอนุรักษ์ภูมิปัญญางานหัตถศิลป์การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผ้าไทยและผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยนะคะไปจนถึงแนวทางพัฒนาสินค้าแฟชั่นของไทยเราให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคและสามารถแข่งขันในตลาดโลกภายใต้ ใต้บริบทของเศรษฐกิจสร้างสรรค์จะเห็นนะคะว่าคำว่าใส่ผ้าไทยให้สนุกนั่นเองนะคะ
1: อ่ะเริ่มผ้าไทยนะคะคือถ้าพูดแล้วก็บรรยายไม่สุดนะคะบรรยายไม่หมดเลยนะคะมีความเขาเรียกว่ามีกลิ่นอายของวัฒนธรรมไทยเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมไทยแบบนี้ก็ช่วยกันอนุรักษ์ด้วยนะคะมาติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันหน่อยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีเองเมื่อวานนี้ท่านได้ต้อนรับทูตนิวซีแลนด์ค่ะเตรียมเยือน 20-22 สิงหาคมนี้เพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เปิดโอกาสความร่วมมือใหม่ค่ะเป็นการสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะในช่วงบ่ายท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ให้การต้อนรับนางเรลีนซีอาลีทากาลอลูฟาลานีค่ะเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยนะคะที่ได้เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสที่เข้ารับหน้าที่ที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลค่ะท่านนายกบอกนะคะว่าปีนี้เนี่ยเป็นวาระครบ70ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยนิวซีแลนด์ค่ะก็เลยเป็นโอกาสสำคัญที่จะยกระดับความร่วมมือให้ก้าวไปอีก1ขั้นค่ะพร้อมกับเตรียมเยือนนิวซีแลนด์นะคะอย่างเป็นทางการในวันที่20-22สิงหาคมนี้ด้วยเพื่อประกาศยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เป็นการเปิดความร่วมมือนะคะโอกาสใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเทคโนโลยีการศึกษาการท่องเที่ยวนะคะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยจะนำไปสู่การเป็นประโยชน์ที่ดีแล้วก็โอกาสที่เป็นรูปธรรมต่อประชาชนคนไทยเป็นจำนวนมากค่ะ
0: ค่ะเมื่อวานนี้ภารกิจท่านนายกก็มีหลากหลายมากเลยนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะช่วงบ่ายกว่าๆนะคะสักประมาณบ่ายสามครึ่งท่านนายกก็ยังให้การต้อนรับปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาฝ่ายนโยบายด้วยที่เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยนะคะแล้วก็มีการหารือกันที่จะเดินหน้าความมั่นคงยุคใหม่พร้อมกับสานต่อความสัมพันธ์ส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงและเสถียรภาพของภูมิภาคขยายความร่วมมือที่เป็นประโยชน์เพื่อประชาชนทั้งสองประเทศพูดถึงความมั่นคงนะคะช่วงนี้โอ้โหแบบมีข่าวตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาต่อเนื่องมาเลยเรื่องของเรียกว่าสถานการณ์เป็นความรุนแรงที่การใช้อาวุธปืนนะคะหลายๆท่านก็ติดตามข่าวแล้วก็รัฐบาลเองก็เข้มข้นมากขึ้นนะคะขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็กำชับนะคะในเรื่องของการทบทวนโครงสร้างการครอบครองอาวุธปืนนะคะเพราะว่ามีการจัดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็มีการให้รางวัลเป็นปืนนะคะเรื่องนี้ท่านนายกเองก็สั่งการอธิบดีกรมการปกครองยกเลิกการแจกอาวุธปืนเป็นรางวัลนะคะซึ่งจริงๆมีข่าวเนี่ยที่โคราชด้วยนะคะนะคะท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้พูดถึงเหตุกรณีที่มีการยิงกันในงานชิมช็อปใช้ที่โคราชนครราชสีมาแล้วก็ท่านก็แสดงความตกใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งในการออกใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนจะต้องมีการประเมินสุขภาพจิตหรือเปล่าผู้สื่อข่าวก็ถามท่านนายกก็บอกว่าจำเป็นต้องมีการแก้ไขในเชิงโครงสร้างคือตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการนะคะส่วนในเรื่องของการเผยแพร่ภาพกิจกรรมงานเลี้ยงครบรอบ134ปีกำนันผู้ใหญ่บ้านเกาะพังงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่ามีการจับรางวัลและเป็นปืนลูกซองยาวนะคะเป็นปืนลูกซองยาวเนี่ยท่านนายกก็สั่งการไปที่อธิบดีกรมการปกครองยกเลิกนโยบายดังกล่าวแล้วก็ให้เปลี่ยนจากการมอบรางวัลนี้เป็นอย่างอื่นแทนนะคะรายละเอียดท่านบอกเป็นยังไงเนี่ยไปถามอธิบดีกรมการปกครองต่อแล้วกันนะคะว่าจะเป็นยังไงท่านอธิบดีกรมการปกครองว่ายังไงบ้างคะ
1: ตอนนี้ท่านก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยสั่งสอบด่วนเลยนะ
0: คะ
1: กรณีที่มอบอาวุธปืนให้ในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เกาะพงันนะคะขีดเส้น7วันนะคะย้ำว่ามาตรการคุมเรื่องของปืนเนี่ยต้องเข้มงวดด้วยค่ะจากกรณีที่มีสื่อมวลชนเผยแพร่ภาพแล้วก็ข้อความเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงฉลองครบรอบ134ปีวันกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะในพื้นที่อำเภอเกาะพงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีแหละค่ะโดยมีการนำอาวุธปืนลูกซองนะคะยาวเป็นลูกปืนซองยาวจำนวน5กระบอกด้วยกันค่ะมาใช้เป็นของรางวัลกับฉลากมอบให้กับผู้โชค ดีภายในงานนั้นปรากฏว่ากรมการปกครองเนี่ยก็ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะคะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยมีคำสั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร่งด่วนค่ะเพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับอาวุธปืนนั้นเป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็สอดคล้องกับนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะที่ท่านเองก็บอกว่าจะต้องยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนให้มีประสิทธิภาพและรัดกุมมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งจะต้องครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการอนุญาตการซื้อขายการครอบครองรวมไปถึงการป้องกันและปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายด้วยค่ะนั่นก็คือปืนเถื่อนนั่นแหละค่ะโดยกรมการปกครองเนี่ยมีหนังสือด่วนที่สุดค่ะไปถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วนะคะให้ระงับการมอบอาวุธปืนในงานนี้ด้วยพร้อมทั้งให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็พฤติการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดค่ะโดยเฉพาะการดำเนินการของนายอำเภอและเจ้าหน้าที่หรือว่าบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานครั้งนี้แล้วก็การนำอาวุธปืนนั้นมาใช้เป็นของรางวัลค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะได้กำหนดกรอบเวลาไว้ให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยดำเนินการตรวจสอบให้เสร็จสิ้นนะคะภายใน7วันค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องรายงานผลนะรายงานผลการตรวจสอบให้กรมการปกครองเนี่ยทราบให้เร็วที่สุดค่ะเพื่อที่จะพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปซึ่งถ้าหากว่าพบว่ามีการกระทำใดเนี่ยไม่เป็นไปตามกฎหมายก็คือทำผิดนั่นแหละผิดระเบียบผิดกฎหมายหรือว่าคำสั่งทางราชการจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้วก็ลงโทษอย่างเด็ดขาดต่อไปด้วยเช่นกันค่ะ
0: ค่ะไปฟังมุมทางด้านท่านผู้ว่าสุราษฎร์กันบ้างท่านก็ออกมาแจกแจงนะคะว่าปืนกำนันผู้ใหญ่บ้านเกาะพังงาเนี่ยเป็นแค่สัญลักษณ
1: ์
0: นะคะคือตอนมอบเนี่ยเป็นเหมือนป้ายไงคุณ
1: บอกว่าเวลาเรามอบรางวัล
0: รางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเกาะพังงาปี2569แล้วก็เป็นปืนยาวเป็นรูปภาพนะคะซึ่งทางด้านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจุมพศวันฉัตรสิริท่านก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่ามีการแจกรางวัลเป็นอาวุธปืนให้กำนันผู้ใหญ่บ้านว่าข้อที่จริงเหตุการณ์เนี่ยเกิดเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้านในช่วงเช้าก็มีการทำกิจกรรมปกตินะคะส่วนค่ำก็มีงานเลี้ยงเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ช่วยเหลืองานราชการแต่ทั้งนี้การจัดงานทั้งหมดทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายกิจกรรมเนี่ยเป็นการดำเนินการงานของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเกาะพังงาแล้วทีนี้ท่านผู้ว่าก็บอกว่าจากการสอบถามไปที่นายอำเภอเกาะพังงานนายภัยสิทธิ์ทองเจิมก็บอกว่าการมอบเงินรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ที่ปฏิบัติงานมาตลอดทั้งปีคือทำมานานแล้วท่านบอกแบบนี้นะคะแต่ก็ไม่เคยมีการส่งมอบอาวุธปืนจริงๆให้กันนะคะเป็นการให้เงินสดกับผู้ที่รับรางวัลส่วนผู้ที่ได้รับรางวัลจะนำไปจัดซื้ออาวุธปืนหรือว่ายังไงเนี่ยเป็นดุลพินิจของคนคนนั้นแค่เป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นรางวัลอาวุธปืน
1: ค่ะ
0: นะคะงานเลี้ยงเนี่ยจัดมาวันที่10แล้วก็เป็นวันเดียวกับที่เกิดเหตุการณ์ที่นายกอบจ.นนทบุรีถูกคนร้ายบุกยิงนะคะซึ่งท่านนายกก็มีนโยบายเร่งด่วนด้วยเกี่ยวกับพ.ร.บ.อาวุธปืนเป็นเวลาเดียวกับที่อธิบดีกรมการปกครองมีหนังสือด่วนเกี่ยวกับเรื่องนี้ในทางปฏิบัติด้วย
1: พอดีเลย
0: พอดีเลยนะคะในระยะสั้นระยะยาวอย่างไรบ้างเนี่ยแหละค่ะไปถึงผู้ว่าในอำเภอแต่การจัดงานเลี้ยงขอบคุณผู้ใหญ่บ้านกำนันนะคะดำเนินการไปแล้วท่านบอกแบบนี้จนกระทั่งเป็นข่าวภาพถ่ายผู้ได้รับเงินผู้ได้รับรางวัลทางโซเชียลทำให้วิพากษ์วิจารณ์คือดราม่าเลยแหละนะคะท่านก็ได้กำชับไปยังในอำเภอเกาะพังงาเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้เข้มงวดในการขออนุญาตซื้ออาวุธปืนหรือครอบครองว่าให้เป็นไปตามข้อสั่งการของท่านนายกอย่างเคร่งครัดนี่คือท่านผู้ว่าได้นะคะสั่งการไปในอำเภอทีนี้ทางด้านนายอำเภอภัยสิทธิ์ทองเจิมก็บอกว่างานเลี้ยงแล้วก็มอบรางวัลที่ดำเนินการของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเกาะพังงาทราบว่ามีการมอบรางวัลเป็นของขวัญกำลังใจให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านมายาวนานมาก
1: ค่ะ
0: การสนับสนุนเงินรางวัลจากภาคธุรกิจและประชาชนก็มีสัญลักษณ์ว่าเป็นอาวุธปืนนะคะท่านบอกว่าเนื่องจากว่าที่ผ่านมาผู้ที่ได้รับรางวัลกำนันแหนบทองคำเนี่ยนะคะกำนันแหนบทองเนี่ยแถมทองคำเนี่ยนะคะกรมการปกครองมีการมอบรางวัลเป็นอาวุธปืนพกสั้นหรือปืนลูกซองประจำตำแหน่งให้เป็นรางวัลและปฏิบัติแบบนี้มาตลอดนะคะในส่วนของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ได้มอบให้เป็นเงินสดมูลค่าตั้งแต่ 15,000 บาทถึง 20,000 บาทที่ผ่านมาผู้ใหญ่บ้านกำนันก็ได้รางวัลแล้วก็นำเงินรางวัลเหล่านี้เนี่ยไปจัดหาอาวุธปืนประจำกายบางส่วนบ้างเช่นกันแต่ว่าการขออนุญาตเนี่ยเป็นไปตามระเบียบนะ
1: ค่ะ
0: ไม่มีข้อยกเว้นท่านบอกแบบนี้นะคะแล้วท่านก็มองว่าการมอบรางวัลที่ผู้ใหญ่บ้านกำนันเนี่ยช่วยเหลืองานราชการยังเป็นหน้าที
1: ่
0: นะคะเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานเป็นสิ่งที่ดีเป็นขวัญกำลังใจส่วนการครอบครองปืนแม้ว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านจะมีสิทธิในการครอบครองใช้อาวุธปืนนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้น การขออนุญาตก็ต้องเป็นไปตามระเบียบไม่มีข้อยกเว้นนะคะบางครั้งการวิพากษ์วิจารณ์ทางโซเชียลไม่ทราบข้อเท็จจริงก็จะส่งผลต่อกำลังใจผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลืองานราชการอาจจะทำให้คนดีท้อแท้ได
1: ้นะคะท่านผู้ว่าก็ชี้แจงมาแล้วนะค
0: ะ
1: ก็น่าจะมีการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็ส่งผลรายงานเรียบร้อยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เป็นกำลังใจสำหรับคนที่ทำงานเนาะทำตามหน้าที่ด้วยนะคะมาดูในเรื่องของความเขาเรียกว่าความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันหน่อยค่ะของกระทรวงแรงงานตอนนี้กระทรวงแรงงานเนี่ยไปจับมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพัฒนาช่างไฟฟ้าโซล่าเซลล์นะคะตอนนี้เนี่ยตอบโจทย์สำหรับคนไทยทั้งประเทศเลยนะแล้วก็อยู่ภายใต้โครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าตั้งเป้าไว้ 3,700 คนภายในปีนี้ด้วยนะคะทางด้านของคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแล้วก็ทางด้านของคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อที่จะพัฒนาฝีมือแรงงานด้านช่างไฟฟ้าภายใต้โครงการที่บอกไว้นะคะก็คือโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าค่ะที่สำนักงานใหญ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะซึ่งถ้ามองดูในภาพรวมของประเทศไทยในขณะนี้เนี่ยก็กำลังที่จะมุ่งสู่เศรษฐกิจสีเขียวและก็การใช้พลังงานสะอาดด้วยก็ทำให้ต้องการช่างไฟฟ้าแล้วก็ช่างติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ที่มีทักษะที่มีการพัฒนาฝีมือนะคะได้มาตรฐานเพิ่มขึ้นความร่วมมือครั้งนี้เนี่ยก็จะนำไปสู่ความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแล้วก็ความเชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้าพลังงานของการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยค่ะเพื่อที่จะพัฒนาหลักสูตรแล้วก็มาตรฐานการฝึกอบรมมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่แรงงานไทยด้วยค่ะซึ่งที่ผ่านมานะคะตั้งแต่ปี60มาจนถึงปีที่ผ่านมาเนี่ยปี68นะคะมีคนที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนี้แล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยในเรื่องของช่างไฟฟ้านะคะติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เนี่ย 2,800 คนนะคะซึ่งแบ่งเป็นการฝึกอบรมหลักสูตรช่างติดตั้งระบบโซล่าเซลล์และการทำงานบนที่สูงจำนวนทั้งหมด800คนใน17จังหวัดค่ะส่วนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ระดับ1เนี่ย 2,000 คนใน74จังหวัดซึ่งทั้งการฝึกอบรมและก็การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาตินะคะสำหรับใครที่ผ่านการพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยจะได้รับการส่งเสริมให้เข้าอบรมออนไลน์อีกสเต็ปหนึ่งผ่านแอปพลิเคชันคิวช่างค่ะเพื่อจะเพิ่มช่องทางในการรับงานได้แล้วก็สามารถสร้างรายได้ได้เชื่อมโยงกับช่างในชุมชนกับโอกาสการประกอบอาชีพหลักต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะติดตามตีคอนร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาช่วงท้ายกับข่าวยามเช้าค่ะ
1: ค่ะ
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
4: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
3: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
4: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
7: ไหน ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
9: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
10: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดสำหรับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำฝ่ายปกครองและตำรวจขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงในระดับพื้นที่โดยปรับรูปแบบการทำงานให้ทันต่อสถานการณ์ยกระดับการสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่1ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ที่ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยนายกรัฐมนตรีก็กล่าวแล้วครับว่าการดูแลทุกสุขและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นหน้าที่ของฝ่ายปกครองและตำรวจทุกระดับต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันภายใต้หลักที่ว่าบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันธพาลครับและพร้อมทั้งให้เร่งแก้ไขปัญหาความมั่นคงใน9ประเด็นอันได้แก่การบุกรุกที่ดินอาชญากรรมไซเบอร์นอมินีการฟอกเงินผู้มีอิทธิพลหนี้นอกระบบความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวการเชื่อมโยงฐานข้อมูลและการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดซึ่งปัญหาความมั่นคงในปัจจุบันนี้ก็มีความซับซ้อนและก็มีเครือข่ายมากขึ้นภาครัฐเองจึงต้องปรับรูปแบบการทำงานแล้วครับเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์โดยเชื่อมโยงการทำงานทุกระดับและใช้ข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันสามารถวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันและกำหนดมาตรการป้องกันก่อนเกิดเหตุครับสำหรับการควบคุมอาวุธปืนนั้นได้กำชับให้ฝ่ายปกครองและตำรวจเพิ่มความเข้มงวดโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือใบป.3พร้อมขอความร่วมมือให้ร่วมกันตั้งด่านตรวจค้นอาวุธปืนและยาเสพติดเน้นตรวจจับการพกพาอาวุธปืนที่มันผิดกฎหมายและดำเนินคดีอย่างจริงจังแล้วในขณะเดียวกันทางรัฐบาลได้มอบหมายให้นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีดำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่พร้อมกันนี้แล้วยังกำชับให้มีการปราบปรามอันธพาลองค์กรอาชญากรรมผู้สนับสนุนและผลประโยชน์ที่มันผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดกันด้วยโดยยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมนี่แหละครับคือหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวแล้วนายกรัฐมนตรีก็ยังขอให้ผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้มุ่งวิเคราะห์ปัญหากำหนดเป้าหมายใช้ข้อมูลชุดเดียวกันทำงานเป็นทีมบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาและก็วัดผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปปรับปรุงแผนงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วเชื่ออีกว่าหากทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างเต็มที่แล้วก็จะช่วยให้พี่น้องประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแล้วก็เกิดความเชื่อมั่นต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการตั้ง4คณะทำงานเพื่อเร่งควิกบิ๊กวินการค้าท่องเที่ยวเกษตร SME ให้เห็นผลภายใน6เดือนถึง1ปีโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ตั้ง4คณะทำงานครับ พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนครั้งที่1/2569เพื่อต่อยอดนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการวางโครงสร้างกระตุ้นเศรษฐกิจโดยได้จัดตั้งคณะทำงาน4คณะด้วยกันอันได้แก่คณะที่1คือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ Visitor Economy ด้านที่2เป็นคณะในด้านสินค้าเกษตรความมั่นคงทางอาหารและเกษตรมูลค่าสูงคณะที่3ครับคือด้านเศรษฐกิจชุมชนและ SME และคณะที่4คือด้านการค้าระหว่างประเทศและหัวใจสำคัญของทั้ง4คณะนั่นก็คือการจัดทำ Quick Big Win ให้เกิดผลสำเร็จภายใน6เดือนถึง1ปีโดยเน้นการทบทวนและปลดล็อกกฎระเบียบที่มันเป็นอุปสรรคอำนวยความสะดวกทางธุรกิจและก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันควบคู่กับการวาง Big Win สำหรับการปรับโครงสร้างและยกระดับศักยภาพในระยะ 2-4 ปีครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงวัฒนธรรมก็พร้อมนำทุนทางวัฒนธรรมนี่แหละครับมาต่อยอดเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์สร้างมูลค่าสร้างอาชีพมีรายได้ให้ท้องถิ่นส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ผ่านประเพณีศิลปะวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของประเทศไทยในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเราว่ายังไงในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานั้นก็ได้นำเสนอแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยและโครงการไทยเที่ยวไทย Plus ที่ตั้งเป้าว่าเริ่มดำเนินการให้ทันในช่วงกรีนซีซั่นโดยให้ความสำคัญกับการเยียวยาควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจเบื้องต้นนั้นรัฐบาลจะสมทบค่าใช้จ่ายในส่วนของโรงแรมที่พักโดยรัฐช่วยสมทบที่50%/50%หรือ60%/40%โดยไม่แบ่งเมืองหลักหรือเมืองรองเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันลดภาระต้นทุนให้กับผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจท่องเที่ยวในท้องถิ่นกันด้วยแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้เม็ดเงินจากการท่องเที่ยวได้หมุนเวียนลงไปถึงเศรษฐกิจฐานรากซึ่งจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติครั้งที่1/2569ในวันที่14 สิงหาคม 2569นี่แหละครับโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการลงพื้นที่ตลาดนัดคลองถมพัฒนาปราบปรามการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือตัวย่อสปบยตรได้ร่วมกันแถลงข่าวผลการปราบปรามการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าหลังจากชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้บูรณาการร่วมกับตำรวจนครบาลเข้าตรวจค้นแหล่งลักลอบจำหน่ายรายใหญ่ๆย่านตลาดนัดคลองถมพัฒนารวม5จุดด้วยกันก็สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้2รายละครับพร้อมตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาและหัวบรรจุน้ำยารวมประมาณ 20,000 ชิ้นมูลค่าก็โน่นละครับกว่า8ล้านบาทเลยทีเดียวโดยการตรวจค้นดังกล่าวนี้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดของกลางทั้งหมดไว้เป็นพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปพร้อมเตรียมขยายผลไปยังผู้นำเข้าผู้จัดหาแหล่งเก็บสินค้าผู้กระจายสินค้าผู้จัดจำหน่ายตลอดจนเครือข่ายการจำหน่ายทางออนไลน์เพื่อดำเนินการตัดวงจรบุหรี่ไฟฟ้าทั้งระบบกันเสียให้มันสิ้นซากกันไปเลยล่ะครับแล้วทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการป้องกันการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและเยาวชนเนื่องจากว่าบุหรี่ไฟฟ้า1แท่งมีนิโคตินเทียบเท่าบุหรี่ธรรมดาถึง20มวนเลยทีเดียวครับ แล้วในขณะที่ละอองของบุหรี่ไฟฟ้าก็มีขนาดเล็กกว่า PM 2.5 ซึ่งสามารถเข้าสู่ปอดได้ลึกและขับออกได้ยากด้วยจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของการซื้อขายสินค้าผิดกฎหมายหรือลักลอบนำเข้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแล้วแต่ว่ามันเป็นเรื่องของสุขภาพชีวิตความปลอดภัยและอนาคตของเด็กและเยาวชนไทยบุหรี่ไฟฟ้านั้นถือว่าเป็นสินค้าที่มันผิดกฎหมายทุกกรณีในประเทศไทยย้ำนะครับพี่น้องประชาชนบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ผิดกฎหมายทุกกรณีในประเทศไทยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นทางสคบได้กำหนดให้การปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าเป็นนโยบายเชิงรุกพร้อมจัดตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจเพื่อสืบสวนรวบรวมข้อมูลและประสานการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุขกรมศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจะไม่หยุดเพียงการจับกุมผู้จำหน่ายปลายทางเท่านั้นแต่ว่าจะขยายผลไปถึงต้นทางและเครือข่ายทั้งหมดกันด้วยเพื่อสกัดกั้นการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเป็นระบบนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569ภายใต้ชื่องานโลกเปลี่ยนเราปรับ PR รัฐทันโลกครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติพุทธศักราช2566ถึง2570ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569โดยมีนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ก็เพื่อร่วมกันทบทวนและกำหนดแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของภาครัฐให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรวมถึงการปรับตัวให้เท่าทันเทคโนโลยีและรูปแบบการรับข้อมูลข่าวสารของพี่น้องประชาชนในปัจจุบันและเพื่อระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐในการกำหนดเรื่องสื่อสารที่สำคัญของประเทศประจำปี2570และทิศทางการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐในภาพรวมกันด้วยซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ก็จัดขึ้นณโรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวกรุงเทพเอเทรียมโดยมีผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและผู้เกี่ยวข้องด้านการประชาสัมพันธ์จาก20กระทรวงกว่า80หน่วยงานเข้าร่วมการประชุมกันอย่างคับคั่งเลยทีเดียวครับและทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในการบรรยายพิเศษหัวข้อ World Change We Change โลกเปลี่ยนเราปรับ PR รัฐทันโลกว่าการสื่อสารภาครัฐก็ต้องปรับตัวให้ทันต่อโลกที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและย้ำว่าไม่ใช่เพียงการส่งสารถึงประชาชนเท่านั้นแต่ว่าต้องทำให้พี่น้องประชาชนรู้สึกว่ารัฐมองเห็นรัฐเข้าใจและรัฐพร้อมเดินไปด้วยกันกับพี่น้องประชาชนพร้อมทั้งได้เสนอ3มิติสำคัญสำคัญนั่นก็คือเปลี่ยนจากการประชาสัมพันธ์ทางเดียว One Way Communicationสู่การรับฟังและการมีส่วนร่วมหรือ two way communication แล้วให้สื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจมากกว่าการสร้างภาพลักษณ์และก็สร้างระบบการสื่อสารแห่งชาติให้มันมีเอกภาพกันด้วยครับพี่น้องสำหรับกรมประชาสัมพันธ์นั้นในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติก็ต้องทำหน้าที่เชื่อมโยงข้อมูลจากพื้นที่ขึ้นสู่นโยบายและนำนโยบายจากส่วนกลางสื่อสารลงสู่ประชาชนให้เหมาะสมกับบริบทแต่ละพื้นที่ในยุคที่พี่น้องประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากเรียกว่าโอ้ยนับร้อยนับพันแหล่งเลยทีเดียวสิ่งที่จะทำให้เสียงภาครัฐมีพลังไม่ใช่การพูดให้ดังที่สุดนะครับพี่น้องแต่ว่าจะต้องการพูดความจริงนี่คือสิ่งสำคัญคือการพูดความจริงนี่แหละครับและพูดให้ชัดเจนที่สุดรับฟังให้จริงใจที่สุดและลงมือทำให้สอดคล้องกับสิ่งที่ได้พูดเอาไว้เพื่อให้การสื่อสารภาครัฐนี้เป็นสะพานแห่งความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนนั่นเองครับพี่น้องไปตามกันหน่อยในเรื่องต่อไปเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงเรียนหลังจากที่มีข่าวมีคราวกัน โดยคณะรัฐมนตรีได้ไฟเขียวยกระดับความปลอดภัยโรงเรียนให้เป็นวาระแห่งชาติคุมเข้มคัดกรองอาวุธมีผลทันทีทุกโรงเรียนทั่วประเทศไทยเลยทีเดียวครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงศึกษาธิการหรือตัวย่อสทเพื่อยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติเดินหน้ามาตรการเชิงรุกทั้งการคัดกรองอาวุธซ้อมแผนเผชิญเหตุดูแลสุขภาพจิตพร้อมทั้งยกระดับสถานศึกษาให้เป็น School Safety Zone และเตรียม Safe Room ดูแลเด็กทั้งกายและใจกันด้วยครับสำหรับมาตรการที่มีผลทันทีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่10สิงหาคม2569นั่นคือกำหนดให้สถานศึกษาเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยหรือภาษาปากีสถานเขาเรียกว่า School Safety Zone นั่นแหละครับพร้อมให้จัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยประจำสถานศึกษาจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินและบูรณาการการทำงานร่วมกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆควบคู่ไปกับการจัดระบบดูแลสุขภาพจิตเพื่อให้มาตรการความปลอดภัยครอบคลุมทั้งร่างกายและจิตใจของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษากันด้วยแล้วในระยะยาวทางกระทรวงศึกษาธิการก็อยู่ระหว่างจัดทำกฎหมายแม่บทด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาแล้วครับเพื่อวางระบบการดูแลนักเรียนและนักศึกษาอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งได้ติดตามและประเมินสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบรวมถึงการคัดกรองภาวะเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญในระยะ1เดือน3เดือนและ6เดือนครับเพื่อให้การเยียวยาไม่จบลงเพียงหลังเหตุการณ์เท่านั้นแต่ว่าจะดูแลต่อเนื่องจนกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นความคืบหน้าเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตสอบท้องถิ่นกันบ้างล่าสุดว่ายังไงโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เปิดให้ผู้สอบตรวจสอบคะแนนวันที่13ถึง31สิงหาคม2569โดยยื่นได้ทั้งในส่วนกลางในส่วนท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศแล้วย้ำว่าโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนครับเอามาฟังรายละเอียดกันหน่อยพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือตัวย่อสท.เดินหน้าสร้างความโปร่งใสในการดำเนินการเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปีพุทธศักราช2568ภายหลังคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือตัวย่อกสท.ได้ประกาศยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้บางส่วนและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ใหม่เมื่อวันที่7สิงหาคม2569ครับแล้วล่าสุดทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์รับคำร้องขอดูคะแนนผู้ที่ไม่ปรากฏรายชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันได้เพื่อเปิดช่องทางอย่างเป็นทางการให้ผู้เข้าสอบที่ไม่ปรากฏรายชื่อในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้สามารถยื่นคำร้องขอตรวจสอบคะแนนของตนเองได้โดยตรงแหละครับและสำหรับศูนย์ดังกล่าวนี้ก็จะเปิดรับคำร้องและเปิดเผยคะแนนให้ผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องได้2ช่องทางอันได้แก่อาคารสุวัฒนาชั้น1กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนี่คือช่องทางที่1ช่องทางที่2ครับหรือจะยื่นคำร้องต่อสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดก็ได้ในระหว่างวันที่13ถึงวันที่31สิงหาคม2569เวลา8:30 น.ถึง16:30 น.เฉพาะวันและเวลาราชการเท่านั้นนะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเป็นการเฉพาะสำหรับงานนี้การนี้เพื่อทำหน้าที่รับคำร้องตรวจสอบและเปิดเผยคะแนนแก่ผู้ยื่นคำร้องตามหลักเกณฑ์พร้อมรวบรวมผลการดำเนินงานรายงานต่ออธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างเป็นระบบและตรวจสอบได้นั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกกันอีกแล้วสำหรับการเป็นเจ้าภาพ2026 International Monetary Fund World Bank Group Annual Meetings ไม่ได้สะท้อนเพียงความพร้อมของประเทศไทยเท่านั้นแต่ว่ายังแสดงให้เห็นถึงพลังของคนรุ่นใหม่แล้วครับที่ร่วมส่งเสียงและแบ่งปันวิสัยทัศน์บนเวทีเศรษฐกิจและการเงินระดับโลกแบบนี้อย่างไรก็ตามแต่ละครับผมตีค้องร้องข่าวก็ขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยที่รักทั้งหลายร่วมกันหน่อยร่วมกันหน่อยเอ้าร่วมกันทำอะไรก็ร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างประสบการณ์และความประทับใจไปด้วยกันระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายสำหรับวันนี้ตีค้องร้องข่าวหมดเวลากันอีกแล้วครับอ้าวลาไปก่อนแล้วครับผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
11: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
12: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
11: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติไว้ช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
12: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น

0: 6:55 นค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้าช่วงท้ายนะคะวันนี้สุกัญญาสว่างสารติสกุลชัยสินคนคร่องนะคะมาเจอกันเจ้ม้วยบอกว่าน้องน้อยน้องกบพี่ตีเจ้ม้วยคิดถึงนะ
1: คิดถึงเช่นกัน
0: ขอบคุณมากเลย
1: ขอบคุณค่ะ
0: ส่วนพี่แอฟรัตพรก็บอกว่าช่วงนี้ระยองมีฝนตกหนักทุกวันค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ดูแลสุขภาพ
1: ค่ะคุณสมยศเช่นกันนะคะคุณคมสันคุณพี่ติ๋มคลองเตยน้องชาตรีนะคะคุณสุพิชค่ะคุณสิริมานะคะบอกว่าข่าวยามเช้ารับฟังทุกวันค่ะ
0: ค่ะพี่มาลีด้วยนะคะอุ้ยหลายท่านพี่วรรณชัยอุ้ยขอบคุณจันทบุรีอากาศเย็นสบายดี27 องศานะคะจากพี่คมสันพี่สมยศก็บอกว่าน้องเนาะคุณกบคุณน้อยมาตาพุทธเนี่ยระยองเช้านี้อากาศเย็นสบายเมื่อวานฝนตกครับแต่ยังไงก็ภาพเสียงชัดเจนเนี่ย
1: ค่ะผู้ใหญ่บ้านบำรุงเขตแดนนะคะบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าฟังทุกวันค่ะคุณเจนจิราเช่นกันนะคะ
0: ค่ะพี่ติ๋มด้วยนะคะสวัสดีค่ะส่วนน้องชาตรีบอกว่าสวัสดีอีกครั้งครับเพิ่งเลิกงานมาฟังพี่ๆครับผม
1: ค่ะคุณสุวรรณนะคะบอกว่าฟังทุกวันเลยแดดออกแต่เช้าเลยวันนี้นะคะที่ตำบลวังท่าช้างอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนครับ
0: ค่ะส่วนพี่สุนทรบอกว่าเยี่ยมครับตีคองร้องข่าว
1: ค่ะคุณสุรัชยานะคะบอกว่าติดตามทุกวันคุณหลงไหลเช่นกันนะคะ
0: ผู้ใหญ่บ้านบำรุงด่านเขตแดนก็มาทักทายนะคะสวัสดีรายการข่าวยามเช้าครับขอบคุณมากเลยนะคะพี่สุพิชก็บอกว่าบ้านโคกจานอยู่ทุ่งพ่อพิสัยศรีสะเกษเนี่ย
1: ท้อง
0: ฟ้าแจ่มใสครับ25 องศาฝนไม่ตกข้าวเริ่มตายแล้วครับ
1: อ้าวอย่าลืมไปกินทุเรียนภูเขาไฟได้จ้า
0: อยากให้มันตกทั่วฟ้าเลยเนาะฟ้าฝนเนี่ยนะคะลงไร่ลงนาเนี่ยตอนนี้น่าสนใจมากนครพนมค่ะว่าที่ร้อยตรีรวยรุ่งใครบุตรคือชื่อนามสกุลท่าน
1: นะ
0: คะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมท่านก็ให้เกียรติไปเป็นประธานในกิจกรรมห่อข้าวไปเอาแห้งแบ่งปันสร้างสรรค์สามัคคีวิถีพ่อเพียรนครพนมนะคะคือเขาจัดงานเนี่ยประจำเดือนสิงหาคมพร้อมด้วยในอำเภอนาแกในอำเภออิสราโพเงินแล้วส่วนราชการเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาชุมชนเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนานะคะแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยไปร่วมกิจกรรมกันเขาจัดกันที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาแปลงของนางสศิธรทับแสงบ้านส้มปล่อยหมู่6ตำบลหนองสังอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะคะงานนี้ก็โอ้โหได้รับความสนใจมากเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืนของกรมการพัฒนาชุมชนภายใต้กรอบแนวคิดรักษาความสำเร็จเดิมเติมพลังการพัฒนาสร้างชุมชนล้ำค่าสู่ความพอเพียงอย่างยั่งยืนปรากฏว่างานนี้เขาจัดดีนะ
1: ค่ะ
0: เพื่อให้จังหวัดอื่นๆเนี่ยจะได้เป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับข้อแนะนำของสตง.ด้วยบอกว่านะคะจากการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของกรมการพัฒนาชุมชนค่ะ
1: ค่ะปิดท้ายนะคะสำหรับใครที่มีความทุกข์ใครมีความทุกข์ฟังให้ดีค่ะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวงานนี้รับรองว่าทุกข์ลดลงแล้วก็สุขเพิ่มขึ้นค่ะที่จังหวัดปทุมธานีนะคะเขาจะมีการจัดงานซึ่งจะมีขึ้นในวันที่21 สิงหาคมนี้ค่ะยิงยาวไปเลยนะไปถึง1 กันยายนค่ะชื่องานว่าอุ่นไอสุขเมืองปทุมสมโพธิศาลหลักเมืองปทุมธานีค่ะคอนเซ็ปต์ของเขาคือทุกลดลงสุขเพิ่มขึ้นนะคะไปสัมผัสบรรยากาศเสน่ห์เมืองใกล้กรุงค่ะแล้วก็กราบสักการะศาลหลักเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลชิมอาหารอร่อยเลือกซื้อสินค้าของดีเมืองปทุมในงานนี้ค่ะอุ่นไอสุขเมืองปทุมสมโพธิศาลหลักเมืองปทุมธานี2569ค่ะที่สวนเทพปทุมนะคะจังหวัดปทุมธานีค่ะ
0: ค่ะวันนี้ขอให้มีความสุขเพราะว่าหลายท่านบอกว่าสวัสดีคุณน้อยคุณกบฟังทุกวันบางละมงชลบุรีพี่ชัยหน้าส่วนพี่ยามเช้าอรุณรุ่งบอกว่าดีใจที่เจอทั้งสองสาวพี่คมสันบอกว่าคู่เก่า
1: ค
0: ู่ไม่แก่
1: คู่ไม่แก
0: ่มาอ่านข่าว มาอ่านข่าวคู่กันอีกแล้วสุดยอด
1: เดี๋ยวเจอกันบ่อยๆนะคะ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยพี่นาทีด้วยหลายท่านก็มาทักทายอ่ะขอให้มีความสุขมีสติไม่ประมาทในการใช้ชีวิตการเดินทางหรือทุกอย่างเลยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะพิจารณากันเยอะๆนะคะทำไปแล้วจะมีผลอะไรยังไงบ้างนะคะแต่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีงามค่ะ
1: ค่ะสำหรับนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานนะคะคุณสายชนีสังคุณอุเทนพรมพันใจลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวัน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำฝ่ายปกครองและตำรวจปรับรูปแบบการทำงานด้านความมั่นคงให้ทันต่อสถานการณ์และใช้ฐานข้อมูลชุดเดียวกันยกระดับการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมยังคงเป็นวันที่27กันยายนนี้
1: อิหร่านยืนยันว่าจะไม่มีเรือลำใดที่สามารถแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสได้หากไม่ได้รับอนุญาตจากอิหร่านการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยสนาม3ที่กวานพะเยาณภีพัฒน์ฉัตรสิริสกุลคว้าแชมป์รุ่น WGP3 มหาวิทยาลัยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำฝ่ายปกครองและตำรวจปรับรูปแบบการทำงานด้านความมั่นคงให้ทันต่อสถานการณ์และใช้ฐานข้อมูลชุดเดียวกันยกระดับการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน
2: วันนี้ในงานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่1ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ที่ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้เร่งแก้ไขปัญหาอาวุธปืนอย่างจริงจังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการสอดส่องตรวจค้นและจับกลุ่มการพกพาอาวุธปืนผิดกฎหมายรวมถึงขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องพร้อมสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยชะลอการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือแบบป.3สำหรับประชาชนทั่วไปเนื่องจากอาวุธปืนเป็นสิ่งที่มีอันตรายร้ายแรงและประชาชนทั่วไปไม่มีหน้าที่ต้องนำอาวุธปืนไปใช้ในการปฏิบัติงานพร้อมกันนี้ยังได้มอบหมายให้นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีดำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีเครื่องมือทางกฎหมายที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3: ในช่วงที่ผ่านมาก็มีเรื่องอาวุธปืนที่เราต้องให้ความสำคัญอย่างเร่งด่วนก็ต้องฝากทุกท่านด้วยว่าตอนนี้ต้องเข้มงวดกวดขันเป็นพิเศษอย่าให้มันมีพฤติกรรมลอกเลียนแบบแล้วก็ส่งผลให้เกิดสิ่งที่เราไม่พึงประสงค์ในส่วนของโครงการปกครองกระทรวงมหาดไทยเองผมได้สั่งการไปแล้วครับช่วงนี้ต้องถือว่าระบบการใบออกใบอนุญาตป.3ดังนั้นการซื้อขายการครอบครองอาวุธปืนของคนทั่วไปไม่มีนะครับ
2: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและนายอำเภอประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตั้งจุดตรวจและจุดสกัดโดยเน้นการตรวจค้นอาวุธปืนเป็นสำคัญพร้อมกับเจ้าหน้าที่ให้เพิ่มความระมัดระวังปฏิบัติหน้าที่ด้วยความพร้อมและความเข้มงวดและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์